Ai, ai, ai.

huh?

Ha ha ha!

Oh.

Bueno, bueno, bueno.

Oh,

Where are our

0: there.
1: Hmm.

Ah.

Yeah.

เจอแล้ว

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: ทะลุพลาสติกหัวทะลุเยอะมากหัวทะลุจนถึงเส้นชัยเลยคนที่หนึ่งเลยตูนตูนตุ่มแล้วก็ไปถ
5: ึงมินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็ญประสบนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันอังคารที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิติณันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้เราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อปกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทายคุณผู้ชมนะครับผู้ชมครับเช้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประชาชนคนไทยที่เราทุกคนจะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
0: ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระองค์เองค่ะ
1: พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและวางรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ
0: และถึงแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาไปแล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณพระราชปณิธานและคำสอนของพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไปค่ะ
1: และเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นี้รายการวันใหม่วาไรตี้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
0: และขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราตื่นมาด้วยความสดใสเราก็ต้องเติมสารอาหารที่ดีต่อใจกันนิดนึง
0: แล้วก็อาหารที่ดีอาหารดีๆ1มื้อจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใจฟูอาจจะไปได้ทั้งวันเลยก็ว่าได้นะวันนี้นะคะคุณผู้ชมกับในช่วงของ
1: จานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้เรากินขนมจีนกันจริงๆแล้วขนมจีนนะเราก็เคยนำเสนอไปแล้วเนาะแต่ตรงนี้จะอยู่แถววิภาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: มอเพลงมอเพลงแต่วันนี้จะเป็นขนมจีนจากภาคใต้โดยตรง
0: มาจากทุ่งสงนะคะนครศรีธรรมราชค่ะโดยเฉพาะขนมจีนแกงคั่วไม่ใส่กะทิ
1: เอ๊ะปกติเนี่ยแกงคั่วเนี่ยเขาจะต้องมีกะทิมั้ย
0: ใช
1: ่มั้ยแบบพวกคั่วหอยขมคั่วอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาบอกไม่ใส่กะทิเป็นเมนูขนมจีนแบบฉบับคนใต้ 100% ที่ใช้เครื่องแกงเป็นตัวชูรสโดยไม่ต้องเติมกะทิน้องยุ้ย
0: แต่ยังคงได้ความเข้มข้นและกลิ่นหอมของเครื่องแกงเส้นขนมจีนก็ทำสดใหม่เองด้วยเรื่องราวทั้งหมดของที่ร้านจะเป็นอย่างไรกว่าจะมาเป็นขนมจีน1จานแบบนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะร้านสถานีที่วังนะคะพี่เอนะคะเมื่อก่อนพี่เอทำเส้นขนมจีนค่ะทำมาประมาณ15ปีแล้วค่ะแล้วเกิดคิดไอเดียนะคะอยากเปิดร้านเป็นร้านขนมจีนขึ้นมาที่ร้านก็จะมีน้ำแกงมีผักมีขนมจีนเส้นสดนะคะโดยที่ร้านโดยจะทำเป็นเส้นสดค่ะ

ทางบ้านเพทำเส้นขนมจีนกันเกือบทุกบ้านเลยกับทุกตำบลเลยอยากจะมาผลิตเส้นทำเส้นเองแล้วก็ตอนแรกเครื่องที่ใช้อ่ะเมื่อก่อนจะเป็นเครื่องรุ่นเก่าจะเป็นเครื่องไม้ฟืนเลยค่ะจะเป็นเครื่องไม้ฟืนเลยทำกับไม้ฟืนใช้แรงงานคนค่ะแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเครื่องขนมจีนอัตโนมัติค่ะเส้นที่ร้านก็จะมีความเหนียวค่ะนุ่มที่ร้านไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะทำจากแป้งข้าวเจ้าเราจะหมักแป้งประมาณ1-2 คืนค่ะแล้วก็เอาตัวแป้งนั้นมาผสมน้ำแล้วก็ใส่ในเครื่อง

็นสีขาวนะคะเราก็เลยเพ้ก็เลยคิดสูตรว่าทำยังไงให้เส้นขนมจีนมันเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะคิดไอเดียได้ว่าอ๋อสีอัญชันเขาเป็นสีม่วงเนาะเป็นสีน้ำเงินเราเอามาผสมลงในแป้งเนาะเผื่อจะได้เป็นเส้นสีอะไรเงี้ยเราก็คิดคนสูตรมาแล้วก็เราเอาสีธรรมชาติของอัญชันเลยค่ะเอามาใส่ลงไปในแป้งแล้วก็ใส่เข้าเครื่องลงมาก็เส้นเขาจะออกมาเป็นสีม่วงสวยงามมากเลยค่ะ80-90% เลยค่ะจะเป็นลูกค้าประจำที่เขาได้มาทานครั้งแรกก็ติดใจถึงรสชาติแล้วก็เส้นของเราจะเป็นเส้นสดนะคะแล้วก็กลับมาทานใหม่ค่ะขนมจีนเขาจะเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นรากเหง้าของคนใต้เลยค่ะคือพอทานขนมจีนเข้าไปเนี่ยความรู้สึกว่าเราได้กลับบ้านน้ำยาน้ำแกงที่แม่ทำให้รสชาติฝีมือแม่เหมือนเราทำให้เนี่ยเราคิดว่าเราเหมือนเราคิดถึงบ้านเราได้กลับบ้านพอกินเข้าไปเขาเหมือนว่าเรามีความอบอุ่นอยากได้กลับบ้านนะคะที่ร้านจะเป็นซิกเนเจอร์เลยที่ลูกค้ามาแล้วก็ติดใจเลยคือแกงคั่วของทางร้านนะคะที่ว่าลูกค้าติดใจแล้วก็ชอบมากนะคะสูตรของร้านเราจะใช้เครื่องแกงของนครค่ะแล้วก็ตำด้วยปลาค่ะเราจะใช้ปลาสดค่ะใช้ปลาจากทะเลใช้ปลาสดมาตำรวมกับเครื่องแกงแล้วก็ปรุงรสขึ้นมาให้รสชาติจะออกทางใต้นะคะรสชาติออกทางใต้แล้วก็ทานกับผักสดผักสดของเราก็จะมีผักเป็นใบยอดมะม่วงหิมพานต์ใบมันปูใบบัวบกนะคะแล้วก็มีถั่วมีแตงแล้วก็มีผักลวกผักดองค่ะน้ำยากะทิทางร้านจะใช้สูตรของทางร้านเป็นเครื่องแกงใต้เป็นเครื่องแกงนครศรีธรรมราชค่ะรสชาติจะออกเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็อีกน้ำยาตัวนึงคือแกงเขียวหวานไก่เราจะใช้เครื่องแกงเขียวหวานแล้วก็น้ำยาอีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำยาปูค่ะที่ร้านก็จะใช้ปูสดๆเป็นๆกันเลยค่ะน้ำแกงเขาจะหวานมากค่ะน้ำยาแกงไตปลาไตปลาของเราก็จะใช้เป็นปลาทูปลาย่างนะคะแล้วก็เคยปลาเป็นเคยปลาของนครเลยแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นน้ำพริกหวานหรือว่าน้ำแกงแดงนะคะเราจะเป็นรสชาติเขาจะออกหวานค่ะในเซ็ตครึ่งกิโลนะคะเราจะมีเส้นขนมจีนให้1จานแล้วก็น้ำแกง4น้ำแกงนะคะจะมีน้ำแกงกะทิน้ำแกงคั่วน้ำแกงไตปลาน้ำพริกนะคะในราคา100บาทนะคะเซตต่อไปก็จะเป็นเซ็ต1กิโลนะคะเราจะมีขนมจีนให้2จานนะคะเป็นขนมจีน1กิโล

0: ใน1กิโลจะมีน้ำแกงให้ถึง4น้ำแกงนะคะเป็นน้ำยากะทิเลยค่ะน้ำยากะทินี่คือพลาดไม่ได้เลยมาต้องทานน้ำยากะทิค่ะน้ำยากะทิของเราจะเป็นสูตรของทางร้านเราจะใช้น้ำกะทิสดข้นใหม่เราจะคั้นใหม่ทุกวันแล้วปลาที่ใช้เราจะใช้ปลาสดค่ะไก่ทอดที่นี่เราจะเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันเราจะทอดสดใหม่วันต่อวันเลยค่ะสดใหม่ทุกจานเลยค่ะจีนเส้นสดนะคะสถานีที่วังนะคะร้านจะอยู่ติดกับตลาดนัดเทศบาลที่วังอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะเปิดตั้งแต่ 7:30 นะคะปิดบ่าย 3 วันอังคารเป็นวันหยุดร้านนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะ
1: จะว่าไปเนี่ยนะครับขนมจีนวัฒนธรรมการกินของคนใต้เนี่ยยังไงก็ต้องมีขนมจีนต
2: ้
1: องมีแกงใต้เนี่ยน้ำกะทิเนี่ยมีแต่ผมสงสัยคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมว่าแกงส้มใต้เนี่ยก็เยอะทุกบ้านยังไงก็ต้องมีน
2: ะ
1: กุ้งหมดเติมไก่ไก่หมดเติมปลานะแต่น้ำอันเดิมทำไมไม่เอามากินกับขนมจีน
2: อาจจะไม่เข้ากันก็ได้แต่เมื่อกี้ตกใจมากนะ100บาทขนมจีนครึ่งกิโลเนี่ย
1: ปกติเขากินขนมจีนเยอะขนาดนั้นไหม
2: ไม่เยอะอยู่กินจับเดียวเองปกติเน้นผักไง
1: ไม่แต่พี่ว่าร้านเนี้ยที่ทีมงานไปถ่ายมาเส้นเขาน่าจะแบบเป็นจุดชูโรงไง
2: ค
1: นอาจจะแบบหนักเส้นเพราะเส้นมันอร่อย
2: อ๋อแล้วอย่างแกงคั่วไม่ใส่กะทินี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะคะถ้าเกิดเป็นภาคกลางอาจจะเหมือนขนมจีนน้ำยาป่ายี่ว่
1: า
2: คือเขาเป็นกลิ่นและรสของเครื่องแกงค่ะเป็นหัวใจสำคัญของอาหารใต้ที่จะเน้นสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศหลากหลายชนิดน้ำแกงก็จะมีความหอมแล้วก็รสชาติที่ค่อนข้างจัดทีนี้ขนมจีนเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเพราะเป็นขนมจีนทำเองเนี่ยเส้น100บาท
1: ร้านเนี้ยเขาเน้นที่เส้นเลยคุณผู้ชมคร
2: ับ
1: เส้นของเขาเนี่ยนะครับเข้ากับน้ำแกงของเขามากๆเลยเพราะมันจะทำสดใหม่มีความนุ่มและยืดหยุ่นต่างจากเส้นที่ผ่านการเก็บไว้นานพวกนั้นมันจะแข็งๆน
2: ะ
1: มันคือมันไม่อร่อยมันอร่อยจากน้ำมันนั้นไปน้ำแกงแต่ว่าเนี่ยเส้นเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยนุ่มน้ำแกงเกาะเส้นได้ดีถึงเวลากินมันเลยได้รสของน้ำแกงแบบละมุนลิ้นมาก
2: ใช่ค่ะนะคะบางทีแค่เปลี่ยนวิธีปรุงนะคะปรับเครื่องแกงใส่วิธีดั้งเดิมเข้าไปนี่เราก็มีไก่ทอดขมิ้นใช่ไหมต้องรับประทานคู่กันร้านนี้อยู่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะนี่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: อยู่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
2: ใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมจากขนมจีนอร่อยอร่อยที่นครศรีธรรมราชนะคะพาไปดูเสิร์ฟยิ้มยามเช้ากันหน่อยค่ะ
1: เป็นเรื่องราวของอะไรวันนี้
2: ความน่ารักของบรรดาสามเหมียวสายแดนไม่ได้มาแบบเล่นๆเห็นลีลาแล้วหลายคนบอกอดอมยิ้มไม่ได้ไปดูค่ะ

0: ู่มีชื่อว่าฮาโจฮาย่าฮาวี่ค่ะเป็นแมวสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์อายุประมาณ1ปีคุณเค้กเจ้าของเล่าว่าก่อนหน้านี้ถ่ายรูปถ่ายคลิปน้องๆลงโซเชียลตามปกติค่ะแต่ว่าทำไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้าอยากจะลองเปลี่ยนแนวดูค่ะก็เลยเกิดไอเดียสนุกๆตอนนั้นกระแสรำพัดกำลังมาไงก็เลยจับมารำพัดหน่อยปรากฏว่าคลิปแรกออกไป 1.8 ล้านวิวค่ะ
1: แล้วมันก็นิ่งให้ทำอ่ะแล้วแมวเป็นสัตว์ที่หน้ามันนิ่งไงมันเลยดูตลกดูสิแล้วตัวนิ่มเชียร์ให้ทำอะไรก็ทำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอลงคลิปไปปรากฏแมสคุณคนดูเยอะคนดูล้านแปดอ่ะนะมีคนชอบนอกจากความรักของน่ารักของน้องแมวทั้ง3ตัวแล้วนะครับส
0: ิ่
1: งที่ทำให้เจ้าของรู้สึกประทับใจก็คือการที่คลิปเหล่านี้สามารถสร้างความสุขกับคนที่เข้ามาชมได้โดยมีผู้ชมบางคนเข้ามาคอมเมนต์เล่าว่าในช่วงเวลาที่ตัวเองกำลังรู้สึกเศร้าหรือเครียดเนี่ยพอเห็นคลิปน้องๆทั้ง3ตัวเนี้ยก็เลยดูยิ้มแล้วก็ตลกมาอีกครั้งขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับจาก Facebook ของเพจแมวของหา3หาฮาโจฮาย่าแล้วก็ฮาวี่ไปชมความน่ารักแล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มกันได้ที่เพจเขาเลยครับ
0: อันนี้ไม่รู้ว่าเคลิ้มหรือว่าขัดขืนไม่ได้หรือว่าอะไรดูแต่ละตัว
1: มันชอบ
0: หล่อจริงหรออ
1: ่ะคุณถ้าแมวมันไม่ชอบมันสะบัดคอแว้งแล้วมันแว้งมันแง้มแล้วมัน
0: สวยมันอยู่ในภาวะจำยอมหรือเปล่า
1: ผมมันจะทนได้ช่วงนึงผมสังเกตจากแมวบ้านผมนะค
0: ือ
1: มันจะยอมให้เราแบบแกล้งมันจุดนึงพอมันทนไม่ไหวเดี๋ยวมันจะวีนเองมันจะเริ่มมีอาการแต่ว่าเนี่ยตอนแรกมันยังทนไหวอยู
0: ่เริ่มดิ้นอย่าง
1: น
0: ี้หรอคุณ
1: หรือบางทีมันอาจจะทำเพราะว่าต้องแลกข้าวไงแมวมันหากินเองไม่ได้โดยเพราะแมวพันธุ์อย่างเงี้ยมันเลี้ยงระบบปิดมันออกไปข้างนอกมันอดตายนะมันก็เลยต้องทนไงมันเรียนรู้กันว่าการทนให้คนเล่นมันเนี่ยมันจะได้ข้าวกิน
0: ต้องทำงานแลกข้าว
1: ใช
0: ่โหพ่อคุณเอ้ย
1: ดูดินี่ผมยาวผมเหมือนผมเลยนะ
0: อาจจะเย็นๆนะฮาโจฮาย่าฮาวี่เดี๋ยวเจ้าของก็โตนะลูกนะ
1: ดูดิน่ารักนะก็ขอบคุณเพจนะครับน่ารักน่ารักของ Facebook แมวของหาไปตามดูความน่ารักของน้องๆทั้ง3ตัวได้เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าสีสันเรียลลิตี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยนะครับจะมีอะไรบ้างติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันไวตี้ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะเอาพาไปดูกันหน่อยถ้าเกิดเรานึกถึงอีกหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญก็คือเรื่องน้ำค่ะและน้ำนะคะเป็นหนึ่งในเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพราะน้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตและหัวใจสำคัญในการประกอบอาชีพของราษฎรค่ะเช่นเดียวกันกับพื้นที่ที่ตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจึงทูลเกล้าถวายดีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำก่อนที่พระราชดำริในปี2527นำไปสู่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลเพื่อให้คนในพื้นที่มีน้ำในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีนะคะ
0: จากพระราชดำริในวันนั้นนะครับสู่สายน้ำที่ยังหล่อเลี้ยงชุมชนมาจนถึงวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปติดตามจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลและความหมายของสายน้ำแห่งนี้ที่มีต่อผู้คนในพื้นที่กันครับ

สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะครับการอุปโภคบริโภคและก็พื้นที่การเกษตรให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

ชลประทานนะครับดำเนินการก่อสร้างอ่างบางไทรนวลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับปัจจุบันสามารถช่วยเหลือพื้นที่การอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะครับจำนวน103ครัวเรือนนะครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับประมาณ 3,500 ไร่ครับอนาคตนะครับถ้าหมู่บ้านทับคริสแห่งนี้นะครับมีความเติบ

0: พระองค์ท่านไม่ไปไหนครับ
1: ยังอยู่กับเราตลอดไปครับผมหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนที่อพยพมาจากภาคกลางนะครับจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามประจวบนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มาโดยกลุ่มผู้นำศาสนาแล้วก็หรือเขาเรียกกันว่ามิชชันนารีนะครับโดยส่วนใหญ่หมู่บ้านนี้ก็จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็ได้เริ่มอพยพเข้ามาอยู่อย่างจริงจังก็ประมาณ2512เป็นต้นมานะครับการอพยพมาเนี่ยเนื่องจากว่าชุมชนที่แต่เดิมเนี่ยอยู่ภาคกลางก็คุ้นชินกับการทำสวนทำพืช

ให้กับครอบครัวได้ก็โดยการทำสวนนะครับแล้วก็ปลูกพืชไร่พืชฤดูกาลสั้นๆนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกๆก็ยังมีประชากรยังไม่เยอะนะครับการปลูกสวนนะครับทำสวนพืชผักต่างๆก็มีประสบปัญหาในเรื่องของน้ำบ้างนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่เมื่อประชากรขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นไม้ใหญ่ขึ้นเห็นโอกาสในการสร้างอาชีพมากขึ้นนะครับทำให้น้ำที่มีอยู่นะครับเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กไม่เพียงพอแล้วก็เกิดความเสียหายในด้านการผลิตนะครับ

9สวัสดิการกับพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็เป็นพระมหาชนกาธิเบศรนะครับที่เคารพยิ่งของเรานะครับก็ได้มีดำรินะครับให้กรมชลประทานเนี่ยสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบางไทรนวลนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2527แล้วเสร็จประมาณปี2

จะได้ผลดีเพราะมีน้ำมาช่วยเสริมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาความเป็นอยู่นะครับของชาวบ้านก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นมากนะครับจากที่ผมสังเกตเติบโตมาในชุมชนแห่งนี้นะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีความรักสามัคคีและก็หวงแหนนะในสิ่งที่ตนเองมีช่วยกันดูแลนะครับซ่อมบำรุงนะครับเฝ้าดูแลต่างๆในจุดที่เวลามีปัญหาท่อน้ำแตกชำรุดก็มาช่วยกันซ่อมช่วยกันเสียสละแรงกายนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มี

ครับแล้วก็ในความสามัคคีของกลุ่มชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับวิธีการบำรุงรักษานะครับการใช้เคมีพันชีวพันธุ์ต่างๆและก็ช่วงเวลาต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะนั้นๆจากการที่ได้มีโอกาสได้เห็นพระราชกรณียกิจของท่านต่างๆอันหลากหลายนะครับทั่วประเทศนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้เห็นได้ว่าทุกถิ่นที่ที่พระองค์ท่านนะครับรับรู้นะครับท่านก็ไม่เคยละเลยนะครับแล้วก็ท่านมีวิชาสามารถนะครับ

กลุ่มมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นผู้แทนจากพี่น้องเกษตรกรตามซอยของท่อนะครับเพื่อมาร่วมกันบริหารจัดการก็จะมีการพูดคุยจะมีการประชุมคณะกรรมการและก่อนจะถึงฤดูการส่งน้ำก็จะมีการประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อแจ้งว่ามีปัญหาอะไรต้องซ่อมตรงไหนต้องจัดการอะไรพี่น้องเกษตรกรคนไหนที่จะมีส่วนร่วมในการซ่อมบำรุงตรงไหนอย่างไรได้บ้างณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราใช้วิธีส่งน้ำไปตามท่อแล้วก็สำรองในสระโดยที่ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยสระน้ำประจำแปลงที่นี่ซึ่งมีอยู่ประมาณ170

0: แห่งนี้ก็จะมีน้ำต้นทุนอยู่แล้วประมาณทัก 3-4 แสนคิวฉะนั้นในแต่ละแปลงเนี่ยก็จะมีน้ำใช้ของตัวเองอยู่ได้อีกประมาณ1เดือนหลังจากที่เข้าสู่ฤดูแล้งหลังจากนั้นเราจึงจะเปิดน้ำไปตามท่อเพื่อให้เกษตรกรนำน้ำนั้นไปเติมในสระซึ่งอาจจะพร่องไปแล้ว 50% 60% โดยที่ให้เพียงพอใช้ใน1สัปดาห์ไม่จำเป็นต้องเต็มสระเพราะว่าสัปดาห์ถัดไปจะมีน้ำเติมให้อีกทุกสัปดาห์ครับทีนี้เพื่อให้การประหยัดน้ำประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็รณรงค์ให้มีการใช้ระบบจ่ายน้ำที่มีความประหยัดมากขึ้นเช่นมินิสปริงเกอร์เพื่อประหยัดน้ำแล้วก็ใช้น้ำเท่าที่จำเป็นไม่ต้องลดน้ำพืชจนมากเกินไปซึ่งอาจจะไม่มีความจำเป็นคือเนื่องจากที่นี่เป็นอ่างเก็บน้ำที่รับน้ำฝนเท่านั้นไม่มีน้ำที่อื่นมาเติมฉะนั้นการที่เราจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติคือผืนป่าที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำประมาณ 2-3 ตารางกิโลเมตรเนี่ยไว้ให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นจุดซึมซับน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วค่อยๆปล่อยลงมาหลังจากที่เข้าสู่ฤดูแล้งน้ำที่สะสมอยู่ในภูเขาอยู่ในต้นไม้ก็จะค่อยๆปล่อยลงมาเติมอ่างเก็บน้ำให้อีกระยะหนึ่งส่วนการเพิ่มเติมน้ำในระยะยาวถัดไปนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางกรมชลประทานว่าจะหาวิธีเติมน้ำเพิ่มน้ำได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดกันว่าอาจจะใช้ระบบเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำที่จะเกิดขึ้นใหม่คืออ่างเก็บน้ำของสีสุขและหรือการสูบน้ำกลับนะครับโดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ที่จะสูบน้ำขึ้นมาบนอ่างเติมในอนาคตครับผมเท่าที่จะเป็นไปได้ในอนาคตครับ
1: การที่เรามีน้ำใช้เนี่ยมันสามารถทำให้เราต่อยอดผลผลิตที่เรามีอยู่แล้วจะให้เปรียบเทียบจากช่วงที่มีแล้งมากๆเนี่ยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ประมาณ2เท่าแล้วก็การที่เรามีน้ำเราสามารถต่อยอดได้ว่าอย่างเช่นพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยเราต้องอิงกับตลาดเราสามารถมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีน้ำเราสามารถทดลองได้ปรับเปลี่ยนได้พัฒนาต่อยอดส่งต่อให้คนอื่นได้เปรียบเทียบจากพื้นที่รอบข้างเลยก็ได้ครับเพราะว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยเขาจะเป็นแค่แหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีส่วนกลางจากอ่างเก็บน้ำหรือจากที่ไหนเขาก็จะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อแปลงเกษตรของเขาไม่ว่าจะเป็นไม้เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมหรือว่าไม้ผลก็มีปัญหาแต่ว่าทางชุมชนเราเนี่ยก็จะผ่านพ้นรอดปัญหานี้ไปได้ทุกปีครับทั้งแปลงก็จะเป็นแปลงไม้ผลผสมผสานรวมพืชหลากหลายชนิดประมาณ50ชนิดพืชประมาณนั้นครับเราสามารถจัดการให้กระจายน้ำโดยที่เราสามารถบอกว่าพืชชนิดนี้ใช้น้ำน้อยชนิดนี้ใช้น้ำมากเราก็จับมารวมกันได้โดยที่เราแบ่งโซนจัดโซนว่าถ้าใช้น้ำมากเราก็ไปอยู่โซนน้ำมากเพราะว่าเรามีน้ำที่เพียงพอที่จะสามารถปลูกพืชที่ใช้น้ำมากได้ที่เรามีน้ำในโครงการพระราชดำริใช้ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนผมไม่ได้มีเป้าหมายที่จะต้องกลับมาเป็นเกษตรกรเรียนกรุงเทพเสร็จก็คิดว่าเราน่าจะหางานทำในกรุงเทพแต่พอทางชุมชนเนี่ยเขาอธิบายว่าเรามีน้ำเราสามารถต่อยอดผลิตอาหารเองได้ก็ดึงผมดึงคนรุ่นใหม่ๆกลับมาให้มาต่อยอดเกษตรเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนเมืองแทนที่ว่าเราจะกลายไปเป็นคนเมืองเราก็กลับมาสู่ภูมิลำเนาของเราเองได
2: ้เมื่อปี2540เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผลผลิตของเราได้น้อยจึงต้องหาอาชีพเสริมเพื่อที่จะได้รองรับรายได้ในครอบครัวช่วงนั้นก็มีการทดลองตั้งแต่ปลูกผักปลูกดอกดาวเรืองทุกอย่างแต่แล้วก็จบด้วยการปลูกไม้เมืองร้อนที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกเฮลิโคเนียแบบดอกห้อยแล้วก็ดอกตั้งขิงแดงขิงชมพูดาหลาไม้ตัดใบของเราก็จะเป็นพวกฟิโลอะค่ะตลาดของเราก็จะเป็นภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์บ้างนิดหน่อยแล้วก็พื้นที่เราทำมาประมาณ 4-5 ปีนะกว่าที่เราจะได้ตลาดที่มั่นคงแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยประสบการณ์จากที่พวกเราปลูกพวกเราขายพ่อค้าซึ่งพ่อค้าเราก็ดีอย่างที่พ่อค้าเป็นกันเองกับเราโดยช่วยเหลือเราช่วยเหลือชุมชนเราให้ทั้งความรู้แล้วก็ทั้งตัวประสานตลาดให้เราหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาเรื่อยๆก็มีตัวใหม่ๆเข้ามาถามว่ามันมีปัญหาไหมก็มีบ้างแต่ก็น้อยมากเพราะว่าสำคัญที่สุดเลยไม้ที่เราปลูกก็คือต้องมีน้ำรองรับในฤดูแล้งกลุ่มเราก็เลยได้เปรียบตรงที่เรามีอ่างเก็บน้ำบางไซนวนซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงเราได้อย่างดีจากที่เมื่อก่อนพืชเชิงเดียวตอนนั้นก็จะเป็นพวกเงาะพวกมังคุดซึ่งพอเราต้นทุนสูงปุ๋ยยาแพง แต่เราขายไม่ได้ตามราคาค่ะคือพ่อค้ากำหนดทำให้เรา

0: เราขาดทุนตรงนั้นแต่พอเราหันมามีอาชีพเสริมตรงนี้ปุ๊บรายได้เพิ่มขึ้นทุกสิ่งอย่างมันตามมาเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่แค่ขายผลผลิตเรารับอีเวนต์แล้วก็มีงานอะไรเราก็สามารถที่จะใช้ไม้ของเราได้เองโดยที่ลดต้นทุนไป
1: ดังที่เราจะเห็นจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือชุมชนเราเนี่ยประสบพบเจอเองสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับโดยคำสอนของท่านโดยต่างๆเนี่ยถ้าเรานำมาคิดนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจทำความเข้าใจแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับรูปแบบพื้นที่ของเรานะครับมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าพระองค์ท่านไม่ไปไหนยังอยู่กับเราตลอดไปครับ
2: ในความรู้สึกของเกษตรกรนะครับก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลานเธอที่เบศเป็นอย่างสูงอยู่แล้วนะครับที่เราได้อานิสงส์จากโครงการพระธาตุชันบุรีแห่งนี้ทำให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีมีพืชผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มาตลอดมากกว่า30ปีครับผม
0: รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากๆเลยถ้าลำพังชาวบ้านหรือประชาชนคิดว่าคงไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะแค่เกษตรตอนนี้ประปาครัวเรือนก็สะดวกขึ้นเกษตรก็มีกำลังที่จะทำอย่างสวนทุเรียนส่วนไม้ดอกของเราถ้าขาดน้ำคิดว่าต้องเริ่มต้นใหม่ทุกปีทุกๆคนที่นี้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9มากๆเพราะว่าเหมือนที่บอกถ้าเป็นพวกเราก็คงจะทำไม่ได้แล้วเรายังคิดเลยว่าเราชุมชนเล็กๆแต่ทำไมท่านเห็น

0: ประโยชน์และความสุขที่ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะครับก็คือการรักษาและส่งต่อด้วยความยั่งยืนนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานที่อยากคุณผู้ชมไปร่วมกันนะครับกับนิทรรศการเหนือเกล้าครับในงานมีการรวบรวมผลงานทัศนศิลป์จากศิลปินหลากหลายแขนงครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยผ่านงานศิลปะความรักและความผูกพันครับมูลนิธิหอธรรมพระบารมีที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับเขาจัดนิทรรศการเหนือเกล้าเนื่องในมงคลสมัยและช่วงเดือนแห่งการรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รวบรวมผลงานทัศนศิลป์ทรงคุณค่ามากกว่า100ผลงานจากศิลปินหลากหลายแขนงและเทคนิคที่ถ่ายทอดความรู้สึกความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านผลงานศิลปะที่เกิดจากการรวมพลังแห่งหัวใจของศิลปินได้แก่คุณกมลทัศนาชลีครับคุณพิชัยนิรันดร์คุณปัญญาวิจินทนสารคุณสราวุธดวงจำปาคุณปริญญาตันติสุขคุณกัญญาเจริญสุภกุลคุณสมรักษ์ปันติบุญและคณะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานครับ
1: และสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ที่สนใจนิทรรศการเหนือเกล้าเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง20ธันวาคม2569นี้ค่ะณมูลนิธิหอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ผู้ที่สนใจลงทะเบียนจองเข้าชมได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.barami-of-art.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @barami ได้เลยค่ะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจให้เป็นสีเขียวนั่นเนี่ยเราพูดกันมานานแล้วทั่วนี้มันเข้าใกล้กันมากขึ้นแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้ขั้นตอนนั้นมันมีอุปสรรคนะครับจึงต้องเกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ทำให้การคืนทุนหรือว่าการได้ประโยชน์จากการพลังงานได้มาอย่างเต็มที่ครับล่าสุดมีการหารือในเวที ESG Symposium 2026ครับเพื่อเป็นการผลักดันข้อเสนอด้านความยั่งยืนให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยจะเน้นที่3เรื่องสำคัญครับก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดการเปลี่ยนผ่านที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเวที ESG Symposium 2026นี้ภายใต้แนวคิด Asian in Action Powering Inclusive Green Transitionจัดขึ้นโดย SCG ครับเขาร่วมกับสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า WBCSD และภาคีเครือข่ายโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคธุรกิจภาคการเงินภาควิชาการร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอาเซียนครับ
1: ทางนี้การหารือในปีนี้ก็มีการต่อยอดจากข้อเสนอในปีที่ผ่านมาค่ะให้ความสำคัญกับ3วาระหลักเริ่มจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือว่า Energy Transition ที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่แข่งขันได้ลดการปล่อยคาร์บอนควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า

0: ที่รองรับพลังงานสะอาดและการเชื่อมโยงระบบพลังงานระหว่างประเทศในอาเซียนค่ะ
1: ขณะที่วาระ Just Transition มุ่งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SMEs รวมถึงแรงงานและชุมชนสามารถปรับตัวไปพร้อมกับเศรษฐกิจสีเขียวผ่านการสนับสนุนด้านความรู้เทคโนโลยีทักษะและแหล่งเงินทุนเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กนั้นมีโอกาสพัฒนากระบวนการการผลิตที่เข้าถึงตลาดได้มากขึ้นส่วนวาระ Climate Adaptation ก็จะให้ความสำคัญกับการเตรียมความรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับโดยเฉพาะความเสี่ยงจากน้ำท่วมและก็ภัยพิบัติจากการพัฒนาข้อมูลระบบและเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงวางแผนการป้องกันและลดความเสียหายก่อนเกิดเหตุแทนการรอปัญหาแล้วแก้ไขหลังเกิดเรื่องครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะหรือ Public Private People Partnership 4P เพื่อให้การกำหนดนโยบายสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนำบทเรียนจากการดำเนินงานในจังหวัดสระบุรีไปต่อยอดในพื้นที่ที่อื่นค่ะทั้งนี้ข้อเสนอจากเวทีเตรียมรวบรวมเป็นเอกสารไวท์เปเปอร์เพื่อเสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณานโยบายและพัฒนากลไกสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญหลังจากนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อเสนอให้เป็นการดำเนินงานที่เห็นผลจริงและยังขยายผลได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับของภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้าพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่เป็นไอเดียที่น่าสนใจครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจคุณผู้ชมครับกุ้งนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส่งออกแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับในอดีตครับโรคภัยไข้เจ็บไม่เยอะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่โรคครับนะภัยทางธรรมชาติก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนั้นขาดทุนได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีการเปิดเวทีแฮกคาทอนครับค้นนวัตกรรมพลิกโจทย์อุตสาหกรรมกุ้งไทยเพื่อเป็นการชี้ทางรอดและก็ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยจากกุ้งครับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเขาร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมกุ้งครับเปิดตัวกิจกรรมHub of Shrimp Hackathon ภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งของไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่อเปิดพื้นที่ผู้สนใจนำแนวคิดเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์นั้นเอามาใช้กับกุ้งไทยครับ
0: โดยการแข่งขันเปิดรับผู้ที่สนใจหลากหลายกลุ่มค่ะก็มีทั้งนักเรียนนักศึกษานักวิจัยสตาร์ทอัพเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยกำหนดโจทย์ครอบคลุม5ด้านสำคัญได้แก่การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งให้เติบโตเร็วและทนต่อโรคการพัฒนาระบบเลี้ยงอัจฉริยะและการจัดการน้ำการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลและเตือนภัยการสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดตลอดจนการรักษาคุณภาพและแปรรูปกุ้งหลังจากการจับด้วยค่ะ
1: เป้าหมายสำคัญก็คือการนำความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในฟาร์มและภาคธุรกิจครับโดยผู้เข้าแข่งขันก็จะได้เรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมกุ้งผ่านหลักสูตรออนไลน์กุ้ง101ระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนนี้ก่อนนำเสนอแนวคิดในรอบคัดเลือกทางออนไลน์วันที่14พฤศจิกายนเพื่อคัดเลือกให้เหลือ5ทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายครับ
0: แล้วจากนั้นทั้ง5ทีมจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในกิจกรรมที่เป็นในเรื่องของแฮกแคมป์ในวันที่16ธันวาคมเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญพัฒนาแนวคิดให้มีความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงค่ะก่อนนำเสนอผลงานรอบตัดสินในวันที่17ธันวาคมมีเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ถึง15ตุลาคมนี้ผ่านเว็บไซต์ Hackathon Registration นะคะหรือว่า QR Code ค่ะนอกจากนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ผ่านทาง Facebook Hub of Knowledge Shrimp ด้วยนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยเป็นอีกแนวทางในการเชื่อมโยงกับทางนักวิจัยนวัตกรผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ปรับตัวได้ต่อความท้าทายในระยะยาวค่ะโอ้โหเปิดรับกว้างมากนะ
1: โจทย์ใหญ่ทีเดียวนะถ้าใครมีนวัตกรรมหรือว่ามีไอเดียที่จะทำให้อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยกุ้งเนี่ยมันดีขึ้นจากเงื่อนไขและข้อแม้ที่มันเยอะมากนะทั้งโรคจากกุ้งโรคจากน้ำท่วมฝนอากาศอุณหภูมิโอ้แต่รอดยังไงถ้าเกิดสมมติเราไม่ช่วยกัน
0: ใช่ค่ะนี่แหละกุ้งไทยมีโจทย์แล้วให้คนไทยมาช่วยกันคิดนะคะเอาไปที่หนึ่งผลผลิตของไทยมีให้กินปีละครั้งและยากมากๆกับเห็ดโคนวันก่อนเราเพิ่งนำเสนอไปนะพี่ต๊อ
1: กที่โคราชไง
0: ใช่
1: เห็ดปลวก
0: เห็ดปลวกหรือเห็ดโคนวันนี้พาไปดูที่สุพรรณบุรีนะคะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเขาพากันออกหาเห็ดโคนไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่นอกจากพี่ขออนุญาตข้ามการหานะคะน้อง
1: มันเยอะเลยอ่ะ
0: พี่วางขายตรงนี้ได้เลยหน้าฝนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็พากันหาเห็ดโคนค่ะเป็นเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาตินำมาจำหน่ายสร้างรายได้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยออกแค่ปีละครั้งแต่ละปีปริมาณที่พบมันคาดเดาไม่ได้ค่ะส่วนเห็ดโคนกำลังออกในช่วงนี้เป็นเห็ดโคน

0: ขนาดเล็กชาวบ้านเรียกว่าเห็ดโคนนำโดยคุณอนุภาพบุญจนชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าว่าหาเห็ดโคนแต่ละครั้งนี่มันไม่ง่ายนะ
1: ไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมครับแหมถ้าเกิดหาบ่อยๆเนี่ยอาจจะง่ายแต่ขนาดคุณอนุภาพเนี่ยหาบ่อยก็ยังบอกว่ายากนะครับเพราะมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการสังเกตจากเห็ดที่มันขึ้นจากจุดที่มันขึ้นว่าเป็นยังไงหากวันไหนโชคดีครับก็จะได้จำนวนมากสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่หลักร้อยเป็นถึงหลักพันเลยนะครับต่อวันและสำหรับผู้ที่มีความชำนาญเนี่ยหากรวมรายได้จากการขายเห็ดและของป่าอาจจะมีรายได้ถึงหลักหมื่นต่อเดือนครับโดยราคาซื้อขายเนี่ยหากเป็นเห็ดโคนดอกตูมขนาดสวยที่มีคุณภาพจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ400ถึง500บาทเนี่ยส่วนดอกที่สวยเป็นพิเศษอาจจะขายได้ถึงกิโลกรัมละ600บาท ลูกค้าส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นคนในพื้นที่แล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะจากชัยนาทจากสิงห์บุรีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมาซื้อเห็ดโคนในช่วงฤดูกาลนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะฤดูฝนเป็นช่วงที่เห็ดโคนตามธรรมชาติเริ่มออกดอกชาวบ้านก็ใช้โอกาสในการหาในตัวดอกเห็ดนี้มาจำหน่ายนะคะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นหนึ่งวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลเห็ดโคนด้วยโหเอาจริงๆไอ้ทำไปเล่นไปนะแซวนิดนึงแล้วกันนะคะคือโคราชขายถูกกว่านิดนึงอันนี้เป็นที่สุพรรณบุรีนะแต่อย่างที่บอกค่ะคือแต่ละพื้นที่มันไม่ได้หากันง่ายๆนะคุณผู้ชมมันก็ไม่เหมือนกันก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมค่ะเพราะมีให้รับประทานแค่ปีละครั้งเอง
1: ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับแหมหาเก่งๆนี
0: ่
1: เดือนนึงได้เป็นหมื่นก็มีนะครับของป่านอกจากเห็ดเนี่ยก็มีอย่างอื่นด้วยแต่อย่างที่บอกไว้นะครับบางเขตบางพื้นที่คุณผู้ชมถ้าเกิดแบบอยากจะไปทำตามอยากจะไปเก็บของป่าหาเห็ดเนี่ยก็ต้องศึกษาพื้นที่ให้ดีนะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่สามารถเข้าไปทำได้หรือเปล่ามันจะผ
0: ิ
1: ดกฎหมายบางข้อได
0: ้เอานอกจากเรื่องของการจะผิดกฎหมายบางข้อหรือเปล่าไหมในอีกหนึ่งเรื่องก็คือความชำนาญบางทีคนในท้องที่เขารู้เพราะว่าลักษณะเห็ดบางทีมันคล้ายคลึงกันแต่บางทีเอ้าคล้ายคลึงกันแต่มีจุดนิดเดียวเอ้าเห็ดพิษเฉยเลย
1: นะดูดีๆนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับช่วงข้าวยากหมากแพงแบบนี้ต่อให้มีเขาเรียกว่าเงินที่มาช่วยจากโปรเจกต์ของไทยช่วยทำทีมก็ไม่พอจริงมันอยากจะประหยัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเดี๋ยวนี้ชามนึงเนี่ยผมเคยเห็นนะไปตลาดล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40บาทน
0: ั
1: ่นคือธรรมดานะถ้าพิเศษ50ใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะเอาพาไปดูก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้กันหน่อยที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเขาคงยืนหยัดที่จะขายราคาแบบย่อมเยาจะย่อมเยาขนาดไหนไปดูค่ะ
1: ถ้าย่อมเยาแต่ถ้วยต้องไม่เยานะ
0: ค่ะ
1: ถ้วยต้องไม่ย่อมไม่เยานะ
0: เอานี่ร้านนี้อยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีร้านมีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตป้าแต๋วค่ะได้รับความนิยมจากชาวบ้านคนทำงานนักเรียนนักศึกษาที่วนเวียนเข้ามารับประทานจุดเด่นคือรสชาติถูกปากปริมาณคุ้มค่าราคาเข้าถึงได้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือควันใจคนในพื้นที่มานานหลายปีค่ะ
1: คุณประจวบหมื่นวิเวกครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานอยู่ในโรงงานครับก่อนจะตัดสินใจลาออกแล้วก็หันมาประกอบอาชีพค้าขายโดยรับแรงบันดาลใจจากชื่อเสียงของก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่ตัวเองอยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ทุกคนรู้จักกันมาอย่างยาวนานก็เริ่มเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเองแหละครับในช่วงแรกเนี่ยร้านจะตั้งอยู่บริเวณแพริมคลองรังสิตก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องต่อมาครับภายหลังบริเวณนั้นเขาจัดสรรระเบียบพื้นที่ใหม่ทำให้ต้องย้ายร้านกลับมาเปิดที่บ้านของตัวเองปัจจุบันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเปิดให้บริการมานานกว่า20ปีแล้วล่ะครับ
2: เมนูที่ร้านจะมีน้ำตกบะหมี่แห้งบะหมี่ต้มยำน้ำตกจะมีเส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่มาม่าวุ้นเส้นมีทั้งหมูทั้งเนื้อค่ะเมนูที่ลูกค้าต้องมาซื้อเป็นบะหมี่ต้มยำน้ำตกก็จะเป็นใส่ถั่วใส่พริกใส่น้ำตาลปรุงไปเลยปรุงไปให้ลูกค้าเลยราคาเริ่มต้นที่ร้านใส่ถ้วยใส่ถุงราคาเดียวกัน20บาทเริ่มต้นถ้าพิเศษคือลูกค้าจะสั่งเป็นว่าพิเศษ30บาทแต่ถ้าลูกค้าอยากกินมากกว่านั้นลูกค้าจะสั่งว่าเอา40 50
1: ผมว่าคุณแม่มาร์เก็ตติ้งดีเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้คนกินแบบเยอะๆใช่ไหมแล้วเวลาคนกินเยอะ20 30บาทต้องมีอะไรดีพวกนี
0: ้นี่นะคุณผู้ชมถ้าคุณกระต๊อบไปนั่งกินอ่ะคือทำไมพอนะก็กิน20บาทตามปกติแล้วก็เติมผักว่ากันไป
1: แต่ผมอาจจะหมดเป็นหมื่น
0: เพราะว่ากระต๊อบเนี่ยเมื่อกี้เห็นอ่ะคุณเห็นตัวกากหมูคุณเอฟไหม
1: เอฟนี่
0: คุณเห็นขนมถ้วยคุณเอฟไหม
1: ต้องกินสิ
0: อ่ะคุณเห็นหมี่กรอบคุณเห็นโรตีกรอบที่เป็นถุงขายคุณเอฟไหม
1: ผมว่าคุณแม่เนี่ยมาร์เก็ตติ้งดีตรงนี้เพราะว่าเอาพวกนี้ไปขายนะผมเห็นนะร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะยังไงก็หมดคุณไอ้ของกินเล่นน่ะ
0: ท็อปปิ้งเหรอ
1: กินหลักเนี่ยไม่ได้อยากไปกินเท่าไหร่นะกินเอาอิ่มแต่ว่ากินเล่นน่ะจะหมดเยอะกว่า
0: โถเอาเป็นว่าใครสนใจค่ะไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต20บาทป้าแต๋วนะคะร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันย ยกเว้นวันศุกร์7โมงเช้าถึง4โมงเย็นใครไปเนี่ยต้องไปดูดีๆนะว่าเป็นวันศุกร์หรือเปล่านะ
1: วันนี้ไปไม่เจอไปวันอื่นมาที่มันศุกร์ไปไม่เจอ
0: ถูกต้องส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์หากลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากแล้วของหมดก่อนป้าแต๋วบอกว่าขออภัยนะจ๊ะป้าก็ต้องปิดให้บริการเพราะไม่มีของจะขายแล้วจ้า
1: ไปให้เร็วนะอะไรพวกนี้เนี่ยนะคนก็ต้องกินอยากกินเยอะด้วยนะครับอ้าวกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วคุณผู้ชมครับล้างปากกันหน่อยกับกระยาศาสตร์ที่พิษณุโลกนะครับใครเคยไปพิษณุโลกเนี่ยนอกเหนือจากกล้วยตากเองเนี่ยกระยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของฝากที่หลายคนซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือกันพาไปสู่ดูสูตร50ปีกระยาศาสตร์แม่สำรวยของขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: นี่
1: คือเมื่อก่อนต้องใช้มือกวนเองเนาะ
0: หูมือกวนเองเนี่ยทำไปเล่นไปเหนื่อยมากนะคุณผู้ชมแรกๆอ่ะดีหลังๆเนี่ยคือมันข้นขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
1: ใช่แล้วมันยากการจะทำให้มันเหนียวเป็นก้อนแล้วไม่เละเนี่ยนะฮะที่บ้านบ่อทองหมู่2ตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับโดยคุณสุนันทาเทียมทันอายุ46ปีครับลูกสาวของคุณแม่สำรวยคุณแม่สำรวยเนี่ยเป็นเจ้าของสูตรขนมกระยาศาสตร์ครับโดยที่ร้านเนี่ยปัจจุบันก็ใช้เครื่องกวนผลไม้ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยครับเพราะไม่งั้นขายไม่ทันเพื่อเตรียมส่งขายกับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้ถึงวันศาสตร์ไทยและก็มีความต้องการจากลูกค้าที่จะสั่งซื้อเอาไว้เตรียมทำบุญกันด้วยโดยตลอดทุกขั้นตอนครับคุณแม่เนี่ยก็จะออกมาสำรวจแล้วก็จะมาคอยดูการทำกระยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้กระยาศาสตร์ตามสูตรดั้งเดิมที่คุณแม่สำรวยเคยทำขายออกมาไว้เพื่อที่ยังคงรสชาติเหมือนกับที่เคยทำและเร่ขายอยู่ภายในหมู่บ้านขายมานานแค่ไหน50ปีจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ค่ะคุณสุนันทาลูกสาวแม่สำรวยเนี่ยเปิดเผยว่าตนเองทำกระยาศาสตร์เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำขายตั้งแต่เกิดเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เข้าใจวิธีการทำในทุกขั้นตอนกระยาศาสตร์สูตรแม่สำรวยรสชาติหวานมันเน้นมะพร้าวเคล็ดลับความอร่อยของคุณยายสำรวยคือใส่น้ำมะกรูดไปตัดหวานด้วยกระยาศาสตร์จะดูเงาแล้วกรอบช่วงนี้เปิดเตาทำขายทุกวันส่งขายไปกับร้านขายของชำลูกค้าสั่งซื้อเข้ามามีทั้งในประเทศและต่างประเทศและถึงแม้ปัจจุบันความสะดวกสบายเครื่องทุ่นแรงเข้ามามีบทบาทมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องทุ่นแรงหรือแม้แต่ฟืนที่หาได้ยากก็เปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สแทนแต่แน่นอนคุณสุนันทายืนยันว่ายังคงเรื่องของส่วนผสมตามที่แม่สำรวยได้สอนเอาไว้ในทุกขั้นตอนไม่ลดคุณภาพแน่นอนค่ะขึ้นชื่อว่าคนไทยนะเอาจริงๆคุณผู้ชมคนไทยเนี่ยไปไหนก็อิ่มท้องคนไทยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้
1: ต้องอิ่มไปก่อน
0: แล้วอิ่มไม่พอไงคือเมนูของมันต้องดีไม่งั้นเสียชื่อนะเมนูหวานเมนูคาวถ้าทำแล้วใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกันกับกระยาศาสตร์คุณแม่สำรวยถึงสูตรจะนานกว่า50ปีแต่ยังคงรักษาไว้ความอร่อยรสชาติแล้วก็เอกลักษณ์ค่ะ
1: คนไทยของเราเนี่ยนะครับฝรั่งเขาจะว้าวมากเลยทำไมคนไทยชอบถามว่ากินอะไรหรือยัง
0: ค
1: ือการใช้คำถามเนี้ยของคนไทยไม่ได้แปลว่าเราชวนกินอย่างเดียวนะเราแสดงความเป็นห่วงใช่ไหมคือเราด้วยคนไทยอะเนาะกินอะไรมากินอะไรย่างปะกินก่อนแล้วค่อยคุยเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนี่คือเสน่ห์ของเราดังนั้นความเป็นไทยอาหารไทยหรือว่าเมนูขนมไทยที่ได้คงอนุรักษ์เอาไว้สืบต่อไปโดยการอุดหนุนจากประชาชนนี่แหละครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องของความช่วยเหลือทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนครับไทยพีบีเอสของเราเองก็ได้เปิดพื้นที่นะครับในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความเดือดที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจึงเปิดศูนย์รับบริจาคภายใต้แนวคิดส่งให้ตรงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบภัยนะครับรับบริจาคสิ่งของของใช้ยูกยาที่จำเป็นนะครับที่ไทยพีบีเอสของเราตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 18:00 นะครับอยู่ติดกับสโมสรตำรวจเลยส่วน คนที่ต้องการจะบริจาคเป็นเงินเป็นทุนทรัพย์ก็ได้
0: ค่ะสามารถที่จะบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาการปริโตเลียมบัญชีออมทรัพย์เลขที่0710156235เงินบริจาคไม่สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะและสามารถสอบถามเรื่องการบริจาคได้ที่หมายเลข027902136สำหรับผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการจะแจ้งข้อมูลแล้วก็รายละเอียดค่ะติดต่อได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS 027902111หรือ027902630-2ทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือว่า LINE @ร้องทุกไทย PBS และยังติดตามข้อมูลได้นะคะผ่านทาง www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou ก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะคุณผู้ชมแคปภาพนี้เก็บไว้ได้เลยนะครับเลขบัญชีต้องเป็นเลขนี้แล้วเช็คปลายทางด้วยนะครับว่าปลายทางถูกตามที่ภาพนี้ขึ้นหรือเปล่าส่วนสอบถามข้อมูลแจ้งขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมก็แอดไปได้ตามไลน์เลยแอดร้องทุกไทย PBS หรือ027902111นะครับ
0: ค่ะเอาล่ะ ไปดูอีกหนึ่งรายการน้องใหม่แกะกล่องของไทย PBS ค่ะรายการนี้มีชื่อว่าหัวแถว
1: หัวแถวจริงช่วงนี้รายการแล้วก็แบบสาระดีๆจากไทยพีออกเยอะเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: จริงๆเรามีมาตลอดอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่โดยเฉพาะวันใหม่วาไรตี
0: ้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้คุณผู้ชมเจอเราอยู่แล้วแต่รายการนี้หัวแถวเนี่ยพาไปทำความรู้จักกับผู้นำชุมชนที่พัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของท้องถิ่นให้รอบด้านผสมผสานไปด้วยกันกับความสุขค่ะหลายชุมชนในประเทศไทยเราอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็สามัคคีนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยผู้นำชุมชนมีผลนะคุณผู้ชมซึ่งเปรียบเสมือนหัวแถวในการนำพาลูกบ้านไปสู่ประสบการณ์ต่างๆค่ะจะดีแค่ไหนถ้าชุมชนกลายเป็นต้นแบบกลายเป็นไอเดียกลายเป็นแนวทางให้กับอีกหลายๆชุมชนที่อยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนกับพวกเขาเหล่านี้รายการหัวแถวที่จะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
1: ซึ่งอย่างที่เปิดมาไม่ต้องตกใจครับพาไปเที่ยวตลาดแหละแต่ก็เป็นเรื่องที่จะเล่าของหัวแถวตอนแรกเนี่ยนะครับจะพาไปรู้จักกับตลาดเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีครับตลาดแห่งนี้เขาเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเนี่ยเอาผลผลิตจากสวนจากไร่ตัวเองนะครับมาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยก็มีทั้งผักสดอย่างที่เห็นครับผลผลิตทางการเกษตรสินค้าแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สำคัญคือเขาเน้นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยครับมีการรับรองมาตรฐานทั้ง GAP เกษตรอินทรีย์แล้วก็อย.ด้วยเรียกว่ามาเดินตลาดเดียวได้ของดีของปลอดภัยและยังได้ช่วยสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรงด้วยตลาดแห่งนี้มีที่มาอย่างไรและมีการดูแลคุณภาพสินค้าแบบไหนไปฟังและไปชมพร้อมกันกับคุณสมพรนามพิลาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีครับ
3: ยังไงก็เชิญชวนนะครับประชาชนทั่วไปหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับว่าถ้าหากผ่านมาทางอุดรธานีเรามีตลาดเกษตรกรจริงๆนะครับปลอดภัยนะครับก็เรียนเชิญทุกวันศุกร์นะครับศุกร์กับเสาร์เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็เรียนเชิญเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะครับได้มาตรฐานแล้วก็สินค้าจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรนะครับราคาเป็นธรรมครับ
0: จากตลาดที่เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาขายโดยตรงไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อขายแล้วค่ะงานนี้เป็นพื้นที่เชื่อมคนปลูกกับคนซื้อแล้วก็ยังสร้างรายได้กลับไปให้คนในชุมชนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามนะคะคือใครที่เข้ามาช่วยคิดช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยต่อยอดให้ตลาดแห่งนี้ค่ะมีความน่าสนใจมากขึ้นจากตลาดของเกษตรกรจะทำอย่างไรให้กลายเป็นพื้นที่ที่คนนั้นอยากจะมาเดินอยากจะมาช็อปแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะพาไปดูกันค่ะว่าเมื่อคนธรรมดาลุกขึ้นมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของตัวเองตลาดเล็กๆแห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับคนทั้งชุมชนได้อย่างไรติดตามกันได้นะคะกับรายการหัวแถวเริ่มตอนแรก13ตุลาคมก็คือวันนี้แล้วนะคะ14:30 นทางไทย PBS ค่ะ
1: ติดตามกันให้ได้เลยนะครับกับหัวแถวตอนแรกวันนี้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: อ่ะวันนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้นำเสนอทุกแง่มุมความหลากหลายนะครับแล้ววันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะครับส่วนใครก็ตามที่อยู่กับบ้านพักผ่อนให้เต็มที่ได้เลยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในวันใหม่ไรตี้นะครับ8:00 นเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความสำคัญคือได้กระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รู้นะครับอย่างวันเนี้ยมาเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าดีใจที่ยังไม่ถูกทอดทิ้งนะครับยังมีสื่อไทยพีบีเอสเนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำสื่ออย่างเดียวนะครับยังมีการนำของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าผมในนามของผู้ประสบภัยนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานไทยพีบีเอสนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลพวกเราในวันนี้ก็ขอฝากผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพวกเราผู้ประสบภัยสู้ๆไปด้วยกันนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับในปี69นี้ครับ
1: จากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศวัฒน์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว13ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง12และ13ตุลาคมเรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่า

0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เบื้องหลังความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
2: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแรกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
1: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
3: ์ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
4: สามัญชนคนไทยตอน Rider ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
5: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
6: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
5: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิพย์เหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
7: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
8: ์สมมติว่าเรื่องร้อนมาก
9: เรื่องร้อนฮะภาษีบาปสมมติว่าประเทศไทยไม่มีภาษีบาป
8: อาจารย์สองท่านนี้มานี่เพื่อจะมาตอบนี่แต่เป็นผู้มีส่วนเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนให้เกิดสสส
10: ให้มันเกิดสสสก็เห็นว่ามันมีคุณค่าต้องปกป้องมันไว
11: ้แรงกระแทกครั้งนี้ทำให้ไทย PBS ตื่นได้เลยตื่นได้เลยค
8: ่
11: ะ
8: ก็ขอบคุณรัฐบาลที่กระตุ้น
9: ทำให้ตื่น
8: สสส
9: ทำให้ตื่นนะ
8: เออเนี่ยมาแล้วก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรอีก
9: อย่าทำบาปกับภาษีบาป
12: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ
13: เปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS
14: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม 10-18 ตุลาคมเทศกาลกินเจ
15: ข่าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา Upskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/qualifytrainer

0: านลาสีขาแล้วหรือครับ
1: บุญในผ้าเหลืองเรามีเพียงเท่านี
0: ้แล้วท่านจะไปที่ใด
1: ทุกคนมีทางของตนเสมอขอให้ทุกคนมีความสุขนะ
0: เสร็จการพระศพนี้แล้วข้าจะกลับไปเป็นละครเร่เหมือนเดิม
2: แต่ข้าไม่อยากไป
0: ต้องไป
2: ก็ไหนพ่อบอกว่าทุกคนมีทางเป็นของตนเองไง
3: เราสองคนต้องไม่พลัดพรากจากกันนะต่อให้ความรักของเราไม่สมหวังเราก็จะอยู่เคียงข้างกันเช่นนี้ตลอดไป
4: วันพรุ่งไปเอาอัฐจากแม่สุวรรณแล้วก็ไปซื้อเครื่องเทศรีบไปรีบกลับ
5: แม่ยวงข้าอยากซื้อผ้าแพรจีนให้แม่ขำพาไปหน่อยได้หรือไม่
6: จะซื้อก็ได้ฉันจะพาไปมีเห็นแก่ความรักของคุณสุดกับคุณขำดอกหนาร้านนี้ไงคุณขำคุณสุด
5: แม่ขำรีบไปดูกันเถิดไปแม่ขำลองดูผืนนี้เถิด
7: ลองห่มดูก็ได้นะจะได้รู้ว่าเหมาะหรือไม
5: ่แม่ยวงเป็นอย่างไรบ้าง
8: จะว่ากะไรก็ว่าให้เร็วๆเถิดโมแต่เลือกอยู่นั่น
5: แต่ข้าว่ายังไม่ค่อยถูกใจลองเลือกผืนใหม่เถิดข้าจะต้องเลือกผืนที่งามที่สุดงามกว่าของคุณพระเอามาให้แม่ขำให้ได้ช่วยหาผืนที่ดีที่สุดให้ข้าเถิดนะ
8: ได้จ้ะ
9: ผืนนี้เลยจ้ะ
5: มาข้าลองห่มให้ขอข้าดูสิเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม
8: ่ข้าชอบ
5: งามนักแม่ขำ
8: อีชุม
5: จุกค่ะงามจริงๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
8: โอ๊ยแม่สุดแม่สุดเป็นยังไงบ้างเจ็บหรือไม่โอ๊ย
5: โอ๊ยไม่เป็นไรมากดอกโอ๊ย
8: คุณสุด
5: หาเป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจไหมมีคนชนพวกข้าเองใช่หรือไม่เองตั้งใจชนข้า
10: ก็เห็นกันอยู่ทนโทษปรากฏชัดแก่สายตาทุกคนเยี่ยงนี้เองยังทำตัวเป็นผู้ร้ายปากแข็งใส่ความบาปของข้าอีกหรืออย่างอายหาได้มีไหม
11: งามหน้ายิ่งนักเว๋ยเว๋ยมาดูหน้านางหม่อมห้ามเล่นเพื่อนแล้วดูมันเล่นบทพิศวาสในตลาดกลางวันแสกๆไม่เกรงใจผีสางเทวดาหรือยำเกรงในกฎมนเทียนบานกันแม้แต่น้อย
12: เหลวไหลสิ้นดีพวกเองพูดกันอะไรกันคุณขำกับคุณสุด
13: ยังจะกล้าปฏิเสธอีกหรือ
12: เองก็เห็นทุกคนก็เห็นกันอยู่ทนโทษว่ามันสองคนลงไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันธรณีไม่สูบให้ก็นับว่าบุญเท่าไหร่แล้ว
14: หาใช่อย่างที่เองพูดไหมข้าเพียงแต่เลือกซื้อผ้าแพรกันก็เท่านั้นแล้วก็มีคนมาชนข้าจนพวกข้าเสียหลักล้มลงไปต่างหากเล่า
5: ใช่ในที่นี้มีใครเห็นบ้างหรือไม่ว่าผู้ข้าถูกชนหากมีใครเห็นก็แสดงตัวออกมาเถิด
15: เยี่ยงนั้นก็ต้องมีใครจงใจใส่ร้ายกันเราไปจากที่นี่กันเถอะคุณขำคุณสุด
3: ไปเถอะ
13: พวกเองจะรีบไปไหนอีชุมจับมันไว
16: ้เจ้าค่ะไม่ยิง
14: ท่าสุด
13: ท่าสุด
16: ทำไม
13: ข้าคนอยู่ของข้าดีๆเองจะยุ่งกับข้าทำไมฮะ
16: ทำไม
13: คุณพระมหามนตรี
16: กูจะไปร้องเอาผิดพวกมึงอีพวกเล่นเพื่อนไปชุ่ม
3: จ
16: ุ
3: ก
17: ฉันว่าเห็นที่เรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆเป็นแน่
3: โถนี่มันอะไรกันเนี่ย

0: ทางนี้ขอรับหม่อมแก้วจะมาลองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผสมอ้างว่าหากไม่ได้แจ้งในวันนี้จะทำให้การผสมเสียหายได้ขอรับ
1: รู้ใช่หรือไม่ว่าหากแจ้งเท็จจะได้รับโทษเช่นใด
2: ทราบเจ้าค่ะ
1: มีอะไรก็ว่ามา
2: เมื่อเช้ามีหม่อมห้ามของเสด็จเจ้าวังหน้าสองคนชื่อขำกับสุดลือกันตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในวังหน้าว่าเป็นคู่เล่นเพื่อนกันและอยู่กินกันเยี่ยงผัวเมียเพลานี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าวิลาเจ้าค่ะ
1: แล้วอย่างไร
2: หากแม้นอยู่ในตำหนักใหญ่จะทำเยี่ยงไรก็คงไม่ผิดแต่นี่มาจับมือถือแขนกันและกอดกันกลางตลาดอย่างไม่เกรงสายตาผู้ใดเหตุที่ฉันต้องมาร้องก็เพราะนอกจากผิดกฎมนเทียนบานแล้วเท่าที่ฉันทราบมาสองคนนี้ยังมีหน้าที่ทำเครื่องเสวยถวายเจ้านายที่มาในการประสบด้วยฉันจึงเห็นว่ามิควรเจ้าค่ะ

0: ทางกรมวังมาแจ้งข้าว่าแม่แก้วไปร้องให้ชำระความแม่สุดกับแม่ขำเรื่องที่เจ้าสองคนไปทำตัวเป็นคู่เล่นเพื่อนต่อหน้าผู้คนในตลาดท้ายสนมเจ้าจะว่าเยี่ยงไร
1: หาได้เป็นตามที่แม่แก้วแจ้งกรมวังไปคะหม่อมฉันคอยเตือนทั้งสองคนตั้งแต่ยังไม่ออกพ้นประตูท้ายวังแล้วก็คอยตามประกบตลอดเวลามิเห็นคุณสุดกับคุณขำจะทำกิริยาเช่นที่มีผู้ร้องเลยเพคะ
2: หม่อมฉันสองคนระวังตัวตลอดเวลาเพคะอีกทั้งแม่ยวงก็คอยเตือนและเดินตามตลอดมิกล้าทำเยี่ยงที่แม่แก้วไปร้องกรมวังดอกเพคะ
3: เป็นดั่งคำที่แม่สุดว่าเพคะมีจับมือกันก็ตอนที่คุณสุดดึงมือหม่อมฉันให้ตามพี่ยวงไปที่ร้านขายแพรจีนเราก็ปล่อยมีได้เดินจับมือกันไปตลอดทางเพคะ
2: ส่วนที่ร้านแพรจีนหม่อมฉันจำต้องเอาผ้าทาบบนตัวแม่ขำก็เพื่อดูว่าผ้านั้นเข้ากับสีผิวแม่ขำหรือไม่เพคะ
1: ลองทาบกับตัวดูแล้วก็จ่ายอัดเลยเพราะหม่อมฉันเกรงว่าพริกไทยจากเรือจันทบูรณ์จะหมดเสียก่อนเพคะ
0: มีได้ทำกิริยาเยี่ยงคู่เล่นเพื่อนแน่นะแม่ขำ
3: มีได้เป็นเยี่ยงนั้นแน่นอนเพคะเรารีบกันมากแม้แต่ข้าวหนมหม่อมฉันยังมีได้ซื้อฝากลูกเลยเพคะ
0: ศาลศักดิ์สิทธิ์เสมอและเป็นที่พึ่งของทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงหากเจ้าสองคนไม่ได้กระทำกระไรผิดก็ไม่ต้องกลัวกระไรทั้งสิ้น

0: นอกจากเขาจะร้องทุกข์กล่าวโทษว่าคุณขำกับคุณสุดเป็นคู่เล่นเพื่อนแล้วและยังพานหาเรื่องว่าทำร้ายตัวเองกับเบาที่ติดตามมาจนได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่นะแม่เนียมเพราะฉันอยู่กับคุณขำคุณสุดตลอด
1: จะตลอดหรือไม่ตลอดเวลานี้ก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นแล้ว
0: คุณสุวรรณบอกฉันว่าเสด็จเจ้ากรมหมอหลวงส่งคนมาแจ้งพระองค์หญิงว่าให้ตระเตรียมหาใครไว้เป็นพยานด้วยหากถึงเวลาขึ้นให้การกับบรรดาลูกขุนจักได้ไม่ฉุกละหก
1: พยานกะไรหรือแม่ยวง
0: มีคนในตลาดพูดกันว่าฝ่ายแม่แก้วก่อเรื่องก่อนแต่อาจต้องอาญาเพียงทะเลาะวิวาทแต่ฝั่งคุณสุดกับคุณขำนี่สิดูท่าจะโดนหนักอยู
1: ่ข้าพอเข้าใจแล้วโทษของการเล่นเพื่อนร้ายแรงกว่าโทษของการวิวาทมากมายนักแม่แก้วกับอะไรนี่ก็คงจะยอมเจ็บตัวจากการถูกลงโทษแต่ก็สาใจที่เห็นคุณสุดกับคุณขำต้องโทษอุกชะกันหากต้องถูกสักคอแห่ประจานคุณสุดกับคุณขำจักอยู่ในแผ่นดินนี้ต่อไปอย่างไรหนอ
0: ก็คงต้องเป็นเช่นแม่เนียมว่าละจ้ะ
2: ฉันไม่เชื่อดอกแม่ขำกับคุณสุดมิใช่คนที่จะมาทะเลาะวิวาทตบตีกับใครกลางตลาดยิ่งที่นายมั่นบอก
3: ขอรับแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นหม่อมแก้วไปร้องตาลาการเลยนะขอรับ
4: เอาเยี่ยงใดดี

0: แม่แก้วขอพยานให้การให้เรานำตัวไปส่งที่ศาลหลวงเพื่อให้ตุลาการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีความนี
1: ้ใครกันนึกขอรับ
0: อดีตหม่อมห้ามวังหน้าแม่เผากับแม่สอน
1: ถ้าเยี่ยงนั้นให้เนมั่นไปนำตัวแม่เผากับแม่สอนมาเถิดขอรับกระผมจะไปที่ศาลาลูกขุน
2: อย่าไปเลยคุณพระหลวงท่านไม่ได้อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าฟังการพิจารณาคดีหากจะว่ากันตามตรงคุณพระก็เป็นผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยก็คุณพระมีใจให้กับคุณขำไม่ใช่หรือนายมั่นนำตำรวจไปกุมตัวหม่อมเผากับหม่อมสอนไปที่ศาลาลูกขุนนะ
0: ขอรับ
1: แต่แม่ขำไม่ได้มีใจให้กับผมนะขอรับ
2: เยี่ยงนั้นคุณพระอาจจะเป็นคนสำคัญที่ได้ช่วยคุณขำก็เป็นได้

0: คดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นกับคนในวังการพิจารณาในวันนี้จึงได้กราบทูลกรมหมื่นไกรสอนวิชิตเจ้ากรมธรรมการมาทรงเป็นประธานในการตัดสินความขอให้ทุกคนให้การด้วยความสัตย์จริงจงอย่าได้กล่าวเท็จปิดบังความจริงหาไม่จักได้รับโทษตามกฎมณ์เทียนบาน
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
2: เพคะ
1: กฎหมายนี้อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานรวมทั้งตาราการนี้ก็เที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงพิจารณาความไปตามตัวบทกฎหมายทั้งสิ้น
3: แม่แก้วร้องฟ้องต่อตาราการว่าแม่ขำแม่สุดเป็นคู่เล่นเพื่อนกันนั้นทางพนักงานได้ก่อกลุ่มตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาณศาลาลูกขุนก็เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสู้ความกันต่อหน้าตาราการกราบเรียนเชิญขอรับกับผม
0: หลวงราชพินิจใจหลวงแพ่งพักดีสอบสวนความได
4: ้ตามที่ได้อ่านสำนวนแถลงความให้ทั้งสองฝ่ายฟังข้อที่ว่าแม่ขำกับแม่สุดเป็นคู่เล่นเพื่อนกันนั้นโจทย์แม่แก้วจะให้การเยี่ยงไร
2: จริงเจ้าค่ะใต้เท้า
4: จำเลยแม่ขำกับแม่สุดเล่า
2: หามิได้เจ้าค่ะใต้เท้าฉันมิได้เป็นคู่เล่นเพื่อนกันกับแม่สุดเจ้าค่ะเป็นเจ้าค่ะใต้เท้าเองสองคนเล่นเพื่อนกันมาก่อนแล้วตั้งแต่ครั้งยังเป็นหม่อมห้ามอยู่วังหน้า
5: ไม่จริงเจ้าค่ะฉันกับแม่ขำ
2: อีโก้หกต่อหน้าตลาการมึงยังกล้าโกหกต่อแหละ
6: หยุดต่อหน้าตลาการรักษามารยาทกันด้วยห้ามพูดจาหยาบคาย
0: ขืนเถียงกันไปมาเยี่ยงนี้ก็คงไม่ได้ข้อยุติความดอกว่าแม่สุดกับแม่ขำเป็นคู่เล่นเพื่อนกันจริงหรือไม่เอาสอบสวนความกันต่อไป
6: ตามที่พระมหามนตรีไปพบทั้งสองฝ่ายกำลังทะเลาะวิวาทตบตีกันที่ตลาดท้ายสนมนั้นเรื่องราวเป็นเยี่ยงไรแม่แก้วจงตอบมา
2: ฉันกับอีชุ่มบ่าวของฉันไปเดินซื้อข้าวของกันในตลาดท้ายสนมเราก็เห็นแม่ขำกับแม่สุดใกล้ชิดกันท่าทางกิริยาสอบไปในเชิงชู้สาวดังพวกเล่นเพื่อนท่าทางน่ารังเกียจมิเหมาะสมไม่สมควรเพราะทั้งสองคนเคยเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศมาก่อนจึงไม่ควรทำผิดกฎมณ์เทียนบานเจ้าค่ะ
4: แม่สุดแม่ขำมีอะไรจะแก้ตัวหรือไม
5: ่ที่แม่แก้วกล่าวหาว่าฉันและแม่ขำมีพฤติกรรมใกล้ชิดกันทั้งยังสอบไปในเชิงชู้สาวเป็นเรื่องไม่จริงเจ้าค่ะฉันเพียงแต่เลือกซื้อผ้าแพรให้กับแม่ขำจำเป็นต้องเลือกสีที่ถูกใจจึงต้องลองห่มดูก่อนทำให้ดูเหมือนว่าใกล้ชิดกันเจ้าค่ะ
2: เป็นความจริงเจ้าค่ะลองห่มกันอยู่หลายผืนก็มีถูกใจฉันกับแม่สุดอาจจะมีถูกเนื้อต้องตัวกันบ้างก็ตามประสาผู้หญิงรักสวยรักงามมิได้เป็นเยี่ยงที่แม่แก้วพูดเลยเจ้าค่ะอีโก้หก

0: หาได้เกรงกลัวกฎมนเทียนบานไหม
1: ก็ถ้าเห็นว่ามันไม่สมควรเนี่ยทำไมไม่ตักเตือนกันดีๆหรือไม่ก็มาร้องเอาผิดกับหม่อมทั้งสองก็ได้เหตุใดจึงต้องตบตีกันด้วย
0: โอ๊ยก็มันก็แม่ขำกับแม่สุดเดินหนีเจ้าค่ะทั้งยังทำร้ายบ่าวของฉันก่อนพอฉันเข้าไปช่วยทั้งสองคนก็รุมทำร้ายฉันจนได้รับบาดเจ็บเจ้าค่ะไม่จริงนะเจ้าค่ะคนทั้งตลาดเป็นพยานให้ฉันได้ฉันกับแม่สุดมิได้เริ่มก่อน
2: มีใครเห็นเหตุการณ์บ้าง
3: ข้าพระพุทธเจ้ายืนดูเหตุการณ์อยู่เห็นแม่แก้วใช้บ่าวเข้าไปหาเรื่องคุณสุดกับคุณขำพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าและตำรวจจึงเข้าไประงับเหตุพระพุทธเจ้าค่ะ
4: หม่อมแก้วเป็นคนก่อเรื่องก่อนจนเกิดการทะเลาะวิวาทจริงหรือไม
0: ่ที่หม่อมฉันทำเช่นนี้ก็เพราะว่าหม่อมฉันไม่อยากเห็นคนทำผิดกฎมนเทียนบานเพคะเมื่อตัวบทตราไว้ชัดว่าพวกเล่นเพื่อนต้องได้รับโทษเยี่ยงไรหม่อมฉันจึงเลือกที่จะกระทำการรุนแรงเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎมนเทียนบานเอาไว้เพคะ
2: งั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าแม่สุดกับแม่ขำเป็นคู่เล่นเพื่อนกันจริงหรือไม่

0: ของมันแท้ๆหาควรเกี่ยวกับเราไม
1: ่อย่าบ่นเลยนะแม่สอนคราวนี้แม่แก้วช่วยเราแก้แค้นอีสุดกับอีคำแล้วเหตุใดเราสองจึงไม่เป็นพยานช่วยแม่แก้วเล่าแม่สอนจำไม่ได้หรือพระชายาดาราวดีเคยบริพาตเราเสียๆหายๆก็เพราะมันสองคนเมื่อครั้งเราอยู่วังหน้าม
0: ันก็จริงจะให้ข้าสองคนเข้าไปในศาลาลูกขุนเลยหรือไม
2: ่ต้องรอข้างนอกก่อนหากตราการต้องการให้พยานไปให้ปากคำเมื่อใดจึงค่อยเข้าไป
3: หม่อมงิ้วมาได้ยังไงครับ
4: พระองค์หญิงให้ข้าและหม่อมงิ้วมาเป็นพยานให้คุณสุดกับคุณขำเจ้าค่ะ
2: แม่แก้วบอกว่าแม่สอนกับแม่เภาจะมาเป็นพยานเรื่องที่คุณสุดกับคุณขำเป็นคู่เล่นเพื่อนกันมีหลักฐานกระไรก็ว่ามา
0: หม่อมฉันกับแม่สอนเคยเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศพร้อมกับแม่ขำและแม่สุดเพคะจึงได้เห็นสองคนสนิทสนมกันเพลานั่งก็จะแนบชิดถึงเนื้อถึงตัวกันตลอดทั้งหม่อมห้ามข้าหลวงและบ่าวในวังหน้าต่างก็รู้กันทั่วเพคะ
5: หม่อมฉันทราบเรื่องนี้ดีเพคะเมื่อสิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าพระชายาดาราวดีให้แม่ขำกับแม่สุดทำเครื่องเสวยถวายเจ้านายบางพระองค์ถึงกับรังเกียจไม่ยอมเสวยเลยนะเพคะ
2: เจ้านายพระองค์ใดเล่า
5: แม่แก้วอดีตหม่อมของพระองค์ชายสั่งเพคะเพราะแม่แก้วรู้ความลับของทั้งสองคนเพคะ
1: ก็น่ารังเกียจไม่ใช่หรือเพคะ
6: พยานฝ่ายจำเลยเล่าแม่สุดกับแม่ขำใครจะมาเป็นพยานให้เจ้าทั้งสอง
1: ฉันแจ้งไปทางตำหนักใหญ่แล้วสุดแล้วแต่พระองค์หญิงจะทรงพระกรุณาเจ้าค่ะพระองค์เจ้าวิลาทรงทราบอยู่แก่พระทัยว่าเองสองคนเป็นยังไรจึงคงไม่กล้าส่งใครมาเป็นพยานดอกหม่อมฉันคิดว่าให้ตราการตัดสินตามกฎวนเทียนบานเลยเถิดเพคะ

0: พระองค์เจ้าวิลาส่งหม่อมชั้นกับหม่อมงิ้วมาเป็นพยานให้คุณสุดกับคุณขำเพคะ
1: คุณสุวรรณรู้ใช่หรือไม่ว่าแม่สุดกับแม่ขำเป็นคู่เล่นเพื่อนกัน
0: นั่นเป็นเพียงข้อสังเกตเพคะ
1: อย่างไรกัน
0: ในตำหนักใหญ่ของพระองค์หญิงหากพระองค์ทรงทราบว่าใครเล่นเพื่อนก็จะทรงมีพระเมตตาจัดห้องหอให้อยู่ด้วยกันเยี่ยงผัวเมียแต่ต้องอยู่ในขอบเขตและอยู่ภายในตำหนักใหญ่เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงยอมรับในตัวตนที่เป็นอยู่ของทุกคนในปกครองแต่จำเลยทั้งสองหาได้เคยปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกันเพคะเพราะทั้งคุณสุดและคุณขำต่างเป็นเพียงเพื่อนที่สนิทสนมรู้ใจกันเท่านั้นเพคะ
2: โกหกมีหรือที่พวกมันจะไม่อยากอยู่ร่วมกันเยี่ยงผัวเมียปกปิดคณะตลาการมีโทษเยี่ยงไรคุณสุวรรณก็น่าจะทราบดี
0: ฉันสนองงานรับใช้พระองค์หญิงมาเป็นเพลานานย่อมรู้ธรรมเนียมความเป็นอยู่ของตำหนักใหญ่เป็นอย่างดีหากหม่อมแก้วไม่เชื่อจะเข้าไปดูเองให้เห็นกับตาก็ได้เจ้าค่ะ
1: พอแล้วหม่อมงิ้วล่ะจะมาเป็นพยานให้จำเลยในเรื่องอะไร
3: หม่อมฉันจะมายืนยันว่าเรื่องที่แม่แก้วก่อเหตุวิวาทในตลาดและร้องเพื่อที่จะเอาผิดคุณสุดกับคุณขำนั้นก็เพราะเจ็บใจที่ถูกพระองค์ชายสั่งทรงขับไล่ออกจากพระตำหนักเหตุเพราะด่าทอคุณสุดกับคุณขำว่าเป็นคู่เล่นเพื่อนกันไปคะจึงเป็นเหตุให้พระองค์ชายทรงมิพอพระทัยจึงนับได้ว่าแม่แก้วมีความแค้นส่วนตัวต่อฝ่ายจำเลยจนนำมาสู่การร้องตลาการเพคะ
2: ไม่จริงอย่ามาหาเรื่องข้านะแม่งิ้วว
3: ันที่แม่แก้วต้องมีอันต้องออกจากพระตำหนักของพระองค์ชายอย่าลืมว่าวันนั้นฉันอยู่ด้วย
2: ถึงอย่างไรมันทั้งสองก็เป็นคู่เล่นเพื่อนหากการตัดสินวันนี้ไม่ยุติธรรมตลาการคณะลูกขุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องถูกติฉินว่าเห็นแก่พระองค์เจ้าวิราชจึงไม่กล้ากล่าวโทษและลงพระอาญามาทั้งสองได้จริงหรือไม่เพคะ
4: ฉันกับแม่สุดยืนยันความบริสุทธิ์ให้ตลาการได้นะเจ้าคะจากให้ดำน้ำลุยไฟหรือล้วงตะกั่วเพื่อพิสูจน์ความสัตย์ฉันยอมหมดทุกอย่างเจ้าค่ะ
2: ฉันก็เช่นกันเจ้าค่ะตลาการจะลงอาญาเคี่ยนตีกี่ยกกี่ทีจะให้ขึ้นขายอย่างประจานกี่วันฉันก็ยอมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เจ้าค่ะ
1: เถียงกันไปเถียงกันมาเยี่ยงนี้ไม่มีข้อยุติดอกถ้าอย่างนั้นก็เปรียบเทียบการตัดสินด้วยการสาบานตัวต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็แล้วกันตลาการ
0: แต่หากพระองค์ชายจะทรงพระกรุณาหม่อมฉันยังมีพยานสำคัญที่จะถวายความเห็นในคดีนี้อีกหนึ่งปากเพคะ
2: หมายว่าคงจะไม่ใช่พระองค์เจ้าวิลาดอกนะ
1: ผู้ใด
0: รออยู่ที่ด้านนอกศาลาเพคะ
1: พระมหามนตรีไปเบิกตัวพยานปากที่ว่ามาบัดเดี๋ยวนี
5: ้พระพุทธเจ้าค่ะ
6: พยานอีกปากที่ว่าเอ็งว่าใครวะอิชุมหารู้ไม่เจ้าค่ะ

0: คุณพระเจนอภิบาลนั่นเองมีข้อแก้ตัวใดให้แก่คุณสุดกับคุณขำว่าทั้งสองมิได้เป็นคู่เล่นเพื่อนกัน
1: และหม่อมนิ้วจนปัญญาที่จะช่วยคุณสุดกับคุณขำเห็นทีจะต้องขอแรงคุณพระช่วยพูดให้ตลาการเห็นว่าคุณขำมิได้เป็นพวกเล่นเพื่อนหากแต่คุณขำมีใจให้คุณพระ
2: จริงสินะหากคุณพระเป็นคู่หมายของคุณขำแล้วจักเป็นพวกเล่นเพื่อนได้ยังไง
3: เหมือนที่คุณพระผู้ใหญ่กล่าวไว้ลางทีกระผมอาจจะช่วยคุณขำได้ขอรับ

0: ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคู่หมายกับคุณขำพระพุทธเจ้าค่ะ
1: โกหกรวมหัวกันหลอกลวงคณะตลาการยังไม่พอยังกล้ากล่าวเท็จต่อหน้าพระองค์ชายอีกด้วยพระองค์ต้องเอาผิดพวกมันทั้งหมดนะเพคะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าพูดความจริงข้าพระพุทธเจ้าเคยมอบผ้าแพรจากกะเพราจีนให้แก่แม่ขำนอกจากนี้ข้าพระพุทธเจ้าเคยกราบทูลกรมหมื่นวงศาสนิทเจ้ากรมหมอหลวงให้เป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม่ขำจากพระองค์หญิงวิราชแต่ติดช่วงงานพระศพของพระองค์เจ้าลัคนานุคุณจึงต้องระงับไว้ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ที่พระเจนอภิบาลกล่าวมีความน่าเชื่อถือหาไม่คงไม่กล้าอ้างพระนามเสด็จเจ้ากรมหมอหลวงและพระองค์เจ้าวิราชดอกเห็นจริงตามคำให้การของหม่อมงิ้วที่ว่าแม่แก้วก่อเรื่องที่ตลาดแล้วร้องเอาผิดต่อแม่สุดกับแม่ขำนั้นเป็นความแค้นชิงชังส่วนตัวจึงนำมาสู่ในการร้องครั้งนี
1: ้มิเป็นความจริงเจ้าค่ะอีชุ่มบ่าวของหม่อมชันเป็นพยานได้อีกทั้งตัวมันทั้งสองคนก็รู้อยู่แก่ใจชาวบ้านก็เห็นกันทั้งตลาดแล้วเหตุใดตลาการจึงไม่เชื่อดิฉันตลาการไม่ยุติธรรม
3: บังคับมึงกำลังหมิ่นตลาการหากมึงไม่หยุดพูดตลาการจะลงโทษมึง
4: คุณแก้วเจ้าขาอย่าพูดอีกเลยนะเจ้าขา
5: อีชุ่มเหตุใดเองจึงเข้าไปทำร้ายแม่ขำกับแม่สุด
6: หรือเองก็ชิงชังแค้นส่วนตัวเหมือนกับนายของเองเช่นกัน
4: ไม่ได้แต่หาไม่ใช่ต้อง
6: มึงรู้กันอะไรมึงก็เร่งให้ความตามสัตว์จริงมาบัดเดี๋ยวนี้หากกูมารู้ทีหลังว่ามึงพูดไม่จริงกูจัดรอฟันมึงให้หมดปากเดียวแต่ถ้ามึงพูดความจริงตลาการก็อาจจะยกเว้นความผิดให้มึงก็เป็นได้
1: ไปเลยชุ่มตลาการกับคณะลูกขุนจะได้ตาสว่างสักที
4: เจ้าค่ะคุณแก้วสั่งการหม่อมฉันเจ้าค่ะพระองค์ชาย
7: ผิดมาตลอดว่าทั้งสองคนเป็นคู่เล่นเพื่อนกันจึงมีอคติต่อแม่สุดกับแม่ขำไหมคะหม่อมฉันหาได้มีเหตุอาฆาตแค้นแม้แต่นิดเดียวไหมคะ
8: หม่อมฉันก็เช่นกันไหมคะหม่อมฉันเข้าใจเช่นนี้มาตลอดขอประทานอภัยเถอะคะยกโทษให้หม่อมฉันทั้งสองคนด้วยเถอะไหมคะ
9: ข้าจะยกโทษให้แต่แม่สอนกับแม่เผาจะต้องกราบขอโทษและขอขมาคุณขำกับคุณสุดหน้าศาลาลูกขุนแห่งนี้
2: พระธรรมลงเอาตัวอีนางแก้วไปคุมขังไว้ในตาราง7วันหรือจนกว่ามันจะสำนึก
10: ไปลุก
1: กูไม่ไป
10: นี่
1: กูไม่ไปไปกูไปไปกูไปกู
9: ไปกราบขอโทษหน้าศาลาลูกขุนเลิกพิจารณาความ
11: เชิญขอรับ

0: เดี๋ยวแม่สุดหากไม่ได้คุณพระช่วยไว้ในวันนี้ฉันต้องโทษเป็นแน่ขอบใจคุณพระมากนะเจ้าคะ
1: นี่เป็นกระไรดอกแม่ขำที่ฉันให้การกับตลาการไปในวันนี้ฉันพูดไปตามความจริงไม่ได้กล่าวความเท็จเลยแม้แต่น้อยแล้วฉันเองก็ไม่อยากเห็นแม่ขำถูกใครทำร้ายเพราะว่าฉันเชื่อว่าแม่ขำมิได้เป็นตามฟ้อง
2: คุณพระฉันก็ขอบใจคุณพระเช่นกันนะขำ

0: แม่แก้วถูกตลาการสั่งลงโทษให้คุมขังในตารางเป็นเวลา7วันเพคะส่วนแม่สอนกับแม่เผาขอพระเมตตาจึงต้องกราบขอโทษและต้องขอขมาคุณสุดกับคุณขำที่หน้าศาลาลูกขุนด้วยเพคะ
1: ถึงกับขอขมากันเลยหรือ
0: เพคะเป็นพระบัญชาของเสด็จพระองค์ชายไกรสอนเพคะ
1: วันนี้หากไม่ได้คุณพระเจนอภิบาลช่วยก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นประการใด
0: คุณขำขอบใจคุณพระแต่ดูทีท่าคุณสุดจะไม่ค่อยพอใจนะเพคะ
1: มันก็แน่อยู่แล้วที่ต้องเป็นเช่นนั้นหากเป็นเยี่ยงนี้แล้วทั้งสองคนจะลงเอยกันเยี่ยงใดหน
0: อพระองค์หญิงไปบรรทมเถิดเพคะดึกแล้วประเดี๋ยวจะประชวนเอาหนาเพคะ
1: แม่สุวรรณนี่ก็ห่วงข้าเสียจริง

ชีวิตนี้ข้าคงขาดแม่สุวรรณไม่ได้แล้วนะหม่อมฉันจะขอถวายการรับใช้พระองค์หญิงไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพคะ

0: คุณพระหากไม่ได้คุณพระช่วยไว้ในวันนี้ฉันต้องโทษเป็นแน่ขอบใจคุณพระมากนะเจ้าคะ
1: มีเป็นกระไรดอกไหมครับ

ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคู่หมายกับคุณขำพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าพูดความจริงข้าพระพุทธเจ้าเคยมอบผ้าแพรจากกะเพราจีนให้แก่แม่ขำนอกจากนี้ข้าพระพุทธเจ้าเคยกราบทูลกรมหมื่นวงศาสนิทเจ้ากรมหมอหลวงให้เป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม่ขำจากพระองค์หญิงวิราชฉันพูดไปตามความจริงมิได้กล่าวความเท็จเลยแม้แต่น้อยฉันเชื่อว่าแม่ขำ

0: แม่สุดคิดอะไรอยู่แม่ขำหากคุณพระเจนอภิบาลถือเอาเรื่องวันนี้เป็นจริงจังแม่ขำก็คงต้องเข้าห้องหอกับคุณพระแล้วตัวข้าเล่าข้าจะอยู่ยังไงใจข้ามันต้องขาดแน่แม่ขำเอ้ย
1: โหแม่สุดแม่สุดไม่เชื่อใจข้าอีกแล้วหนา
0: ข้าเชื่อใจแม่ขำแต่ข้าก็อดคิดไม่ได้แม่ขำข้าไม่อยากเสียแม่ขำไป

สำหรับข้าการร้องไห้คือความซื่อตรงต่อความรู้สึกและหัวใจตัวเองที่สุดปล่อยให้มันไหลออกมาจนกว่าแม่สุดจะสบายใจเมื่อมันเหือดแห้งไปเราก็จะได้ความเข้มแข็งกลับคืนมา

แม่สุดเราเคยพูดกันหลายคราแล้วว่าเราจะไม่มีวันพรากจากกันแม่ขำยังคงเชื่อและรอคอยอยู่ใช่หรือไม่

0: พ่อขวัญพี่แสงได้ข่าวอะไรบ้างหรือไม
1: ่ได้สิข้าถามพวกตำรวจที่มาอารักขาในงานแล้วพ่อขวัญ
0: คุณประจงไปอารักขาเจ้านายอยู่ที่ใดหรือเกิดอะไรขึ้นกับคุณประจงหรือพี่แสงพี่ไปสอบถามพวกตำรวจได้ความว่าอะไรบ้าง
1: คือเยี่ยงนี้นะคุณพระขอรับคุณพระ
2: อ
1: ้
2: าวนายแสง
1: คุณพระเจนอภิบาลแล้วนี่คุณประจงไม่ได้มาด้วยหรือคุณประจงอยู่ไหนหรือขอรับมีใครบางคนรอคอยคุณประจงอยู่หนา
2: ฝากบอกพ่อขวัญด้วยนะขอรับว่าตอนนี้ประจงไปทำราชการอยู่ที่พระตะบอง
1: ไกลนะ
3: ฉันมีการสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะปรึกษาหารือกับคุณพระคือพระยาบดินทร์เดชาเจ้ากรมสุรสวัสดีส่งหนังสือมายังกรมพระตำรวจขอตำรวจหลวงไปดูแล
2: เรื่องอะไรหรือครับ
3: เจ้าคุณจะนำกำลังออกตรวจไพ่พลทำบัญชีเลขไพ่และธาตุหัวเมืองตะวันออกไปถึงพระตะบองเลยเจียวหนาเกิดศึกข้างยวนอย่างรุนแรงก็เกณฑ์ไพ่พลไปลบได้เลย
2: คุณพระจะให้กระผมไปทำการนี้หรือไม่ขอรับ
3: ฉันอยากจะให้ประจงไปทำการนี้คุณพระจะขัดข้องหรือไม
2: ่ประจงเป็นตำรวจในสังกัดกรมพระปลัดซ้ายหาใช่บ่าวในเรือของกระผมหากคุณพระเห็นสมควรให้ประจงไปทำการนี้กระผมก็มีขัดข้องดอกขอรับ

0: คุณประจงไปทำบัญชีเลขไพร่ถึงพระตะบองนี่ก็คืนสุดท้ายแล้วหนาพี่แสงเท่ากับว่าข้าจะไม่ได้พบหน้าคุณประจงอีกแล้วเพราะว่าเสร็จการประสบก็จะไปเล่นละครเยี่ยงเดิม
1: อ้าวใกล้เวลาแล้วนะ
2: พ่อครูมาแล้วข้าไปก่อนนะ
3: จ้าพ่อครู
1: เร็วหน่อยสิพ่อขวานใกล้เวลาแล้วนะสองคืนที่ผ่านมามีคนดูเรามากมายคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วคนน่าจะมากขึ้นอีกหลายเท่าเอ็งเป็นอะไรเอ็งเป็นอะไรจะเล่นอยู่แล้วใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเยี่ยงนี้แล้วจะเล่นได้อย่างไรหรือว่าเป็นเพราะรอใครบางคน
0: พ่อก็รู้ใจฉันดีแล้วพ่อจะพูดให้ฉันเจ็บไปมากกว่านี้เพื่ออะไร
1: เป็นคนละครก็ต้องจำใส่ใจเอาไว้ว่าเรากำลังเล่นเป็นคนอื่นอยู่หาใช่ตนเองหากแยกตัวเองออกจากตัวละครไม่ได้แล้วจะเล่นได้เยี่ยงไรอย่าทำให้พ่อต้องผิดหวังคืนนี้น่าจะมีเจ้านายเสด็จมาดูหลายพระองค์อยู่
0: จ้ะพ่อ

0: แม่ปิ๊กแน่ใจหรือว่าจะออกเลิกกับมันอ่ะ
1: ฉันแน่ใจเสียยิ่งกว่ากระไรทั้งสิ้น
0: แล้วที่เอ็งทำดีกับข้าก็แค่ลวงให้ข้าตายใจว่าเอ็งมีใจให้ข้ากันนั้นหรือ
2: ฉันเป็นหญิงที่เสน่หาแต่บุรุษเพศแล้วคนที่ฉันเสน่หาก็คือพี่มั่นพี่อึ๋งไม่ได้มีความหมายอะไรกับฉันเลยแม้แต่น้อย
3: ถ้าออกตามหาตอนนี้จะเป็นอันตรายมากพวกตัวเหี้ยอยู่กันเต็มเมืองไปหมด
4: ฮะคุณขำ
5: มีกระไรหรือจ้าพี่วัง
4: ตู่ปานหายตัวไปไม่รู้ว่าหายไปไหน

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ที่นู่นอ่ะแม่ไม่ยอมให้กินอะไรเลยบรู
2: เขาไม่ชอบไม่กินอาหารนอกบ้านเขาบอกว่ามันเป็นของไม่ดีอะไรอะไรก็ทำให้ป่วยไปหมดเลย
3: สีทำอะไรอร่อยอร่อยเป็นด้วยหรอ
4: ถ้าเราเปิดโอกาสเมื่อไหร่นะเขาจะกระโดดเข้ามาจัดการทุกอย่างในชีวิตของเราทันทีเลย
5: ตอนนี้ยังจะไปกินหอยทอดอีกเหรอ
6: หลานๆอ่ะกินหอยทอดของแม่เองแหละ
7: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา20:30 นทางไทย PBS
0: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา 9:00 น. Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
8: บอกมาสิว่าช

0: ชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
1: ถูกต้อง
0: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
2: เราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนู้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่แหละค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง
0: คมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
3: เป็นแพ้ระบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ด
0: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
4: ผมสัญญาว่า
5: เป็นไปได้
6: กำลังจะหาผู้นำ
5: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
0: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
7: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทยเวลานั้น
8: ศิลปินนะศิลปิน
0: คุณอาวุธจริงพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10ตุลาคมซีรีส์จักรวาลใจสะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
9: ชุมพรทำไมถูกฆ่าแว้นคอซะ
0: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
10: สิ่งหนึ่งที่เรามาล้ำลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได
11: ้เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
0: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
12: สวัสดีครับติดตามทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอฮ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาน้อมรำลึกวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9ครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับจากนั้นได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนอกจากนี้บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพองค์กรอิสระภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษา และองค์กรต่างๆร่วม

0: ถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังครับส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดครับผู้นำส่วนราชการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569บริเวณหอประชุมจังหวัดยโสธรด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรครับนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางสาวพรชนกตั้งสิริกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรเป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดยโสธรร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมานายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครับโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บราซิลและอาร์เจนตินาประกาศปิดพื้นที่เข้าชมน้ำตกอิกวาซูชั่วคราวครับหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติมากถึง6เท่าจนมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายได้ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกระแสน้ำจากน้ำตกอิกวาซูไหลลงมาแรงผิดปกติจนทะลักท่วมจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติในฝั่งบราซิลทางการบราซิลและอาร์เจนตินาประกาศปิดจุดชมวิวน้ำตกอิกวาซูภายในอุทยานเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้ครับหลังพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มสูงขึ้น 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าปริมาณเฉลี่ยปกติถึง6เท่าจนอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากฝนที่ตกลงมาและเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานระบุว่าระดับน้ำทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วตลอดทั้งวันจันทร์และคาดว่าจะกลับมาเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้อีกครั้งในวันนี้ครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายเกียรติศักดิ์ชนะพักอายุ24ปีสูงประมาณ180ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 10:00 นแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็ญผสกนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3

วัสดีครับติดตามทันข่าว 11 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับข้าราชการและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งตลอดระยะเวลา70ปีที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขแห่งพระสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมโดยเฉพาะบริเวณชุมชนไฟฟ้าตำบลในเมืองอำเภอเมืองครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชนและจิตอาสาในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยตั้งเต็นท์โรงทานบริเวณริมถนนสายหลักประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9พร้อมข้อความทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลเปิดโรงทานแจกอาหารฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปครับที่จังหวัดปทุมธานีครับเร่งสูบน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองขาวและก็คราบดำลอยเกลื่อนครับขณะที่น้ำมีสีดำเน่าเหม็นและก็กลิ่นคละคลุ้งครับฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บริเวณผิวน้ำไหลไปตามลำน้ำเป็นจำนวนมากครับพบเห็นได้ตั้งแต่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรับน้ำที่ระบายต่อจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องครับเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตและบริเวณใกล้เคียงจากการสังเกตและจากภาพถ่ายมุมสูงพบฟองสีขาวลอยเป็นทางยาวขณะที่น้ำมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วและวันนี้ถือว่ามีปริมาณน้อยกว่าเดิมโดยยอมรับมีความกังวลใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ำจึงอยากเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเปิดเผยว่าในช่วงนี้

0: มีการเร่งระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรแต่ต้องยอมรับสภาพเนื่องจากบ้านพักบางส่วนตั้งอยู่บริเวณริมคลองครับเมืองหลวงขออภัยครับเมืองหลวงของโซมาเลียเผชิญฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ครับกระทบการจราจรและธุรกิจขณะที่โรงเรียนบางแห่งครับตอนนี้หยุดทำการเรียนการสอนท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจรุนแรงครับถนนหลายสายในกรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียครับถูกน้ำท่วมโดยรถยนต์และรถสามล้อรับจ้างต้องขับลุยน้ำบนถนนสายสำคัญที่มีน้ำท่วมขังทำให้การสัญจรในพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างล่าช้าสถานการณ์เช่นนี้ทำให้โรงเรียนบางแห่งต้องยกเลิกการเรียนการสอนตลอดทั้งวันท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจเลวร้ายหากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่การค้าในย่านธุรกิจหลายแห่งต้องปิดให้บริการและยังสร้างความลำบากแก่นักเรียนและประชาชนที่เดินทางไปทำงานสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่โซมาเลียกำลังเข้าสู่ฤดูฝนระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งมักเผชิญฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เปราะบางส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายพรชัยโสชดาอายุ47ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวแขนข้างซ้ายคดงอหายจากหมู่บ้านพรที่สารซอย13หมู่ที่1ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 11:00 นแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม 10-18 ตุลาคมเทศกาลกินเจ

0: และแล้วเราก็มาถึงครับนี่คือตลาดที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งตลาดสันป่าคอยตัดใจเปอร์ใจเย็นเปอร
1: ์คืออะไร
0: อ๋อบังคับตัวเองพี่ชื่ออะไรครับ
2: พี่ชื่อพี่พีแอร
0: ์ทำไมคุณพ่อเป็นคนฝรั่งเศส
2: พี่เท่ย
0: ังโอล่ะ
3: กีตัน
0: โอ้คอมเมอร์สเตอร์สอินเดียนามาสเต
4: ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งมาทำรายการทำไมเนอะ
0: นิว
4: น้อง
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับป้าน้อยสวัสดีครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นั้นเป็นขบวนรถไฟจากเชียงใหม่กำลังเดินทางกลับไปสู่กรุงเทพมหานครนะครับใช่แล้วครับยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้เรากลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่กันอีกครั้งหนึ่งและตรงที่ผมยืนอยู่นี้เป็นชานชาลาที่4ของสถานีรถไฟเชียงใหม่นั่นเองนะครับสถานีรถไฟแห่งนี้นำมาซึ่งความเจริญแล้วก็จะเห็นตึกราบ้านช่องอยู่บริเวณรอบๆสถานีรถไฟนี่แหละครับที่มีสถาปัตยกรรมศิลปะผสมผสานระหว่างสมัยใหม่และสมัยเก่าอยู่รอบๆเมืองการเวลาผ่านไปครับในยุคปัจจุบันนี้ในย่านสันป่าคอยนี้ถือว่าเป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ก็จะมีร้านคาเฟ่เก๋ๆค่อนข้างเยอะวันนี้เรามาดูครับว่าเมื่อความเจริญเปลี่ยนไปความสุขความทุกข์ของทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณสันป่าคอยจะเป็นอย่างไรติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้กับสันป่าคอยครับอินเดียนามาสเต You come alone
5: Yes, yes.
0: Alone?
5: Yeah.
0: My name is Per.
5: Oh, Namneet Singh.
0: Namneet Singh. Mr. Singh.
5: Mr. Singh.
0: Alone? You just arrived the train? Yes. Just go?
5: Yes, I go to in Bangkok.
0: Sit.
5: Actually late. My train is missing.
0: Oh, you missed the train?
5: Yes. Yes.
0: What time you missed the train?
5: 7.
0: 7?
5: Yeah, 7 a.m.
0: 7 a.m. You come 10 o'clock. Oh.Already, bye bye. You're going back at 3 o'clock now.
5: Yeah.
0: Oh.
5: Today going.
0: So 5 hours.
5: Yeah.
0: Stay here.
5: Oh yeah.
0: Oh. Coffee? You want coffee?
5: No, I'm drinking.
0: Go coffee with me.
5: Okay.
0: Coffee. What you want?
5: Everything.
0: Ice Americano.
5: Americano ice.
0: Ice two ice Americano. Mr. Singh.
5: Yes.
0: So I'm telling you the story about the train. So 100 years ago, after they have a train, all the civilization come together with the train, the construction, everything, the equipment and stuff come here. A lot of tourists start.Yeah.
6: Here side is a tourist place.
0: Yeah. It's a tourist place.
6: This time only local people are very low here.
0: Yeah, local people didn't come much. The economic is bad. The money to circulate in the country is not good, so need to get the money from export or.
6: Actually, the same situation in India, same situation. All the world have many different. His economy is traveling. Every person is traveling to the world, and economy is growing. If not go out of countries, no go of many states, so not growing side.
0: So you mean like in India, bad economy also?
6: If India have same situation,
0: but a lot of India.
6: But this is here side. I see this. The economy, I think, good. But India is bad.
0: India is what?
6: Thailand is growing.
0: Ah.
6: India is a backside.
0: So you say that Thai economy is up, up, up, up.
6: Yeah, yeah, yeah.
0: India is going down, down, down, down. Yeah, yeah. So what is your job?
6: Shooting.
0: Really?
6: India.
0: A film? TV show?
6: TV? No, no, no, TV show.
0: Shoot for what?
6: It's a channel.
0: Oh.
6: Yeah.
0: Show, show, show. Why you come to Thailand?
6: I'm coming here only to traveling.
0: Traveling?
6: Yeah.
0: Alone?
6: Alone.
0: How long?
6: Only 10 days.
0: 10 days?
6: Yeah. See, first time I'm coming in Bangkok. And here, look, going 2-3 days their side and 5-6 days here only.
0: Could I ask for a little bit, like, how much money that you have to use, including all of your trip, pocket money?
6: I think 16,000 Indian rupees I expelled.
0: 60,000
6: rupees.
0: Here? Really?
6: Yes.
0: This baht? Only yes. 2001.
6: Only flight and traveling to Chiang Mai, to Bangkok, Bangkok to Chiang Mai, and a hotel bus only.
0: 10,000 baht for 10 days. So if I divide 10 days.
6: If you divided 10 days for 1,000?
0: Yeah, one day for 1,000.
6: No. But I think
0: low.
6: Yes, yes.
0: Lower.
6: 600, 500.

0: This is the show. It's a Thai show. ยินดีที่ได้รู้จัก This mean nice to meet you. It's a bag. Give it to you.
1: Thanks.
0: สวัสดีครับโอเคโอเค
2: ไม่รู้พี่เปิดจำได้ว่าผมพี่ต๋องปปล.รถไฟที่เจอที่ลำปาง
0: อุ้ยถ่ายยินดีเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: โอ้เดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวคุยด้วยพี่แป๊บนึงขอถ่ายรูปคนนี้ก่อน
2: เดี๋ยว
0: พาคุยกับพี่โอเคพี่ต๋อง
2: ครับผม
0: ที่ลำปางใช่ไหมมันเจอคนเยอะมากนี่ไงใช่ป่ะ
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับสวัสดีครับพี่ครับไปไหนครับพี่
2: ผมเป็นพนักงานขับรถการรถไฟครับก็เลยรอเวลาทำงานอยู
0: ่โอ้พี่ต๋อง
2: สวัสดีคร
0: ับดีใจ
2: ดีได้รู้จักครับ
0: โอ้เคยเจอกันมาแล้วพี่ต๋องมาทำอะไรที่เชียงใหม่ครับย้ายมา
2: ย้ายมาประจำที่เชียงใหม่แล้วครับแต่ว่าภูมิลำเนาอยู่ที่นี่
0: อีกกี่ปีเกษียณครับพี่ต๋อง
2: ตามอายุราชการก็ประมาณ12ปี
0: โอ้ยอีกนานเลยแล้วบ้านพี่ที่ไม่ใช่บ้านพักของรถไฟเนี่ยบ้านของพี่ต๋องเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมบ้านอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเป็นโครงการของทางสปริง
0: อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟเหมือนกัน
2: เพราะว่าซื้อไว้เพราะว่าคิดว่าจะต้องได้ย้ายมาประจำที่นี่แล้วก็มีแผนเกษียณก็ไปทำที่บ้านเกิดที่อำเภอแม่แตก
0: แต่ตรงนั้นไม่มีสถานีรถไฟ
2: ไม่มีครับอันนั้นคือเป็นบ้านเกิดเลยอำเภอแม่แตงนี่เป็นบ้านเกิดแล้วก็ไปซื้อที่ไว้เพื่อที่จะไปกักเสียที่นั่น
0: ใช่ว่าพี่วางแผนชีวิตไว้หมดแล้วและที่พี่กำลังวางแผนอยู่นี่คืออะไรครับ
2: อันนี้เป็นแผนการลงทุน
0: แผนการลงทุน ผมฟังดูแล้วว่าดูพี่เป็นคนแบบว่าวางแผนชีวิตนะเริ่มต้นวางแผนชีวิตตั้งแต่อายุเท่าไหร
2: ่30ครับ
0: 30
2: ตอนนั้นก็ก็บอกว่าอยากจะเกษียณเร็วก็เลยทำอาชีพเสริมควบคู่กันไปด้วยเ
0: น
2: ี่ย
0: ตอนนั้นพี่ทำอาชีพอะไรครับ
2: ทำของไปขายตามถนนคนเดินตามอะไรเนี่ยครับ
0: แล้วพี่เอาอะไรไปขายที่ถนนคนเดินครับ
2: ก็เป็นพวกสินค้าแฮนด์เมดอะครับ
0: ทำเองหรือรับมา
2: เป็นอะไรเงี้ยทำเองครับทำเอง
0: ทำเองด้วย
2: เป็นงานแกะสลักรูปลงเหล็ก
0: อยู่ในตลาดไหน
2: ตลาดในบาซ่าเนี่ยนะครับ
0: ไม่ในบาซ่ามันมีหลายตลาดอันนี้ซานนี
2: ่เอาผมอยู่ตรงกลางตรงแมคโดนัลด์นะครับ
0: อ๋อตรงแมคเลยแมคโดนัลด์นี่เซ็นเตอร์เลยนะพี่
2: ตอนนั้นก็ไม่มีคู่แข่งเพราะว่าทำอย่างเจ้าเดียวเลยแล้วก็ไปเปิดกิฟต์ช็อปที่ปาย
0: ไปเปิดกิฟต์ช็อปที่ปายขอถามอีกนิดนึงกลับไปที่ว่าก่อนที่จะเริ่มลงทุนทำธุรกิจต่างๆพี่เป็นเหมือนข้าราชการทั่วไปไหมที่ต้องกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ผ่อน
2: ครับใช่ครับ
0: พี่ทำเหมือนกัน
2: เป็นเหมือนกันก็วงจรเริ่มจากหนี้ก่อนก็อยากหาเงินมาใช้หนี้
0: เพราะฉะนั้นก็คือกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถไม่ได้กู้เงินมาเพื่อซื้อไม่ได้กู้เงินมาเพื่อลงทุน
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช
0: ่แล้วเมื่อกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถแล้วอ่ะและไอ้เงินที่จะเอามาลงทุนไอ้ก้อนแรกๆพี่เอามาจากไหน
2: ก็เริ่มแรกมันไม่ได้ใช้เงินลงทุนมากครับพวกสินค้าแฮนด์เมดเนี่ยครับก็ต้นทุนมันต่ำมากเลยครับ
0: แล้วพี่ทำเป็นยังไงงานแฮนด์เมดเสิร์ชเอาจากไหน
2: ดีเป็นคนที่ชอบออกแบบดีไซน์อยู่แล้วครับพอจะมีฝีมือทางด้านออกแบบเขียนรูปนิดหน่อยก็เลยออกแบบไปเรื่อยๆไงครับตอนแรกทุนแทบจะไม่ได้ใช้ครับต่ำมาก
0: เริ่มมีเงินก้อนมีเงินก้อนล้านบาทแรกตอนไหนอายุเท่าไหร่
2: หลังจากทำธุรกิจที่สองเนี่ยแหละครับ
0: ที่ปลาย
2: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ทำอะไรเงินล้านต
2: ่อเอาไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้าน
0: เล่นหุ้น
2: เล่นหุ้น
0: จริงเหรอ
2: ครับ
0: เราศึกษาการเล่นหุ้นยังไงครับ
2: ก็พบอ่านจากหนังสือก่อนแล้วก็ไปเทคคอร์สกับอาจารย์ต่างๆที
0: ่เสียตังค์ไหม
2: เสียตังค์ครับเสียตังค์ก็มีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินยุคนั้นที่ผมนั่นยังยูทูบก็ยังไม่มีการสอนอะไรอย่างนี้ว่า
0: แล้วมันเวิร์กจริงไหม
2: ต้องเลือกคนสอนครับ
0: พี่ลงทุนกับอะไรบ้างขออนุญาตถาม
2: ของผมหลักๆเลยผมจะลงทุนเป็นอสังหาริมทรัพย์ผมจะซื้อบ้านมาให้เช่า
0: เดี๋ยวก่อนนะก็พี่บอกพี่ไปเล่นหุ้น
2: ครับผม
0: ในตลาดหลักทรัพย์แล้วอยู่ดีมันไปซื้อบ้าน
2: มีเครดิตในการกู้ได้เหมือนที่คุณเปิร์พูดนั่นแหละครับผมก็เลยใช้เครดิตเนี่ยไปกู้ซื้อบ้าน
0: ไม่ใช่แต่ว่าโทษนะฮะขอโทษ ระดาษสักแผ่นหนึ่งได้ไหมพี่ผมอยากเรียนรู้จากชีวิตพี่เลยเนี่ยผมไม่ต้องเรียนจากเซียหรอกเรียนจากพี่นี่แหละเพราะว่าพี่คือตัวแทนของคนทุกคนที่สามารถ ไม่ใช่ที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาชีวิตได้ตอนพี่รับราชการครั้งแรกเดือนละเงินเดือนเท่าไหร
2: ่ 5,305 บาท
0: 5,305 บาทถ้าสมมุติว่าเรากู้เงิน1ล้านบาทดอกเบี้ยมันจะรวมเป็นอีกเท่าตัวนึงอ่ะมันจะกลายเป็น2ล้านบาท2ล้านหาร30ปีละ 66,000 หาร12เดือนนึงเนี่ยต้องผ่อนค่าบ้าน 5,000 มันจะกู้ได้ยังไงในเมื่อว่าเงินเดือนเนี่ยฐานเงินเดือนเราเท่านี้เขาก็ให้เรากู้แค่นี้พี่จะไปกู้20ล้านได้ไงถ้าเงินเดือนมันแค่นี้พี่ทำไงเพื่อไปกู
2: ้กู้ไม่ได้คือผมอะดูเพื่อที่จะปล่อยเช่านะครับผมไม่ได้ดูเพื่อที่จะอยู่อาศัยอีกอันดับแรกเนี่ยดูที่ค่าเช่าก่อนว่ามันโคเวอร์กับค่างวดที่จะต้องชำระต่อเดือนไหม
0: ที่เชียงใหม่เนี่ยนะแสดงว่า
2: เราจำนาที่เชียงใหม่ก็เอาที่เนี่ยครับผมดูบ้านมือสองก่อนเพราะบ้านมือสองเนี่ยเราสามารถที่จะดูราคาที่ต่ำเลยกว่าราคาตลาดได
0: ้ทำกี่หลัง
2: สี่หลัง
0: สี่หลังโอ้โหเจ้าหน้าที่รถไฟครับแต่ถ้าเกิดเขาเช่าไม่หมดล่ะมันมีช่วงที่ไม่มีคนเช่าล่ะเราจะเอาเงินตรงไหนมาจ่ายค่าเช่าเพราะฉะนั้นพี่ต้องมีธุรกิจควบคู่หรือมีรายได้อย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่ออุดรอยรั่ว
2: ใช่ครับ
0: นั่นก็คือ
2: แผนสำรอง
0: แผนสำรองพี่คืออะไร
2: ก็คือ
0: ขายคลิปช็อปของขายแฮนด์เมด
2: ใช่ครับแล้วก็มีบางช่วงที่มีปัญหาอย่างเช่นช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องตัดขายบ้านออกไปบ้างพอดีแต่ว่าเราซื้อมาในราคาที่ต่ำการขายนั้นก็เลย
0: ได้กำไร
2: ใช่ครับแล้วก็ขายง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำราคาสุดมากก็ต้องตัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิตครับ
0: ถ้าตกลงพี่ยังไม่เห็นพูดเรื่องลงทุนในตลาดให้ฟัง
2: เลยอันนั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้มากๆดีกว่าครับพี่แนะนำของผมเนี่ยมัน
0: แล้วพี่ได้กำไรไหมล่ะจากตลาดหลักทรัพย์
2: ก็มีทั้งกำไรและว่าขาดทุน
0: โอเค
2: เลย
0: ไม่อยากพูดถึง
2: ไม่อยากพูดถึงให้
0: ขาดทุนซะมากกว่า
2: บางทีก็อาจจะไปวางใน
0: สินทรัพย์อย่างอื่น
2: สินทรัพย์ที่มันปลอดภัยมากขึ้น
0: ทอง
2: อาจจะประมาณนั้นครับ
0: ทีนี้ผมขออนุญาตถามเพิ่นพี่เอามาปิดพอดีเลยตรงนี้
2: อันนี้ระยะสั้น
0: พี่ทำอะไรเนี่ย
2: ตอนนี้
0: ที่พี่นั่งเขียนของพี
2: ่น้ำมันอยู่ครับ
0: ลงทุนน้ำมัน
2: ใช่ครับอันนี้เป็นน้ำมันก็เป็นระยะสั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นระยะสั้น
0: พี่ลงทุนน้ำมันเพราะพี่กำลังคาดว่ามันอาจจะเกิดสงครามถ้ามันเกิดสงครามมันปื๊ดแน
2: ่ก็ติดตามข่าวที่ตอนกลางอยู่ตอนน
0: ี้โอ้โหนี่เห็นไหมผมถามนิดนึงเคยน่าซีดเคยเครียดกับการลงทุนบ้างไหม
2: อ๋อผมเคยขาดทุนหนักมาแล้วด้วยที่ครอบครัวที่คอยให้กำลังใจครับก็เลยกลับมาสู้ใหม
0: ่ยามแก่เฒ่าถ้าไม่ต้องทำงานพี่คิดว่าพี่จะมีพาสซีฟอินคัมหรือมีเงินที่เหลือใช้ยามเกษียณเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอ
2: ผมว่าแค่ 100,000 บาทก็พอแล้วครับ
0: ต่อเดือนนะ
2: ณเวลานี้นะ
0: โหแสดงว่าพี่วางแผนถ้าพี่ไม่ได้วางแผนนะไม่มีทางเลยเงินเดือนข้าราชการที่จะมี
2: ผมตีเอาจากบำนาญที่ผมจะได้รับ
0: บำนาญที่จะได้รับก็เดือนไม่ถึงแสนนะ
2: ก็รวมกับของภรรยาก็น่าจะ
0: อ๋อ2คน
2: ใกล้ๆ
0: 2คน2คนอัน
2: นี้ไม่นับรวมกับทรัพย์สินอะไรนะ
0: ภรรยาก็ทำงานเป็นข้าราชการเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคถามกลับไปนิดนึงลำพังเงินเดือนข้าราชการเพียงพอมั้ยครับ
2: เพียงพอครับถ้าเกิดว่า
0: ไม่ลงทุนไม่ทำอะไร
2: ไม่ทำอะไรเลยนะครับวางแผนการเงินดีๆเนี่ยเพราะว่าเกษียณมาเนี่ยก็จะมีบำนาญให้อยู่ละแต่สมัยนี้น้องๆบางคนอาจจะได้เป็นในรูปของบำเหน็จแทนอันนี้ก็ค่อยไปศึกษาว่าจะจัดการเงินก้อนตอนเกษียณยังไงแต่ถ้าเกิดไม่มีหนี้เนี่ยทางการรถไฟเขาจะมีกองทุนของเขาอยู่แล้วที่จะเก็บออกให้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ครับอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์หรือการรถไฟเนี่ยก็สามารถที่จะฝากเงินได
0: ้ส่วนใหญ่เขาไปกู้กันพี่เขาไม่ค่อยฝากหรอก
2: ใช่ครับ แต่ยูประมาณ 4.5 เลยนะครับของสหกรณ์ออมทรัพย์พวกนี้ผมใช้สหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเป็นทางเก็บทางนึงครับ
0: ดอกเบี้ยเยอะ
2: ก็จะใช่ครับก็จะตัดจากเงินเดือนอัตโนมัติไปเลยแล้วก็คำนวณง่ายดีครับว่าเกษียณเราจะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยครับ
0: อ ความสุขของพี่ต๋องทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: ความสุขเหรอครับอยู่ที่

0: ที่ไม่แตงเลยครับ
1: มาดูกันครับ3ปีที่แล้วพี่ตอบว่าอะไรความสุข
2: เป็นพนักงานขับรถไฟในทำงานอาชีพนี้มีอะไรบ้างครับ
0: ความสุขของการขับรถไฟก็แบ่งเป็น2อย่างละกันครับข้อแรกเนี่ยคือเวลาถ้าในเรื่องของส่วนตัวคือผมเป็นคนชอบธรรมชาติเวลาทำงานรถไฟเนี่ยคือหน้าที่ของผมเนี่ยขับรถไฟก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในทางตอนเหนือนะครับบางทีมองเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้รู้สึกสบายใจ
1: เปิดนะครับพี่ต๋อง
0: ครับ
1: ยินดีที่ได้เจอพี่อีกครั้งนึงนะครับ

0: ดีครับพี่ชื่ออะไรครับ
1: ชื่อพี่ปูค่ะ
0: พี่ปูพี่ปูจะบอกว่าอะไร
1: เมื่อเช้าเดินฝั่งนู้นบอกว่าถ้าเดินฝั่งนี้แม่จะเรียกเขากินข้าวเหนียวไก่ทอด
0: ชวนกินข้าวเหนียวไก่ทอดเลยเหรอ
1: ร้อนๆเลยค่ะ
0: อ่ะงั้นกินข้าวเหนียวไก่ทอดพี่ปูหน่อยวะสถานีรถไฟเชียงใหม่ไก่ทอดจอยใครคือจอย
2: คุณย่าค่ะ
0: คุณย่าคุณย่าชื่อจอย
2: ค่ะ
0: คุณย่าชื่อวัยรุ่นจัง
1: ไม่ใช่ค่ะเมื่อก่อนชื่อจอยค่ะ
0: ชื่อจอย
1: ชื่อจอย
0: จอยโอเค
1: แต่ว่าเราจะให้มันตั้งร้านจะไก่ทอดจอยมันก็ไม่ได้เนาะก็เลยเปลี่ยนมาก็เป็นไก่ทอดจอยแต่ว่า50กว่าปีแล้วนะคะ
0: 50กว่าปีแล้วไก่ทอดจอย
2: เดี๋ยว
0: 1971อ่ะโอ้โหน้ำพริกหนุ่ม
2: ค่ะ
0: ไอ้ยะนี่ของเชียงใหม่แท้ๆไก่ทอดดูเหมือนหาดใหญ่แต่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือไก่ทอดแบบเชียงใหม่ข้าวเหนียวดูเหมือนอีสานแต่นี่ไม่ใช่ข้าวเหนียวนี่เรียกข้าวนึ่งน้ำพริกหนุ่มดูเหมือนน้ำพริกแก่แต่มันหนุ่มนะฮะและแคบหมูเนี่ย จะพูดอะไร น้องชื่ออะไรครับ
3: ทายค่ะ
0: ทาย
3: ค่ะวาเลนไทน์
0: อ๋อนึกว่าให้พี่ทายทำมา
1: ทำจริงข้าวเหนียวมันต้องจดมือเนาะคำซ่อมมันบอกเปิงนะเขยเชียงใหม่เนี่ย
0: บอกเปิงเอ้ยรู้อีกว่าเป็นเขยเชียงใหม
3: ่ค่ะติดตามอยู่ค่ะ
0: ตายละพี่ปูตอนเด็กๆโดนล้อชื่อแม่ไหมเนี่ย
1: เอาจริงๆนะพี่ปูเป็นลูกสะใภ้เขานะ
0: อ
1: ้
0: าวเป็นลูกสะใภ้
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วพี่เป็นคนเหนือป่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อคนเชียงใหม่แต่ว่าแม่คนภาคกลางค่ะ
0: อร่อยมากจริงๆแล้วอ่ะเขาชอบไปกินไก่ทอดเที่ยงคืนกันต้องมากินไก่ทอดร้านนี้แหละจริงๆแล้วอร่อย
1: เราไม่ได้เปิดเที่ยงคืนนะเนาะเพื่อนๆเวลามาก็ไปกินเที่ยงคืนกันนะคะก็บอกให้เราไปเปิดเที่ยงคืนเราบอกว่ามันไม่ใช่แนวเราก็สามทุ่มเราก็หลับแล้วอ่ะ
0: สถานีรถไฟในวันๆหนึ่งคนเข้าออกประมาณกี่คน
1: โอ้ปูว่าเยอะนะคะนี่ตอนเช้ารถไฟลงมาแล้วก็ตอนเย็นรถไฟจะออกปูว่าเยอะนะ
0: ฉะนั้นพี่ต้องเตรียมขายตั้งแต่อาหารเช้าเลย
1: ใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าปู 90% จะเป็นโทรมาถามโทรมาจองจอดรถซื้อรถไฟจะแค่ 10% เอง
0: คนจากสถานีรถไฟกินแค่ 10%
1: ใช่
0: อ๋อแล้วตอนเช้าพี่ขายไหม
1: กระทะแรก 7:30 ค่ะ
0: อ้าวงั้นไอ้รอบแรกมาไม่ทัน
1: แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้วิถีการใช้ชีวิตคนเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปนะเขาเข้าเซเว่นกันเยอะค่ะ
0: เนี่ยผมเห็นเนี่ยพอมาปุ๊บก็ยืนออนเต็มหน้าเซเว่นเลย
1: ใช่ค่ะสมัยก่อนที่พี่พ่อกับแม่ขายอ่ะยัง 100% เป็นพวกขึ้นรถไฟแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละจะเป็นขาประจำจะ 90% ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขาประจำก็ต้องอายุเยอะสิใช่ไหมวัยรุ่นก็ไม่ค่อยรู้จัก
1: ไปวัยแบบวัยรุ่นแรกแย้มอ่ะ
0: เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนเชียงใหม่นะอยากทานไก่ทอดอร่อยนะผมแนะนำเลยให้มาตรงหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่อร่อยจัดอร่อยจัดจัดจริงๆขายดี
1: ไก่วันนี้40ตัว
0: โอ้โห40ตัว
1: น้อยนะ
0: ถือว่าน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากค่ะ
0: ต้องขายได้กี่ตัว
1: สมัยก่อนตอนที่ปูแต่งงานเขามาอยู่ใหม่ๆวันหนึ่ง300ตัว
0: 300ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: โหอย่างนี้รายรับลดลงไปประมาณ10เท่าเลยดิพี่
1: ใช่เมื่อก่อนคนงาน7คนเดี๋ยวนี้ไม่มีคนงานมีแต่เรา 100%
0: เหรอ
1: ใช
0: ่โหแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าออกรายการไปแล้วคนกลับมาต่อแถว

0: ารับสมัครคนงานต้องรับสมัครคนงานหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไว้ไว้ไข่ไก่เวลา300ตัว
0: ไว้ตัวเมื่อก่อนมันทำได้จริงๆนะคะ
1: กลับมากลับมากินกันอร่อยจริงๆผมว่าอร่อยจริงๆความสุขของพี่ปูทั้งวันนี้คืออะไรครับ
0: เราก็ได้เปิดแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่ตื่นมาเปิดร้านแล้วก็ยังมีลูกค้าแวะเวียนมารู้จักคนนั้นคนนี้บ้างขายบ้างแจกบ้างแถมบ้างต้องมีความสุขแล้วนะ
1: ความสุขคือการแบ่งปันความสุขคือการได้ทำงานและความทุกข์ของพี่ปูทุกวันนี้คืออะไรครับ
0: ไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมเพราะเราเกิดมาแล้วอะไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมอะ
1: ผมชื่อเปอร์นะครับ
0: พี่ปูค่ะ
1: หรือว่าพี่สายสุนี
0: อ๋อ

0: ยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับ
1: คุณเปิร์น
0: เคยถูกกับเขาบ้างไหมพี
1: ่จะได้เปล่า
0: เวลาถูกนี่คือเป็นเลขที่พี่เลือกหรือว่าเป็นเลขที่เหลือแล้วเก็บไว้คืนไม่ทัน
2: บางทีก็เก็บไว้อ
0: ่
2: ะ
0: แล้วมันมีแบบขายไม่หมดแล้วเก็บไว้ไหมล่ะ
2: ก็มาขายหมดอ่ะ
0: แล้วเคยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งจากแผงพี่ไหม
2: มีแต่10กว่าปีแล้วนะ
0: เคยมีเหร
2: อ
0: แล้วเขาเอาตังค์มาให้พี่ไหม
2: ก็สมณะคุณนิดนึง
0: โอ้เขาต้องแบ่งพี่อย่างน้อยล้านนึงอ่ะ
2: มาถึงไม่ต้องพูด
0: นึกว่าถ้าสมมติผมซื้อไปอย่างเงี้ยผมถูกผมไม่บอกพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าผมได้มาจากแผงพี่
2: ใช่
0: ใช่ป่ะ
2: เรารู้ว่ามันมีแผงเราแต่เราหูว่าคนซื้อคือใคร
0: แล้วการขายลอตเตอรี่เนี่ยเลี้ยงชีพได้จริงไหม
3: ได้
0: เหรอ
2: เดี๋ยวซื้อคนละ10ใบนะ
0: แล้วพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อป้านอง
0: ผมเปิร์นนะครับคุณป้านอง
2: ครับได้เห็นในทีวี
0: นะดีให้ได้รู้จักครับ
2: ครับ
0: ป้านองเอาไว้อย่าง
2: น
0: ี้
2: แล้วนี่ยังแม่เพลงปะคอยกัน
0: ไม่เลยฉันปะคอยใช่เพลงแน่นอนวางไว้อย่าง
2: น
0: ี
2: ้เดี๋ยวจะจัดการเก็บใบที่มันครับเนี่ยนะ
0: เพลงแน่นอนความสุขของป้าน้อยทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: ไม่ก็เนี่ยไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆทำวันนี้ให้มันดี
0: แล้วความทุกข์ล่ะครับ
2: ทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่มีละทุกเต้าเรียนจบหมดละอะไรทุกอย่างทำมาค้าขายเราไปแบบสบายๆเนี่ย
0: แล้วพี่น้อยจะเอาลอตเตอรี่ไปไหนนะ
2: อ๋อจะไล่ข้างนี้ขึ้นมาข้างบน
0: อ๋อนึกว่าเห็นมันอยู่ใกล้ผมกลัวหายกลัวหายนึกว่ากลัวหายเลยหยิบไป
2: ที่ปิดไว้น่ะเสร็จแน่เดี๋ยวแม่ค้าจัดเต็ม
0: ถูกแล้วอย่าลืมกันนะ
2: แล้วจะโทรไปหา
0: โทรไปหานะ
2: คุณเปอร์ฉันถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: แล้วจะแบ่งให้กี่เปอร์เซ็นต์ขอสัก600,000ได้ไหม
2: ข้าวซอยตั้งเหนือ
0: ไอ้ยะได้ทั้ง6ล้าน

0: ร้านเลี้ยงข้าวซอย1ถ้วย60บาท
1: เนี่ยเลี้ยงทุกคนที่มาเนี่ยกะจะไปเลี้ยงคนเดียวได้ไหนเลี้ยงข้าวซอยขนมเส้นน้ำเงี้ยวเนี่ยคนหนา
0: อ้าวอ้าว
1: แม่ตกลง
0: ดิว
1: ตกลง
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับป้าน้อยสวัสดีครับ
1: นี่เข้าไปในตลาดอะ
0: เนี่ยกำลังจะเข้าไปสันป้าคอยอยู่ตรงไหนตลาด
1: นี่นี่เข้าไป
0: เข้านี่เลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับโอ้ที่อยู่ปากทางเข้าตลาดนี่เองและแล้วเราก็มาถึงครับนี่คือตลาดที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งตลาดสันป่าคอย

0: โอ้ที่นี่มีเสื้อผ้าวินเทจด้วยค่ะเปิดมากี่ปีแล้วครับ
1: เปิดมาหลายปีค่ะแต่ว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ 5-6 เดือน
0: อ่ะแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่แถวตลาดหนองหอยค่ะ
0: หนองหอยหนองหอยที่หนองหอยมีอะไร
1: ก็เป็นผ้ามือสองเหมือนกันค่ะ
0: แต่ตรงนี้นุ้มมีหลายร้านนะ
1: ใช่ค่ะจริงๆตรงนี้มีหลายร้านแต่ว่าบางร้านก็ยังไม่เปิดค่ะ
0: เขาเปิดวันไหนอ่ะ
1: ก็เปิดทุกวันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าบางร้านเขาก็เปิดสายสายเปิดเย็นๆ
0: เลยอ๋อร้านฉะนั้นว่าตลาดนี้เขาอุ้ยเจอเส้นหนึ่งตรงเออแต่ตอนนี้เขามีแบบปัญหาชายแดนอะราคามันไม่ขึ้นหรอเพราะมันไม่เปิดด่านมันก็เอาของคนมาไม่ได้
1: มันก็มีโกดังที่อยู่แบบกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะพ
0: ี่ใช่แต่ว่าของมันต้องมาจากฝั่งโน้นเนี่ย
1: ไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดส่วนนั้นใช่แต่ว่าโกดังเขาก็มีของซัพพอร์ตอยู
0: ่อ๋อยังมีอยู่เรื่อยๆ
1: ยังมีอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: คนเชียงใหม่ชอบใส่มือสองไหมครับ
1: ก็ชอบอยู่นะคะพี
0: ่เราเรียกว่ามือสองหรือเราเรียกว่าวินเทจ
1: ถ้าให้ดูดีก็วินเทจละกัน
0: เพิ่นขายมือสองได้ไงครับ
1: เป็นธุรกิจครอบครัวค่ะพี
0: ่ทำมันตั้งแต
1: ่รุ่นคุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่แล้วเขานิยมเหร
1: อใช่ค่ะมันก็มาเรื่อยๆนะคะพี่แถวนี้ก็เขาก็เปิดกันมานานทั้งนั้นละค่ะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าสันป่าข่อยนี่มันเป็นแหล่งมือสอง
1: แรกๆเมื่อก่อนตรงนี้มันเต็มหมดเลยมันไม่ค่อยมีที่พี่ต้องถามร้านลุงข้างๆอันนั้นแกอยู่มาแรก
0: ๆแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงมันโล่งเหรอเศรษฐกิจไม่ดีเหรอ
1: น่าจะด้วยมั้งคะน่าจะเพราะว่าวัยรุ่นบางคนเขาก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ด้วยอะไรด้วย
0: แล้วรู้เรื่องประวัติไหมอย่างนี้เขาเรียกกระเป๋าอย่างนี้อย่างนี้ตะเข็บนี่อย่างนี้เลย
1: พอรู้บ้างนิดๆหน่อยๆค่ะพอคุยกับลูกค้าได
0: ้เรียบร้อยของที่อยู่ในตู้มันต้องพิเศษโอ้โห
2: ค่าหันก็มีว่ะโอ้เฟอร์ไม่เอานะเฟอร
0: ์พี่เฟิร์นไม่เคยทำอาชีพอื่นเลย
1: เมื่อก่อนทำงานโรงแรมค่ะพี
0: ่ที่ไหน
1: แถวในคูเมืองนี่แหละค่ะตอนนี้เขาปิดไปแล้วเขาปิดเพราะว่าโควิดก็เลยปิดไปเลย
0: แล้วทำไมเลิกทำ
1: ก็โควิดค่ะพี
0: ่ก็ยังมีโรงแรมอื่น
1: ก็โรงแรมปิด
0: ก็มีโรงแรม
1: ช่วงแรกแบบช่วงแรกๆอะไรเงี้ยพอมันปิดก็เลยกลับมาช่วยที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่เฟิร์นเรียนจบอะไร
1: จบภาษาอังกฤษค่ะ
0: ที่
1: ราชภัฏ

อ๋อบังคับตัวเองผมชื่อเปิร์นะครับยินดีให้ได้รู้จักนะครับ

0: ยครับ
1: สวัสดีครับยินดีเหรอ
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะกับวันไหนเนี่ย
0: กับวันเสาร์ครับ
1: เสาร์

0: มาเชียงใหม่บ่อยไหม
1: บ่อยสิครับผมเป็นเคยเชียงใหม
0: ่เอ้าเหรอย่านไหนอ่ะ
1: เคยย่านเสมิงครับ
0: ไปเสมิงเหรอ
1: ครับ
0: ว้าวยินดีด้วยนะแล้วยินดีกลับแล้วกันนะ
1: ยินดีที่ได้รู้จักครับพี
0: ่ที่ได้รู้จักนะ
1: พี่ชื่ออะไรครับ
0: พี่ชื่อพี่แอร์พี่แอร์ใช่แล้ว
1: ทำไมคุณพ่อเป็นคนฝรั่งเศส
0: อะ
1: คุณพ่อเป็นคนฝรั่งเศส
0: พ่อเป็นคนปากใต
1: ้แล้วคุณแม
0: ่คุณแม่ก็เป็นคนปากใต
1: ้อ้าวแล้วทำไมชื่อพี่แอร์ได้ไงครับ
0: อ้าวก็ชื่อเท่ๆอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ตั้งเลยป่ะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งเลยป่ะครับ
0: จริงๆไม่ได้คุณแม่แม่ไม่ช่างมีคำหนึ่งที่พ่อแม่ตั้งที่แอร์มาอยู่กรุงเทพเขาเรียกปีแอร
1: ์
0: เขาเลยติดตั้งแต่ตอนนั้นมาตอนมาทำงานก็สาปัดที่แฟนเมื่อสักป่าดึกตอนมาทำงานกรุงเทพใหม่ๆแล้ว
1: นี่ร้านพี่ปีแอร์ป่ะครับ
0: ร้านชื่อปีแอร์ครับ
1: ว่าแล้วมาเจอถูกคนด้วยสิเห็นด้วยความปานีตในการทำกาแฟดิฟแค่หย่อนน้ำเขายังแบบว่าละเอียดมากเลย
0: มีสายส่งข้อความมาบอก
1: ใครอ่ะ
0: ยินดีมาฮะ
1: จริงเหรอ
0: เดินมาจากแถวตันรถไฟใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีสายเต็มไปหมดอ่ะ
1: โอ้โหพี่ปีแอร
0: ์
1: พี่เป็นเคยเชียงใหม่เหมือนกันไหม
0: ยังไม่ได้แต่งแต่มีแฟนเป็นคนเชียงใหม
1: ่ไอ้ยาเหมือนกันเลยคนบ้านไหน
0: คนบ้านนี้แหละถนนนี้เลยอ่ะ
1: เจริญเมืองเนี่ยนะ
0: เมืองสันปะคอยนี่เลย
1: สันปะคอยเลย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้แล้วพี่เลิกทำสถาปนิกแล้วเหรอครับ
0: ไม่ได้ทำอาชีพสถาปัตย์เป็นพักใหญ่นะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้มาอยู่ที่เชียงใหม่อ
0: ะไรเป็นจุดเริ่มต้น
1: จริงเป็นคนใต้จริงๆเป็นคนใต้
0: จริงเป็นคนใต้คนนครศรีนะ
1: คนนคร
0: ก็อยู่กรุงเทพมานานคราวนี้รู้สึกว่าอยากหาที่สำหรับบั้นปลายชีวิตที่หนึ่งสำหรับแบบตายอย่างสงบอ่ะอะไรเงี้ยทำไมตำรวจหลายที่ก็
1: ตำรวจที่ตาย
0: ตำรวจที่ตาย
1: ตำรวจหลายที
0: ่
1: ชอบพี่ออกสำรวจหาที่ที่จะอยู่อย่างสงบตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
0: น่าจะตั้งแต่30ปลายอย่าง
1: ถ้าเท่าผมอะเริ่มคิดเรื่องว่าเราจะตายที่ไหนแล้ว
0: ใช่ใช่เพราะว่าเริ่มเบื่อกรุงเทพเริ่มเบื่ออาชีพงานออฟฟิศนะบางปีไปอยู่กับอกยอบ้างที่หนองเต่าบ้างบางปีขึ้นดังขุนยมบ้างมาอยู่กับ
1: ไปคนเดียว
0: บางทีก็ไปคนเดียว
1: แล้วมันเปลี่ยนชีวิตไหมครับ
0: เปลี่ยนชีวิตไหมผมว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงอย่างเช่นเราไปอยู่กับปกยอนี่เราจะเห็นว่าโอ้โหมีสายก็ละเอียดมากนะก็อยู่กับมันทักธรรมชาติได้อย่างสมศรีเลยนะเช่นอะไรนะการตาความเชื่อเรื่องอะไรนะเรื่องสุดต่อจุดลูกหลงนั้นเจ็ดหนองในการตั้งเสียงฐานวิธีการตั้งเสียงฐานของเขานะมันมีบางเรื่องที่เราไม่เห็นเช่นเขาจะทำไรหมุนเวียนใช่ไหมเราเห็นแค่ว่าต้องมีแม่น้ำจะตักมารดน้ำต้นไม้ได้แต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นโลกธรรมชาติแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เขาจะอยากเห็นสิ่งมาในการที่จะเรียกว่าอะไรอ
1: ยู่ร่วมกับมัน
0: อยู่ร่วมกับมันเช่นอ้าวก็ความชื้นได้อากาศกลางคืนมันกลายเป็นรสให้ทำให้ความเย็นแผ่ไปถึงพืชพันธุ์ต่างๆว่ายใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำต้องดูแลหน้าเพราะว่าใช้ธรรมชาติจัดการซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะถ้าเราจะปลูกข้าวปลูกกล้าปลูกอะไรต้องมีน้ำนะแต่เราไม่คิดว่าต้องใช้
1: หมอกก็ได้
0: ที่ใช้หมอกใช้อะไรที่มันเป็นไอ้น้ำจากธรรมชาติมาใช้ได้นะ
1: ทำไมถึงสุดท้ายแล้วไปหลายที่แล้วมาจบที่สันปะคอย
0: เป้าหมายไม่ได้จบสันปะคอยนะอันนี้เป็นแค่ทางผ่านที่ปลอดที่สุดจริงๆแล้วขายบ้านแล้วติดที่รีเสิร์ชค้นพบว่าหลายที่ปตยดีมากเลยแต่ว่าเราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นใช่ไหมเขาเลยคิดว่า
1: เราไม่สามารถมีที่ดินได้ตรงนั้นเพราะมันเป็น
0: มีได้แต่ว่าเป็นที่จำกินแต่ประเด็นคือเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายตอนอายุเยอะมันไปยาก
1: ออกมาจากโรงพยาบาลออกมาหาโรงพยาบาลลำบาก
0: ก็เลยเลือกเชียงดาวเพราะไปเชียงดาวแต่วัยรุ่นเราชอบมากเลยสัน
1: แล้วซื้อที่ยังครับ
0: ซื้อไว้3ไร่กว่าตั้งใจจะไปอยู่เชียงดาวแต่ไม่มีตังค์สร้างบ้านก็เลยจับก้อนจับหูมาขายกาแฟ
1: เป็นทางผ่านหาเงินก่อน
0: ขายไปขายมาเอ้าร้านก็เริ่มดังอันนี้เอ้าทำไงดีละติดจับหยักซะแล้วกินไปคุยไปชิมไปก็ได้นะ
1: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวพี่

0: จีบคนสันบักคอยได้ไง
1: จริงๆมันเป็นความบังเอิญมากกว่าก็คือจริงๆโหนี่น่าออกสื่อเลยนะจริงๆก็เคยเข้าคอร์สกลุ่มวาของพี่หนุ่ยโครงการพลดีอันหนึ่งที่มันสัญจรเชียงใหม่ตอนนั้นอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นดีไซเนอร์นะก็ทำแบรนด์ตัวเองที่สันโดษทำเฟอร์นิเจอร์ก็พี่ออนก็ไปเข้าคอร์สพี่ก็ไปเข้าคอร์สก็เลย
0: พบรักกันในคอร์ส
1: ไม่ใช่รู้จักกันผ่านๆในคอร์สพอมาเปิดร้านกาแฟมันก็เลยว่าเขาเลยมาชิมโอ้ชิมไปชิมมาเลยทักเราไปเจอกันแล้วแต่ก็จำพี่ไม่ได
0: ้ก็เลยกลายเป็นแฟนกันวิธีคิดของพี่ปีแอร์ตอนที่มาได้ที่ตรงนี้ตึกแถว3ห้องนะโอเคด้วยความที่พี่จบสถาปัตย์มาพี่คิดว่าพี่จะออกแบบร้านกาแฟนี้ยังไงผมอยาก
1: ร้านดนตรีมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความจับปั๊บจับถือว่าเลยนะอาคารอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ตอนช่วงโควิดใช่ไหมก่อนที่จะต้องเปิดให้ขาขายได้น่ะถ้าร้านมันทำออกมาแล้วไม่มีแบบหรือตอบรับน้อยก็เสียตังค์เปล่าเพราะว่าไปแต่งร้านก็เลยไปซื้อรถตู้หนึ่งคันว่าจะขายบนรถตู้แต่ว่ารถตู้เสียรถตู้เสียก็เลยไปซ่อมสานี้รถไฟแล้วเดินมาก็ต้องมันมีรถตู้เนี้ยว่างอยู่เหมือนมีเคาน์เตอร์เล็กๆนะแล้วก็ว่างอยู่ก็เดินผ่านไปแล้วก็ไม่เหมือนสะกิดใจว่าไม่ถามก็ไม่รู้นะก็เลยเดินตามพี่ปอว่า
0: พี่ปอ
1: พี่ปอเจ้าของร้านนี้ให้เช่าไหมมา5ปีครึ่งที่แล้วเนาะตอนบอกคอร์สตอนแรกจะขายน้ำด้วยเห็นคนซื้อตลับเปล่าแล้วมีน้ำกินก็เลยมาสามซื้อน้ำก็เลยมาจะขายน้ำแต่ถ้าใช้เช่าก็ได้นะก็เลยมาเริ่มมาเช่าแล้วก็ดิบถึงตรงนี้รูปแรกที่เปิดร้านใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้นะยังไงว่ามันไม่ได้เป็นราคาแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เดินผ่านแล้วขอเช่าเขาคิดค่าเช่าเท่าไหร่ตอนนั้น
1: ตอนนั้นประมาณ1,500หรือ2,000เองนะ
0: จริงเปล่าอ๋อพี่ปอขายเสื้อผ้ามือสองอ๋อย่านนี้เป็นย่านขายเสื้อผ้ามือสอง
1: จริงๆย่านเขาเรียกว่าย่านเท่าแก่ของคล้ายๆตลาดน้อยแบริ่งปอดจ้างงาจ้าง
0: ผมนึกออกเพราะว่าถ้านึกถึงตามประวัติศาสตร์เนี่ยประมาณ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยสถานีรถไฟเนี่ยเพิ่งสร้างพวกของจากกรุงเทพนี่แหละอะไรเลยเนี่ยมาขาย
1: จริงๆใช่จริงๆย่านนี้คือมันเริ่มต้นจากเห็นไหมโบสถ์ที่หนึ่งคือคริสเตียนนะ
0: คริสเตียนย่านเจริญเมือง
1: น่าจะเป็นย่านคูเมืองข้าวแพมันเต็มแล้วนะพอเต็มแล้วคราวนี้คนเปลี่ยนมาเข้ามาถึงเชียงใหม่เขาก็เลยมาย้ายข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยสร้างบทที่จะจัดที่หนึ่งคริสเตียนใช่ไหมแล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่หนึ่งของเชียงใหม่ก็อยู่ตรงนั้นเห็นว่าโรงเรียนปิ้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโรงพยาบาลแมคคานิกเขาก็อยู่ย่านนี้หมดเลยและคนจีนเขาก็เหมือนกับเห็นโอกาสมั้งก็เลยย้ายฝั่งมาอาคารแห่งนี้เป็นไชนีสเฮอริเทจช็อปอายุร้อยกว่าปีประตูและบานไม้สักต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยุคที่แบบที่สัมปทานป่าไม้จากบริษัทต่างๆใน
0: ที่เดิมเลยเหรอฮะ
1: ใช่จะเห็นว่าโครงสร้างมันเป็นแบบไม้สักเนาะผสมผสานกับไอ้ตัวเนี้ยกำแพงอิฐเก่าเนี่ยจริงๆมันเป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐแล้วก็ไม่มีคานไม่มีเสาท้ายชอยก่ออิฐเป็นกำแพงแล้วกันหลักแต่เห็นว่าไม่มีเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้สูงไปดันสูงเลย
0: ใช่ไม่มีคาน
1: ไม่มีคานไม่มีเสา
0: น้ำหนักลงที่กำแพงหมดเลย
1: ใช่เป็นตั้งจีนจริงตั้งแต่ตรงนี้จนถึงอนุสาวรีย์เป็นแบบนี้หมดแล้วก่อนตายตกโดนทุบทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็มีอาคารหลังนี้กับร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ยังคงภาพโบราณไว้
2: ที่เริ่มศึกษา
0: คือบางทีเราจะออกแบบอะไรสักอย่างนึงเราสร้างอะไรสักอย่างนึงเราไม่ได้ศึกษาบริบทโดยรอบเลยไอสถาปัตยกรรมของเราอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำลายสถาปัตยกรรมโดยรอบเลยก็ได้
1: เป็นการทำลายคุณค่าของงานสถาปัตย์ซึ่งเป็นงานที่เป็นมรดกวัฒนธรรมนะ
0: ผมเพิ่งเห็นพี่แอร์พิทธิผล
1: อันนี้2ปีที่แล้วเราลงแข่ง AeroPress สนามต่างๆปีที่แล้วนี่ลงไปก่อนหน้านี้ลงไป2สนาม3สนามตกรอบแรกตลอดเลย
0: แข่งอะไรนะฮะ
1: AeroPress แบบนี
0: ้ AeroPress
1: ของThe Coffee Calling เนาะก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ปี2020 24ตกรอบแรกปี2025เป็นรองแชมป์ภาคเหนือ AeroPress ใช่เริ่มเห็น
0: ผลผลิตแล้ว
1: ผลผลิตแล้วจากการซ้อมอย่างหนัก
0: แล้วจากขายคนเดียว

0: มีทีมมีสาวกมาร่วมขบวนการได้ไงครับ
1: ส่วนใหญ่ในบาร์เนี่ยเป็นนักแข่งทั้งนั้นเลยมาจากที่ชื่อต่างๆอย่างคนนั้นมาก็เป็นแซมโรบัสต้าจากภาคใต้พอเราลงแข่งเยอะๆกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเซ็นคนเท่าไหร่นักแข่งเขาก็อยากเห็นว่าร้านเราสไตล์แบบนี้แล้วก็มีแนวคิดแบบนี้เขาอยากมาอยู่กับเราเขาก็มาอยากอยู่กับเราเขาเลยกลายเป็นว่าเราก็ดึงนักแข่งเหมือนว่าจากการที่ลงแข่งกัน
0: สนุกใหญ่เลยพี่
1: ใช่ตอนนี้ก็เลย
0: เหมือนพี่ค้นพบโลกใหม่
1: ใช่มันเป็นอะไรที่เป็นเหมือน
0: หลังโควิด
1: มันเหมือนเป็นการคราฟอ่ะเราสามารถคัดต้มถ้าเรารู้จักกาแฟดีๆแล้วก็รู้จักน้ำรู้จักทุกอย่างเราสามารถเล่นแร่ปลายธาตุได้เลยนะ
0: นี่คือ 5-6 ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมพี่
1: จริงๆนะพี่เคยทำหลายอาชีพด้วยเคยทำอะไรนะเคยเป็นช่างเสื้ออยู่ที่เคลียร์เอาว่าทุกอย่างมาลงที่นี่หมดออกแบบเป็นสไตลิสต์หนังสืออยู่นิดหน่อยนานๆทีแล้วอะไรทุกอย่างมาลงที่นี่หมดเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็แต่งแล้วสไตล์ใช่ไหมพอเด็กคอร์เรทที่เขาเป็นงานออกแบบงานอาปัดงานอินสติชั่นดีไซน์ก็เร
0: ีย
1: กมีอะไรบางอย่างที่แบบกำลังพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปในงบที่เรามีมัดเซ็ตจำกัดซึ่งสำหรับพี่เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะงบน้อยแล้วก็สั่งซื้อกระดกมาพอดี
0: ดีมากแล้วครับลงตัวครับข้างในคืออะไรครับ
1: ข้างในจริงๆตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นห้องที่เก็บของเก่าของพี่ปอแล้วก็มีเซรามิกจากจีนแล้วก็มีงานไม้จากพม่าขายเมื่อก่อนได้บริษัทเต็มเลยตอนนี้ข้างหลังนี้คือกำลังปรับปรุงเพราะว่าจะทำเป็นร้านอาหารเช้า
0: แล้วไปถ้าหลังเข้าไปที่มีธงสีฟ้า
1: อันนั้นที่ดิวเพื่อนกันเขาเศร้าแล้วก็เป็นอันนี้เหมือนกันมาจากราชบัณฑิตอยู่ที่ยะเชียงใหม่มา20ปีพี่ดิวที่อ่านสตูดิโอก็ทำงานคราฟงานแต่หลังไม้แล้วก็มีเอ็กซิบิชันตรงนั้น
0: แสดงว่าตรงนี้เป็นเหมือนคอมมูนิตี้แล้วครับ
1: ตอนนี้มีความเดเวลอปไปในโซนนั้นก็จะมีแค่ต่อเนื่อง2ร้านแล้วก็มีร้านพี่หนึ่งร้านแล้วก็พี่ปอขายของเก่าแล้วก็มีร้านพี่ดิวที่ทำงานเกี่ยวกับสเปซสมาร์ทไซอาหารเซ็นทรัลแล้วก็มีรถจับเดียวกับตะกี้อย่างด้วยต่างๆแล้วก็มีต้นไม้ของพี่ดิวด้วย
0: โอ้เดี๋ยวเข้าไปดู
1: มีจะมี3เจ้าหลักๆผู้ใส่

0: โอ้โหมีศิลปินญี่ปุ่นด้วยทุกอย่างเกิดขึ้นโดยออร์แกนิกคือพี่ปอเขาไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ไม่ได้ตั้งใจจริงๆตรงนี้มันเมื่อก่อนนะมันจะเป็นที่แฉะแฉะแล้วก็ฝนก็รั่วก็เป็นพื้นดินเคลอะแต่ว่าพี่กับพี่ดิวอ่ะรู้ว่าเอ๊มันจึงล้างเปล่าๆเรามาเช่าพี่ปอทำกันไหมก็เลยจากแนวพิษนั้นเคยใช้จนตัวเองมาการปรับอยู
0: ่อะไรเนี่ยจากคนหาที่สงบเดินไปเดินมาผ่านตู้ขายน้ำตู้หนึ่งพอเขาเช่าสุดท้ายกลายเป็นอาณาจักรซะแล้วกลายเป็นคอมมูนิตี้ซะแล้วและไอ้รถคันนั้นยังอยู่ไหมครับนี่ไงไอ้รถคันนั้นที่กะว่าจะเอาไว้ขายกาแฟ

0: พี่ค้นพบความสุขในชีวิตแล้วใช่ไหมครับ
1: ยังไม่ได้สมสุดนะเป็นความสุขขนาดนี้มากกว่าความสุขในการทำหน้าที่ของร้านกาแฟมากกว่าในการเรียนรู้กับการทำกาแฟอันนี
0: ้ยังเฝ้ารอคอยที่จะได้ไปอยู่เชียงดาวหรือเปล่าครับ
1: ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่นะว่าอันปลายก็อยากไปทำอะไรที่เชียงดาวเล็กๆแบบเพื่ออยู่อาศัยด้วยนะอยากสงบกำลังมองอย่างนั้น
0: ความทุกข์ของพี่ปีแอร์ทุกวันนี้คืออะไรครับ
1: ความทุกข์ของพี่ควาชินเดี๋ยวอยากมีอยากเป็นมั้งอยากชนะอะไรเงี้ยพอลงแข่งก็อยากชนะพออยากชนะมันฝึกเยอะพอฝึกเยอะมันส่งผลต่อร่างกายร่างกายมันรวนนะเส้นลำไส้แปรปรวนนู่นนั่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเกิดความกดดัน
0: ในวงการกาแฟมีใครอายุมากเท่าพี่ปีแอร์ไหม
1: เออนั่นก็ติด
0: น้องครับในวงการกาแฟมีใครอายุมากเท่าพี่ปีแอร์ไหม
1: ไม่น
0: ่
1: า
0: ไม
1: ่น่าเลยอะ
0: วัยรุ่นเนาะคนวัยรุ่นเลยงั้นผมขออนุญาตถามต่อแล้วอะไรคือเสน่ห์ของสันป่าคอยสำหรับพี
1: ่เสน่ห์ของสันป่าคอยสมบัติสันป่าคอยจริงๆพี่ชอบที่มันมีความเป็นlocal นะ local จริงๆเอาก็จริงๆเราเห็นไหมมันเป็นร้านวิจัยอะไร
0: มองไปยังได้ยินเสียงเจเล็กอยู่เลย
1: อันนี้ก็เป็นแบริ่งไอ้นนท์ก็เป็นขายอะไรอ่ะ
0: เนี่ยเสียงเจเล็กอยู่เลย
1: เกี่ยวกับอะไรยนต์คือมันผสมผสานกันระหว่างยกลูกอันนี้โลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่นะแล้วมันอยู่กันอย่างลงตัวมากกว่า

0: มปิดรายการไปเลยเพราะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมเยียนที่แถวๆสันป่าข่อยเนี่ยแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าสันป่าข่อยเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดมาพร้อมๆกับสถานีรถไฟเชียงใหม่สินค้าผู้คนหลายอย่างวัฒนธรรมก็มาพร้อมกับรถไฟผมมาเดินเนี่ยผมก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านั้นผมได้เจอเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้พี่เชื่อไหมเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วผมถ่ายรายการนี้ผมได้เจอพี่คนหนึ่งโดยบังเอิญเป็นคนขับรถไฟอยู่ที่ลำปาง3ปีให้หลังผมมาเมื่อเช้านี้ผมไปแวะร้านกาแฟอีกร้านนึงตรงข้างสถานีรถไฟเจอพี่คนนั้นนั่งอยู่แล้วเขาเข้ามาทักเขาบอกเขาย้ายจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่แล้วชื่อพี่ต๋องแล้วก็พี่ต๋องนี่ก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยเงินเดือน 5,000 บาทแต่ว่าทำงานเก็บเงินวางแผนลงทุนจนมีบ้านให้เช่า 4-5 หลังแล้วก็ไปซื้อที่บ้านปลายชีวิตอยากไปเกษียณอยู่แม่แตงของพี่อยากไปอยู่ที่เชียงดาวเขาไม่อยากไปอยู่แม่แตงเขาวางแผนชีวิตค่อนข้างดีโอ้วันนี้ผมมีความสุขจังเลยนอกจากได้เพื่อนใหม่แล้วผมยังเจอเพื่อนเก่าหลายคนเลยเดินมาเจอโดยบังเอิญนะเนี่ย
1: ศูนย์รวมพลังงานที่ไม่ดีย
0: ินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่เปีย
1: รจักครับผม
0: หมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้นะครับผ่านทาง Facebook Instagram และ TikTok ของยินดี Underscore ไทย PBS นะครับและสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือทั้ง Androidและ iOS หรือ www.vipa.me ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกเรื่องราวที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันนะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนที่สันป่าข่อยครับขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดเลยพี่เบียร์เนี่ยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมิสเตอร์ซิงพี่ต๋องพี่ปูน้องทายมิสเตอร์โจอาควินป้าน้องพี่เฟิร์นพี่ปีแอร์และอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ
2: จากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศวัฒน์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว13ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: เมื่อครูคนหนึ่งเปลี่ยนที่ดินให้กลายเป็นโรงเรียนเพื่อเด็กๆ เป็นที่ได้สร้างสรรค์เป็นที่จินตนาการเป็นสวนสนุกและเป็นห้องซ้อมดนตรีสำหรับครูลี่แล้วเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นครูแต่เป็นคนคนหนึ่งที่อยากอยู่ข้างๆเด็ก
2: ๆต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
3: แผ่นดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0: อดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และสิ่งที่ท่านพระราชดำริที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกก็ออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีเถอะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี่ย
0: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็ญประสบนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย

0: นายกรัฐมนตรีนำครม.ถวายพวงมาลาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9ขณะหลายจังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
1: ปราจีนบุรีเร่งจัดการขยะหลังน้ำลดขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตลงแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรองรับน้ำจากองครักษ์ที่จะเข้ามาเพิ่ม
0: IMF ชมไทยรับมือราคาพลังงานโลกได้ดีคุมหนี้สาธารณะลดการขาดดุลงบประมาณปรับคาดการ GDP ไทยปีหน้าเพิ่มเป็น 2.2%
1: ซาอุดิอาระเบียประกาศปิดสนามบินริยาต่อไปหลังเผชิญการถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงตลอดช่วงที่ผ่านมา
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้13ตุลาคม2569พบกับคุณเจษชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีถวายพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทย

0: ไปก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพองค์กรอิสระภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆร่วมวางขออภัยค่ะร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคม2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
1: ประสงค์นิกรหลายจังหวัดร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ค่ะนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนำข้าราชการและประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรให้กับพระสงฆ์จำนวน89รูปบริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายรวมถึงได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับประสบนิกรชาวไทยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆมาได้เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิษณุโลกนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตั้งปณิธานว่าจะยึดแนวทางพระราชดำรัสมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่จังหวัดนครราชสีมานายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดยะโสธรประชาชนร่วมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ส่วนที่บึงการค่ะมีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ณวัดศรีโสพลธรรมทานพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดภาคเหนือร่วมจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ส่วนร้านอาหารเก่าแก่ในจังหวัดกระบี่ก็ยังคงสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เป็นภาพความทรงจำค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ยังคงได้รับการดูแลรักษาและจัดแสดงอยู่ภายในร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัดกระบี่เปรียบเสมือนภาพแห่งความทรงจำที่เดินทางผ่านการเวลามาพร้อมกับร้านอาหารแห่งนี้นางทยาดาภูลสวัสดิ์อายุ59ปีสมาชิกภายในร้านเปิดเผยว่าร้านอาหารเป้ๆ เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2535จากวันนั้นจนถึงวันนี้ร้านยังคงเปิดให้บริการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองซึ่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เป็นคุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกผูกพันที่มีต่อพระองค์ท่านจึงไม่เคยคิดที่จะนำภาพออกไป
2: ก็ยังคงรักเหมือนเดิมอะค่ะในใจเราไม่เคยคิดว่า

0: ิดเป็นคนไทยที่ได้เกิดมาเป็นมีพระมหากษัตริย์เป็นลมโพลมไส้ของท่านแล้วก็จะรักตลอดไปค่ะเมื่อไม่คิดเมื่อบ้านเมืองมีเหตุการณ์อะไรก็จะยิ่งรำลึกถึงท่านเสมอ
1: ขณะที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดให้ลูกค้าและชาวบ้านเข้ามารับประทานฟรีเจ้าของร้านบอกว่าอยากทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมซึ่งปีนี้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้ว
2: ร้านไออันนี้นะฮะที่ว่าเลี้ยงจะร้องถวายพระยุคลบาทของหลวงเราจะทำตลอดทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหว
3: ปีนี้มันปีเท่าไหร่
2: เป็นปีน่าจะเป็นปีที่6นะ
4: วันนี้กับข้าวเรามีกินชนิดอะไรบ้าง
2: ประมาณ20กว่าอย่างเกือบ30มีขนมจีนด้วยมีของหวานด้วย
1: ปีนี้เพื่อนพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของตลาดก็ร่วมกันลงขันค่าใช้จ่ายส่วนเมนูอาหารก็เป็นเมนูที่ทำขายตามปกติเปิดให้รับประทานกันแบบไม่อั้นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง15นาฬิกาหรือกดจนกว่าของจะหมดค่ะส่วนที่ภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่บริเวณชุมชนไฟฟ้าตำบลในเมืองอำเภอเมืองมีการจัดตั้งเต็นท์โรงทานบริเวณริมถนนสายหลักในชุมชนพร้อมเปิดโรงทานแจกอาหารฟรีให้ประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาโดยจัดใส่ถ้วยและกล่องแยกไว้เพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายรวมถึงบริการตัดผมฟรีค่ะชาวบ้านก็บอกว่าจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอนเรื่องการแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานเข้าชมและร่วมกิจกรรมที่สวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีและผู้สูงอายุเข้าชมฟรีในวันนี้เด็กๆ ก็ได้ร่วมกิจกรรมอย่างเช่นการป้อนอาหารสัตว์ใกล้ชิดแก๊งหน้านิ่งเกาพุงหวีขนคาปิบาร่าท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานและเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ไปในตัวด้วยค่ะ
5: มาดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษกรมการปกครองค่ะที่ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งภายในซอยรามคำแหง122นะคะโดยจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์ไว้ได้หลังจากที่นำเยาวชนมาเร่ขายดอกไม้ภายในถนนข้าวสารค่ะเบื้องต้นก็สามารถที่จะช่วยเหลือเยาวชนไว้ได้กว่า10คนค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการพิเศษค่ะพิทักษ์กุหลาบตูมนำหมายจับเข้าควบคุมผู้ต้องสงสัยภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง120เขตสะพานสูงกรุงเทพหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าผู้ต้องสงสัยนำเด็กจากประเทศเมียนมาเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยให้เด็กนั้นขายดอกไม้อาหารแล้วก็เครื่องดื่มตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะหลังเปิดปฏิบัติการเจ้าที่สามารถจับกลุ่มนางสาวอรนุชปีวีนายอุกฤษและผู้ต้องสงสัยรวมทั้งหมด4คนพร้อมกับสามารถช่วยเหลือเยาวชนสัญชาติเมียนมาได้7คนก่อนที่จะพาตัวเยาวชนขึ้นรถเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางชันเพื่อทำการคัดแยกโดยมีทีมสหวิชาชีพเช่นเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นักจิตวิทยาหลังการคัดแยกก็จะนำพาเยาวชนผู้เสียหายเดินทางไปที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตะการจังหวัดนนทบุรีค่ะจากการสืบสวนเจ้าที่ก็ทราบว่านางสาวอนันต์ปีวีถือบัตรประชาชนสีชมพูค่ะส่วนนายอุกฤษถือบัตรหมายเลข0ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาได้นำพาเยาวชนจากเมียนมาเข้ามาเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาที่กรุงเทพมหานครโดยได้เช่าบ้านหลังดังกล่าวมานานกว่า2เดือนก่อนที่จะบังคับให้เยาวชนนั้นเดินขายดอกไม้ที่ถนนข้าวสารและถนนนวลจันทร์ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงตี3ของทุกวันค่ะโดยแลกกับค่าแรงช่อละ10บาทนะคะเบื้องต้นภายในบ้านเจ้าหน้าที่ก็พบเยาวชนแฝดผมสั้น2คนแฝดผมยาว2คนหญิงอายุ18ปี1คนและบุตรของผู้ต้องหา2คนค่ะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านญาติอีกหลังภายในซอยรามคำแหง120หลังผู้ต้องหาซักทอดว่ามีบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งเบื้องต้นก็พบผู้หญิงมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบ้านโดยยืนยันนะคะว่าภายในบ้านมีเยาวชนอาศัยอยู่ทั้งหมด5คนซึ่งเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยยอมรับว่าเยาวชนบางส่วนนั้นก็เดินเร่ขายน้ำส้มในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะแต่ปฏิเสธว่าพาเยาวชนไปขายดอกไม้ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าที่ก็ขอความร่วมมือในการเข้าตรวจค้นและพบเยาวชนอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบในเรื่องของเอกสารการเดินทางเข้าประเทศค่ะสำหรับคดีนี้นะคะกลุ่มไทยไม่ทนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายชาวเมียนมาค่ะหลังจากที่หลบหนีออกจากบ้านพักภายในซอยรามคำแหง122จากการที่ถูกบังคับให้ขายดอกไม้ตามสถานบันเทิงรวมไปถึงถูกผู้ต้องหาข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายก่อนอาสาสมัครกลุ่มไทยไม่ทนนั้นจะได้มีการประสานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าดำเนินการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาจากหรือว่าส่งไปยังที่ใดจัดให้ที่อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและร่วมกันใช้จ้างหรือวานเด็กให้ทำงานหรือก็ทำการอันเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันอาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็กและร่วมกันบังคับขู่เข็นใช้ชักจูงยุโยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าค่ะก่อนที่จะคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ที่เชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวไปกวาดล้างอาชญากรรมนะคะแล้วก็ไปจับกลุ่มโรงแรมที่เปิดให้พักโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนในลักษณะนอมินีจากข้อมูลพบว่านิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและถือครองที่ดินในเชียงใหม่มีมากกว่า 1,000 รายและกำลังเร่งตรวจสอบค่ะชุดปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเข้าตรวจค้นโฮสเทลที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิงอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังได้รับข้อมูลจากชุดสืบสวนว่ามีพฤติการลักลอบประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักรายวันราคาคือ120-140บาทค่ะแล้วก็ไปสืบทราบว่าอาจจะมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วใช้คนไทยถือหุ้นอำพรางสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงสร้างบริษัทพบว่ามีการจดทะเบียนนิติบุคคลมีคนไทยถือหุ้น51%และชาวต่างชาติถือหุ้น48%จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารและรับผลกำไรเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักแต่อย่างใด
6: พอเป็นโมเดลทำแบบนี้แล้วเนี่ยตามสพพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มขยับตามอย่างเคสที่แล้วเนี่ยที่จับได้เนี่ยสพแม่ปิงเขาก็เอาไปขยายผลต่อก็เป็นการทำงานร่วมบูรณาการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตำรวจท่องเที่ยวเราอาจจะเปิดหัวให้พอรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นนอมินีซึ่งอาจจะเป็นนอมินีให้ที่อื่นอีกก็ได้ก็เอาไอ้คนนี้ไปให้ตำรวจพื้นที่ขยายผลต่อ
1: นักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีรูปแบบที่พักหลากหลายค่ะปัจจุบันการปล่อยเช่าห้องชุดและที่พักรายวันได้รับความนิยมมากเพราะว่าสะดวกไม่ต้องใช้เอกสารสลับซับซ้อนทำให้มีผู้ประกอบการลักษณะนี้จำนวนมากกลายเป็นข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ในการปูพรมตรวจคนและจัดระเบียบ
7: มีวิธีการตรวจมันตรวจได้หมดอยู่แล้วแหละนะครับโดยสภาพเริ่มต้นก็คือมันผิดอยู่แล้วไอ้การเอาห้องมาให้เช่าตอนนี้ไอ้พวกบริการแบบนี้ก็คือทำแบบพื้นที่สีเทานะฮะตามกฎหมายจริงๆมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะจับอะไรทั้งหมดมันได้แต่ว่าปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือกำลังของเจ้าหน้าที่ในการปูพรมตรวจเนี่ยมันไม่ง่ายเนี่ยเขาก็เลยเลือกจังหวัดแบบเชียงใหม่มันจะเหมาะเพราะว่ามันมีห้องพักจำนวนมากและพื้นที่มันใหญ่ส่วนเจ้าพนักงานก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็ต้องทำหลายประเด็นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีที่มีการจับกลุ่มอ่ะมันจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่บางทีมันเป็นหน่วยมาจากกรุงเทพหรือว่าหน่วยมาจากส่วนกลางส่งกองกำลังเข้ามาเป็นทาสก์ฟอร์สทำปฏิบัติการพิเศษเข้ามาแล้วก็เจอจับอะไรเงี้ย
1: ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่ามีนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1,304 รายหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งคัดกรองและตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินีจะนำกำลังเข้าตรวจค้นและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
5: มาดูสถานการณ์น้ำกันนะคะที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อที่จะ ลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรอบๆนะคะรวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่จะเข้ามาเติมค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อที่จะลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่จะระบายเข้ามาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะเร่งระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจากการสังเกตที่บริเวณประตูระบายน้ำก็พบว่ามวลน้ำที่ระบายออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นสีดำคล้ำและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาหลังจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดต่ำกว่าตลิ่งก็ทำให้พื้นที่ภายในชุมชนเริ่มมีพื้นที่แห้งแต่ว่ายังต้องสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะลงคลองมหาราชค่ะทำให้เทศบาลตำบลโพนางดำออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงหรือว่าท่อพญานาคซิ่งจำนวน3เครื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้น้ำท่วมขังในระดับ 30-60 เซนติเมตรในที่ลุ่มนั้นลดลงคาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ค่ะชาวบ้านอย่างน้อย200ครอบครัวก็จะเริ่มอพยพกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านเรือนได้โดยชาวบ้านบางส่วนก็สะท้อนว่าต้องการให้รัฐบาลนั้นเร่งโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทเพราะว่าตอนนี้ขาดรายได้ค่ะ
8: ยื่นรับเงินเยียวยาไปหรือยังครับพี่
9: ยื่นไปแล้วจ้ะ
8: ครับผมกี่วันแล้วฮะเนี่ย
9: ใช่ 2-3 วันแล้ว
8: ค่ะอ๋อยื่นอะไรไปบ้างเอ่ยเอกสารรูปถ่ายด้วยไหม
9: ก็ลงในโทรศัพท
8: ์ครับผมอ๋อก็คือถ่ายรูปส่งให้ผู้นำชุมชน
9: ตรง
8: ครับ
9: ทางรัฐบาลไปเลย
8: ครับผมแล้ว 9,000 เนี่ยพอไหมตั้งใจว่าจะเอามาซื้ออะไรบ้าง 9,000
9: ก็จะดูของที่มันเสียหายพวกอะไร
8: ครับผม 9,000 เนี่ยเอาจริงเนี่ยมันซ่อมบ้านไหวไหม
9: ไม่ไหว
8: ครับ
5: ส่วนที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพน้ำในคลองข้าวเม่ากลายเป็นสีดำจากน้ำเน่าเสียในลำคลองสะสมประกอบกับฝนตกหนักและน้ำท่วมค่ะทำให้น้ำในคลองระบายลงสู่แม่น้ำไม่สะดวกเท่าไหร่นักส่งผลให้มวลน้ำนั้นเน่าย้อนกลับเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ริมคลองครอบคลุมในพื้นที่6ตำบลในอำเภออุทัยค่ะชาวบ้านริมคลองข้าวเม่าก็ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นได้ลงพื้นที่คลองข้าวเม่าก็นำสารชีวภาพ EM ฉีดพ่นเพื่อบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นพร้อมกับประสานกับทางกรมชลประทานให้เร่งสูบน้ำเพื่อช่วยในการหมุนเวียนของน้ำในคลองค่ะ
10: ช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนำ EM ball แล้วก็หรือว่าน้ำ EM จุลินทรีย์ต่างๆที่มีประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียนั้นมาช่วยกันนะครับระดมท่านผู้ว่าทำแผนตั้งแต่ต้นน้ำนะครับท้องถิ่นไหนอยู่ต้นน้ำให้เร่งฉีดกลางน้ำฉีดนะครับฉีดสาร EM ลงไปเพื่อบำบัดจนถึงท้ายน้ำตรงนี้ที่ตำบลข้าวเม่าและตำบลธนูตรงวัดสแก
5: ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะสำหรับเกณฑ์การระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดอ่างทองในอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอบางบานเสนาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
11: หลังจากเมื่อวานชาวอำเภอองครักษ์เขาไปเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง12ค่ะล่าสุดวันนี้ทางรองเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็จัดการให้มีการเปิดประตูระบายน้ำตั้งแต่คลอง12จนถึงคลอง8เป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ตั้งแต่ประตูน้ำคลอง8ริมถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีไปจนถึงอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะหลังจากชาวบ้านหลายหลังคาเรือนในอำเภอองครักษ์เผชิญปัญหาน้ำท่วม
1: มมานานหลายวันเมื่อวานไปรวมตัวชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง12ซึ่งก็เปิดเพียง10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะนายไพฑูรย์เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สธนช.เร่งประชุมหาแนวทางจัดการน้ำซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำตั้งแต่คลอง12เป็นต้นมาจนถึงคลอง8และควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกินปริมาณที่จะรับได้ที่ประมาณ 1.9 เมตรซึ่งเมื่อ 10:40 นที่ผ่านมากรมชลประทานได้ทำลายแนวคันดินที่อยู่ก่อนประตูระบายน้ำคลอง8และเปิดประตูระบายน้ำ2บานให้น้ำไหลผ่านแล้วพร้อมกับย้ำว่าประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองไม่ต้องกังวลเพราะสามารถใช้บานประตูบริหารจัดการน้ำได้นอกจากนี้ยังได้หารือกับรองปลัดกรุงเทพมหานครว่าจะรับน้ำไปยังคลอง6วาสายล่างโดยกทม.จะเปิดประตูเพิ่มขึ้นที่คลอง2สายใต้และคลอง1อีก50เซนติเมตรโดยควบคุมให้เทียบเท่ากับระดับศักยภาพที่จะสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองในเขตหนองจอกและสายไหมให้ระมัดระวังรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในคลองต่างๆเพื่อผ่านน้ำออกสู่ทะเล
12: เราจะเปิดรับน้ำจากตัวองครักษ์นะครับมาในคลอง12 13ให้เข้ามานะครับแล้วก็จะเปิดไปในคลองรังสิตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประตู8 9ซึ่งเป็นตูที่เราก่อสร้างเสร็จที่วันนี้เรายืนอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีการบริหารจัดการนะครับน้ำในคลองรังสิตโดยที่มีระดับน้ำที่ 1.7 ถึง 1.9 ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกอบจ.ปทุมธานีเนี่ยก็รับทราบเงื่อนไขนะครับในการบริหารจัดการซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยครับก็ได้ดำเนินการเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทำนบดินนะครับแล้วจะใช้บานเนี่ยซึ่งเราเสร็จแล้วในการควบคุมบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในแนวคลองรังสิตนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลต้องเรียนนะครับว่าเราใช้บานบริหารจัดการได้
1: ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตก็ขอให้มั่นใจในการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้นะคะโดยเชื่อว่าหลังจาก 4-5 วันที่พ้นจากช่วงน้ำทะเลหนุนสูงแล้วน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็วยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจยังคงเหลือน้ำท่วมขังอยู่บ้างโดยจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคมาช่วยในพื้นที่ดังกล่าวส่วนคืนนี้ที่คาดการจะมีฝนตกจะต้องติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
5: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะก็มีทีมงานจิตอาสาช่างอาชีวะพร้อมกับเครือข่ายที่ร่วมกันเปิดให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนค่ะขณะที่ในตัวเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็พบว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็พบว่าแม่น้ำปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สภาพน้ำเริ่มเน่าเสียและก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วค่ะชาวบ้านนำอุปกรณ์ช่วยกันดักจับปลาบริเวณสะพานแม่น้ำปราจีนบุรีค่ะหลังเริ่มพบปลาลอยขึ้นมาเหนือน้ำเนื่องจากว่าสภาพน้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ปลาในแม่น้ำนั้นขาดออกซิเจนส่วนที่บริเวณถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหาย1ช่องการจราจรแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรก่อนถึงอำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะขณะที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้ปัญหาที่พบหลังน้ำลดนะคะก็คือขยะจำนวนมากค่ะที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายซึ่งชาวบ้านก็ได้นำมากองทิ้งไว้อยู่ที่บริเวณสะพานริมถนนซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานายชนาธิปโคกมณีรักษาการผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อวางแผนและบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆมอบหมายให้แต่ละส่วนงานแต่ละท้องถิ่นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทหารปภ.จังหวัดนำเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถบรรทุกช่วยเข้ามาขนย้ายขยะไปฝังกลบตามจุดที่กำหนดไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีก็ได้จัดจิตอาสาช่างอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคทั้งในพื้นที่ปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ส่งจิตอาสาเข้ามาให้บริการค่ะซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยมีการบริการตรวจเช็คระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโดยเปิดให้บริการ2จุดนะคะอยู่ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีและลานจอดรถโรบินสันไลฟ์สไตล์ปราจีนบุรีตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่16ตุลาคม
1: คุณผู้ชมกรณีโรงงานมีสาร

0: เคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมหาช่องทางเอาผิดทั้งอาญากับแพ่งกับบริษัทที่ทำสารเคมีรั่วไหลออกมาปะปนในช่วงน้ำท่วมนะคะแล้วไปตรวจพบด้วยว่าโรงงานดังกล่าวเข้าข่ายที่จะใช้คนไทยถือหุ้นแทนด้วยค่ะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในจังหวัด ปราจีนบุรีพบความผิดปกติของ2บริษัทค่ะมีคนไทยนามสกุลดังในพื้นที่ถือหุ้นไขว้กันและใช้สำนักงานบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกันส่อเข้าข่ายนอมินีต่างชาตินอกจากนี้ยังพบทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นผิดปกติบริษัทแรกเพิ่มจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทอีกบริษัทเพิ่มจากประมาณ10ล้านบาทเป็น300ล้านบาทมีทรัพย์สินรวมกว่า570ล้านบาทค่ะเบื้องต้นมีการประสานกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งปิดโรงงานและขนย้ายขยะสารพิษออกจากพื้นที่แล้วพร้อมกับส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ส่วนการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมีการกำชับรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาดำเนินการทั้งทางแพ่งและทางอาญากับโรงงานเนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นที่ปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยพบสารกลุ่มปิโตรไฮโดรคาร์บอนที่ระยะห่างจากคันดินรั่วประมาณ65เมตรเท่ากับ 114,800 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่จุดที่ห่างออกไป435และ850เมตรพบในปริมาณต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรทางกรมจึงเตรียมร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบผลกระทบและเก็บตัวอย่างตะกอนดินหลังน้ำลดเพื่อประเมินการปนเปื้อนและกำหนดแนวทางการจัดการพื้นที่พร้อมทั้งนำผลตรวจไปประกอบการดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางได้บุกจับเครือข่ายที่หลอกลงทุนหุ้นแล้วก็ฟอกเงินค่ะโดยยึดแล้วก็อาญาทรัพย์ได้กว่า500ล้านบาทนะคะก็พบว่ามีชาวจีนนั้นร่วมขบวนการด้วยอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมเบื้องต้นก็มีผู้ต้องหาตามหมายจับมากถึง71คนค่ะตำรวจชุดปฏิบัติการกระจายกำลังเข้าตรวจค้น27เป้าหมายเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายที่หลอกลงทุนซื้อขายหุ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน ETOTH หลังการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการจำนวนมากค่ะทั้งการหลอกลวงให้ลงทุนและฟอกเงินโดยผู้ร่วมขบวนการมีทั้งชาวไทยและชาวจีนควบคุมตัวได้ทั้งหมด39คนก็แบ่งเป็นคนไทย30คนจีน8คนและเมียนมา1คนพันตำรวจโทสรัญศรีพักรองผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้มีผู้เสียหายเขาแจ้งความค่ะหลังจากที่ถูกชักชวนลงทุนซื้อหุ้นผ่านโฆษณาบนแพลตฟอร์มชื่อดังโดยมีแอดมินการอ้างตัวเป็นที่ปรึกษาการลงทุนค่ะแนะนำให้ลงทะเบียนเปิดพอร์ตผ่านเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ETOTH เพื่อที่จะดูข้อมูลการซื้อขายและผลตอบแทนเสมือนจริงมีผู้เชี่ยวชาญจัดสอนซื้อขายหุ้นผ่านระบบออนไลน์และมีสมาชิกในกลุ่มเข้ามาร่วมสนทนาด้วยเพื่อชักจูงให้ผู้เสียหายนั้นลงทุนอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้เกิดความเสียหายรวมกว่า26ล้านบาทค่ะการสืบสวนเส้นทางการเงินก็พบว่าเงินเนี่ยถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ13บัญชีค่ะซึ่งเชื่อมโยงถึงชื่อชายชาวจีนถือวีซ่าไทยพรีวิเลจถึง9รายชื่อผู้ต้องหาบางคนรับสารภาพนะคะว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าขบวนการซึ่งเป็นหุ้นส่วนระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ในพื้นที่ปอยเปประเทศกัมพูชาค่ะ
2: กลุ่มบริหารจัดการเงินเนี่ยพอเบิกถอนเงินได้มาแล้วเนี่ยก็จะเดินทางไปตามพิกัดที่เจ้าของเงินดิจิตอลเนี่ยแชร์มาให้เลยและนำเงินห่อเป็นก้อนๆเนี่ยสูงสุดเนี่ย20ครั้งละ20ล้านบาทเนี่ยนำไปส่งตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็จะมีคนมารอรับนะครับก็แบ่งเงินออกเป็น3ส่วนก็ในส่วนนี้ก็ทำให้เห็นว่าเป็นองค์กรฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่นะครับ
1: ผลการตรวจค้นตำรวจก็ยึดและอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้หลายรายการค่ะอาทิอสังหาริมทรัพย์8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทคอนโดมิเนียมย่านพระราม9 3ห้องมูลค่ากว่า90ล้านบาทรถยนต์หรู10คันเงินสด4ล้านบาทสินทรัพย์ดิจิตอลรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆนะคะเช่นเครื่องประดับทองคำอัญมณีนาฬิกาหรูและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากรวมทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้นะคะมีมูลค่ากว่า500ล้านบาทค่ะขบวนการในคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาอีก32คนค่ะก็แบ่งเป็นหลบหนีอยู่ต่างประเทศ22คนถูกจำคุกในคดีอื่น6คนและผู้หลบหนีอยู่ในไทย4คนตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะ
0: คุณผู้ชมก่อนเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีที่ไม่มีรัฐมนตรีเพื่อไทยอยู่ในนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการนัดหมายรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นการเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแม้ก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะ2พรรคการเมืองภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนั้นเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นแม้ว่ากระแสหนึ่งก็มีความพยายามที่จะเปิดดีลลับกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็ตามแต่ว่าล่าสุดนายอนุทินนัดรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงค่ะแต่ว่าไม่ยอมตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีด้วยหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่ชัดเพราะว่านายกรัฐมนตรีต้องหารือร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกำหนดวันก่อนสำหรับรัฐมนตรีที่ร่วมรับประทานอาหารในวันนี้ประกอบด้วยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอว.นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.พร้อมกับ2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือนายวัชรพลขาวขำและนางสาวปิยรัติยภัยรัตน์ขาดแค่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ติดภารกิจนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีบางส่วนจากพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะมีรายงานว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านที่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย18คนโดยที่รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่มีรายชื่อปรากฏว่าถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เลยค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลหลังมีชื่อปรากฏเป็น1ใน18คนที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นคำถามก่อนจะชี้ว่าตัวเองข้องใจในประเด็นที่จะถูกอภิปรายว่าเป็นลูกไม่กตัญญูเอื้อผลประโยชน์พวกพ้องไปจนถึงเรื่องเขากระโดงค่ะ
3: อย่างเช่นเรื่องอะไรครับเขาหมายถึงอะไรผมไม่ได้ทำคือผมอ่ะยังไงก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่นะครับแล้วก็ทำอะไรเราก็นึกถึงส่วนรวมอยู่แล้วถ้ากำลังกล่าวหาในเรื่องของตัวเขากระโดงอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็มันมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวพวกผมแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่จะเป็นการพิสูจน์ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องตัวเองว่านี้ก็ไม่ใช่เช่นกันก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ
0: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอ้างอิงถึงหลักฐานและใบเสร็จที่จะเอาผิดคดีหัวเลือกสว.นายชัยชนกระบุว่าไม่กังวลค่ะและพร้อมที่จะชี้แจงในรายละเอียดแต่ไม่เชื่อในสิ่งที่ฝ่ายค้านนำมากล่าวอ้างก่อนชี้ว่า5วันที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเยอะไปหรือไม่รวมถึงประเด็นใหม่ๆมีอยู่จริงหรือเปล่าก็จะต้องรอดูรายละเอียดของฝ่ายค้านก่อนค่ะ

0: ข้าสู่วันที่2ของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะโดยวันนี้ทาง IMF นั้นก็ได้มีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกพร้อมกับประเมินทิศทางของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะติดตามจากคุณนิชมนโลหะกจรพันธ์รายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะคุณนิชมนคะ
1: คุณนภาคุณจีรชาตาคะวันนี้ IMF เปิดรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกประจำเดือนตุลาคมนะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยคาดว่า GDP ปีนี้จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.1 เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนหน้าค่ะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากร้อยละ 3.5 ในปีที่แล้วเหลือร้อยละ 3.1 ในปีนี้นะคะตามรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกประจำเดือนตุลาคมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF โดยเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตนะคะแต่ถูกกดดันจากสงครามและราคาพลังงานขณะที่การลงทุนใน AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจค่ะสำหรับในเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดนะคะโดยมีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ในหลายประเทศรวมถึงไทยค่ะ
2: This year next year we expect inflation to go down to 1.7% it has coped well again with despite being a net importer of energy and it has been helped by this
1: IMF คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนโดยได้รับแรงหนุนจากกระแสการลงทุน AI ที่เติบโตค่ะในมุมมองผู้ประเมินความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศนะคะบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งจากอินเดียประเมินไทยไว้ที่ A- นะคะโดยมองว่าฐานะการคลังและความสามารถในการรองรับหนี้ของรัฐบาลยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะแต่ไทยยังมีโจทย์ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
3: A- is in the adequate safety zone. So you have AAA, which is high safety. You have a AA, which is again high safety. You have A, which is adequate safety. BBB, which is moderate safety. So a credit rating conveys how robust are the government's finances in order to support the governmental debt.
1: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงมั่นใจนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ประมาณร้อยละ 2.3 จากภาคการส่งออกการลงทุนที่เติบโตนะคะรวมไปถึงอานิสงส์สำคัญจากการเข้ามาของ AI ค่ะแต่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยอมรับนะคะว่ายังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะที่ทำให้เศรษฐกิจไทยที่เคยขยายตัวได้ปีละร้อยละ3ถึงร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับร้อยละ2ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณนิชมน
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมซาอุดิอาระเบียประกาศปิดสนามบินในเมืองหลวงต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะหลังจากเผชิญเหตุโจมตีหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยไม่ทำงานในช่วงก่อนเกิดเหตุโจมตีค่ะสื่อทางการซาอุดิอาระเบียเผยแพร่ภาพผู้ว่าการภูมิภาคริยาดที่เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ะหลังจากเผชิญเหตุโจมตีที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วอย่างน้อย18คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนบรรยากาศการจราจรในกรุงริยาดเมื่อวานนี้ค่อนข้างคล่องตัวและยังมีรถยนต์สัญจรตามปกติแม้ว่าสถานการณ์จะยังไร้ความแน่นอนหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่ายิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินดังกล่าวอีกครั้งในวันจันทร์ซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าสามารถสกัดขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาได้ทางด้านของหน่วยงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดทำการสนามบินคิงคาลิดต่อไปจนถึงช่วงวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นบางเที่ยวบินเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่สนามบินในเมืองจัดดาแทนขณะที่บริษัทวิเคราะห์ด้านการบินระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินในสนามบินทั่วซาอุดิอาระเบียแล้วมากกว่าร้อยละ46โดยมีบางสายการบินระงับการให้บริการเส้นทางที่มีจุดหมายมายังซาอุดิอาระเบียจนถึงปลายเดือนนี้ด้วยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในชาติอาหรับว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ของซาอุดิอาระเบียไม่ทำงานในช่วงก่อนเกิดเหตุโจมตีสนามบินกรุงริยาดแต่ว่าทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ค่ะ
0: สหรัฐอเมริกาชี้แจงทว่าการทำข้อตกลงให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลนั้นเป็นไปเพื่อให้ผู้นำรัสเซียนั้นมีจุดยืนที่อ่อนลงค่ะแล้วก็ยอมหันหน้ากลับเข้าสู่โต๊ะเจรจายุติสงครามในยูเครนค่ะหลังจากที่เผชิญคำถามเกี่ยวกับท่าทีดังกล่าวอย่างหนักค่ะ จ้าหน้าที่ดับเพลิงดับไฟที่โหมลุกไหม้รถยนต์และคานบ้านเรือนของประชาชนในคาคีฟหลังจากเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองรวมถึงในกรุงเคียฟรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ตามค่ะขณะที่หัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรประบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของยุโรปมีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งมองว่าตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะผ่อนคลายมาตรการกดดันรัสเซียหลังทรัมป์ประกาศข้อตกลงที่จะเปิดทางให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลมายังตลาดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเพื่อบรรเทาวิกฤตราคาพลังงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษและเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของทีมเจรจาระบุกับเจ้าหน้าที่ยูเครนว่าผู้นำรัสเซียไม่ได้เตรียมเจรจายุติสงครามแต่ข้อตกลงเรื่องดีเซลอาจช่วยให้รัสเซียนั้นยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา3ฝ่ายได้เนื่องจากถือเป็นการส่งสัญญาณว่าทรัมป์เปิดกว้างกับรัสเซียนอกจากนี้ทีมเจรจาสหรัฐอเมริกายังย้ำข้อเรียกร้องที่ให้ยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นรัสเซียเนื่องจากส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงทั่วโลกและมองว่าการที่ยูเครนนั้นยอมทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าวจะช่วยให้สหรัฐอเมริกาสามารถหันไปกดดันรัสเซียต่อได้ค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะคะเขาทำประตูให้อัลนาเซอร์คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนะคะซึ่งเกมนี้ค่ะล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงเพราะว่ามีประกาศเตือนภัยด้านความปลอดภัยในกรุงริยาดค่ะฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนัดที่2ในรอบลีกเฟสระหว่างอัลนาเซอร์เจ้าถิ่นเจอกับเนฟชิเฟอร์กาน่าที่เมืองริยานั้นต้องล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียออกประกาศเตือนภัยด้านความปลอดภัยก่อนการแข่งขันเพียง15นาทีต่อเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนนะคะเกมนี้มีผู้ชมไม่มากนักที่เข้ามาในสนามอัลอัฟวอลพาร์คซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินที่ถูกโจมตีประมาณ35กิโลเมตรนะคะและเมื่อเริ่มการแข่งขันอัลนาเซอร์ก็เป็นฝ่ายขึ้นนำเฟอร์กาน่าก่อน 2-0 ในครึ่งแรกค่ะจากอันเจโลกาเบรียลแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดซึ่งทำประตูที่981ในอาชีพของนักฟุตบอลค่ะครึ่งหลังทีมเยือนตีไข่แตกไล่มา 1-2 นะคะจากอลิเซอร์โอดิลอฟนาที51แต่ก็มาเหลือ10คนค่ะเมื่ออิกรอมยอนอาลิบาเยฟโดนใบแดงที่นาที65นะคะก่อนที่อันวาจอนโกฟูรอฟจะทำเข้าประตูตัวเองเป็นประตูปิดท้ายให้อัลนาเซอร์คว้าชัยชนะนะคะชนะนัดนี้ 3-1 ค่ะทำให้อัลนาเซอร์เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรไทยก็จะแข่งขันวันนี้เช่นกันนะคะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านเจอกับปักกิ่งกัวอันนะคะเป็นทีมจากจีนโดยมาริโอซิวาเฮดโค้ชของบุรีรัมย์นั้นตั้งเป้าคว้าชัยชนะนัดแรกใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ค่ะ FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2ของบุรีรัมย์นะคะพวกเขาจะเจอกับปักกิ่งกัวอันแต่ว่านัดแรกบุกไปเสมอกับยะโฮดารุตักซิมที่มาเลเซียมา 1-1 นะคะตอนนี้ก็กลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองค่ะสำหรับปักกิ่งกัวอันนั้นชนะโปฮังซิลเลอร์จากเกาหลีใต้มา3ประตูต่อ1นะคะคว้าชัยชนะไปแล้วมาริโอซิลวาเฮดโค้ชของบุรีรัมย์แถลงข่าวก่อนเกมยอมรับว่าคู่แข่งจากจีนเป็นทีมที่มีคุณภาพและลงเล่นในฟุตบอลลีกของจีนไปแล้วถึง27นัดแตกต่างจากบุรีรัมย์ที่เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลแต่ทุกคนก็มีความกระหายในการลงเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียที่บ้านของตัวเองเป็นนัดแรกพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายคือการเก็บชัยชนะให้ได้และหวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาเต็มสนามเพื่อสนับสนุนทีมค่ะสำหรับบุรีรัมย์นั้นเพิ่งแซงชนะระยอง 3-2 ในฟุตบอลไทยลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนสถิติพบกับปักกิ่งกัวอันนั้นเคยเจอกัน2ครั้งในรายการนี้ในปี2019นะคะก็ปรากฏว่าบุรีรัมย์แพ้ทั้ง2นัดเกมนี้จะแข่งขันเวลา 19:15 นาทีที่บุรีรัมย์สเตเดียมค่ะส่วนอีกหนึ่งทีมจากไทยลีกก็คือราชบุรี FC นะคะจะไปเยือนเกียวโตซังงะทีมจากเจลีกค่ะนัดแรกราชบุรีเปิดบ้านแพ้เซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนมา 4-6 เลยนะคะส่วนเกียวโตซังงะก็บุกไปแพ้แดจอนฮาน่าซิติเซนจากเกาหลีใต้มา 0-1 ก่อนเกมโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะบอกว่าการได้เล่นกับเกียวโตซังงะหรือทีมจากเจลีกอื่นๆจะทำให้เราพัฒนาระดับของทีมขึ้นไปและบอกว่าลูกทีมจะต้องมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพื่อบุกแบ่งแต้มกลับบ้านค่ะ
1: เราพยายามสร้างจุดแข็งในทีมเราก็คือเกมโต้กลับที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำการเล่นกับทีมเกียวโตสังกานี่เราก็ได้ทำงานบ้างแล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็เราต้อง

0: รัดกุมจะอย่าใช้คำว่า90ต้องใช้คำว่ารัดกุมในการลงเล่นวันสัก100นาทีนะครับถ้าเรามีข้อผิดพลาดน้อยสุดเราก็อาจจะมีความสุขแล้วก็เดินออกจากสนามนี้ด้วยรอยยิ้มได้ครับ
1: ราชบุรี FC นะคะจะไปเยือนโตเกียวสง่าโดยจะแข่งขันช่วงเย็นวันนี้นะคะ 17:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของ FC แชมเปี้ยนส์ลีกล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ Action Today ค่ะไปดูลูกยิงสุดสวยของยาซีร์อาซานีนะคะเป็นประตูขึ้นนำของทางด้านเอสเตเกลทีมจากอิหร่านค่ะซึ่งบุกไปชนะอัลกะราฟาจากกาตาร์ไป2 ประตูต่อ 1ใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเช่นกันดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค
1: ่ะไปต่อกันที่ทันบันเทิงกับคุณอัญชลีโปสุวรรณกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยนะคะทำให้นักร้องศิลปินชื่อดังมากมายเขาก็มารวมตัวกันค่ะทำโปรเจกต์ที่น่าสนใจโปรเจกต์นี้นะคะมีชื่อว่าพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ค่ะโต๊ะโผโปรเจกต์พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ก็คือศิลปินเสียงดีเกลดีล่านะคะพร้อมกับน้องชายเกเว่นปูริซิมาค่ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายๆด้านของคอนเสิร์ตนะคะโดยงานนี้ค่ะจะเป็นการรวมตัวศิลปินแถวหน้าของไทยถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทั้งบทเพลงละครสั้นและคอนเสิร์ตเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะ
3: ก็เริ่มจากเพลงที่แต่งใหม่ขึ้นมาให้ท่านเริ่มจากเพลง2เพลงแล้วก็เลยเถิดเลยเถิดเลยเถิดกลายเป็น4เป็น5เป็น6เป็น8เพลงตอนนี้นะคะหยุดที่8แล้วก็ต้องหยุดแล้วค่ะเพราะว่าเราในโครงการนี้จะมีในพาร์ทของแต่งเพลงใหม่แล้วก็จะมีพาร์ทของละครสั้นเทิดพระเกียรติและก็ปิดท้ายบทสรุปคือคอนเสิร์ต
4: ตั้งแต่มองว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่าเรื่องผลงานใครสักคนหนึ่งที่มีมหาศาลมากๆบางทีการที่เล่าเรื่องด้วยสื่อเดียวอาจจะยังไม่พอพี่เกลแล้วก็ทีมก็เลยมองว่าถ้าเรามีทั้งละครด้วยมีทั้งเพลงที่แต่งใหม่เล่าเรื่องพระราชกรณียกิจทั้ง8เพลงด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยน่าจะดี
5: อันนี้
4: ค
5: ือสื่อหลักสุดนะ
4: ค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะในแต่ละส่วนนะคะก็ยังมีแทรกในความงดงามของความเป็นไทยอย่างเช่นผ้าไทยโขนนาฏศิลป์หรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างนะคะเล่าถึงวิถีชีวิตที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เป็นส่วนสำคัญในการที่สร้างแล้วก็อนุรักษ์สืบสานนะคะ
2: เกลดีล่าบอกนะคะว่าแม้จะเกิดในต่างประเทศแต่ประเทศไทยก็คือบ้านที่หล่อล้อมชีวิตมอบโอกาสในการทำงานและเติบโตในเส้นทางศิลปินค่ะจึงอยากทำโปรเจกต์สร้างสรรค์นี้ให้ดีที่สุดโดยเนื้อหาของโครงการนะคะจะมีทั้งพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการศึกษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่ได้เห็นมีเก่งทัชยะด้วยเขาก็ได้แต่งเพลงแล้วก็ขับร้องเอาไว้นะคะชื่อว่าเพลงใต้ร่มพระบารมีโดยจะมีคอนเสิร์ตวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมมาที่บันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะใครเป็นแฟนวินนี่เดอะพูลไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะวรรณกรรมสุดคลาสสิกนี้100ปีแล้วนะคะที่อังกฤษมีการจัดกิจกรรมพาไปลุยป่ากันเลยนะคะเป็นป่า100เอเคอร์ที่เป็นแรงบันดาลใจของวรรณกรรมชุดนี้ค่ะการละเล่นที่ปล่อยกิ่งไม้ลงในลำธารนะคะแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปดูอีกฝั่งแล้วค่ะว่าไม้ของใครจะลอยเข้าเส้นชัยนี่คือเกม Pool Sticks นะคะที่อยู่ในวรรณกรรมเยาวชนสุดคลาสสิก Winnie the Pooh ค่ะซึ่งถ้าหากบอกว่าใครได้สัมผัสกับประสบการณ์นี้นะคะก็จะสามารถค่ะมาได้ที่สะพานนี้เลย Pool Stick Bridge นะคะใน Ashdown ค่ะเป็นป่าทางตอนใต้ของอังกฤษค่ะป่าแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับป่า100เอเคอร์นะคะหรือ100 Acre Wood ในเรื่องค่ะเนื่องจาก A.A. Milne ผู้ประพันธ์เคยอาศัยอยู่ใกล้ป่าแห่งนี้แล้วก็นำประสบการณ์จากการเดินเล่นกับลูกชายนะคะมาใช้ในการเขียนเรื่องราวใน Winnie the Pooh ซึ่งปีนี้มีอายุครบ100ปีแล้วล่ะค่ะด้านเจ้าของร้าน Pooh Corner ซึ่งเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ร้านน้ำชาในหมู่บ้าน Hartfield ซึ่งอยู่ใกล้กับป่าแห่งนี้บอกค่ะว่าธรรมชาติคือหัวใจของ Winnie the Pooh นะคะเพราะว่าเปิดพื้นที่ให้ตัวละครได้ออกสำรวจแล้วก็ผจญภัยอย่างไม่รู้จบค่ะสำหรับ Winnie the Pooh เป็นผลงานของ A.A. Milne นะคะตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่14ตุลาคมปี1926ค่ะซึ่งก็ขึ้นแท่นเป็นหนังสือที่ครองใจนักอ่านจากทั่วโลกจนทำยอดขายไปกว่าหลายสิบล้านเล่มนะคะโดยการฉลองครบ100ปีครั้งนี้ไม่ได้แค่ต้องการย้อนความทรงจำของนักอ่านเท่านั้นค่ะหากยังเป็นโอกาสให้ผู้คนนะคะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าแอชดาวเพื่อให้ป่าแห่งนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังนะคะในการออกเดินทางตามรอยหมีน้อยผู้หลงรักน้ำผึ้งอย่างพูดต่อไปค่ะ 100ปีทั้งทีมีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นรวมถึงการออกของที่ระลึกหลายๆอย่างนะคะมาให้แฟนๆได้จับจองกันด้วยนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณพึ่งณภาและคุณจิรชาตาค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
0: ชาวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยคัดค้านการสำรวจเหมืองแร่พลวนและแร่ควอสในพื้นที่นะคะเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะชาวตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยกว่า 1,000 คนรวมตัวกันเปิดเวทีประชาพิจารณ์บริเวณศาลาวัดแม่ท่าแพเพื่อคัดค้านการสำรวจแร่กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรรุ่งทวีทรัพย์99ยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดเพื่อสำรวจแร่พลวงและแร่ควอตซ์ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งจำนวน 1,988 ไร่ต่ออุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดสุโขทัยชาวบ้านร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางค่ะส่วนใหญ่กังวลและห่วงใยและเห็นตรงกันว่าหากปล่อยให้มีการเข้ามาสำรวจแร่จะเป็นชนวนไปสู่การอนุมัติสัมปทานทำเหมืองแร่ในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมทั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าชุมชนแหล่งน้ำธรรมชาติเสี่ยงเกิดมลพิษกระทบต่อการทำมาหากินด้านการเกษตรกรรมและทำลายวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างสิ้นเชิงท้ายที่สุดชาวบ้านมีมติเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยให้มีการสำรวจแร่และให้สัมปทานทำเหมืองแร่ในพื้นที่ชาวบ้านระบุเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เคยมีกลุ่มชาวจีนจำนวนหนึ่งแฝงตัวอ้างเป็นนักท่องเที่ยวแอบเข้ามาสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนในบริเวณบ้านลำโชคตำบลบ้านแก่งอีกทั้งยังมีกระแสข่าวเรื่องการกว้านซื้อที่ดินอย่างผิดสังเกตส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตัวและผนึกกำลังกันออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกับคุณธนวัฒน์มิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยยังคงส่งผลกระทบในวันนี้อีก1วันนะคะในวันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะขยายพื้นที่จากบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจะส่งผลกระทบขึ้นมายังบริเวณประเทศไทยตอนบนด้วยโดยจะมีฝนตกหนักนะคะทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกลงมาจนถึงภาคใต้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีกระแสลมตะวันออกค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะคะกับมีกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและก็บริเวณอ่าวไทยในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้มีกำลังอ่อนนะคะพัดเข้ามาปกคลุมทางด้านฝั่งอันดามันด้วยเช่นกันค่ะก็ส่งผลทำให้วันนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงขยายพื้นที่จากเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าในวันนี้ขยายพื้นที่เข้าสู่กรุงเทพปริมณฑลและอีก31จังหวัดทั่วประเทศดังนี้นะคะมาเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะส่งผลกระทบที่จังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลนะคะสำหรับชาวเรือนะคะทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะระยะนี้ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ

การเปลี่ยนแปลงจักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นนะครับจะพามาเที่ยวที่ตลาดน้ำท่าคานะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองที่นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดน้ำที่มีเสน่ห์แบบตลาดน้ำชุมชนแท้ๆนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำอาหารกันในเรือหรือว่าพายเก็บของจากสวนที่บ้านตัวเองเนี่ยแล้วมาจำหน่ายกันแบบนี้เลยถือว่าเป็นตลาดน้ำเพียงไม่กี่ที่นะครับที่จะมีบรรยากาศเป็นเรือแบบโบราณแบบนี้แต่ที่สำคัญที่นี่เขาเป็นตลาดเช้านะครับถ้าใครจะมาต้องมาช่วงเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากๆอ่ะก่อนที่เราจะไปหาของกินกันน้องไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยจ้ะสวัสดีค่ะเอาเก่งมากเลยอ่ะให้รางวัลก่อนถ้าพร้อมแล้วเราไปหาของอร่อยกินกันเลยครับมาไปไหมเดินไหวไหมไปโอ้ยคุณผู้ชมร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้แน่นอนอยู่ในเรือเลยแต่ว่าอันนี้เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงถูกไหมครับน้ำแดงก็จะเป็นที่นิยมทางสมุทรสงครามทางเพชรบุรีอะไรประมาณนี้เน
2: า
1: ะคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
2: 55 ปี
1: อันนี้ลูกสาวมาช่วยแล้วเป็นรุ่นที่2แล้วตลาดท่าคานี่เปิดมากี่ปีแล้ว
2: เป็นร้อยปี
1: ตลาดนี้เป็นร้อยปีแล้วหรออ
2: ๋
1: อคือแม่ขายตลาดนี้มาตลอดเลยเหร
2: อแต่ว่าไอ้นี่เขาเพิ่งมาทำที่หลัง
1: โอ้แสดงว่าตลาดนี้เป็นตลาดโบราณแต่ว่าที่เขามาทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเพิ่มมาทีหลังแต่แม่ก็พายเรือขายตรงนี้อยู่แล้วสมัย55ปีแล้วขายชามละกี่บาท
2: ชามละบาท
1: ชามละบาทที่ห
2: งอแล้วก็มาขึ้น2บาท
1: ตอนนี้ชามละกี่บาท
2: 30
1: โอ้โหจากชามละบาทคุณผู้ชมเอาล่ะเห็นเขาบอกว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงจะพิเศษแล้วมีเรื่องเส้นที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
2: มีเส้นเล็กเส้นกลางเส้นมีเส้นบะหมี่
1: มีเส้นเล็กเส้นกลางเส้นบะหมี่เส้นหมี
2: ่
1: ไอ้เส้นหมี่ผมรู้จักเส้นเล็กผมรู้จักแต่เส้นกลางคืออะไรอ่ะ
2: ไอ้เมีย
3: ง
2: อี
3: กเส้นกลางแบบนี้จ้ะ
1: เฮ้ย
3: เส้นของน้ำแดง
1: อ๋อมันเป็นเส้นที่เหมาะกับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงโดยเฉพาะเหรองั้นต้องลองแล้วแล้วปกติเขาจะสั่งเส้นกลางแล้วเครื่องของเราก็คือหมูเอางั้นเอาเส้นกลางชามนึงอ่ะมาลองกันคุณผู้ชมที่แปลกก็คือผักเขาเป็นผักกาดขาวซอยนะมันเป็นสูตรของเราเหรอ
2: ใช่
1: เขาจะใส่เต้าหู้ยี้ใส่น้ำตาลมะพร้าวอ๋อเหมือนเขาปรุงเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงแล้วจะเป็นแห้งเป็นน้ำปรุงหมดเลยเออสุดยอดนี่คือเส้นกลางตัวเส้นมันหนึบเหมือนเส้นผัดไทยเลยอ่ะรสชาติแถวนี้ก็จะออกหวานนำนิดนึงมันจะหอมเต้าหู้ยี

0: วานน้ำตาลเกี๊ยวเปรี้ยวพริกดองถ้าใครจะกินปรุงก็คือเติมเผ็ดอย่างเดียวพอ
1: ใช่ใช่แค่เพียงขวดสุดยอดเลย
0: ตัวนี้เหมือนหมูตุ๋นเขาไม่ได้ตุ๋นจนเปื่อยมากหรอกคุณผู้ชมมันแค่พอนิ่มให้เคี้ยวน้ำซุปนี่เขาก็ใช้เตาถ่านไม่ธรรมดานะอร่อยคุณผู้ชมต้องมาลองแล้วผมบอกเลยว่าเส้นกลางคือเด็ดจริงมันหนึบเหมือนเส้นจันทร์สุดยอดนี่แค่ร้านแรกคุณผู้ชมอร่อยจริงแล้วก็ไม่แพงด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ลูกค้ารอกันเต็มเลยนะเดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นกันต่อนะเดี๋ยวแม่ต้องรีบทำอาหารก่อนลูกค้ารอเยอะขอบคุณมากนะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับไป
2: ป้านอมสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: โอ้โหนี่เขาบอกเป็นขนมเบื้องโบราณขายมากี่ปีแล้วป้านอม
3: 10กว่าปีแล้วจ้ะตั้งเสาร์อาทิตย์เนี่ย
2: อ๋อตั้งแต่มี
3: ตั้ง
2: แล้วตอนที่ยังไม่มีตลาดเสาร์อาทิตย์ขายอยู่ที่ไหนอะ
3: ในเรือจ้ะ
2: ขายในเรือ
3: ในเรือเนี่ยหลักร้อยปีตั้งกับแม
2: ่อ๋อนี่คือป้านอมสืบต่อมาจากรุ่นแม่ถ้ารุ่นแม่ก็ขายมาเหมือนกันโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วเรามาขายเนี่ยต้องเสียตังค์ไหม
3: ในเรือไม่ต้องข้างบนต้อง
2: จริงเหรอก็คือใครมีอะไรที่บ้านเอามาขายได้หมดเลยอย่างคุณพี่เขาขายน้ำตาลอนุคุณแม่ขายเข้ามาก็คือมาจอดขายฟรีได้เลยหุยดีจังอ่ะมันก็เลยทำให้อาหารที่นี่ราคาถูกด้วยแล้วเป็นของชาวบ้านแท้ๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนได้ออกมาเจอกันด้วยใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าอันนี้เราจะเห็นว่าเหมือนหนมเบื้องยวนแต่ป้าน้องเขาบอกสูตรเขาไม่ใช่หนมเบื้องยวนใช่ไหม
3: ไม่มีเนื้อสัตว์จ้ะมังสวิรัต
2: ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นมังสวิรัต
3: จ้ะ
2: ที่แปลกก็คือเขามีไส้สองอันคืออะไรอ่ะอันสีส้ม
3: มะพร้าวเจ้ามะพร้าวชุ่มทึกนี่ใช้ข้าวหวาน
2: อันนั้นคล้ายๆไส้กุ้งไหม
3: จ้ะ
2: เหมือนข้าวเหนียวหน้ากุ้งแต่ว่าเราไม่ใส่เนื้อสัตว์เราก็เป็นมะพร้าวอย่างเดียว
3: ไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ใบมะกรูด
2: ก็จะมีเต้าหู้ต้องรองคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นแบบผสมไข่อย่างเดียวไม่มีแบบกรอบ
3: ข้าวกับไข่นิดหน่อย
2: ไข่นิดหน่อยก็คือจะเป็นแบบนุ่มผมเห็นเขียนป้ายไว้มีธรรมดา25พิเศษ35พิเศษเป็นยังไงอ่ะป้า
3: พิเศษใส่ไข่อีกลูกนึง
2: เพิ่มไปทางไข่อีกเหรอโอ้ยงั้นเราก็ต้องลองพิเศษอ่ะสิพิเศษจะเพิ่มไข่ลงไปแป้งนุ่มหนึบเลยคุณผู้ชมอารมณ์อย่างกับพวกเค้กแบบสไตล์ฝรั่งเศสเลยอ่ะแป้งมะพร้าวอร่อยอ่ะคือตัวมะพร้าวอ่ะมันจะหอมแล้วมันก็จะหวานนิดๆนะครับแล้วไชโป้เนี่ยมันมีทั้งหวานทั้งเค็มอยู่ในตัวพอกินอ่ะมันเลยมีทั้งกรุบมะพร้าวกรุบไชโป้แล้วก็รสหวานๆเค็มๆตัดกันแล้วแม่ทำเต้าหู้โดยที่แม่เอาเต้าหู้ไปทอดมันเลยกลายเป็นตัวไส้อ่ะมันกรุบๆกรอบๆแต่ว่าเต้าหู้มันนิ่มแล้วมันมาตัดกันพอดีอร่อยแล้วก็น้ำอาจารย์รสไม่จัดครับแล้วก็ใช้พริกขี้หนูเพราะพริกขี้หนูมันมีเผ็ดนิดๆมันตัดเลี่ยนเลยลงตัวมากอร่อยกินเพลินมากเลยเดี๋ยวขอบคุณแม่ก่อน
3: ติดตามมานานแล้วดูตั้ง
2: ไม่ได้จริงเหรอแม่ดูรายการฟู้ดเวิร์คตลอดเลยเหรอ
3: ตลอด
2: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับ
3: ไข่ตุ๋นล่ะ
2: ไข่ตุ๋นเดินไปนู่นแล้ว
3: เลย
2: ผมชื่ออะไรเนี่ยทักไข่ตุ๋นหุยนี่รู้จักผมมากเชฟบุ๊กนะนึกว่าจะรู้จักแต่ไข่ตุ๋นน่ารักสุดๆเมาทีมงานเมาขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณครับโอ้โหร้านนี้เลยครับผมเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่แนะนำมาต้องมากินให้ได้กระเพาะปลาร้านนี้สวัสดีครับพี่ก้อย
4: จ้า
2: พี่ก้อยนี่เห็นเขาบอกว่ารุ่นที่2แล้ว
4: ใช่
2: สูตรนี้เอามาจากไหนครับพี
4: ่อ๋อแม่จ้ะ
2: สูตรของคุณแม่เลย
4: ใช
2: ่เป็นกระเพาะปลาใส่เนื้อไก่ฉีกเหรอ
4: ใช่
2: ทีนี้เขาบอกว่ากระเพาะปลาที่นี่พิเศษนะที่เคยได้ยินมาหนึ่งคือเป็นยอดมะพร้าว
4: ใช
2: ่แล้วยอดมะพร้าวของคนที่นี่มันไม่เหมือนยอดมะพร้าวที่เรากินในกรุงเทพนะที่เรากินในกรุงเทพอ่ะมันจะเป็นยอดมะพร้าวที่เริ่มแข็งถูกไหมครับ
4: ใช่
2: แต่ที่นี่คือมันมาจากยอดอ่อนเลยใช่ไหม
4: ใช่
2: เพราะว่ายอดอ่อนเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปขายได้เพราะมันจะดำมันต้องเป็นชาวสวนที่ตัดแล้วทำเลย
4: ใช่
2: โอ้โหนี่แล้วที่พี่ขายต่อไปเรื่อยๆมะพร้าวพี่ไม่หมดสวนหรอพี่โค่นยอดมะพร้าวหมดแล้วอ่ะ
4: ไม่หมดมีเยอะ
2: อ่ะมาเลยมาชิมกันกระเพาะปลาของพี่เขาแบบชิ้นใหญ่กินแล้วสะใจมากอ่ะแต่ว่าทีเด็ดผมบอกเลยนะคือยอดมะพร้าวเขาอ่อนมากคือปกติเวลาเรากินยอดมะพร้าวเนี่ยมันจะกรอบๆเหมือนหน่อไม้หรืออย่างงี้มั้ยอันนี้ไม่ครับอันนี้มันจะนุ่มไปเลยเพราะมันเป็นยอดมะพร้าวที่อ่อนจัด
4: ใช่แล้วเราต้องไปลวกอีกทีนึง
2: ไปลวกอีกทีนึง
4: ใช
2: ่น้ำซุปอ่ะไม่ต้องปรุงเลยพอเล่นเคี่ยวทั้งไก่ทั้งเลือดจนแบบได้ที่แล้วนะแล้วค่อยตีแป้งลงไปโอ้กระเพาะปลายอดมะพร้าวตรงเจ้านี้ตรงนี้นะครับก็คือร้านหนึ่งก็คือกระเพาะปลาและข้างๆกันอันนู้นก็จะเป็นข้าวหมูแดงนะครับก็คือเขาก็จะพึ่งพากันเนี่ยช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆ
4: น้า
2: เอาเป็นญาติกันน้านี่ก็ขายข้าวหมูแดงมานานแล้วเหมือนกัน
4: ใช่
2: งั้นเดี๋ยวชิมกระเพาะปลาเสร็จเราไปชิมข้าวหมูแดงร้านน้าพี่ก้อยกันครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับนี่แม่แตงน้าของพี่ก้อยเรา ราไปเอาสูตรข้าวหมูแดงมาจากไหนอะแม
5: ่อันนี้เราก็แบบว่าไงฟูมฟักและจำ
2: เป็นสูตรทำกินเองที่บ้านประมาณนั้นแสดงว่าสูตรน้องสูตรน้ำนี่คิดขึ้นมาเองหมดไม่ได้ไปเรียนอะไรที่ไหนมาอ่านก็เรามาดูกันว่าข้าวหมูแดงเขาหน้าตาเป็นยังไงมาเขาจะใส่หมูแดงแล้วก็มีหมูกรอบด้วยแล้วดูน้ำหมูแดงคืออันนี้มันเป็นข้าวหมูแดงที่เห็นแล้วมันอดกินไม่ได้คุณผู้ชมมันนึกถึงสมัยเรียนอะข้าวหมูแดงเหมือนตอนเราเป็นเด็กนะอันนี้จานเท่าไหร่ครับแม
5: ่25จ้ะ
2: ว้าวจริงอะคุณผู้ชม25มันเหมือนข้าวหมูแดงสมัยที่เราเป็นเด็กแล้วเรากินที่โรงเรียนอ่ะมันจะมีรสชาติหวานนำหอมน้ำจะไม่ได้ข้นอะไรมากแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็แบบโบราณเลยกุนเชียงเนี่ยทำไมมันเหมือนไม่ได้ทอดเลยมันเป็นอบหรือเป็นอะไรอบก็เลยไม่มีน้ำมันเลยแล้วมันก็จะไม่ดำ
5: ใช
2: ่แล้วหมูก็ไม่ได้เน้นว่าต้องไปทำให้หมูมันเปื่อยอะไรมากครับเขาเน้นแบบสไลด์บางเอา
5: ใช
2: ่อร่อยมากคิดถึงตอนเป็นเด็กเลยแล้วแต่ก่อนตอนยังไม่มีตลาดแม่ไปทำอะไรอ่ะ
5: ขึ้นตาล
2: ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมขึ้นต้นน้ำตาลมะพร้าวแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมาทำข้าวหมูแดง
5: มันตกลงมาไงใช้พระองค์ขึ้นเนี่ยพระองค์หักมันก็ล่นลงมา
2: อ๋อมันมีความเสี่ยงอะเนาะพอเราเจ็บตัวเราก็เลยเปลี่ยนมาทำอันนี้
5: ก็เลยเปล
2: ี่
5: ยน
2: ตอนนี้ก็เลยขายข้าวหมูแดงเฉพาะเสาร์อาทิตย์เลยโอเคครับผมขอบคุณแม่แตงมากเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณดาราครับผม
6: คุ
2: ณผู้ชมถ้ามาเที่ยวสมุทรสงครามหรือว่าอัมพวาอีกอย่างนึงที่ห้ามพลาดเลยคือขนมไทยหลายๆคนจะรู้จักนะที่นี่เขาจะมีอุทยานร.2
6: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งที่นั่นจะมีการจัดเป็นงานที่ว่าประชันขนมไทยกันเลยแหละ
6: ใช่
2: แล้ว1ในสูตรแบบโบราณก็อยู่ที่ร้านนี้นะครับผมดารานี่คือสูตรที่สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยมั้ย
6: จากคุณย่าคุณยายค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทํา
2: โอ้พอฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทํามันดูมันข้ามเพราะอะไรทําไมเป็นคุณยายแล้วมันมาเราเลยล่ะ
6: ก็คือคุณพ่อทําธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วคุณแม่ก็ไม่ค่อยถนัดทําแต่อาหารคาวค่ะเพราะขนมไทยมันต้อง
2: อันนี้แสดงว่าเราความชอบส่วนตัวเลย
6: ใช่ค่ะ
2: ก็คือคุณยายสอนเรามา
6: ใช่ค่ะ
2: วันนี้แนะนําอะไรบ้างให้เราชิม
6: ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นของว่างอันนี้ก็คือช่อม่วงค่ะจะเป็นไส้ไก่ค่ะ
2: ช่อม่วงไส้ไก่ปกติที่เรากินกันส่วนใหญ่จะเป็นไส้หมู
6: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมครับเหมือนสาคูไส้หมูแต่อันนี้เขาเป็นไส้ไก่นะคือรสชาติอ่ะมันคล้ายกับไส้ของสาคูแหละ
6: ใช่ค
2: ่
6: ะ
2: แต่ผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นบางอย่างที่หอม
6: อันนี้มันจะใส่เครื่องเทศมากกว่าที่เป็นพวกสาคูธรรมดาค่ะ
2: ปกติสาคูธรรมดาก็เต็มที่ก็แค่ประมาณ3เกลือ
6: ใช่ค่ะของเราก็มีเป็นเม็ดกระเทียมเพิ่มค่ะแล้วก็มีพวกยี่หร่าเพิ่มไปอีกนิดนึงเป็นของแห้งใช่ค่ะ
2: คือพอกินเข้าไปคุณผู้ชมมันหอมสมุนไพรนะรสชาติไส้อ่ะแต่ค่อนข้างจัดจ้านเพราะว่ามันจะมาตัดกับตัวแป้งคือตัวแป้งเนี่ยมันจะมีความเด้งความหนึบตัวแป้งของช่อโม่สูตรของเรานี่พิเศษยังไงครับทำไมมันถึงหนึบแล้วก็เด้งมากเลย
6: ของเราเนี่ยจะใช้แป้งทั้งหมด3อย่างเลย
2: ครับ
6: มีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าค่ะ
2: ถ้าเป็นทั่วไปเหมือนเขาจะเน้นแค่แป้งข้าวเจ้าเป็นหลัก
6: ใช่ค่ะใช่ก็จะแข็ง
2: มันก็จะแข็งกว่านี้หรือบางที่ก็จะมีแป้งมันแป้งเท้านี่ไม่ค่อยมีใครใช้น้อยมากอ
6: ัน
2: น
6: ี้
2: ก
6: ็เป็
2: นสูตรที่เราสืบทอดมา
6: ใช่ค่ะ
2: นี่อันแรกก็แปลกแล้วนะต่อมา
6: ก็จะเป็นขนมชั้นค่ะก็เป็นขนมชั้นแบบสูตรโบราณนี่แหละค่ะแต่เราม
2: ันเป็นปลา
6: เรามาปรับเปลี่ยนหน้าตาให้มันน่ารักขึ้นค่ะ
2: มันเป็นลูกปลา
6: ก็คือขนมชั้นลอกได้เป็นชั้นๆเหมือนเดิม
2: อันนี้ก็ลอกได้เลย
6: ลอกได้ค่ะ
2: ผมขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะเพราะว่าขนมชั้นมันต้องลอกเนาะหอมจัง
6: ของเราไม่ได้อบควันเทียนแต่จะใช้น้ำลอยดอกมะลิแทน
2: คือมันหอมแบบไม่ได้ใช้กลิ่นแบบเป็นขวดคือเขาใช้กลิ่นทำเองเพราะกลิ่นมันจะละมุนมันจะไม่ฉุนขึ้นจมูกมันจะอร่อยแต่อีกอย่างนึงนะคือร้านนี้ทำแป้งได้เก่งอ่
6: ะ
2: คือขนมชั้นเขาอ่ะมันหนึบนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่เหนียวมันเข้าปากไปแล้วมันละลายเลย
6: ใช่ค่ะมันเน้นที่การนวดอะค่ะยายจะให้นวดแบบนานมาก
2: ต้องนวด
6: นานเท่าไหร่ก็ได้
2: ยิ่งนานยิ่งด
6: ีใช่อันนี้คือเป็นขนมที่ต้องนวดเยอะๆค
2: ่
6: ะ
2: แล้วทำไมเราถึงเลือกทำเป็นปลาเงินปลาทองอะไรพวกนี้ครับ
6: ขนมชั้นจริงมันก็มีความหมายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาอยากได้ให้มันพิเศษขึ้นมา
2: ในโอกาสพิเศษอะไรอย่าง
6: เ
2: ง
6: ี้ยใช่เราก็เลยลองทำมาเป็นปลาเงินปลาทองเพราะว่าความหมายของมันก็จะดีด้วย
2: ครับผม
6: แล้วปรากฏว่าลูกค้าก็ชอบ
2: และกลายเป็นที่นิยมไปเลยตอนนี้ก็เลยทำมาขายด้วยโอ้โหไอเดียก็มาจากลูกค้าได้นะอ่ะอันนี้คืออะไรครับ
6: อันนี้คือทองละมุนค่ะ
2: ทองละมุนผมเคยเจอแต่มันไม่ได้หน้าตาแบบนี
6: ้อันนี้จะมันเหมือนเป็นขนมไทยฟิวชั่นมันจะไม่ใช่เป็นไทยจ๋าเลยไทยโบราณจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะคล้ายๆกับกีบลำดวนกับขนมผิงมาผสมกันนะคะแต่ว่าข้างในมันจะมีฝอยทองมีไข่เค็มแดงด้วย
2: โอ้ท ทองละมุนสูตรที่เคยกินก็ว่าอร่อยแล้วเจอสูตรไข่เค็มคืออร่อยมากคือปกติขนมไทยอ่ะมันจะขึ้นชื่อเรื่องหวานไงแต่อันเนี้ยมันไม่ได้หวาน

0: แต่มันอร่อยเพราะความมันความหอมไข่เค็มแล้วมันก็ไปเจอรสหวานอ่อนจากฝอยทองมาตัดแล้วก็กัดไปโดนงาก็จะมีความกรุบแล้วก็มีความหอมอีกอันนี้เราใช้งาเลยครับ
1: เราจะมีงาขาวกับงาคิมอนค่ะ2อย่างค่ะผสมกัน
0: ถึงว่าพอกัดไปแล้วมันเปาะไงไอ้เปาะเนี่ยคืองาคิมอนใช่มั้ยเพราะงาคิมอนเวลากัดแล้วมันจะแบบมันกรึบลงไปหน่อยน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยอันนี้หากินยากวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณดารามากขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เอาละมาถึงพวกของฝากกันบ้างนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ผมของฝากถ้ามาตลาดนี้ก็นี่เลยมีกรอบโบราณแต่ร้านนี้เขาจะมีสูตรที่แบบประยุกต์มาด้วยนะครับผมและตอนนี้พี่ดอนกำลังเคี่ยวอยู่เลยอันนี้เป็นน้ำหมี่กรอบ
2: ครับ
0: สูตรนี้กี่ปีแล้วครับพี่ดอน
2: ถ้ารวมรุ่นคุณแม่ด้วยก็ร้อยปีเลยครับ
0: โหสูตรร้อยปีแล้วนะแต่ว่ามันแปลกตรงที่หมี่กรอบเขามีหลายรสชาติเขาจะมีเป็นสีม่วงที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นมอลเบอรี่แล้วก็อันนี้เป็นส้มซ่าแบบโบราณ
2: ถูกคร
0: ับและของเขาส้มซ่าจริงๆนี่ไงอันนี้หายากแล้วต้องปลูกเองนะ
2: ปลูกเองครับ
0: ส้มซ่าจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับมะนาวแต่ว่าจุดเด่นของมันคือกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
2: กลิ่นหอมขึ้นจมูก
0: ใช่
2: เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: แล้วก็มีอีกอันนึงเป็นงาดำ
2: ใช่อันนี้เป็นสูตรธัญพืชงาดำ
0: เป็นสูตรใหม่ขึ้นมา
2: เพื่อสุขภาพ
0: ใช่อันนี้เรากำลังเคี่ยวตัวนี้ก็แน่นอนถ้าเป็นที่นี่ก็ต้องน้ำตาลมะพร้าวแน่นอนอย่างดี
2: มะพร้าว 100% อย่างด
0: ี 100% อย่างดีแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างพอจะบอกได้มั้ยคร่าวๆ
2: มีแค่น้ำตาลมะพร้าวกับดอกเกลือและน้ำส้มซ่า3อย่างเปรี้ยวเค็มหวาน
0: น้ำตาลมะพร้าวดอกเกลือส้มซ่า
2: พอน้ำตาลได้ที่เราใส่งาลงไป
0: แต่นี้มันไม่ใช่มีกรอบอันนี้คืออะไรอ่ะ
2: เป็นข้าวราสเบอร์รี่ที่เอาไปผ่านกระบวนการอบให้กรอบ
0: เหมือนข้าวแตนเหมือนข้าวทอดอย่างเงี้ยเหรอแต่อันนี้เขาไม่ทอดนะเขาอบอย่างเดียว
2: อบแล้วเอามาผสมกับนี่ครับเส้นหมี่ทอด
0: โอ้มีทั้งตัวหมี่แล้วก็มีทั้งตัวข้าวราสเบอร์รี่ด้วยระหว่างนั้นผมขอชิมอันนี้ไปก่อนนะ
2: ได้ครับ
0: แบบออริจินอลเป็นส้มซ่าพอกินเข้าไปเนี่ยพอพี่เขาใช้น้ำตาลมะพร้าวสิ่งหนึ่งที่ผมกินแล้วผมรู้สึกว่าต่างเลยนะคือมันไม่แข็งแล้วก็พี่เขาทำหวานไม่มากแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือเขาเอาความเปรี้ยวจากส้มซ่าให้มันมีเปรี้ยวนำพอเปรี้ยวนำใช้น้ำตาลเล็กน้อยมันก็ดึงรสหวานออกมาได้แล้วมันจะตัดด้วยเค็มตอนปลายเล็กๆทำให้เรารู้สึกไม่เลี่ยนโอ้ถือว่ามันเป็นการผสมสารสามรสชาติที่ลงตัวมากนะจากวัตถุดิบท้องถิ่นเลยอ่ะขอลองแบบมอลเบอรี่บ้างโอ้โหคือตอนแรกยังไม่ได้กินอ่ะนึกว่ามันมีแค่สีม่วงไม่ใช่มันเป็นกลิ่นเป็นรสมัลเบอรี่เลย
2: ครับมันจะหอมลูกม่อนผลสดที่สำคัญคือสีม่วงเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใส่สีผสมอาหารมันเกิดจากผลม่อนสุกเป็นสีธรรมชาติ
0: คุณผู้ชมนึกถึงกินยามัลเบอรี่ดีๆอ่ะแต่เอายามัลเบอรี่มาใส่ไว้ในหมี่กรอบอาหารไทยอ่ะมันฟิวชั่นมากเลยนี่มันโดนอ่ะเปรี้ยวมัลเบอรี่หวานมันก็อยู่จากน้ำตาลแล้วก็มัลเบอรี่อยู่แล้ว
2: อ
0: ันนี้เจ๋งมาก
2: ครับ
0: ธัญพืชงาดำคือมีกรอบเขามีหลากหลายรสชาติแต่ว่าแต่ละรสชาติเนี่ยมันต่างกันหมดเลยนะครับอย่างตัวงาดำเนี่ยก็จะได้กลิ่นงาดำค่อนข้างชัดเจนมันจะมีความหอมที่เราเอางาดำลงไปคั่วด้วยกลิ่นมันก็จะขึ้นค่อนข้างชัดนะแล้วเวลากัดไปโดนตัวข้าวไรเบอร์รี่อ
2: ่
0: ะมันจะกรอบไปอีกแบบนึง
2: ถูกต้อง
0: แล้วมันไม่ใช่กรอบอย่างที่คุณผู้ชมมันมีกลิ่นด้วยมันมีกลิ่นจากที่ข้าวมันไปทอดมามันมีกลิ่นหอมของมัน
2: มีความหอมของเม็ดข้าวมีความหอมของงา
0: ครับนี่แหละคุณผู้ชมคือเสน่ห์ของตลาดชุมชนเนาะทำสดๆใหม่ๆราคาไม่แพงแล้วก็มีเอกลักษณ์เพราะใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่พอเรามาคุยปุ๊บตอนนี้ลูกค้ามามุงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่ดอนขายของต่อเลยดีกว่าครับขอบคุณพี่ดอนมากครับ
2: ผมครับ สวัสดีคร
0: ับ ลูกค้ามันลุมเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: โอ้โหถ้าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนๆก็ต้องกินข้าวแช่ใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ฉลามครับนี่เป็นข้าวแช่สูตร
4: เพชรบุรีครับ
0: ข้าวแช่สูตรเพชรบุรีเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือมันต้องมีปลายี่สน
4: ใช่
0: ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันแต่ว่าจริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยจุดสำคัญจริงๆนะเขาต้องกินข้าวคำแล้วก็เครื่องคำแต่นี้ไม่เคยถามเหมือนกันแล้วเราควรจะกินข้าวก่อนหรือเครื่องก่อน
4: เหมือนกันข้าวก่อนก็ได้น้ำก่อนก็ได้ที่ไม่ลงไปคุกเพราะว่าน้ำเราอะลอยดอกไม้มาพอเอาลงไปคุกมันมีปลามีกะปิมันจะคาวมันจะไม่หอมแล้ว
0: เพราะฉะนั้นจะกินข้าวก่อนหรือเครื่องก่อนได้หมดหอมจัง
4: หอมสิ
0: ปลายี่สนโอ้เคี่ยวนานเนี่ย
4: ครึ่งวันฮะ
0: เคี่ยวจนมันละลายแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อปลา
4: ใช่
0: จนมันแห้งแล้วมันงวดอีกรอบนึงถ้าไม่เคี่ยวนานมันไม่อร่อยหรอ
4: สีมันไม่ได้แล้วรสมันก็ไม่ได้แล้วเวลาเราเอามาทำอย่างเงี้ยมันจับไม่ได้ถ้าเคี่ยวอ่อนไปมันก็จะเหลวไม่เป็นตัว
0: พี่เขาเป็นแฟนรายการเราด้วย
4: ใช่
0: เวลาเราเจอใครเป็นแฟนรายการเราประโยคที่เราจะถามนะหมาผมชื่ออะไร
4: มีตั้งแต่ไข่ตุ๋นไข่ดาว
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่คนเป็นแฟนรายการจะจำชื่อไข่ตุ๋นกับไข่ดาวได้ผมชื่ออะไร
4: ชื่อบลูคครับจำได้เพราะมีหลาย

0: เอฟที่บอกว่าจำได้แต่หมาจำคนไม่ได
1: ้ เดินในตลาดเนี่ยเดินมาเนี่ยไข่ตุ๋นอยู่ไหนไข่ตุ๋นอยู่ไหนหมดเลยนะ
0: ใช่
1: โอเคอร่อยมากครับตัวเครื่องนะชัยโป้หวานก็อร่อยนะครับปลาญี่ปุ่นก็เป็นแบบโบราณลูกกะปิแบบโบราณข้าวหอมแต่อีกอันนึงไม่ได้ถามคือตัวข้าวเขาอ่ะมันต้องเป็นข้าวล้วนๆนี้ทำยังไง
0: ต้มในหม้อ
1: ต้มในหม้อ
0: พอมันเริ่มสุกได้สักประมาณ 80-90% ไอ้ข้างนอกมันจะเริ่มนิ่มเราก็จะต้องเอาไปขัดล้างให้เหลือแต่ใจข้าวมันก็เลยจะล้วน
1: อ๋อเหมือนล้างแป้งออกให้มันไม่เกาะกันนะครับเพราะฉะนั้นข้าวแช่เป็นอะไรที่ทำยากมากนะครับถ้าใครมีโอกาสเนี่ยมาผมอยากให้ลองมาแวะชิมร้านพี่ฉลามเพราะว่าอร่อยที่สุดในตลาดท่าคาแล้วครับเพราะ
0: มีร้านเดียว
1: โอเคครับขอบคุณมากที่มา สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ป้อมนะครับต้องบอกว่าที่ตลาดน้ำท่าคาเนี่ยนอกจากจะมีอาหารชาวบ้านนะครับหรือว่าอาหารพื้นบ้านมากมายแล้วยังมีคาเฟ่เก๋ๆด้วยและพี่ป้อมนี่เป็นเจ้าของคาเฟ่คือไอเดียของคาเฟ่นี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาทำให้ดูเก๋ดูทันสมัยแต่ว่าวัตถุดิบหรือว่าอาหารเนี่ยเราก็เน้นแบบพื้นบ้านชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อ่ะอย่างเครื่องดื่มมันก่อนเลยอันแรกตัวนี้
2: ก็จะเป็นตะลิงปิงปั่นพริกเกลือนะคะ
1: ปกติเราจะกินตะลิงปิงสดๆและจิ้มพริกเกลือ
2: อันนี้มันเป็นอร่อยอยู่แล้ว
1: อันนี้มันเป็นน้ำปั่นพริกเกลือ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้มันหอมตะลิงปิงคุณผู้ชมมันมีความเปรี้ยวแต่พอเราดูดเข้าไปเสร็จเนี่ยมันจะมีเหมือนพริกเกลือมาตอนท
2: ้
1: าย
2: ใช
1: ่ใครบอกว่ากลัวเผ็ดไม่เผ็ดคุณผู้ชมมันแค่แบบมีความหอมพริกเมื่อตักแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินแล้วรู้สึกเผ็ดเหมือนกินอาหารนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ตะลิงปิงนี่ปลูกเองเลย
2: ปลูกเองค่ะเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันขึ้นง่าย
1: ขึ้นง่าย
2: ใช่อ
1: ันนี้น่าสนใจนะใครชอบแบบเปรี้ยวๆสไตล์ที่แบบกินน้ำผึ้งมะนาวบ่อยๆเบื่อแล้วลองมาอันนี้บ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ต่อมาสีขาวครับอันนี้อะไร
2: อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนมสดปั่นท็อปด้วยไอศกรีม
1: ถ้าพูดถึงมะพร้าวเนี่ยอัมพวานี่ก็อันดับต้นๆของประเทศแล้วเนาะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องน้ำมะพร้าวปั่นเขาเรียกสุดยอดแต่ว่าตัวไอศกรีมเนี่ยพอมันลงไปละลายอยู่ในตัวน้ำมะพร้าวปั่นเนี่ยมันยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นนะและเขาก็ต้องลองชิมไอศกรีมด้วยตรงนี้กัดเข้าไปเจอเนื้อมะพร้าวเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือมันเป็นเหมือนเราให้กินทั้งของหวานแล้วก็เครื่องดื่มทีเดียวเลย
2: มะพร้าวนี่เราจะไม่ใส่ไซรัปนะมันจะหวานด้วยน้ำมะพร้าวของมันเอง
1: อ๋อนี่ตัวหวานธรรมชาติ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อร่อยยิ่งแปลว่าพี่ป้อมต้องมีแบบสวนมะพร้าวที่แบบ
2: มีสวนมะพร้าวด้วยค่ะ
1: เพราะว่ามันพวกนี้คือถ้าเกิดจะได้รสแบบนี้ต้องเลือกมะพร้าวดีจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มนะเขามีอาหารด้วยวันนี้ผมเลยขอลองชิมข้าวคุกกะปิเพราะพี่ป้อมบอกว่าอันนี้ขึ้นชื่อมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เนื่องจากเขาบอกว่ากะปิของเขาเนี่ยมันเป็นของขึ้นชื่อของที่สมุทรสงครามอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะเป็นเราใช้กะปิคลองโคนแท้
1: กะปิคลองโคนแท้ต้องลองชิมนะคุณผู้ชมมันต้องทำยังไงให้แบบมันตักขึ้นมาแล้วกะปิหอมเตะจมูกอย่างเงี้ยพี่ป้อมอันนี้พอจะบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมต้องทำยังไง
2: คือป้อมจะเอากะปิเนี่ยมาคลุกกับข้าวก่อนก่อนที่เราจะลงไปผัดเวลาที่เราผัดมันจะลดกลิ่นคาวของกะปิ
1: คืออารมณ์เหมือนกะปิมันได้ผัดได้คั่วมันยิ่งหอมมากขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: หมูหวานปกติหมูหวานมันโดนน้ำตาลแล้วมันต้องแข็ง อันนี้เขาบอกว่าเป็นหมูน้ำตาลมะพร้าวไม่แข็งอยู่แล้วแต่หมูนุ่มอย่างกับหมูตุ๋นเนี่ยทำไม
2: ใช่เพราะว่ามีเคล็ดลับอยู่นิดนึงค่ะป้อมก็จะใส่สับปะรดลงไปด้วย
1: อ๋อเหรอกินไม่รู้เลยพี่ป้อม
2: ใช่ป้อมจะใส่สับปะรดลงไปเพื่อที่ว่าให้น้ำสับปะรดเนี่ยมันไปกัดหมูให้นุ่มเร็วขึ้น
1: อร่อย
2: เป็นเทคนิค
1: สูตรอาหารไปเอามาจากไหนพี่ป้อม
2: คือป้อมแบบช่วยคุณพ่อทำกับข้าวตั้งแต่เด็กเพราะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจมโพเรือที่อยู่ในเรือตังเก
1: จมโพมาถึงพ่อครัวบนเรือครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือของคุณพ่อสอนมาหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคือมันเหมือนกับเอาสูตรในบ้านตัวเองมาทำขายคุณผู้ชมมันไม่ใช่อาหารที่แบบจ้างเชฟหรือจ้างพ่อครัวมาอาหารอร่อยจริงคุณผู้ชมบอกนี่ผมกินแค่จานเดียวนะยังไม่ได้ลองชิมจานอื่นแต
2: ่
1: บอกเลยไม่ผิดหวังได้มาชิมข้าวคุกกะปิของพี่ป้อมแล้วรู้สึกติดใจครับก็เลยมีไอเดียนะครับเดี๋ยวจะเอากะปินี่แหละครับไปต่อยอดเป็นอาหารของฟู้ดเวิร์กกันครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากลูกค้าเยอะมากข้างนอกคุณผู้ชมเราดึงตัวพี่ป้อมไว้นานไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ครัวหลักอยู่นี่เลยวันนี้ขอบคุณจริงๆครับ
2: ขอบคุณมาก
1: วันนี้นะครับได้เจออาหารมากมายหลากหลายแต่จานหนึ่งที่ประทับใจก็คือข้าวคุกกะปิครับเพราะว่าที่นี่เขาจะมีกะปิของคนที่ขึ้นชื่อนะครับและก็วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าววันนี้ผมจะเอากะปิของคนกับน้ำตาลมะพร้าวอัมพวามาผสมกันนะครับจะทำเป็นเส้นหมี่ผัดกะปิเป็นอาหารจานใหม่ที่ผมได้ไอเดียมาจากการชิมข้าวคุกกะปินั่นเองอันดับแรกง่ายๆเลยครับผมใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยครับในกระทะเราก็จะใส่เป็นตัวกระเทียมกับพริกลงไปพ ริกไม่ต้องเยอะนะครับเราไม่ได้เอาเผ็ดแบบกะเพราเนาะเอาละผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับเราจะทำให้เหมือนกับเป็นซอสนะครับเพื่อให้อร่อยมากขึ้นเนาะผมก็จะใส่กะปิลงไปผัดด้วยอันนี้มากน้อยอยู่ที่ปริมาณของเส้นหมี่ของเรานะครับวันนี้ผมใช้เส้นหมี่ประมาณครึ่งก้อนเองไม่เยอะเราใส่กะปิลงแล้วใส่น้ำตาลลงไปนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับผมแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับให้น้ำตาลกับกะปิละลายรวมกันไปเลยทำแบบนี้จะหอมมากขึ้นนะครับใส่น้ำลงไปครับน้ำจะเป็นตัวช่วยละลายกะปิให้เราอีกทีนึงแต่เราต้องผัดตัวกะปิกับน้ำตาลให้หอมก่อนนะครับเหมือนเราไปร้านหมี่กรอบวันนี้เขาก็จะบอกว่ามันต้องเคี่ยวให้หอมใช่ไหมมันจะได้อร่อยนะพอเราเคี่ยวตัวซอสได้ที่นะครับจะได้กลิ่นหอมออกมาเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเดือดแล้วก็ข้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปครับพอใส่กุ้งลงไปไม่ต้องรอกุ้งสุกดีครับใส่เส้นหมี่ลงไปได้เลยเดี๋ยวกุ้งจะหดมากเกินไปแบบนี้แล้วก็ให้เส้นหมี่เนี่ยลงไปดูดซอสกะปิในกระทะของเราแบบนี้เลยเราก็ผัดนะครับให้ตัวเส้นนั้นดูดน้ำให้น้ำแห้งแบบนี้เลยครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมก็จัดลงจานแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับหมี่ผัดกะปิจุดเด่นของหมี่ผัดกะปินะครับคือรสชาติที่ได้จากซอสที่มีทั้งความเค็มจากกะปิแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นหวานมันนะครับเข้ากันได้ดีแบบลงตัวเลยครับบีบมะนาวเล็กน้อยเพื่อตัดเลี่ยนด้วยความเปรี้ยวนะครับอร่อยถึงใจเลยครับเพราะว่าเป็นผัดหมี่ที่มีรสชาติเข้มข้นไม่เหมือนผัดหมี่ทั่วไปที่คุณเคยรับประทานแน่นอนยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยครับผมตลาดน้ำท่าคานะครับถือว่าเป็นตลาดน้ำที่มีเสน่ห์แบบชุมชนดั้งเดิมอยู่แท้ๆเลยเพราะที่นี่คือตลาดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีและมีอาหารอร่อยคุณภาพดีและราคาไม่แพงอยู่ด้วยนะครับผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับให้มาเที่ยวตลาดชุมชนแบบนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจในชุมชนนะครับให้มีรายได้มากขึ้นนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมติดตามว่าสัปดาห์หน้าผมกับน้องไข่ตุ๋นจะไปเที่ยวที่ตลาดไหนกันอีกนะครับผมอ่ะวันนี้ไข่ตุ๋นบุ๊กไม่ลืมอยู่แล้ววันนี้ของฝากของหนูคือมีกรอบส้มซ่าให้กินให้กินให้กินอันนั้นแม
3: ่จากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศสวัสดิ์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว13ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
4: จากปูนาตัวจ้อยที่คอยกัดกินข้าวของชาวนาครับใครจะไปคิดคนเหนือสมัยก่อนเขาจับขึ้นมาแล้วตำโขกใส่สมุนไพรกรองน้ำต้มออกมาจนน้ำมันหายไปเหลือแต่ความอร่อยในรูปแบบของน้ำปูครับเรื่องราวที่น่าสนใจของวัตถุดิบหมักดองนี้ติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
5: สมรภูมิปิ่นโตศึกนี้มีแม่ครัวสายร้อง
6: ต้มส้มปลาเล็กฉันก็ไม่กลัวฉันมาทั้งครัวสู้เต็ม
7: ปลาพันอะไร
8: พันสอง
7: แต่ถ้าตัวใหญ่กว่านี้
8: พันแปด
9: ส่งมาชื่อรายการมากเลยค่ะสมอลำภูม
7: ิร้อน
10: น่าอร่อยมาก
11: หวานอีกหน่อยเผ็ดอีกหน่อยเค็มอีกหน่อย
7: ทุกรสเหรอ
11: ใช่
5: รสชาติไหนจะถูกใจวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 17:05 น.สมอลำภูม
12: ิเมื่อฮิโร่ต้องพาซามูไรเชฟมาจับปูภูเขา
13: ไปกัน
14: โอ้สวย
12: แล้วภูเขาของไทยกับฝีมือซามูไรเชฟญี่ปุ่นจะเป็นยังไง
15: เยี่ยมอร่อย
12: ในรายการซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยวันอาทิตย์นี้เวลา10โมงเช้าทางไทย PBS
16: よろしくお願いします
3: คมนี้วิภาชวนเปิดจักรวาลเนื้อหาใหม่ครบทุกมิติให้คุณดูได้ทุกที่ทุกเวลาจาริกในรอยรถเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจ
17: เป็นแพ้ละบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ด
3: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือ
8: ผมสัญญาว่า
10: เป็นไปได้
13: กำลังจะหาผู้นำ
10: นี่ใช่ไหมครับอนาคต
16: กลยุทธ์ชนะใจชนะใจมวลชนด้วยการตลาดการเมือง
17: ผู้กำกับที่ดีที่สุดของไทย

0: เวลานั้น
1: ศิลปินนะศิลปิน
2: คุณอาวุธจริงพรุ่งนี้เราจะหัวเราะให้แก่วันนี้เรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์ระดับตำนานของไทย10ตุลาคมซีรีส์จักรวาลใจสะท้อนมุมมองชีวิตและสำรวจโลกภายในจิตใจ
3: ชุมพรทำไมถูกฆ่าแว้นคอซะ
2: 19ตุลาคมเช้านั้นวันพุธย้อนความทรงจำ50ปี6ตุลาบาดแผลที่ไม่ควรถูกลืม
4: สิ่งหนึ่งที่เรามาล้ำลึกทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไม่สามารถหาคนทำผิดในวันนั้นได
5: ้เรื่องราวสุดพิเศษในอาณาจักรสัตว
2: ์21ตุลาคม Animal DNA รู้เฟื่องเรื่องสัตว์โลกถอดรหัสชีวิตจากโลกของเหล่าสัตว์27ตุลาคมโพโรโรเพนกวินป่วนกวนขั้วโลกชวนออกไปสนุกกับภารกิจใหม่ๆสุดฮา29ตุลาคม My Little Pony มหัศจรรย์แห่งมิตรภาพเพราะมีเพื่อนอยู่ข้างๆทำให้การผจญภัยพิเศษกว่าที่เคยสนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น

0: ันนี้เรามาเสนอปลาดุกแปลงร่าง
1: เดี๋ยว
2: ใช่แน่นะ
0: อุ้ยไม่ใช่ปลาดุกแปลรูปแต่ไม่ใช่แปลรูปธรรมดานะเพราะนี่คือนวัตกรรมสถานโลกาลของพวกเรา
3: ปลาดุกเส้นเค็ม
4: ปลาดุกเส้นหวาน
3: อร่อยเกินต้าน
4: หยุดรับทานไม่ได้เลย
5: มีเค็มมีหวานแล้วก็ต้องมีนี่ปลาดุกต้มเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยถูกใจ
0: นี่จ้าปลาดุกแดดเดียวคำเดียวไม่เคยพอเพราะว่ามันอร่อย
2: นี่ปลาแผ่นกรอบกรอบกรอบไปถึงกทม.
1: โอ้ปลาดุก1ตัวทำอะไรได้บ้างมาขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะให้ไปดูต่อในรายการรับรองลืมปลาดุกแบบเดิมๆไปเลย
1: มหาอำนาจบ้านน
6: าลบหัว
1: มาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินาคือกวนวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาเดี๋ยวจะพาไปรู้จักสมาชิกแต่ละคนกันและนี่จะพาผมเดินไปไหนครับเนี่ย
0: ตอนนี้กำลังจะให้อาหารปลาค่ะ
1: เลือกที่ยืนเรียงหน้ากระดานกันอยู่เนี่ยมีใครบ้างครับ
0: คนให้อาหารปลานะคะ
3: ก็นี่พี่เอก
0: น่ะพี่เอก
3: ครับ
0: ผู้ใหญ่หมึกกำนันเก๋อันนี้ผู้ใหญ่อาร์ตค่ะ
1: แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาแล้วพี่อะครับมียศอะไรไหม
0: อันนี้พี่อ้อยค่ะ
1: พี่อ้อยเฉยว่าแต่อาหารที่จะให้เนี่ยมันเป็นพวกอะไรครับ
7: ไส้ไก่ครับอาหารสดมันโปรตีนดีกว่าครับเลี้ยงตัวไว
1: และอาหารที่ให้เนี่ยบ่อหนึ่งใช้เยอะไหมครับ
3: แต่ละบ่อมันไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างนี้ปล่อย 50,000 ตัวถ้าจะจับแล้วก็อาจจะให้อยู่ที่ถ้า200โลเครื่องเล็กๆเราก็ให้ตามอัตราส่วนไปค่อยเพิ่มปรับปริมาณเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยให้กันเลยดีกว่าปลาในบ่อน่าจะหิวแล้ว
3: ก็จ่ายไปก่อนให้ทีละถังเพราะว่าปลารอบนอกก็ยังไม่เข้ามาให้ปลาข้างนอกเนี่ยเข้ามากินด้วย
1: แต่ละตัวเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นเลยและที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือปลาดุกพันบิ๊กอุยนะครับว่าแต่ตอนที่เขายังเป็นตัวเล็กๆเนี่ยกินแบบนี้เลยไหมครับ
0: ไซส์เล็กถ้าเกิดเดือนนึงเนี่ยเราก็จะมีอาหารเม็ดเนาะกำนันเนาะอาหารเม็ดผสมกับโคไก่ให้เพื่อปรับสภาพอาหารและหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนนึงเราถึงจะมาให้เป็นโครงบดแต่ว่าเดือนสุดท้ายที่เราจะจับเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักปลาเราก็ต้องให้แบบพวกหัวไส้มันจะเพิ่มไขมันตัวเนื้อให้ปลาดุกอ่ะเรามีเนื้อแน่น
3: อันนี้ก็จะเป็นขนาดไส้ปลาย่างเพื่อที่จะจับประมาณกลางเดือนหน้า
1: ไส้ปลาย่างเนี่ยมันยังไงอะครับ
3: ถ้าปลาโบมันจะอยู่ประมาณ7เดือนแต่ปลาย่างเนี่ยเราขึ้นเดือนที่6เราก็จับได้แล้ว
1: เท่ากับปีนึงเนี่ยจับขายได้2รอบแต่กำนันเลี้ยงหลายบ่อเลยใช่ไหมครับ
3: ของผมมีประมาณ20กว่าบ่อก็ทยอยหมุนเวียนปลาออกทุกเดือนนะครับ
1: ซึ่งก็ทำให้มีรายได้ทั้งปีและคนอื่นๆล่ะครับมีกี่บ่อ
0: คุณยายมีกี่บ่อ
4: ไม่มีเลยสักบ
1: ่อ ทำไมล่ะครับ
0: เรายึดอำนาจหมดแล้วจะต้องเป็นของเราคนเดียว
1: เอ้าตอนแรกก็นึกว่าพี่อ้อยเนี่ยไม่มียศสรุปก็คือใหญ่กว่าผู้ใหญ่นะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงไซส์ปลาดุกย่างเนี่ยหิวเลยอ่ะพี่กินข้าวกันหรือยังครับ
3: ยังเลยกินแต่กาแฟ
0: เดี๋ยวต้องหาคนเลี้ยงก่อน
1: อะไรนะ
0: หาคนเลี้ยง
3: หาคนเลี้ยงข้าว
1: ได้สิครับอุ้ยเดี๋ยวผมมาหุงข้าวให้ส่วนปลาดุกอ่ะขอ

0: ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่สร้อยนะครับนะของผู้ใหญ่อาร์ตวันนี้จะมาทำอะไรให้ผมกินดีครับ
1: พระจ่าประดุกเอายังอ่ะ
0: ใจร้อนไปวัยรุ่นเลยนะ
1: ใส่พริกนี่ก่อนเนี่ยเอาเผ็ดไม่เผ็ดล่ะ
0: เอารสที่แม่สร้อยทำประจำเลยอ่ะพอผัดพริกกับกระเทียมจนเริ่มหอมได้ที่แล้วเนี่ยตัวของเรามาเลยเนื้อปลาดุกแบบสวยเลยอ่ะจากนั้นก็ตามด้วยกระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนผัดต่ออีกสักหน่อยเตรียมตัวอร่อยได้เลยนะครับ
1: เอาเถอะอร่อยแล้ว
0: แต่คุณแม่สร้อยเนี่ยเป็นน้าผู้ใหญ่อาร์ตใช่ไหมครับ
1: เป็นน้าแต่มันเรียกสะแก่เลยเรียกป่าย
0: ังไม่แก่เลยยังสาวอยู่เอาผู้ใหญ่อาร์ตให้คุณน้าพูดว่าอะไรดีครับ
2: ปลาดุกผัดฉ่าค่ะ
0: เอาแบบนี้เลยนะ1 2 3
1: ปลาดุกผัดฉ่าค่ะ
0: ต้องตามบรีฟเป๊ะอร่อยเปล่าจัน
1: ป้าก็ว่าอร่อยนะป้าทำเองใช่ไหม
0: จริงครับงั้นเดี๋ยวผมชิมให้แล้วมาบอกนะคือปลาดุกนี่แน่นเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะกลิ่นคาวไม่มีเลยแถมหอมกระชายเผ็ดร้อนจากพริกและพริกไทยอร่อยเด็ดเลยล่ะครับอ้าวไปคุยกับผู้ใหญ่อาร์ตกันหน่อยดีกว่า
3: ไม่คุยไม่เก่ง
0: ทำไมอ่ะอาย
3: เราเน้นงานไม่เน้นคุย
0: โอ้โหไม่ธรรมดางั้นเดี๋ยวชวนคุยแต่เรื่องงานแล้วกันนี่ผู้ใหญ่อาร์ตมีคนพื้นที่เลยไหมครับ
3: ที่นี่ครับปทุมธานีนะครับเกิดที่ตำบลลำไส้พ่อแม่ทำนา
0: ไหนอะครับไม่เห็นมีนามีแต่บ่อเลี้ยงปลาเต็มไปหมด
3: ปลาเปลี่ยนทำปลาก็เกิดจากโรงงานเชือดไก่นี่แหละเขามาตั้งอยู่เขาก็เอาแข้งไก่ข้อไก่อะไรเนี่ยมาเลาะเอาเนื้อไปขายแล้วเขาก็นำปลามาจากใต้มาเลี้ยงกระดูกไก่กระดูกแข้งอะไรเนี่ยมาบดพวกเศษทิ้งจากโรงงานอย่างเงี้ยเอามาให้ปลาดุกกินอย่างเงี้ยมันก็เป็นต้นเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกกันแถวตำบลลำไส
0: ้สินะต้นกำเนิดว่าแต่เอาปลาดุกมาเลี้ยงก็เลี้ยงได้เลยเหรอครับคือที่แถวเนี้ยดีเหรอ
3: น้ำก็ดีน้ำจากคลองชลประทานมันไหลตลอดดินมันก็ดี
0: มีหน้าล่ะปลาดุกที่กินมาสักครู่เนี่ยแซ่บฉละ
3: อบอ้วนสมบูรณ์เนื้อก็ดีครับมันไม่ร่วนมันเหนียวแน่นกลิ่นก็ไม่มีนะ
0: อุ้ยจริงนะครับสะอาดอร่อยกลิ่นคาวเนี่ยไม่มีเลยอยากจะรู้เทคนิคการเลี้ยงเลยว่าที่นี่เลี้ยงกันยังไงบ่อนี่ต้องเป็นยังไงครับ
4: เนื้อที่40เมตรคูณ40เมตร
0: แล้วความลึกล่ะครับ
4: 2เมตรได้เนาะได้เนาะประมาณ2เมตรครับแต่เนื้อน้ำอาจจะไม่ถึงเนื้อน้ำอาจจะเมตร70
0: แล้วน้ำเนี่ยเอามาจากไหนล่ะ
4: จะมีบ่อพักน้ำอยู่ตรงนี้ครับประมาณ 50-60 ไร่น้ำธรรมชาติ
5: ด้านหน้ามีคลอง
4: แล้วก็มาพักน้ำเป็นสต็อกไว้ช่วงหน้าแล้งเราก็จะไม่ขาดน้ำ
0: และที่บ่อก่อนหน้านี้ปลาบ่อนึงเนี่ย 50,000 ตัวเลยใช่มั้ยครับ
4: 50,000 ตัวครับ
5: คือไม่มีตัวผู้ตัวเมียปลาดุกคือมันสายพันธุ์เดียวกันหมดเลยเลี้ยงคล้ายตัวผู้ตัวเมียแบบประรวม
0: แล้วลูกพันธุ์หามาจากไหนครับ
5: จากฟาร์มที่เขาเพาะพันธุ์ขายครับแล้วก็ซื้อเข้ามาอันนี้ปลาเดือนกว่าๆครับไซส์ 2-3
4: เป็นนิ้วอ่ะครับ
5: อันนี้คือปลาเดือนกว่าๆ40วันประมาณ40วัน
0: แล้วตะข่ายนี่คือขึงยังไงครับเนี่ย
4: อันนี้เอ็น
5: ถึงเอ็นล้อมมาแล้วก็เป็นเอ็นขึง
4: ถึงเอ็นกันนกกระยางอ่ะกันนกพวกที่จะคอยมากินลูกปลาใช่อย่างเงี้ยฮะนกกระยางติดอย่างเงี้ยตัวเพื่อนมันเห็นปุ๊บมันก็ไม่มาแล้วเห็นเพื่อนมันตาย
0: แบบนี้สรุปให้หน่อยนะครับถ้าผมอยากจะเลี้ยงปลาดุกซากบ่อนึงเนี่ยต้องมีงบประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ
5: ต้นทุน 200,000 ขึ้นต่อบ่อ
0: จบไว้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จแล้วปลาดุก1ตัวแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างมาดูกัน
6: ก็คือใน1ตัวเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่าสามารถที่จะทำอะไรขายได้บ้างเริ่มแรกปาดข้างก่อนเนาะ
0: ครับผมพี่อ้อยเรื่องกลิ่นคาวนี่ยังไงครับปลาดุกที่นี่ไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะ
6: การที่ปลาดุกกินอาหารสดจะทำให้เนื้อไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบ
0: โอ้มันเป็นแบบนี
6: ้ปาดท้องออกนะคะต้องใจเย็นๆนะคะ
0: ก้างเยอะไหมปลาดุกอ่ะ
6: ก้างไม่เยอะค่ะก้างมันจะมีแค่ส่วนท้องตรงนี้เองกับส่วนตรงกลางอันนี้จะเป็นเนื้อท้องนะคะมันตัวนี้จะมีน้อยว่าปลาตัวเล็กอันนี้จะเป็นหนังอันนี้จะหั่นเป็นเส้นแล้วเน
0: า
6: ะ
0: แล้วจนเสร็จแล้วเนี่ยได้อะไรมาบ้างแนะนำหน่อยครับพี่อ้อย
6: ในปลาดุก1ตัวเนาะเนื้อตัวนี้นะคะเราก็จะไปทำเป็นพวกปลาเส้นเค็มเส้นหวานปลาแผ่นทอดมันไส้กรอกปลาเชียงอะไรพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลา50โลจะได้เนื้อตัวนี้18กิโล
0: โอ้โหได้เยอะนะเนี่ย
6: ต่อไปส่วนตัวที่เหลือเนาะเราจะตัดข้างตัด2ข้างนะคะเพื่อเอาไปทำเป็นแดดเดียวพอแห้งแล้วเราก็มาทอดกรอบส่วนไปเป็นหนังเนื้อติดอยู่หน่อยๆนึงเอามีดขูดเนื้อออกเอาไปล้างสั่นส้มรอบนึงแล้วก็เอาไปคลุกเกลือแล้วก็ไปตากได้เลยเอาไปทำหนังกรอบทอดเสร็จทานได้เลยอร่อยมาก
0: เดี๋ยวไปลอง
6: อันนี้ท้องปลาได้หลายเมนูนะบางเจ้าเขาก็ไปทำแดดเดียวแต่ที่นี่จะทำเป็นพวกปลาส้มพอทำเป็นปลาส้มเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะขายไม่ได้ไปมาขายดีเพราะว่าเวลาทอดแล้วมันจะหนึบหนึบมันจะเหมือนหมูส้ม
0: น่ากินนะแล้วไอ้เล็กๆนั่น
6: อ
0: ่ะ
6: อันนี้มันที่นี่เราจะเอามันปลาดุกกับไปเจียวแล้วก็ขายเป็นน้ำมันเก่า
0: ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยเหรอกลางเนี่ยทิ้งไหม
6: ไป ไปต้มแล้วตากแดดไว้เขาก็รับซื้อไปทำปุ๋ยเขาใส่ต้นไม้มันมีแคลเซียมสูง
0: ทุกอย่างขายได้หมดเลยอ่ะ
6: เห็นไหมล่ะคือปลาดุกของพี่อ้อยเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลากหลายแล้วก็สามารถขายได้ทั้งตัว
0: สุดยอดครับแต่เมื่อกี้ติดใจอยู่อย่างนึงหนังปลาดุกทอดอ่ะ
3: มาลองดูหนังปลาดุกทอดกรอบไฟแรงเวอร์โดยเชฟพยาน
0: โอ้โหไม่เป็นละครับเกษตรกรเป็นเชฟละเสียงนี่ไพเราะกลิ่นนี่ก็หอมเลย
3: กระทะนี้ไม่ชวนคุยนะครับน้องเดี๋ยวไหม
0: ้แล้วคำว่าหนังปลาดุกกรอบเนี่ยมันกรอบแค่ไหนครับผู้ใหญ่ครับโอ้โหเชื่อแล้วครับ
3: กรอบไหม
0: เสียงนี่คือกรอบสุด
3: กรอบชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าม
0: ีเล่นคำซะด้วยอ่ะส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยครับผู้ใหญ่ขอลองมั่งสิหนังปลาดุกเนี่ยมันกรอบกรอบจริงๆมีความเค็มนิดๆนะเคี้ยวเพลินกินเล่นๆได้ทั้งวันนะบอกเลยกินเสร็จแล้วเนี่ยขอแวะไปคุยกับพี่อ้อยบ้างดีกว่าแล่ปลาเก่งขนาดนี้เนี่ยเลี้ยงปลาตั้งแต่สมัยเด็กเลยไหมครับ
6: เริ่มแรกทำนาพอเราเรียนจบเราไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้วพอเราทำไม่ไหวก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่าใช้จ่ายในแต่ละวันน่ะมันไม่เยอะเหมือนอยู่ในกรุงเทพ
0: แล้วมาเลี้ยงปลาได้ยังไงอะครับ
6: พอดีว่าแต่งงานแล้วบ้านแฟนเนี่ยบ้านผู้ใหญ่อะค่ะเขามีอาชีพเลี้ยงปลา
0: อาชญากรจะเล่าข่าวไม่ได้ไปเจอกันยังไงอะก่อนจะแต่งงานกันอะ
6: เราเรียนประถมมาด้วยกัน6ปีก็คนละทางก็ไม่เคยเจอกันมาเจอกันอีกทีตอนกลับมาอยู่นี
0: ่แอบปิงก็ตั้งแต่เด็กปะเนี่ย
6: ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กแล้วไม่ชอบพี่หน้ามัน
0: จนกระทั่ง
6: เขาจีบเราก่อน
0: อันแน่จากนั้นก็อยู่ด้วยกันยาวเลยเหรอครับ
6: ไม่นับตอนเรียนประถมนะนับตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนี่ย21ปี
0: เห็นคนไม่ชอบขี้หน้าจบแบบเนี้ยหลายคู่ละว่าแต่ชีวิตนี้เปลี่ยนไปเลยไหมจากอยู่กรุงเทพมาเลี้ยงปลาเนี่ย
6: มันต่างกันนะตรงนี้มันสบายใจกว่ามันไม่ต้องไปแข่งกับใครงานมันอิสระถึงมันจะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สบายใจแล้วมันก็ได้เงินด้วย
0: แล้วปกติโดยทั่วไปเนี่ยเห็นคนเลี้ยงปลาแล้วก็ขายนะแต่ที่เนี่ยแปรรูปไปหลายอย่างมากเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรครับ
3: เมื่อก่อนผมก็เลี้ยงปลาดุกหลายบ่อนี่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำราคาปลามันไม่ดีมันอยู่ที่18-15บาทเมื่อก่อนนี้ก็เอาปลาไปขาย3ตัน2คันรถเขาไม่เอาเราก็เลยต้องตีกลับมาใส่บ่อปลามันก็เกิดตาย
0: โอ้โห3ตันเนี่ยเครียดเลยนะ
3: เครียดครับเครียดอยู่แล้ว
6: ไปขายไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าปลามันล้นแม่เขาก็ทั้งนั่งทำปลาเค็มขาย
0: แล้วปกติคุณแม่เขาแปรรูปทำปลาเค็มขายอยู่แล้วไหม
6: วันนั้นเป็นวันแรกที่เขาทำปกติเขาไม่ทำหรอกแล้วก็เห็นเขาขายโล150ไม่รู้ใครหน้ามือตามัวมาซื้อ
0: จังหวะ
6: เขาก็ขายได้นี่หว่าก็เลยลองทำมั่งลองทำแล้วก็มันเหมือนว่าลองสูตรลองอะไรเนาะบางวันก็เค็มบางวันก็ไม่เค็มบางวันก็ไม่อร่อยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เป็นคนที่ปรับสูตรมาเรื่อยๆจนได้สูตร
0: ซึ่งเคล็ดลับในการทำปลาแดดเดียวของที่นี่มีอะไรบ้างพี่อ้อยอ่ะไม่มีกั๊กนะครับแต่ก่อนจะไปดูอ่ะผมขอไปกินก่อนแล้วกันมาครับเชฟพี่อาร์ตครับ
3: เทคนิคการทอดปลาแดดเดียวไฟปานกลางก็เอาทางเนื้อลงก่อนฮะมันจะได้ไม่กระเด็นมันจะเปลืองตะหลิวหน่อย
0: แล้วทำไมต้องเอาตะหลิวทับด้วยอ่ะครับ
3: ถ้าไม่ทับมันไว้มันก็จะห่อเป็นอย่างนี้มันไม่แบเป็นอย่างนี
0: ้เฮ้ยมีเทคนิคนะเนี่ย
3: นี่แล้วก็กลับเอาด้านหลังลงมันจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็ดูจนสีมันเหลืองๆแล้วก็กลับเอาด้านนี้ลงไปใหม่ประมาณสัก15นาที
0: กลิ่นหอมอ่ะซื้อกลับบ้านเนี่ยขายยังไงครับเนี่ย
3: อันนี้ขายโล140บาทครับเราจะไม่มีกระดูกตรงนี
0: ้โดนผมได้อันนี้ซื้อกลับไปเนี่ยกินกับอะไรดีครับผู้ใหญ
3: ่กินกับปลาข้าวเลยหมด
0: ตลกซะด้วย
3: เสร็จแล้วครับดุกแดดเดียวต้องผมทอดคนเดียวถึงจะอร่อยนะครับ
0: คำคล้องจองนี่เก่งจังไงปลาดุกแดดเดียวของที่นี่เข้มอ่อนๆกินเพลินๆกินเปล่าๆก็ได้กินกับข้าวต้มก็อร่อยตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เขาจับปลาดุกกันยังไงโอ้กำลังทำงานกันอยู่เลยเหรอครับเนี่ย
6: ใช่หนุ่มๆเขากำลังลากปลากันอยู่ค
0: ่ะหนุ่มๆลากปลาแล้วสาวๆทำอะไรครับ
6: แม่ปลาอยู่ในบ้านแปรรูปอยู่ในบ้าน
0: นึกว่าจะเต้นรูปสาวรอซะอีก
6: ได้นะ
0: ไม่เป็นไรครับแถวเล่นเฉยๆแล้วในบ่อนี้คือปลามันมีกี่ไซส์อะครับ
4: โบย่างเค็มไซส์ปลา
0: โบย่างเค็มเอาจากโบก่อนแล้วกันครับกี่ตัวโลครับ
6: 2ตัวโลขึ้น
4: ครับขึ้นไป
6: ปลาย่างตัวปลา3ปลา4ปลา5ปลาเค็มก็6ตัวค่ะและหลังจากนั้นก็เป็นตีเป็นปลาฝอย
0: ที่มันมีหลากหลายไซส์เนี่ยก็เพราะว่าเวลาจับทั้งบ่อเลยใช่ไหมครับ
6: เขาจะล้อมมาจากบ่อหัวบ่อเลยค่ะและลากมาทั้งบ่อเลยเข้ามาตีอยู่ในอวนนี้ตักจากเปตรงเนี้ยเพื่อที่จะเข้าเครื่องร่อน
0: จังหวะมาแล้วขอมุกนะครับเครื่องร่อนเนี่ยแบบไหนน่ะ ป็ดไงพี่อ้อยชอบไหมร่อนมาอันเนี้ยโอ้ยได้เวลาโชว์แล้วก็เอาใหญ่ไปพักเลยโอ้
1: อันนั้นไม่เกี่ยวนั้นร่อนละคัดไม่ได้อันนี้คัดได้ค่ะ
0: คัดยังไงครับไอ้เครื่องร่อนอันนี
1: ้เป็นการที่เทปลาลงไปแล้วเขาจะออกมาตามไซส์ของเขามันจะมีช่องปลาเค็มช่องปลาโบ้ช่องปลาย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะร่อนใส่ตะกร้าแล้วก็ไปชั่งกิโล
0: ส่วนเรื่องราคาขายเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน

0: ตอนนี้ดูจับไปก่อนใช่คนเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งหมด9คนค่ะรวมทั้งน้องด้วย
0: เฮ้ยผมไปเข้าร่วมตอนไหนเนี่ย
1: เนี่ยตั้งหลายคนแล้วกันตากล้องอะไรพวกนี้มาช่วยค่ะ
0: รวมตากล้องด้วยเหรอใครจะถ่ายอ่ะ
1: เดี๋ยวพี่อ้อยถ่ายให
0: ้เอากล้องให้พี่อ้อยเลยอ่ะพี่อ้อยเอาไป
1: เกรงใจ
0: พี่อ้อยคุมคนเขาจับปลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับกำนันสักหน่อยกำนันเนี่ยแต่งตัวชิลมากเลยนะ
2: บ้านๆครับอาชีพเลี้ยงปลาก
0: ำนันที่เป็นเกษตรกรนะครับ
2: ครับเป็นกำนันอยู่ในตำบลลำไซมาอยู่ที่นี่ประมาณ40กว่าปีแล้วแต่ปลาดุกก็เลี้ยงมาโหร่วม30ปีแล้วครับเป็นปลาดุกบิ๊กอุยเลี้ยงง่ายตัวไวเลี้ยงเป็นหลักแล้วก็ส่งให้ผู้ใหญ่อาร์ตเขาเอาไปแปรรูป
0: แล้วกำนันมาเลี้ยงส่งให้ผู้ใหญ่อาร์ตเนี่ยเริ่มจากตอนไหนล่ะครับ
2: ก็คือช่วงที่ราคาปลา4โล100 5โล100เนี่ยพี่อาร์ตก็บอกเอ้ยกำนันเราจะทำไงดีแปรรูปกันดีไหมเพราะว่ามันจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าจังหวะที่ดีตรงที่ว่าพี่อ้อยเรื่องอาหารเขาจะรู้ก็เลยไปนั่งคุยเขาเขาก็เริ่มที่จากเล็กๆเอามากินกันเองก่อนเพราะเอ้ยมันถูกปากว่าเอ้ยมันอร่อยนะเขาก็เริ่มที่จะให้ทางหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการบรรจุแพ็คกิ้งหีบห่อ
0: พี่อ้อยว่าแต่ใกล้เสร็จหรือยังครับเนี่ยเราจะไปนั่งคุยกันนะ
1: เขาก็จะค่อยๆหย่อนสวกลงไปให้คนที่อยู่ในบ่อแล้วคนในบ่อก็จะเป็นคนตักเพื่อที่จะเอาสวกเนี้ยเกี่ยวกับยอแล้วก็เอาขึ้นไปเทตรงที่คัด
0: ซึ่งการทำงานของเครื่องร่อนแยกสายเนี่ยมันจะเริ่มจากบนสุดที่ร่องของเหล็กเนี่ยค่อนข้างกว้างจากนั้นก็จะแคบลงเรื่อยๆทำให้ปลาที่ไซส์ไม่ถึงเนี่ยค่อยๆตกลงไปข้างล่างส่วนปลาที่ได้ไซส์เนี่ยก็จะดิ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะออกไปยังช่องที่เราเตรียมเอาไว้ซึ่งแต่ละช่องเนี่ยไซส์ก็ออกมาตามนี้เลยครับเห็นไหมครับจะเรียงจากระดับความสูงเลยอะแล้วเริ่มกันยังไงอะครับพี่อ้อยจากการแปรรูปปลาที่ขายไม่ออกอยู่คนเดียวสู่การรวมกลุ่มแปรรูปปลาดุกกันเนี่ย
1: แรกเริ่มเลยคือไปจดโอท็อปจากของพัฒนาชุมชนก่อนแล้วขอไปกับตลาดกับพัฒนาชุมชนไปขายที่วัดโบสถ์ได้การตอบรับที่ดีเราก็เหมือนกับตรงไหนมีตลาดฟรีเราก็ไปวันนั้นน่ะมันมีการประชุมที่โรงแรมที่ปทุมเขาก็เชิญไปเขาบอกพี่อ้อยไปขายสิลองดูพี่อ้อยอ่ะวันนั้นติดขึ้นศาลพี่อ้อยติดขึ้นศาลเรื่องรถเน
0: า
1: ะรถ6ล้
0: ออ้าวอันนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเล่าย้อนให้ฟังหน่อย
1: ได้ค่ะก็คือพี่อ้อยวิ่งอาหารใช่มั้ยตอนแรกอ่ะราคาปลาดุกมันก็ปกติช่วงปี57น่ะราคามันลงอยู่ที่18บาทใช่ป่ะบางทีเจ้าของอาหารนะช่วงนั้นเขาก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเขาก็จะไม่ได้จ่ายค่าวิ่งเราก็เหมือนว่าเราก็ต้องดรอปเราต้องหยุดก็ไม่มีตังค์ส่งรถเหมือนกันพี่อ้อยก็เลย
0: กลับมาปัจจุบันรถโดนยึดก็เลยต้องไปขึ้นศาล
1: รถที่โดนยึดอะค่ะเราก็มีการคุยกันว่าผู้ใหญ่งั้นตัวเองไปขายก่อนนะเดี๋ยวเขาขึ้นศาลเสร็จอะเขาก็จะตามไปพอเราขึ้นศาลอยู่ผู้ใหญ่ก็โทรมาเสร็จยังเราก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่ามายังเนี่ยทอดไม่ทันแล้วเก็บตังก็ไม่ทัน
0: ขายดีจัดเลยสิเนี่ยแล้วทำยังไงครับ
1: ก็มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเนาะเขาก็ช่วยเก็บตังค์แล้วก็มาช่วยทอดช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าพี่อ้อยจดเป็นวิสาหกิจไหมถ้าเราจดเป็นวิสาหกิจนะชื่อมันจะโชว์ในระบบเวลาเราจะทำอะไรอ่ะมันง่ายและอีกอย่างนึงพอเราชื่อเราโชว์แล้วเราทำปลาดุกเนี่ยเวลาหน่วยงานไหนเขาต้องการสนับสนุนด้านปลาดุกอ่ะเขาก็จะเข้ามาหาเรา
0: ก็เป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับเนี่ย
1: เราทำเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเป็นสมาชิกใช่ไหมคะแล้วก็มามีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนเนี่ยก็จะมีรายได้ปันส่วนกำไรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เลยกลายเป็นการรวมกลุ่มกันเลย
3: ก็เป็นกลุ่มของลำไซแปลงใหญ่เราเลี้ยงแล้วเขาไปแปรรูปอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ดีไหมพอมาทำแบบรวมกลุ่มกันแล้วเน
3: ี่
0: ย
3: มันถามว่าดียังไงเราพ่อค้าคนกลางมันจับราคามันตกต่ำกว่าถูกกว่าเอาไปแปรรูปมันก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้อีกก็ดีในกลุ่มช่วยสร้างรายได้ในกลุ่ม
0: แล้วกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ไหม
2: ก็เป็นปลาดุกแปลงใหญ่คือมันไม่ได้มีแค่พื้นที่ที่เรายืนคุยกันตรงนี้ยังมีหมู่อื่นด้วยที่เขาเลี้ยงอีกเยอะแยะเลยครับแล้วก็รวมกันเป็นปลาดุกแปลงใหญ่เอาคนที่เลี้ยงปลาเอามาคุยกันเพื่อที่จะสร้างในการซื้ออาหารได้ถูกเราก็จะมีแพปลามารับโดยที่ไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลาง
0: พอรวมเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยราคาตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันไหมครับ
2: ราคาปลาดุกมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคาถูกแล้วเราโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาโล20บาทเลี้ยงแล้วมันขาดทุนแต่ตอนนี้ราคามันขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ 35-37 บาทต่อโล
0: โอ้โหถือว่าขึ้นมาเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะเนี่ยแถมปลาที่ได้จากกลุ่มเนี่ยก็การันตีเรื่องคุณภาพอีกด้วยปลาดุกแดดเดียวก็กินไปละตอนนี้เรามาดูสูตรลับที่พี่อ้อยเขาคิดขึ้นมาดีกว่า
1: อันนี้เป็นปลาดุกไซส์6ตัวโลเราจะเน้นในเรื่องของการแร่เราต้องแร่เปิดหมดนะ
0: แล้วปลาเค็มกับปลาดุกแดดเดียวเนี่ยราคามันคือคล้ายๆกันไหมครับ
1: มันตัวเดียวกันแต่คราวนี้มันพัฒนาขึ้นที่ว่าปลาดุกเค็มสมัยก่อนอ่ะมันเค็มเนาะกินปลาตัวนึงอ่ะข้าวต้ม3ชามอะไรประมาณแค่3กะละมัง
0: โอ้จริงๆๆๆเค็ม
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็คืออาจจะเป็นปลาที่แบบมันไม่ได้เค็มมากมันอาจจะกินเพลินมันจะเค็มอร่อยเค็มเปลือง
0: เค็มเปลืองเนี่ยมันยังไงครับ
1: ก็กินไปเรื่อยๆไงกินไม่หยุดไงอร่อยไงมันเลยเปลือง
0: เรกแตกเลยว่างั้น

0: ดูส่วนผสมกันบ้างดีกว่า
1: ส่วนผสมเราก็จะมีเกลือน้ำตาลทรายแดงค่ะ2 อย่าง
0: สูตรนี้ใช้ปลากี่กิโลกรัมครับเนี่ย
1: ถ้าเราแล่ปลา50โลมันจะเหลืออยู่ประมาณ33กิโลอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยทำให้ดูเนาะอันนี้ใส่เกลือก่อนเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอันนี้จะทำให้ดูเฉยๆนะคะแต่ว่าที่บอกไปคือเป็นอัตราส่วนจริงแล้วเราก็ผสมเนาะคนน้ำให้เข้ากัน
0: แล้วถ้าไม่มีน้ำตาลทรายแดงเนี่ยน้ำตาลธรรมดาหรือน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่เหมาะค่ะน้ำตาลทรายแดงมันจะช่วยในเรื่องของสีและมันไม่ได้หวานมากมันจะหวานแบบธรรมชาติ
0: แล้วแบบนี้เกลือล่ะครับมีเคล็ดลับด้วยไหม
1: เกลือที่ใช้เป็นเกลือสินเทาเนาะไม่ใช่เกลือทะเลเกลือสินเทามันจะไม่มีไอโอดีนผสมถ้ามีไอโอดีนผสมเนี่ยเกลือป่นพวกนั้นน่ะมันจะมีความเค็มที่เค็มมากที่นี่ก็เลยใช้แต่เกลือสินเทา
0: ทุกเคล็ดลับเนี่ยไม่มีกากเลยอ่ะมีอะไรครับบอกมา
1: ที่เนี่ยเราจะใช้แต่เฉพาะปลาสดปลาที่เมื่อกี้เราไปจับแล้วเราจะพัก1คืนกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเนี่ยมันจะเริ่มออกแล้วมันก็จะเริ่มคายอาหารที่มันกินมาเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ถ้ามีปลาตายเราก็จะคัดออกเราจะไม่ใช้ปลาตายเพราะว่ามันมีผลต่อกลิ่นปลาและสีไม่สวยและอีกอย่างนึงถ้าเราใช้ปลาสดกระดูกมันจะไม่มีเลือดขังเวลาเราไปตากเนี่ยแมงวันมันจะได้ไม่ตอม
0: บอกหมดไม่มีกากเลยนะครับแล้วแบบนี้ปลาที่ตายก็ไม่ได้ใช้อะดิ
1: ปลาที่ตายใช่คะก็คือเราจะคัดออกพอคัดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตีไปเป็นเศษทิ้งกับหัวเอาไปโม่ไปเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่มีทิ้งเลยโอ้โหอันนี้คือส่วนไหนของปลาดุกอีกครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นเศษทิ้งจากปลาดุกคือมันปลาดุกตัวหนึ่งก็ได้ชิ้นเดียวแค่นี
0: ้แต่อันนี้เยอะเหมือนกันนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็น10ตัวแล้วมั้งเอาไปเจียวเอาน้ำมันมีคนมารับซื้อฟีบละ450
0: เฮ้ยราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาซื้อเอาไปทำอะไรครับ
2: เขาไปกั่นกองอีกทีนึงอะไรเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว
0: ์เติมรสก็ได้ให้สัตว์กินก็ดี
2: เนี่ยแหละคือกลุ่มของเราทุกอย่างก็ให้เป็นศูนย์ให้หมด
0: ไม่ธรรมดาไหมกลุ่มนี้แปรรูปทุกอย่าง
1: อันนี้น้ำเกลือก็ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมาใส่ปลาใส่อ่างเนาะสังเกตได้ง่ายน้ำเค็มน้ำไม่เค็มสงสัยไม่เค็มว่ะ
0: เพราะว่า
1: ปลาจมถ้าปกติปลามันจะลอยอันนี้เกลือมันน้อยเกลือมันไม่ตามที่เราบอก
0: ถ้างั้นขอดูแบบเกลือถึงหน่อยสิครับว่าปลาเนี่ยมันจะลอยจริงไหม
1: อุ๊ยถ้าไม่ลอยทำไงเนี่ย
0: ไม่รู้กันนะครับว่าจะเสียชื่อไหมไม่เสียชื่อละ
1: ลอยจริงไม่จมไม่จม
0: แล้วอันนี้เคล็ดลับด้วยไหมครับนั่งเรียงทีละตัวเนี่ย
1: เราเทใส่ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเรียงแต่พี่อ้อยให้เห็นว่ามันลอยไงกดให้มันพอดีน้ำอ่ะแล้วเราก็กะละมังคุมไว้1ชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาใส่ตะกร้าเพื่อไปล้างน้ำสารส้มเพื่อความสะอาดแล้วก็เอาไปตาก
0: สมมุติว่าผ่านไป1ชั่วโมงแล้วล้างสารส้มเรียบร้อยตากยังไงดีครับแบบหงายเนื้อขึ้นฟ้าล่ะครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดความอย่างเงี้ยหนังมันจะมีความร้อนใช่มั้ยมันจะทําให้เนื้อปลาข้างล่างอ่ะสุกเน่ามันจะเสียเราก็เลยต้องหงายแล้วเราก็จะเอาเข้าไปในโรงตากอะค่ะ
0: แล้วในโรงตากเนี่ยกี่องศาครับ
1: อุณหภูมิอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่45ถึง50องศาแต่ว่าอันนี้จะไม่เกิน60เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งขวางตะวันเราตั้งตามตะวัน
0: แล้วต้องอยู่ในโรงตากนานมั้ยครับ
1: ตากอยู่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็ออกมาผึ่งลมผึ่งลมเสร็จพอมันคืนตัวเสร็จเราก็เอาไปซีนสุญญากาศแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเพื่อรอจำหน่าย
0: ที่ดูพี่อ้อยตากเนี่ยไม่มีแมลงวันมาตอมจริงๆนะและเหตุผลก็คือ
1: ฉีดยาฆ่าแมลง
0: ไม่ใช่ดิ
1: เอาไม่ใช่ล้างปลาให้สะอาดค่ะล้างปลาด้วยสารส้มมันก็จะสะอาดแล้วมันจะไม่มีเลือดฝังกระดูกแล้วแมงวันจะไม่ตอมแมงวันมันจะตอมเลือด
0: โอเคครับแหมเล่นสตออกตกใจหมดเลยเดี๋ยวพี่อ้อยทำเสร็จแล้วเนี่ยไปตากแล้วมานั่งคุยกันดีกว่ากลุ่มแห่งนี้เนี่ยก็เหมือนจะอยู่ตัวแล้วนะครับมีรายได้เข้ามาตลอดเลยและทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรายได้ที่เรากำหนดเองด้วยได้ใช่ไหมครับ
3: เนี่ยพอเรารวมกลุ่มปุ๊บจากโล4โล100 5โล100เนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาแล้วเราก็จะเรียกพ่อค้าเข้ามาว่าถ้าจะจับเราเนี่ยราคาต้องตามเรานะราคาอาจจะไม่ได้แบบถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากแต่เราจะมีปลาให้เขาจับทุกวันโดยที่เขาจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาบ่อนู้นบ่อนี้ที่อื่นเนี่ยครับ
0: จากคนที่เคยล้มไปแล้วนะครับตอนนี้กลับมาลุกขึ้นยืนได้แล้วก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนนะครับรอบนี้ไปทั้งกวนเลย
1: ก็คือว่าพี่ก็ไม่ได้อยากรวยกันอยู่2คนเนอะเราก็อยากให้มีแบบว่าชาวบ้านหรือว่าเพื่อนๆเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ไปด้วยกันรวยด้วยกันแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เราเป็นกลุ่มอ่ะมันเดินง่ายกว่าที่เราจะเดินไปแค่2คนเพราะเดิน2คนมันเดินลำบากแต่ถ้าเราไปเป็นกลุ่มๆเงี้ยพี่อ้อยว่ามันผ่านอะไรไปได้ง่ายๆเราก็จะยกกวนกันไปเนาะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอะไรเงี้ยเรายกกันไปหมดเลยนั่นแหละบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลาย
0: ของกวนวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาจากวันที่ปลาดุกล้นตลาดชาวบ้านของที่นี่ไม่ได้ยอมแพ้แต่เรื่องที่จะนำไปแปรรูปเพิ่มมูล

0: าให้กับปลาดุกที่ตัวเองมีจนทุกวันนี้ปลาดุกไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าที่ต้องรอราคาจากตลาดอีกต่อไปแต่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหล่อเลี้ยงคนทั้งชุมชนได้เพราะความมั่งคั่งของชุมชนไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเกิดจากวันที่ทุกคนหันมารวมกลุ่มกันช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมกันนี่แหละครับจบรายการละยังเชียร์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกไม่หมดเลยอ่ะขอซื้อกลับบ้านได้ไหมครับมีจัดโปรโมชั่นให้ผมบ้างไหมอ่ะ
1: ปลาแผ่นกรอบถ้าโทรสั่งตอนนี
0: ้แถมอะไรครับ
1: กรอบชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า
0: เอามาสัก5กระปุกแล้วปลาดุกเส้นเค็มหวานละครับมีจัดโปรบ้างไหม
2: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
3: ้แถมปี10กระปุก
4: เฮ้ยพี่รอเล่นรอเล่น
0: เฮ้ยมึงพูดจริงจะรีบกดโทรเลยเมื่อกี้แล้วดุกแดดเดียวละครับอย่าน้อยหน้า
5: ถ้าโทรมาตอนนี้รับรองไม่ได้รับสายเพราะว่าอัดรายการอยู
0: ่อันนี้เป็นตลกเฉยเลยงั้นทั้งหมดอ่ะเอามาอย่างละ5แต่ก่อนกลับอ่ะขอลาไปด้วยท่าปลาดุกหน่อยสิครับพี่เป็นไงทุกคนทุ่มเทขนาดนี้แล้วดูรายการจบแล้วอย่าลืมหาปลาดุกมากินกันนะครับวันนี้
6: ปลาดุกบิ๊กอุ่ยแน่นเต็มคำไร้กลิ่นคาวชาวลำไส้พัฒนาเขาชวนกันมาทำปลาดุกแปลงร่า

0: ราจะไปม่วนกันกับวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง
1: อันนี้คือชากะขาวเราทำจากใบมะกล่ำเขื่อหรือว่ามะกล่ำตาหนู
2: หวานนุ่มชุ่มคอหวานละมุนค่ะ
3: ชื่นใจ
4: ออกแรงหน่อยนะเนี่ยถ้าเรานวดอ่ะมันต้องออกแรง
0: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
5: ดูให้รู้รู้ให้ลึกปัญหาการฆาตกรรมในครอบครัวญี่ปุ่นเพราะต้องดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังกลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องหาทางออกประเทศไทยที่เป็นสังคมสูงวัยแล้วเช่นกันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้
6: การที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอ่ะเราดูแลเองอ่ะก็เป็นการกตัญญูนะแต่ว่าทำทุกวันเราจะเหนื่อยแล้วจะเครียดหลายอย่างมากเลย
7: คุณพ่อคุณแม่เราพอเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ดูแลเริ่มทนไม่ไหวเราก็หงุดหงิดในที่สุดก็คือปล่อยหนีไปอยู่ที่อื่นสัก 2-3 วันผู้สูงอายุก็ไม่ได้รับการดูแลก็เสียชีวิต
5: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนฆาตกรรมในครอบครัวญี่ปุ่นควรเยียวยาใครวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้การปราบปรามผู้ประท้วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบลารุสในปี2020โดยถ่ายทอดขั้นตอนความโหดร้ายที่ผู้ถูกจับต้องเผชิญ
9: ฉันคิดว่าการทุบตีของเขาน่ะไม่ได้ตั้งใจให้เราบาดเจ็บถาวรแต่มันเจ็บมากโดยเฉพาะเวลาโดนซ้ำ
10: ๆบางคนพูดว่าตอนนี้ฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกน้ำแก้วเดียวกับที่นอน
8: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
11: รอบรองชนะเลิศสัปดาห์นี้ทั้งหลอนทั้งปัน
12: เฮ้ยกลัวผีไหมครับ
13: ไม่กลัวครับกลัวแม่มากกว่ากลัวแม่มากกว่า
14: กับป่าเป็นปีศาจของญี่ปุ่นที่ว่ายน้ำเก่งมากจนมีสำนวนเปรียบเทียบว่าอย่างไรในภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
11: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้17นาฬิกา5นาทีทางไทย PBS
15: สำหรับคำว่าฝนตกแช่เป็นคำเรียกทั่วไปของฝนที่ตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานครับหรือเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมโดยไม่มีเกณฑ์ระยะเวลาหรือปริมาณฝนมาตรฐานสำหรับคำนี้ครับซึ่งฝนนะครับอาจมีความหนักเบาแตกต่างกันในแต่ละช่วงแต่ทำให้ปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นได้ครับสำหรับการสื่อสารทางอุตุนิยมวิทยาครับจะใช้คำว่าฝนตกต่อเนื่องนั่นเองครับหรือฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมสำหรับในประเทศไทยนะครับฝนลักษณะดังกล่าวอาจสัมพันธ์กับร่องมรสุมมรสุมยอมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนครับซึ่งต้องพิจารณาจากสภาพอากาศของแต่ละเหตุการณ์เพื่อระบุสาเหตุการเกิดอีกครั้งครับสำหรับฝนตกแช่ที่เราเรียกกันนะครับเป็นคำอธิบายทั่วไปไม่ใช่นิยามมาตรฐานของอุตุนิยมวิทยาครับ
16: พูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้

ช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนั้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับพร้อมเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง8และคลอง12จังหวัดปทุมธานีเพื่อเร่งระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาครับติดตามบรรยากาศกับคุณสุชาดาแก้วนางครับรายงานสดจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคุณสุชาดาเชิญครับ
1: คุณอัพนันคะสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะหลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วค่ะอย่างเช่นจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะบริเวณหน้าวัดองครักษ์ธรรมองครักษ์ธรรมปัญญารามค่ะจุดนี้เองก็ยังมีน้ำท่วมขังในวัดเป็นบริเวณกว้างนะคะเช่นเดียวกับชุมชนที่อยู่โดยรอบค่ะโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำก็ยังคงมีน้ำเข้าไปภายในบ้านค่ะในวันนี้เองนะคะทางสทนช.ก็เลยได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำค่ะและได้มีการสั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำบริเวณจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำค่ะไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะประตูระบายน้ำบริเวณคลอง12ริมถนนรังสิตนครนายกค่ะได้เปิดขึ้น5เซนติเมตรเพื่อให้น้ำได้ระบายออกไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้ค่ะเป็นจุดเดียวกับที่เมื่อวานนี้นะคะมีชาวบ้านในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะได้มาร่วมชุมนุมเพื่อขอให้เปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ค่ะนอกจากจุดนี้เองนะคะวันนี้เองยังได้มีการเปิดประตูระบายน้ำและทำลายแนวคันดินบริเวณประตูระบายน้ำคลอง8เช่นกันโดยเปิดบานประตูทั้งหมด2บานยกขึ้น10เซนติเมตรค่ะการเปิดประตูระบายน้ำในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะมาจนถึงอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะโดยการระบายน้ำในครั้งนี้นะคะจะมีการควบคุมระดับน้ำตามคลองต่างๆก่อนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้สูงเกิน 1.7 ถึง 1.9 เมตรค่ะโดยยืนยันกับประชาชนที่อยู่ริมคลองนะคะว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำให้น้ำท่วมไปยังบ้านเรือนค่ะด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะก็เปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครนายกที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจึงเข้าใจดีค่ะแต่การมาระบายน้ำในวันนี้นะคะก็คลายความกังวลให้กับชาวบ้านมากขึ้นค่ะเพราะหลายคนนะคะเริ่มมีความเครียดค่ะ
2: มันเต็มพื้นที่ไปหมดทุกจังหวัดนะครับถามว่าภาคตะวันออกตอนนี้มีที่ไหนไม่ท่วมมั่งครับเขาก็เดือดร้อนทางฝั่งปราจีนก็เต็มลักนะครับท้ายน้ำที่8ริ้วก็เต็มที่นะครับน้ำนะครับดังนั้นวิธีการนะครับที่การบริหารจัดการโดยทั่วไปที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ต้องผันน้ำลงแนวดิ่งแต่ทีนี้ความต่างศักดิ์ของน้ำแต่ละที่ก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ตัวผมเองนะครับในฐานะเป็นผู้บริหารจังหวัดจะไปร้องแรกแห่กระเชิงบอกว่าคุณช่วยแบ่งน้ำหน่อยอะไรแบ่งน้ำหน่อยคือทางนู้นเขาก็หนักทางนี้ก็หนักแต่เราพยายามที่จะแต่ชลประทานก็พยายามเต็มที่ที่จะลงแนวดิ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าทางสทนช.ได้มาแล้วท่านบริหารจัดการน้ำในภาพรวมให้เราเนี่ยท่านจะช่วยแบ่งน้ำเราไปที่รังสิตเนี่ยถามภาษาชาวบ้านเอานะไม่ใช่ไม่เอาครับก็โอเคจะทำให้ชาวบ้านของผมได้เบามากขึ้นนะครับ
1: สำหรับน้ำท่วมขังในจังหวัดนครนายกครั้งนี้นะคะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมแล้ว 50,000 หลังคาเรือนค่ะซึ่งทางอาจารย์เสรีนะคะก็คาดการณ์ว่าภายใน 4-5 วันนี้หลังหมดช่วงน้ำทะเลหนุนสูงค่ะบุรีค่ะสถานการณ์น้ำก็จะลดลงอย่างรวดเร็วค่ะคุณอัพนัน
0: ขอบคุณคุณสุชาดาครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับนักบินได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวสีฟ้าขาวติดตั้งใบพัดบริเวณด้านหน้าที่ตกลงไปบริเวณป่ารกร้างพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับส่งผลให้มีนักบินได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อนายมาร์ตินครับเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเบื้องต้นแล้วโดยในขณะนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับการบาดเจ็บขณะที่ตัวเครื่อง

0: บินพบร่องรอยความเสียหายบริเวณปีกและลำตัวเครื่องบินสำหรับสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดรวมถึงรายละเอียดเส้นทางการบินและเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุครับโดยต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็นประสบนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย

0: อย่างนี้โบราณถ้าเคยใช้ซาวด์เบาฟังเพลงทุกเย็นทุกเช้าอย่างนี้โบราณถ้ารู้จักเทปตลับฟังเพลงหน้าเอบีไปกลับอย่างนี้โบราณถ้าเคยใช้ฟอปิดิสเก็บข้อมูลในคอมทีละนิดอย่างนี้โบราณถ้าเคยรวมกลุ่มขุดหลุมดิดลูกแก้วเล็งเล็งลุ้นลุ้นน่ะอย่างนี้โบราณวันปีใหม่เอาสอคอสอกากเพชรยื่นให้อย่างนี้โบราณโรงหนังไม่ชอบเข้าอยากดูหนังต้องไปหาร้านเช่าอย่างนี้โบราณถ้าเคยเอาโซ่ชิ้นเล็กเอามาต่อโยนเล่นหมาเก็บอะอย่างนี้โบราณพี่พูดมาทั้งหมดครูท็อปเคยทำทั้งหมดอะครูท็อปโบราณ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิดที่ครูท็อปเพิ่งแรปเกี่ยวกับสิ่งของหรือกิจกรรมเมื่อสักครู่เชื่อว่าน้องน่าจะไม่รู้จักหรือรู้จักกันน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าไปถามรุ่นคุณพ่อหรือคุณแม่เชื่อว่าต้องรู้จักอย่างแน่นอนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ารู้จักสิ่งของเหล่านั้นหรือกิจกรรมต่างๆที่แรปไปเนี่ยก็ไม่ถือว่าโบราณหรอกครับครูท็อปแค่แซวเล่นๆครับผมแต่วันนี้ครูท็อปจะพาไปดูชวนไปเรียนรู้กับสิ่งที่โบราณจริงๆนั่นก็คือเมืองโบราณนั่นเองครับประเทศไทยที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แบ่งออกเป็นภูมิภาคและจังหวัดต่างๆมีเส้นแบ่งเขตตำบลอำเภอกันชัดเจนว่าใครอยู่ที่ไหนบนถนนอะไรซอยไหนใช่ไหมครับแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยโบราณเนี่ยมนุษย์ไม่ได้มีที่อยู่กันเป็นจังหวัดอำเภอตำบลแบ่งเขตกันชัดเจนขนาดนี้นะครับแต่ว่าเล่ร่อนกันไปเรื่อยๆจนเจอภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมก็จะลงหลักปักฐานพอมนุษย์เริ่มเข้ามาอยู่ร่วมกันในพื้นที่นั้นๆมากขึ้นก็พัฒนากายเป็นชุมชนหมู่บ้านพอเริ่มขยายมากๆเข้าก็พัฒนากายเป็นเมืองในที่สุดครับผมแล้วเมืองโบราณเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่กันนะถึงจะเรียกได้ว่าเมืองโบราณรู้กันไหมครับหลังจากที่ครูท็อปนะครับได้ไปหาข้อมูลมาต้องเป็นเมืองที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณซึ่งเมืองโบราณในแต่ละยุคสมัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 1,000 ปีที่แล้วเกือบ 1,000 ปีที่แล้วหรือ100กว่าปีที่แล้วจะมีเอกลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ครูท็อปจะพาไปดูกันครับผม

0: ไม่ต้องรอ
1: ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งมีประชากรกว่า1 ล้านคนเป็นช่วงเจริญสุดขีดเลยนะครับทุกคน
0: สาเหตุที่เจริญเป็น

0: นั่นไง
1: หลังจากการล่มสลายของกรุงธนบุรีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีที่อยู่ในฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกและตั้งชื่อเมืองว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยาซึ่งปัจจุบันก็คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่พวกเราอาศัยกันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับ
2: โหเมืองโบราณสวยจังคนโบราณก็แต่งชุดสวยด้วยของจริงจะเป็นยังไงนะ
3: มีคนอยากเห็นเมืองโบราณอย่างนั้นเหร
2: อให้มาเก๊กเสียงเข้มแถวนี้เนี่ยโอ้โหพี่ชายมาชุดโบราณมาจากไหนคะเนี่ยสวยอ่ะเคสอยากใส่บ้าง
3: ไม่ใช่แค่ชุดโบราณนะเดี๋ยวพี่จะพาไปเมืองโบราณเลย
2: เดี๋ยวพี่แชมป์เมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วไม่ใช่เหรอคะ
3: เออตามพี่มาเถอะมาเร็ว

0: นใจของโบราณโบราณอย่างกับย้อนยุคมาจริงๆเลยค่ะ
1: จริงใช่ไหมล่ะพี่บอกแล้วมาพี่ยังไม่ผิดหวัง
0: แต่ว่าชุดของเคทยังไม่เข้าพวกเลยอะค่ะ
2: เดี๋ยวพาไปเปลี่ยนชุดดีไหมคะเมืองโบราณสมุทรปราการเรามีชุดไทยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ผมเชฟนะครับ
0: หนูเคทนะคะ
2: พี่อ้อแอนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อแอจะพาน้องๆเที่ยวเมืองโบราณทั้ง800ไร่เลยนะคะ
0: ค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเราพาน้องเคทไปเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับบรรยากาศกันไปเลยค่ะ
1: ครับ

0: ุดที่พี่แอให้พวกเราใส่นั้นเป็นชุดในสมัยอยุธยาจนถึงตอนต้นของยุครัตนโกสินทร์โดยผู้ชายจะใส่เสื้อแขนยาวคอกลมมีกระดุมหน้าและนุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงจะห่มสบายนุ่งผ้าจีบหน้านางซึ่งเป็นลักษณะชุดของชนชั้นสูงในสมัยนั้นเพราะสามัญชนทั่วไปมักจะใส่เสื้อผ้ากันน้อยชิ้นนั่นเอง
1: ทีนี้ก็แต่งตัวเป็นคนโบราณแล้วนะแม่คิดเคส
0: ค่ะพี่ขุนแชมป์แหมชื่อแชมป์กับคิดเคสเนี่ยมันดูไทยมากเลยมั้งคะว่าแต่พี่อ้อแอ้คะ
2: ค่ะ
0: บ้านคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงหรอคะ
2: บ้านคนสมัยก่อนก็จะเป็นบ้านแบบเรือนไม้ใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการสร้างบ้านแล้วก็มีการสร้างริมแม่น้ำด้วยเพราะว่าจะใช้น้ำเป็นการคมนาคมหลักอย่างเช่นตรงนี้นะคะบ้านเรือนไทยตรงนี้นะคะก็เรียกว่าคุ้มขุนแผนหรือเรือนไทยอยุธยาเดี๋ยวพี่อ้อแอ้จะพาเด็กๆนะคะเข้าไปดูบ้านเรือนไทยกันเนาะว่าเป็นลักษณะยังไงบ้าง
1: ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
0: เรือนไทยที่พี่แอ้พาพวกเรามาดูนั้นเป็นเรือนไทยแบบภาคกลางที่สร้างจากไม้ทั้งหลังเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ยกพื้นสูงพอเดินลอดได้คนโบราณจะเรียกแต่ละห้องว่าหออย่างหอนอนหอโถงใช้ไม้กระดานเชื่อมแต่ละหอติดกันเรียกว่าชาแลนหลังคาเป็นหน้าโจทย์แหลมสูงโปร่งและมีช่องแหมลอดทำให้หมุนเวียนอากาศได้ดีเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณได้เป็นอย่างดีสุดยอดเลย
2: ที่เมืองโบราณสมุทรปราการนะคะก่อตั้งโดยคุณเล็กวิริยพันธ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2506ตรงนี้นะคะก็คือหมู่บ้านไทยภาคเหนือนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเรือนกาแลนั่นเอง
3: มันก็เป็นบ้านไม้เหมือนกันนะครับแล้วมันต่างกับภาคกลางไงหรอครับ
2: เรือนกาแลนะคะจะมีลักษณะเป็นไม้กากบาทที่อยู่บนหน้าจั่วแล้วก็มีงานแกะสลักนะคะสวยงามนะคะ
3: คือตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วอ่ะเดินทางมาจากภาคกลางมาถึงภาคเหนือมันเหนื่อยมากเลยครับ
2: โอเคเหมือนได้ยินเสียงท้องร้องนะคะ
3: ใช่มั้ยเคส
0: แหมรีบหาพวกเลยนะคะพี่แชมป์แต่ก็กินสักนิดหน่อยก็ดีหิวเหมือนกันค่ะ
2: เดี๋ยวจะพาไปทานข้าวเกรียบว่าวนะคะเป็นอาหารกินเล่นนะคะของคนไทยในสมัยโบราณกันนะคะข้าวเกรียบว่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วก็ดูวิธีการทำของพี่ๆเขาด้วยนะคะ
0: ครับ
2: โอเคค่ะ
0: คนทั่วไปในสมัยโบราณมีอาหารการกินที่เรียบง่ายเหมือนกับข้าวเกรียบว่าวที่พี่แอ้พาพวกเราทำโดยนำวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ง่ายอย่างข้าวเหนียวมาตำแล้วก็ปิ้งบนเตาถ่านจนสุกหอมกรุ่นอร่อยอย่างคนโบราณ
2: อร่อยไหมคะเด็ก
1: ๆอร่อยค่ะ
2: โอเคก็เดี๋ยวถ้าเรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยเขาเดินทางกันยังไงดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: การเดินทางของคนสมัยโบราณนอกจากจะขี่ม้าหรือใช้วัวควายลากเกวียนกันแล้วก็จะนั่งบนหลังช้างกันด้วยโดยมีควานช้างเป็นผู้บังคับช้างมีที่นั่งที่สมัยก่อนจะเรียกว่าสับปะครับหรือแย่งช้างซึ่งช้างนอกจากจะเป็นพาหนะใช้เดินทางแล้วก็ยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราที่พระมหากษัตริย์ในอดีตเคยใช้ออกศึกเรียกว่ายุทธหัตถีจนกอบกู้บ้านเมืองได้ชิวนะสุดยอดเลยโหมีเรือด้วยสวยๆทั้งนั้นเลย
2: ขบวนเรือนี้นะคะเรียกว่าขบวนเรือเสด็จพยุหยาตราชลมารคเป็นการเสด็จทางน้ำของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ
3: พี่เอครับวันนี้เราก็ได้ดูหลายๆอย่างที่เป็นของคนโบราณกันแล้ว
2: ใช่
3: แล้วมันมีของเล่นหรือเปล่าครับ
2: มีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยเด็กๆสมัยก่อนเขาเล่นอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ
3: ครับ
0: จักษานเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่นำเอาวัสดุในธรรมชาติอย่างไม้ไผ่หวายหรือใบไม้ต่างๆมาสานให้เป็นข้าวของเครื่องใช้รวม ถึงของเล่นเด็กเล็กอย่างปลาชะเพียนสารด้วยโดยการเอาใบลานใบตาลใบจากหรือใบมะพร้าวมาตัดเป็นเส้นยาวๆแล้วนำมาสานกันให้เป็นรูปร่างเหมือนปลาตะเพียนที่บอกเล่าวัฒนธรรมของคนโบราณซึ่งผูกพันกับสายน้ำนอกจากนี้การแขวนปลาตะเพียนไว้บนเปเด็กเล็กยังเชื่อกันว่าเป็นการอวยพรให้เด็กๆแข็งแรงมั่งคั่งและมีความขยันหมั่นเพียรเหมือนชื่อปลาตะเพียนอีกด้วย

0: เคสวันนี้ทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกมากเลยเนาะแถมได้ปลาตะเพียนไปฝากน้องที่บ้านด้วย
1: ใช่เห็นพี่แอ้บอกว่าปลาตะเพียนเนี่ยพอแกว่งไปแกว่งมาช่วยฝึกกล้ามเนื้อสายตาแถมกล่อมเด็กนอนได้ด้วยนะคะ
0: เฮ้ยจริงอ่ะไหนเคสลองนอนนี่เดี๋ยวพี่จะลองแกว่งเฮ้ยได้ผลจริงด้วยอ่ะแกว่งได้สองสามทีเคสหลับแล้ว
2: โอ้โหน่าอิจฉาน้องแชมป์กับน้องเคสมากเลยอะครับได้ไปเที่ยวเมืองโบราณแบบจัดเต็มกันเลยอะเฮ้ยนั่นเสียงหัวเราะอะไรอะเฮ้ยกำแพงพูดได้อะไรกันเนี่ย
3: โฮใช่แล้วครูท็อปเราคือเทพเจ้าศิลาแรงแห่งเมืองโบราณมาขอดวลกับครูท็อปและน้องๆว่าจะตอบคำถามของเราได้หรือเปล่าคำถามก็คือรู้ไหมว่าเมืองโบราณในประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกล่าสุดมีชื่อว่าอะไรข้อ1เมืองลับแลข้อ2เมืองเอกหรือว่าข้อ3เมืองศรีเทพ
2: เอาละครับน้องๆตอบกันได้ไหมครับถ้าติดตามข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแหละให้เวลาครับผมเฉลยนะครับที่ถูกต้องก็คือเมืองศรีเทพนั่นเอง

0: ไงเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาในที่สุดครับคณะกรรมการมรดกโลกก็รับรองให้เมืองโบราณศรีเทพซึ่งปัจจุบันก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วนะครับผมโดยเมืองโบราณศรีเทพเนี่ยในอดีตก็เป็นเมืองนึงครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆทั้งในด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบทาราวดีและเขมรปัจจุบันนะครับเมืองโบราณศรีเทพเนี่ยเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่เลยมีซากเมืองพระพุทธรูปเทวรูปแบบสกุลช่างศรีเทพโดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยนอกจากนี้นะครับเรายังพบซากของกระดูกมนุษย์ด้วยอายุกว่าพันปีเลยครับถ้าใครเนี่ยไม่เคยไปเมืองโบราณศรีเทพสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แค่นี้เองครับ
1: โอ้ใช้ได้นี่งั้นมาคำถามข้อต่อไปจะตอบกันได้หรือเปล่ารู้ไหมว่าโทโลโปตีคือชื่อภาษาจีนของเมืองโบราณในอาณาจักรไหนกันแน่ระหว่างข้อ1อาณาจักรศรีวิชัยข้อ2อาณาจักรทวาราวดีหรือว่าข้อ3อาณาจักรตามพรลิง
0: เอาละครับน้องๆตอบกันได้ไหมครับว่าเป็นอาณาจักรไหนกันแน่ให้เวลาครับผมเฉลยนะครับคำตอบก็คืออาณาจักรทาราวดีนั่นเองและทำไมชื่อจีนถึงเรียกว่าโถโลโปตีมีที่มายังไงไปฟัง

0: ตีก็อย่างที่น้องๆทราบใช่ไหมครับว่าอาณาจักรทวารวดีเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในยุคมืด
1: แทบจะหาหลักฐานไม่ได้เลยครับแต่ครูท็อปเนี่ยก็อยากให้น้องๆมั่นใจนะครับว่าอาณาจักรทวารวดีเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยของเราแน่นอนเพราะว่าเราไปขุดพบเหรียญเงินเหรียญนึงที่จังหวัดนครปฐมครับและเหรียญเงินนั้นเนี่ยมีบันทึกชื่อของอาณาจักรทวารวดีด้วยทีนี้มาดูที่ฝั่งจีนกันบ้างนะครับผมมีภิกษุจีนคนนึงครับชื่อว่าภิกษุจีนจิ้นหงครับได้เดินทางออกไปทั่วดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็บันทึกชื่ออาณาจักรต่างๆครับและในบันทึกนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโถโลปตีด้วยทีนี้ครับผมมันเลยยิ่งตอกย้ำความมั่นใจครับว่าเอาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเหรียญเงินที่พบเจอในนครปฐมแล้วก็เปรียบเทียบกับบันทึกของภิกษุจีนจิ้นหง
0: มีชื่อตรงกันครับพอเทียบเสียงก็คือโถโลปตีกับทวารวดีก็คือเป็นที่มาของชื่อว่าเมืองหรืออาณาจักรทวารวดีเนี่ยน่าจะมีชื่อจีนว่าโถโลปตีนั่นเอง
2: เก่งจริงนะตัวแค่เนี่ยเก่งๆอย่างนี้งั้นต้องเจอข้อนี้หน่อยเป็นไงถามว่ารู้ไหมว่าปัจจุบันนี้คำว่าเมืองถูกเปลี่ยนเป็นอะไรกันแน่ระหว่างข้อ1ปริมณฑลข้อ2อำเภอข้อ3จังหวัด
1: แม้น้องๆตอบกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมให้เวลาน้องๆคิดนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจังหวัดนั่นเองครับ

0: จังหวัดไง
1: ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในตอนนั้นครับมีการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกครับประเทศไทยอย่างเราเนี่ยก็เลยต้องพัฒนาให้บ้านเมืองของเราเจริญขึ้นไม่ให้ต่างชาติเนี่ยมีข้ออ้างในการยึดประเทศไทยของเราครับเราเลยต้องพัฒนารูปแบบการปกครองก็เลยรวมจากหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านรวมมาเป็นตำบลตำบลหลายๆตำบลรวมมาเป็นอำเภอและอำเภอหลายๆอำเภอรวมมาเป็นเมืองครับผมเห็นไหมครับน้องๆเมืองไม่ได้หายไปไหนครับแค่ปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนจากการเรียกคำว่าเมืองเป็นจังหวัดนั่นเองและปัจจุบันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดครับและมีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษอีก2แห่งครับก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ
2: โอ้โหเก่งเกินไม่เล่นด้วยแล้ว
1: อันนี้งอนลุกป่องไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับเรื่องราวของเมืองโบราณที่ครูท็อปเนี่ยเอามาฝากน้องๆชาวสังคมสนุกคิดในวันนี้ถ้าชอบอกชอบใจอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจสังคมสนุกคิดกันต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูท็อปต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: จกจุกจุกจุกจุกจุก
1: เหมือนกระต่ายใช่ไหม
2: อ๋อเหมือนกระต่ายใช่ไหมเรากระดิกหูใช่ไหมคะ
3: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS
0: ผีเสื้อพวกนี้ที่บ้านเราเลี้ยงเองนะอันนั้นเหมือนใบไม้แห้งเลยปะเหมียน
1: อันนั้น
0: แล้วมันก็มีขาด้วย
1: แล้วที่ขา
0: เขามีแหลมที่จมูกด้วยฉันเห็นหนอนตัวใหญ่มาก
1: อันนี้
0: มันเยอะสุดไม่กินยังไงก็จะกินใบไม
1: ้ทุกคนดูสิมีดักแด้หลายแบบเลย
0: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ
4: เฮ้ยพี่เพชรหรือว่าจะเป็นตรงนู้นหรือเปล่าคะ
5: คิดเลนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาบุกตะลุยเข้าไปรู้จักกับความมหัศจรรย์ของดินแดงหิ่งห้อย
4: เห็นตัวนึงแล้วใช่ไหม
5: ทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงมีหิ่งห้อยอยู่ทุกฤดูกาลภารกิจช่วยขยายพันธุ์หิ่งห้อยของเราสปายเรนเจอร์จะสำเร็จหรือไม
4: ่บินไปแล้ว
5: ไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
6: ไทย PBS คิดครับ
7: ติดตามข่าวสารจากน้องก้อนทั้งปรากฏการความร็อกของพี่เนเน่และพี่ๆนักวอลเล่ย์ที่สู้ด้วยคำว่าเอาไหม
6: ได้เวลาท้าดวลชวนน้องเอยและน้องขวัญข้าวมาทำภารกิจลับสุดฮาเกมอุอิอาท่าตามสั่ง
7: ปิดท้ายด้วยห้องเรียนธรรมชาติชวนเด็กๆรู้จักกับดอกบัวราชินีแห่งไม้น้ำ
6: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.
7: ทางช่องไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
6: มาเจอกันนะครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเช็คชื่อคนหัวแถวมารายงานตัวกันหน่อยเร็วเดินทางไกลกันกว่า9ชั่วโมงเต็มเพื่อมาปักหมุดรายงานตัวกันที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ป้าถั่วมาไกลเด้อ
0: ถามว่าทำไมมาไกลขนาดนี้ก็เพราะเราตั้งใจมาหาพี่เก๋ยศสวัสดิ์คนหัวแถวแห่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่างธรรมผู้พลิกชีวิตด้วยศาสตร์พระราชาจนกลายเป็นตัวพ่อด้านปลาส้มระดับชุมชน
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเก๋เด้อปลาส้มว่างธรรมปลาส้มแซ่บปลาส้มนัวมาละเด้อครับเด้อผู้อำนวยการโรงเรียนปลาส้มว่างธรรมอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับแห้งๆนะครับไปมากก็ได้ไปมาหาสู่กันมาเรียนรู้เรื่องผสมบางธรรมในอ้อมกอดในคุณเขาเทือกเขาสันปูพานดินดีแดนอุดมหอมศิลป์กินธรรมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงครับมาเรียนรู้เรื่องผสมวังธรรมแซ่บนวดจังใดพอกันนะครับเด
0: ้อมีที่เด็ดอะไรซ่อนอยู่ที่นี่ครับ
1: ปลาส้มสูตรไผ่สูตรโบราณการดินดิ่งประสิทธิ์ดีประสิวปลาโจดนุปลาจีน้ำมันปลาตะเพียนก้านนิ่มปลาสวายไม่เค็มไม่ขาวปลาดินแสนอร่อยของดีเมืองอุดรพรีเมียมอุดรครับไม่เค็มไม่ขาวนะก้านนิ่มด้วยสมุนไพรไทยเปิดลิ้นรับรสด้วยน้ำประกอบปลาปลุกเลย
0: ปลาส้มที่ดีไม่ใช่ปลาอะไรก็ได้และชีวิตที่กลมกล่อมก็มักจะเริ่มจากบทเรียนที่หมักประสบการณ์ชีวิตอย่างเข้มข้น
1: 16ปีกับชีวิตการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องปลาส้มหาอาชีพเสริมจนปัจจุบันการเป็นอาชีพหลักเกือบล้มละลายเลย
0: ย้อนกลับไปในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตถึงดิ่งลงไปจนถึงจุดที่เรียกว่าล้มละลาย
1: ก็ล้มละลายทั้งเรื่องการเงินหมดทุกเรื่องบ้านเฮาเอิ้นว่าบ่สภาพณตอนนั้นผมอาชีพเสริมผมทำงานรับเหมาก่อสร้างที่ทำให้ผมล้มผมคิดก้าวกระโดดคิดเกินตัวแล้วก็คิดว่าตัวเองอยากรวยอย่างเดียวโดยไม่ดูพื้นฐานของตัวเองว่าตัวเองมีเงินทุนแค่นี้นะมีความเก่งแค่นี้นะมีเวลาแค่นี้นะจึงเป็นเหตุนะที่ความพี่ไม่รู้พวกเหล่านี้เป็นเหตุที่ให้พี่เป็นหนี้หลายล้านถึงขั้นล้ม
0: แล้วในวันที่ชีวิตล้มละลายจนแทบไม่เหลืออะไรพี่เก๋พลิกชีวิตให้กลับมาตั้งหลักใหม่ได้ด้วยอะไรครับ
1: โรงเรียนผู้นำชุมชนประโยชน์สุขก็เป็นเหตุให้เราได้เฮ้ยเราจะทำยังไงให้เราพออยู่พอกินพอประมาณ
0: แล้วที่โรงเรียนผู้นำชุมชนประโยชน์สุขเนี่ยเขาเรียนอะไรกันครับพี
1: ่ก็มีโมดูลเนาะมีเรื่องกระบวนการเรียนรู้เรื่องเข้าใจตัวเองเรื่องกลยุทธ์นะครับเรื่องบริหารการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเข้าใจพฤติกรรมการตลาดนะครับพูดง่ายๆคือเรื่องของการแมเนจเมนต์รูปแบบต่างๆครับบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยครับเนี่ยเหล่านี้นะครับในนั้นก็จะเป็นเรื่องของศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสตร์สากล
0: โรงเรียนผู้นำชุมชนประโยชน์สุขโรงเรียนนี้คืออะไรสรุปง่ายๆเลยคือโปรเจกต์สุดเจ๋งร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงงานผลิตคนหัวแถวที่นี่เขาบ่มเพาะทั้งทักษะชีวิตและวิชาชีพโดยใช้ศาสตร์พระราชาเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อส่งต่อผู้นำหัวกะทิเหล่านี้กลับไปพัฒนาและอุ้มชูบ้านเกิดตัวเองบอกเลยว่าเป็นแหล่งอัพสกิลสุดปังของคนรักถิ่นที่แท้จริงเลยล่ะครับหลังจากที่ไปเรียนมาแล้วไปมายังไงถึงผันตัวกลับมาขายปลาส้มจนปังขนาดนี้ครับพี่
1: ทีนี้หลังจากที่เรารู้ตัวเองแล้วเนี่ยเรามีอะไรเราเก่งเรื่องอะไรเราก็จะหาของหรือหาสินค้ามีวันหนึ่งที่ผมอยู่งานที่สีเมืองผมนั่งดูเขาฝั่งตรงข้ามเขาขายปลาส้มเขาผมก็เลยถามภรรยาสุธิรักษ์ผมว่าโซโบเขาขายอะไรโซโบเลยบอกว่าขายปลาส้มพี่เข้าใจขายปลาส้มทำไมเขาขายดีจังเลยอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจเลยนะแรงบันดาลใจเห็นว่าโซโบพี่อยากทำปลาส้มเราเห็นคนขายแล้วก็เห็นในสิ่งที่เรามีในชุมชนเราก็เลยว่าโอเคละ

0: เราจะมาทำปลาที่บ้านหน่อยหาปลาในชุมชนท้องถิ่นผมก็เลยตั้งกลุ่มเพื่อที่จะเลี้ยงปลาเข้าสู่การผลิตตลาดที่ผมทำไว้เพราะก่อนที่ผมจะตั้งกลุ่มก่อนผมที่จะทำอะไรผมทำวิจัยการตลาดไว้แล้วว่าปริมาณการกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ทำไงยังไงถึงเข้าสู่กระบวนการการสร้างวัตถุดิบ
1: พอเริ่มขายผลตอบรับมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ด้วยความโชคดีโชคดีปีที่สองเลี้ยงปลาโอ้ทุกข์กับไฟดำท่วมจ้าเรียบร้อยครับเงินหลายแสนเขาเรียกว่ามันต้องมีความประปดทดสอบที่มากกว่าคนธรรมดานะลูก
1: แม่เป็นคนอื่นคงถอดใจไปแล้วแต่ทำไมพี่เก๋ถึงเลือกสู้ต่อครับ
0: ไอ้ปลาส้มเนี่ยมันแค่เริ่มต้นเด็ดกันนั่นเองคืออย่างนี้หลังจากที่เราได้สูตรตัวไม่เค็มไม่ขาวสตาร์ททางหลักสูตรเฮ้ยน้องนวัตกรรมต้องแตกต่างด้วยด้วยการหมักข้าวกับสมุนไพรใช่ไหมพี่เก๋ก็เล่าว่าเอ๊บ้านเรามีอะไรที่เป็นคุณค่าในชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมองเห็นน้ำมะกอกป่าบนหน่วยจีตําเซกก๋วยกุ้งกันวะ
2: ไ
0: ข่เจียวต้มปลาน้ำมะกอกสดน้ำต้มกับโซ่แสบลงคอพี่เก๋ก็เลยบอกเลยว่าเฮ้ยมันใช้ได้มันแสบมันแสบมันอร่อยหลังจากที่เราได้ทุกอย่างแล้วเราได้บดูแต่ละบดูแล้วได้กระบวนการแต่ละกระบวนการแล้วเราทดลองสอนเลย
3: การหมักเกลือต้องใช้เวลาความสำเร็จก็เช่นกันเกลือช่วยให้เนื้อปลาแข็งแรงไม่เน่าเสียเหมือนที่พี่เก๋ใช้ความอดทนพิสูจน์ตัวเองและส่งต่อสู่ชุมชน
0: เมื่อเรากินข้าวอิ่มกินต่อได้ปะบ่ได้บ่ได้แล้วข้าวอิ่มแล้วเนี่ยถ้าเราทิ้งก็เสียดายเสียดายสิ่งที่มีก็เลยอยากฝากเป็นคุณแผ่นดินจิตพระโพธิสัตว์ใจแผ่นดินมีพระนามว่าภูมิพลอดุลยเดชและการที่9เป็นแรงแรงบันดาลใจให้ผมให้ผมลุกขึ้นมาที่จะแบ่งปันสูตรปลาส้มเนี่ยเขาซื้อกันเขาขายคอร์สกันนะเป็นแสนแต่ผมให้โดยไม่ปิดบังโดยไม่ซ่อนเร้นแล้วก็สอนจริงๆเรื่องนี้คือศาสตร์พระราชาไม่มีค่าใช้จ่ายศาสตร์พระพุทธเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายความรู้ต่างๆที่หลายคนในประเทศไทยเนี่ยในหลักสูตรอื่นก็มีค่าใช้จ่ายให้ฟรีก็เรียกว่าจิตอาสาผมมีโอกาสไปขายที่อำเภอทุ่งฝนและผมได้พบปะผู้คนผมก็เลยขยายพื้นที่ในการแบ่งปันแล้วก็ไปชวนพี่พรมาเรียนโครงการประโยชน์สุขพอมาเรียนปั๊บก็เริ่มที่จะเข้าเรียนรู้กันในเรื่องของหลักสูตรต่างๆหลังจากที่เรียนเสร็จพี่พรก็นำความรู้เนี่ยเอาไปลงไปใช้ในพื้นที่ถ้าไปตั้งกลุ่มพอไปตั้งกลุ่มเสร็จปั๊บเนี่ยก็เลยทำให้เขารวมแม่ที่อยู่บ้านเข้ามาพูดคุยกันตั้งกลุ่มกัน
1: และนี่คือพี่พรตัวแทนหมู่บ้านสุดแซ่บจากกลุ่มแม่บ้านสตรีไทยทุ่งฝน
4: สวัสดีค่ะพี่มนพรเต็มตาบงพี่พรค่ะจากกลุ่มสตรีไทยทุ่งฝนค่ะ
5: สตรีไทยทุ่งฝน
1: ว่าแต่แก๊งตัวแม่วงการปลาส้มทุ่งฝนเนี่ยมีสาวงามร่วมอุดมการทั้งหมดกี่คนครับพี่
4: มี13ค่ะแต่ทำงานจริงๆ6คนค่ะ
1: ทำงานกันจริงๆ6คนที่เหลือเขาไปไหนกันหมดครับ
4: ที่เหลือก็อยู่บ้านทำงานบ้านตามปกติค่ะแต่ถ้าเรามีงานเยอะๆเรามีงานที่แบบว่าเราต้องการใช้คนเยอะเราก็เรียกเข้ามาได้ค่ะ
1: แล้วพี่พรรับบทบาทเป็นอะไรทำหน้าที่อะไรเป็นหลักในแก๊งตัวแม่วงการปลาส้มนี้ครับ
4: ทำหน้าที่ฝ่ายขายค่ะขายตามหมู่บ้านนะคะคือกลุ่มผลิตออกมาหรือตามออเดอร์ที่เขาสั่งเข้ามาทางกลุ่มอย่างนี้นะคะหรือโทรศัพท์มาสั่งแล้วก็จะสั่งกลุ่มให้ผลิตแล้วก็ไปส่งค่ะ
1: พี่พรเป็นแม่ค้ามืออาชีพอยู่แล้วไหมครับ
4: ใช่ค่ะเป็นแม่ค้าขายของเกษตรกรทำไร่ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะ
1: เฮ้ยเป็นคนเลี้ยงวัวที่สวยนะครับ
4: ก็ระดับหนึ่งค่ะ
1: ต้องเรียนอยู่นานแค่ไหนถึงได้สำเร็จวิชาปลาส้มขั้นเทพ
4: ปีกว่าเกือบ2ปีค่ะ
1: แล้วระหว่างทางมีคนถอดใจไปก่อนไหมครับเนี่ย
4: ก็มีก็หมายถึงว่า10กลุ่มก็เหลืออยู่กลุ่มเดียวที่นี่ค่ะ
1: ก็คือเป็นกลุ่มคนแน่วแน่หรือคนว่างครับ
4: ก็ไม่ใช่ก็หมายถึงก็อยากทำอยู่แล้วใจก็ชอบหมดทุกคนอยู่แล้ว
6: รู้รักซักรู
4: ้ไม่สามารถใช่ปกปิดได้ตรงนี
1: ้โอ้โหอยู่ด้วยกันและดูครึ้งเครงกันมากเลยครับอะไรคือบุคลิก

0: ด่นของคนในกลุ่มที่เหมือนกันจนทำให้ทำงานเข้าขากันได้ดีขนาดนี้ครับพี่พร
1: คือใจรักเหมือนกันค่ะชอบทำอาหารเหมือนกันคุยสนุกถูกคอกันแบบนี้ค่ะเข้ากันได้ค่ะ
0: เข้ากันได้จริงๆแน่นะ
1: ได้จริงๆค่ะ
2: เอ็ดไม่ไว้มันกี่คำ
0: เสน่ห์ของชุมชนคือความเอื้อเฟื้อเนี่ยแหละครับแล้วอย่างแก๊งแม่บ้านทุ่งฝนเนี่ยเวลาทำงานปกติเขามีแบ่งปันอะไรในกลุ่มกันบ้างครับพี
1: ่ก็มีพวกเขียงที่แบบว่ามีดพัดลมนี้บ้านไหนมีเขาก็เอามาที่กลุ่มก่อนค่ะเพราะว่าเราจะไม่ลงทุนก่อนเราจะเอาของที่เราหาได้ในครอบครัวมาใช้ที่บ้านที่กลุ่มเรานะคะแม่คนหนึ่งเขาก็สละพื้นที่บ้านเขาส่วนพี่พรก็สละพวกอุปกรณ์เขียงมีดอะไรประมาณนี้ค่ะมา
0: จะเป็นตัวแม่วงการปลาส้มทั้งทีลีลาการขยำปลาอย่างเดียวคงไม่พองานนี้พี่เก๋มีจัดหลักสูตรลับสอนเรื่องการทำบัญชีให้แม่ๆด้วยไหมครับพี
1: ่พักหลังมานี้แกก็เลยให้ทำบัญชีสามขาเพราะว่าเรามีเป็นระบบมีกลุ่มได้โจทย์วิสาหกิจเสร็จแล้วใช่ไหมคะแกก็เลยบอกว่าให้ทำบัญชีทีนี้ไปขายมาได้แกก็เลยให้มาทำเลยสมมติว่าขายลงทุน 2,000 ได้ 7,000 แบบนี้นะคะแกก็จะหักต้นทุน 2,000 ออกใช่ไหมคะแล้วก็หักเงินออม 10% ที่เหลือก็คือเอาไว้ในกลุ่มเวลาเราจะลงทุนครั้งต่อไปเราก็จะเอาเงินนี้มาใช้จ่ายค่ะ
0: บัญชี3ขาที่พี่พรพูดถึงคือการแบ่งเงินที่ขายได้ออกเป็น3ส่วนเงินทุนสำหรับทำต่อเงินออมไว้เป็นหลักประกันและเงินกองกลางสำหรับนำไปลงทุนต่อเพราะรายได้ที่เข้ามาทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดคือกำไรถ้าเราแบ่งเงินเป็นธุรกิจก็มีทุนมีเงินสำรองและมีเงินหมุนให้เดินต่อได้อยากรู้เลยครับคนในกลุ่มชีวิตความเป็นอยู่ยังไงแฮปปี้ขนาดไหนครับพี่พร
1: ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นเราก็ไปซื้อพวกเครื่องใช้ในบ้านได้หรือเราจะมาใช้ในกลุ่มได้ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าปลาส้มเราโกอินเตอร์ไปไหนบ้างครับ
1: มีเกาหลีญี่ปุ่นค่ะ
0: เฮ้ยเอาจริงดิพี่นี่ปลาส้มบ้านเราเขาอัพเลเวลจนสามารถขึ้นเครื่องบินลัดฟ้าไปเสิร์ฟความแซ่บถึงต่างประเทศได้แล้วเหรอครับเนี่ย
1: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามีอาจารย์คนหนึ่งแกทำแล้วแกส่งออกทางญี่ปุ่นเลยค่ะกิโลนึงก็500บาท
0: ปลาส้มทุ่งฝนบินไกลไปต่างแดนขนาดนี้ในใจพี่พรแฮปปี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเล่าความรู้สึกในใจให้ฟังหน่อยเร็ว
1: ดีใจค่ะก็อยากให้มันไปเยอะๆหลายประเทศอย่างนี้นะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราต้องอยากส่งแบบไหนที่แบบว่ามันค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดอย่างนี้นะคะ
0: ว่าบอกว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้มีดีแค่ปลาส้มนะฮะแอบกระซิบหน่อยครับพี่พรในกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์เด็ดๆอะไรอีกบ้างครับ
1: ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีไทยทุ่งฝนมีหลายอย่างนะคะมีส้มเนื้อส้มหมูไส้กรอกหมูไส้กรอกปลาแล้วก็หม่ำปลาก็มีค่ะ
3: ส้มไส้ส้มไข่มีค่ะแล้วก็เนื้อแดดเดียวเพิ่มมา
0: จากนักเรียนของพี่เก๋ในวันนั้นในวันนี้พี่พรรู้สึกภูมิใจในตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ดีใจมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่แต่เราผลิตอย่างเดียวเรายังได้เชิญไปเป็นวิทยากรสอนปลาส้มสอนสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้จากเราอีกค่ะเยอะแยะมากมายค่ะ
0: ก้าวต่อไปของแก๊งตัวแม่สตรีไทยทุ่งฝนจะเป็นยังไงต่อครับเนี่ยในอนาคตพี่พรมีความใฝ่ฝันอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออยากเห็นกลุ่มแม่บ้านของเราเติบโตไปไกลถึงขั้นไหนครับ
1: มีแผนก็อยากได้แบบเป็นช็อปแล้วก็อยากรับของกลุ่มแม่บ้านทุกกลุ่มที่เขาไม่ใช่มีแต่กลุ่มปลาส้มนะคะกลุ่มจักสานกลุ่มผ้าขาวม้าอย่างนี้มาอยู่รวมกันในอำเภอทุ่งฝนอย่างนี้ค่ะเวลาแขกไทยบ้านไปมานี่เขาจะได้มาซื้อของกับเราค่ะจะได้มีรายได้ทุกหมู่บ้านค่ะ
0: จากปลาสดตัวเล็กๆในวันนั้นผ่านการหมักบ่มด้วยศาสตร์พระราชาจนกลายเป็นเนื้อปลาส้มที่ได้ทีและส่งต่อความสุขความสำเร็จคืนสู่สังคมในวันนี้เรื่องราวของพี่เก๋ได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วครับว่าการลุกขึ้นมาเป็นหัวแถวไม่ใช่แค่การพาตัวเองให้รอดพ้นจากวิกฤตแต่คือการสร้างพื้นที่สร้างเครือข่ายและส่งต่อพลังชีวิตเพื่อให้คนในชุมชนสามารถยืนได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืนร่วมกันครับจากคนที่เคยล้มละลายสู่ครูผู้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนพี่เก๋ยศวัฒน์เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นพลังถ่ายทอดวิชาจากศาสตร์พระราชาปลาส้มเปลี่ยนชีวิตสร้างคนให้ลุกขึ้นมาเป็นหัวแ
4: ถวจิตวิทยาศาสตร์ใจแผ่นดินมีพระนามว่าภูมิพล อดุลยเดชรัชกาลที่9

0: เป็นแรงแรงบันดาลใจให้ผมให้ผมลุกขึ้นมาที่จะแบ่งปันพระองค์ทรงใช้ชีวิตทั้งชีวิตทำงานวิจัยพัฒนาจาก 4,000 องค์การย่อยลงมาหรือสักการทรงงาน23ข้อและย่อยมาเป็น3ห่วง2เงื่อนไขและที่สำคัญในคุณของแผ่นดินได้ส่งทอดมาถึงผมคนที่เคยถามพี่ว่าสาพระราชาใช้ไม่ได้จริงพี่บอกเฮ้ยเนี่ยฉันทำให้ดูนะ
1: ข้าวสุกเป็นอาหารให้จุลินทรีย์สร้างความเปรี้ยวให้ปลาส้มชั้นดีเด็กรุ่นใหม่ก็เหมือนข้าวสุกที่เข้ามาเติมไฟให้วิสาหกิจวังชำเดินหน้าสู่อนาคต
0: ผมว่าผมโชคดีนะที่ผมมีหลานๆมีลูกๆที่น่ารักขยันขันแข็งนะตั้งใจเรียนรู้ต้นกล้าที่ดีนะเนี่ย
2: เป็นหลานของอาส้มโอครับก็อาเก๋ก็จะเป็นอาเขย
3: ผมเป็นลูกของคนในกลุ่มครับ
1: แล้วน้องสองคนนี้เขาเข้ามาทำหน้าที่ซัพพอร์ตครูเก๋ในส่วนไหนบ้างครับ
0: ตอนนั้นกำลังจะขึ้นในสู่กระบวนการโรงงานละน้องแน็กเนี่ยโควิดที่กรุงเทพอยู่ไม่ได้น้องแน็กกลับมาเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่ลงตลาดตั้งแต่ทำปลาตั้งแต่พรีเซนต์ขายปิดการขายเปิดการขายท่องหมด
4: อย่างปลาส้มสุขภัยสูบปลาแค่นี้ดูเสร็จดีสุดเดี๋ยวนี้ลูกปลาดิบปลาดิบก็นี่ปลาส้มเลยครับปลาดิบแซ่ดอร่อยดี
0: น้องเบียร์น้องแน็กนี่ท่องนะได้ไปลูกได้ไปลูกนี่สะดวกนะ
1: แต่ละคนเคยทำอะไรที่ไหนกันมาก่อนครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ผมเติบโตที่กรุงเทพครับพ่อแม่ย้ายไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเกือบ30ปีพอดีอาส้มโอโทรชวนผมว่าที่บ้านจะทำโรงงานปลาส้มให้มาช่วยขายปลาส้มนะไหนๆก็ช่วงโควิดไม่มีงานทำก็เลยตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้านช่วยอา
1: แล้วน้องเบียร์ล่ะครับ
3: ผมโตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยครับเกิดนี่เลยตัวนี้ไม่เคยไปไหน
1: ใช้เวลาในการเรียนรู้วิชาจากอาเก๋นานไหมครับ
2: ช่วงแรกที่ผมมาอยู่น่าจะสัก2ปีแรกครับเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆเยอะมาก
1: อบรมอะไรมาบ้างครับ
2: ถ้าทั่วไปก็เกี่ยวกับการตลาดมั่งการส่งของออกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ่ะเบียร์เล่าบ้างสิ
3: ตอนผมเข้ามาผมเพิ่งจบปวสใหม่ๆเพิ่งจบปุ๊บแล้วก็คุณพ่อแนะนำเข้ามาที่นี่เลยยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็พอมาเข้ามาที่นี่แบบมาหัดทำปลาส้มหัดขายของไปอบรมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เห็นว่าหัวผมพอเรียนได้ไปได้อย่างนี้เนี่ยก็เลยให้ทุนไปเรียนปริญญาตรีครับผม
1: หน้าที่หลักๆที่สองหนุ่มต้องรับผิดชอบในการช่วยงานมีอะไรบ้างครับ
2: หน้าที่ผมก็น่าจะเป็นผู้จัดการโรงงานครับก็ข้อดูแลความสะอาดเรียบร้อยที่โรงงานนี้
3: ครับคุณภาพอะไรพวกนี้
2: ควบคุมคนงานด้วยอะไรอย่างนี้เวลาที่คนงานแบบถามว่าหัวหน้าปลาตัวเล็กขนาดนี้เราต้องหั่นกี่ชิ้น2ชิ้นไหมหรือ3ชิ้น3ชิ้นเล็กไปไหมจะต้องคอยเตือนกันตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าหั่นชิ้นเล็กไปปุ๊บเวลามันเป็นปลาส้มมันก็จะหดแล้วมันก็จะไม่ได้ราคาน้ำหนักก็ลดลงไป
1: อยู่ใกล้พี่เก๋จนแทบกลืนคำพีเข้าไปแล้วงั้นขอถามน้องๆในมุมคนรุ่นใหม่ศาสตร์พระราชาคืออะไร
2: อ๋อคำว่าศาสตร์พระราชาเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างครับแต่อาเก๋เป็นคนพูดให้ฟังมั่งอาสมโอพูดให้ฟังมั่งได้นั่งมาเรียนกับเนี่ยแม่ๆยายๆพวกนี้มั่งก็ซึมซับมาศาสตร์พระราชาที่พวกผมนำมาประยุกต์ใช้ก็ความพอประมาณครับถ้าเรามีความพอประมาณมันก็จะมีเหตุมีผลตามมาแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันครับถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วอะว่าแต่ละเดือนเราหารายได้ได้ประมาณแค่นี้เราก็จะไม่ไปผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรที่มันเกินตัวเราอะครับ
1: หลักง่ายๆคือ3ห่วง2เงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบวกกับความรู้และคุณธรรมก่อนช็อปก็ถามตัวเองนิดหนึ่งว่าเอ๊ะจำเป็นจริงไหมมีเงินก็ใช้ได้แต่ใช้เท่าที่ไหวเหลือก็แบ่งเก็บไว้บ้างเพื่อวันไหนมีเรื่องฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องร้องว่างานเข้าสรุปง่ายๆพอดีมีเหตุผลมีเงินออมแค่นี้ชีวิตก็ไปต่อได้แบบไม่ต้องลุ้นทุกเดือนแล้วครับมีแพลนจะนำความรู้ไปต่อยอดและส่งคืนสิ่งดีๆให้ชุมชนแบบไหนบ้างครับ
3: ผมอยากให้สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้วก็ให้พวกเพื่อนๆพวกไอ้พวกผมครับกลับมาทำงานที่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรพวกนี้ครับสร้างงานให้เขาอยู่นี่จะได้ไม่ต้องไปไกล
1: สร้างงานให้คนในชุมชนอยู่บ้านได้แล้วรายได้ในฝันล่ะครับอยากให้ไปถึงหลักไหน
3: เป็นล้านเลยก็ได้

0: เพราะปลาส้มที่ดีไม่ใช่แค่มีรสชาติที่ถูกปากแต่ต้องมีพื้นที่ส่งต่อความอร่อยที่เข้าถึงใจผู้บริโภคและนี่คือพี่จ๋าคีย์แมนคนสำคัญของตลาดเกษตรกรอุดรธานีผู้รับไม้ต่อจากพี่เก๋ในการเนรมิตพื้นที่กระจายผลผลิตชุมชนให้กลายเป็นเวทีแห่งโอกาสของเกษตรกรอย่างแท้จริง
1: พี่จ๋าขายดินและก็เป็นเลขาตลาดทำหน้าที่ทำประชาสัมพันธ์เพจหลายอย่างเลยแล้วก็รวบรวมต่างๆผมก็เลยบอกพี่จ๋านี่คุณสมบัติใช้ได้จิตอาสาแล้วก็เราพูดคุยกันก็เลยมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ชอบคือ เป็นอดีตเลขาของบริษัทฝรั่งในกรุงเทพทำงานกรุงเทพมาก็เลยนั่งดูโอ้คุณสมบัตินี้ใช้ได
2: ้สวัสดีค่ะชื่ออรวีชาบาก้านะคะชื่อเล่นชื่อพี่จ๋าค่ะเป็นสมาชิกตลาดเกษตรกรอุดรธานีค่ะพี่จ๋านะคะจะขายดินพีทมอสค่ะเพราะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ดินพีทมอสดินพร้อมปลูกแล้วก็พวกมูลสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงสินค้าน้ำหมักค่ะตอนนี้จะเป็นสินค้าเกษตร
0: เป็นคนอุดรอีหลีโดยกำเนิดเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเป็นคนอุดรโดยกำเนิดค่ะ
0: อยู่อำเภออะไรครับ
2: อยู่อำเภอเมืองค่ะ
0: ทิ้งชีวิตการทำงานในเมืองกรุงกลับมาลุยงานที่บ้านเกิดอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญครับพี
2: ่เราอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองแต่เดิมทีเนี่ยเราชอบเกษตรตั้งแต่เด็กมาแล้วเราจะชอบดูรายการเกษตรกรที่เขาปลูกชะอมอะค่ะมันจะเป็นแรงบันดาลใจของพี่ที่พี่ชอบตัวนี้เขาบอกว่าปลูกชะอมแค่ร้อยตารางวาสามารถเก็บกินได้ตลอดปีเราจะมีความคิดมาตั้งแต่เด็กก็เลยสนใจตัวนี้ค่ะ
0: นั่นแน่อยากรู้เลยครับว่าพี่เก๋ไปเห็นจุดเด่นอะไรถึงได้ชักชวนให้มาเข้าร่วมทีมลุยตลาดเกษตรกรด้วยกันครับ
1: พี่จ๋านี่ไปสังเกตการ1ปีก่อนที่จะชวนมาเรียนโรงเรียนผู้นำประโยชน์สุขเพราะเราค้นหาผู้นำที่เข้าใจเหตุผลผู้นำที่สามารถนำเหตุผลเนี่ยไปสร้างไปพึ่งตัวเองได้และผู้นำที่พึ่งตัวเองได้แล้วถึงแบ่งปันในตลาดนุ่นเขียวก็เป็นตลาดที่เกษตรกรที่ผ่านกระบวนการของเกษตรจังหวัดในแต่ละอำเภอส่งเข้าไปขายพี่เก๋ก็เรามองเห็นว่าการที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นที่ก้าวสู่ในเรื่องของการแบ่งปันหรือระดับก้าวหน้าเนี่ยที่เป็นระบบเนี่ยมันต้องเข้าสู่เมืองใหญ่
0: จุดเริ่มต้นของคนหัวแถวคู่นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแกชวนยังไงหรอครับพี่จ๋า
2: วันนี้เจออาจารย์เก๋นะคะอาจารย์เก๋มาชวนค่ะพี่จ๋าสนใจไหมจะไปเรียนด้วยเรียนอะไรเหรอคะอาจารย์เรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์เก๋พูดอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่วันนึงจะไปเข้าห้องน้ำปวดชิงช่องมากเลยอ่ะก็เลยวิ่งไปตรงตลาดนะคะพอไปเจอประตูเห็นอาจารย์เนี่ยอุ้ยยะเจออีกแล้วก็เลยเดินอ้อมไปตรงที่เราไปด้านข้างเดินอ้อมไปเข้าห้องน้ำอะค่ะคือไม่อยากจะเจออาจารย์พอออกมาหน้าห้องน้ำอาจารย์มองหน้าหูดีเลยก็เลยต้องเจอจัง
0: ๆโอ้โหพี่จ๋าเขาแฉหมดเปลือกเลยนะฮะพี่แก
1: หรือจำไว้
0: สรุปเรื่องนี้จบยังไงครับพี่จ๋าโดนอาจารย์เก๋ป้ายยาหนักขนาดนั้น
2: พี่ก็บอกว่าอาจารย์คุยไม่รู้เรื่องหนูเป็นเหมือนคนโง่เลยค่ะเลยบอกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยคนเรามันมีการเรียนรู้ได้ทีนี้แกก็บอกว่าเนี่ยนะจะเริ่มเรียนแล้วนะดูขอคิดดูก่อนนะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยใส่ชื่อเราลงไปโดยที่เราไม่ถามเราเลยนะใส่ชื่อเราลงไปเราพี่จ๋าผมใส่ชื่อพี่จ๋าลงไปแล้วนะวันที่2ต้องไปอบรมนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอะไรวะเรายังไม่ได้ตอบตกลงเลยไปซะละพี่ก็เลยไปเรียน
0: โอ้โหได้ตัวท็อปมาร่วมทีมทั้งทีอยากรู้เลยครับพี่เก๋ว่าพอพี่จ๋าเข้ามาเรียนมีเรื่องไหนที่ทำให้พีคจนพี่เก๋ต้องร้องว้าวบ้างไหมครับ
1: ก็นำความรู้นั้นมาใช้ในเรื่องของในที่ตลาดเกษตรกรอุดรธานีจนถึงสามารถขยายโมเดลตลาดเกษตรกรมาเป็นที่ตลาดเกษตรกรอำเภอน้ำสมได
0: ้ตกลงแล้วตอนที่ไปเข้าคอร์สเนี่ยพี่เก๋เข้าใจทอดวิชาอะไรให้บ้างครับ
2: อาจารย์ก็สอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงาน 4,700 กว่าโครงการแล้วเราก็งงทราบอยู่ว่าท่านในหลวงท่านทรงงานหนักมาก23ข้อหลักการชำนาญมันคืออะไรเรายังไม่ทราบเลยตอนนั้นน่ะ
0: หลักการทรงงาน23ข้อของในหลวงรัชกาลที่9จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับแต่เป็นแนวคิดง่ายๆถ้าจะพัฒนาคนพัฒนาชุมชนต้องเข้าใจปัญหาเข้าถึงคนและลงมือทำจริงทำให้เขาพึ่งพาตัวเองได้และอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: พราะเรื่องปากท้องและเงินในกระเป๋าลูกศิษย์ก็สำคัญแอบถามวิชาลับหน่อยครับพี่เก๋มีสูตรเด็ดเคล็ดลับวิชาการตลาดอะไรที่เอามาช่วยกระตุ้นยอดขายให้ลูกศิษย์เงินทองไหลมาเทมาบ้างครับเนี่ย
1: ผมสอนเรื่องแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเซลลิ่งซิสเต็ม4ตัวในแต่ละเคสเขาจะมีเรื่องแต่เรื่องจากการทำแบรนดิ้งการทำตลาดออนไลน์ยอดการขายต่ออาทิตย์2วันศุกร์เสาร์อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทไม่เกิน 200,000 ปัจจุบันนี้ยอดขายตลาดเกษตรกรอยู่ที่ 300,000 ต่ออาทิตย
0: ์โอ้โหยอดขายหลักแสนไม่ธรรมดาแล้วครับพี่จ๋าเขาเข้าไปลุยหน้าที่อะไรในตลาดหรือมีไม้เด็ดอะไรในการบริหารตลาดครับ
2: สมมติเรามีปัญหาเราก็แก้ปัญหาจากจุดเล็กซึ่งมันจะอยู่ในข้อหลักการชำนาญของในหลวงก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะตัวนี้เข้าใจหมายถึงว่าเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราตัวนี้เข้าถึงหมายถึงว่าเราเข้าถึงเขาเขาเข้าถึงเราเขาสามารถคุยกับเราได้เขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะมาสอบถามเราแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยกันร่วมพัฒนาตลาดค่ะ
0: ย้ายมาฝั่งของดีของเด่นกันบ้างครับพี่จ๋าตลาดเกษตรกรอุดรธานีของเราเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
2: เกษตรกรตัวจริงต้องนำสินค้าตัวเองมาจำหน่ายที่นี่เราไม่ขายราคาแพงอยู่แล้วดีไม่ดีลูกค้ามาซื้อแถมให้ด้วยซ้ำตัวนี้ค่ะท่านไหนที่ไม่เคยมาที่ตลาดเกษตรกรธานีนะคะทุกวันศุกร์วันเสาร์นะคะเราเปิดทำการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะ
0: จากปลาสดรสขาวในวันนั้นผ่านการบ่มเพาะจนวันนี้โรงเรียนปลาส้มหัวแถวพร้อมเสิร์ฟความยั่งยืนไปทั่วอุดรธานีแล้ว

0: คุยกันสนุกจนไม่อยากให้จบเลยครับทิ้งท้ายกันหน่อยนะอาจารย์เก๋สำหรับใครที่กำลังดูเราอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันก็อยากเป็นหัวแถวแบบนี้บ้าง
1: เรารู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเรานำความเก่งเนี่ยมาสร้างมูลค่าเปิดใจยอมรับพร้อมปรับเปลี่ยนค้นหาคุณค่าในตัวเองว่าเก่งได้ยังไงนะครับเป้าหมายชัดพี่เก๋เป้าหมายชัดเป้าหมายระดับ1ระดับ2ระดับ3พี่เก๋มีมาสเตอร์แพลนมีแอคชั่นแพลนแล้วก็มีคอนโทรลแพลนถ้าพูดตามภาษาหลักการคิดมาสร้างมูลค่าโดยที่ด้วยเหตุและผลเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือในการสร้างที่ให้เกิดที่เราได้พึ่งตัวเองได้พอเราพึ่งตัวเองได้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เราทำเป็นระบบจะเกิดเป็นภูมิกันโดยอัตโนมัติวันนี้ท่านลงมือทำหรือยังทำแบบนี้เคยยังเราไม่จำเป็นที่ต้องไปแก้ไขและแก้ตัวเราให้สิ่งแวดล้อมให้ผลเป็นเชิงประจักษ์มากกว่าสิ่งที่เราพูด
0: เพราะรสชาติของความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวเปรียบเหมือนปลาส้มที่ผ่านกระบวนการหมักจนได้ที่ในชุมชนที่ผ่านการบ่มเพาะด้วยศาสตร์พระราชาและเมื่อทุกคนยังรักความรู้ยืนหยัดจนเป็นหัวแถวนำทางชีวิตตัวเองได้สำเร็จจากผลผลิตชิ้นเล็กๆก็พร้อมจะขยายผลกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมก้าวไปข้างหน้าอย่างงดงามและยั่งยืน

าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

0: ว่ายังไม่มีแนวคิดปรับคณะรัฐมนตรีในเวลานี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับว่าได้มีการพูดคุยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลในการชี้แจงต่อประชาชนด้วยหากเกิดการพาดพิงไปยังหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงส่วนเสียงโหวตนั้นเห็นว่าไม่จำเป็นต้องขอจากฝ่ายพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคยืนยันมาแล้วว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องสนับสนุนกันและที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งในการทำงานเบื้องต้นประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานเรื่องยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังมีเวลาเหลืออีก1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนกรอบเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามประเพณีปฏิบัติและขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดเรื่องการพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะวัด KPIนายกรัฐมนตรียืนยันไม่จำเป็นต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์และหวั่นการอภิปรายของฝ่ายค้านที่จะมีการเปิดข้อมูลสำคัญแต่ขอให้อภิปรายด้วยความสร้างสรรค์
1: ผมไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีองครักษ์
2: ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นบรรยากาศในการอภิปรายเป็นยังไง
1: สร้างสรรค์ให้มันสร้างสรรค์ไม่มีปัญหาผมนี่เป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วสังเกตดิอันไหนเข้าท่าผมก็ไปทำนะไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนแต่ขอให้มันเข้าท่าขอให้มันทำแล้วเพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอย่างออกตัวไม่มั่นใจว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนจะตอบคำถามซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจนหรือไม่แต่ขอให้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกอภิปรายได้ช่วยตอบให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการแอนตี้สแกมแมทริกทลายเครือข่ายหลอกลงทุนแอป ETOTS ฟอกเงินผ่านคริปโตนะครับปูพรมคน 27.11 จังหวัดจับผู้ต้องหา39คนและยึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางกระจายกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน39คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย30คนสัญชาติจีน8คนและสัญชาติเมียนมา1คนในพื้นที่เป้าหมาย 27.11 จังหวัดกระจายทั่วประเทศตามปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ Operation Anti-Scam Matrix บุกทลายเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน EGOTS ก่อนฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงว่าพฤติการของคนร้ายเริ่มต้นหลอกลวงผู้เสียหายผ่าน Facebook ชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงโดยมีบัญชีม้าของกลุ่ม call center ทำหน้าที่สร้างกระแสความน่าเชื่อถือและชักชวนให้หลงเชื่อก่อนแนะนำให้เปิดพอร์ตลงทุนผ่านเว็บไซต์และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอม ETOTS เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อตัดสินใจลงทุนกลับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างครับเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีได้หลายรายการประกอบด้วยบ้านหรู8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทโฉนดที่ดินและห้องชุดรถยนต์หรูเงินสดและเงินตราต่างประเทศทรัพย์ดิจิทัลและเครื่องประดับโดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้รวมกว่า500ล้านบาทศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายปิยเมธบุญทศอายุ73ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8ตุลาคม2569ครับญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไททันใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 15:00 นแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: เทศกาลกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ช่วงเวลา9วัน9คืนแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกินเจเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตกินเจเพื่อจิตเมตตาชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาดกินเจเพื่อเว้นกรรมเพราะการฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นการสร้างกรรม10ถึง18ตุลาคมเทศกาลกินเจ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: นี่มันตัวอะไรกันครับเนี่ยมันกำลังจะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารประเภทใดกันครับนั่นเรากินมันทั้งในเมนูผัดทอดเรากินในน้ำพริกเราใส่มันในไข่เจียวอันนี้ได้เรากินมันกับผลไม้ด้วยเหรอคำตอบคือใช่ครับนี่คือวัตถุดิบจากท้องทะเลที่มีขนาดเล็กและแน่นอนว่ามันไม่ใช่กุ้งซะทีเดียวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบอาหารที่อาศัยการหมักดองที่หลายคนเคยกินและยิ่งพอพูดคำว่าเคยคราวนี้ยิ่งชัดแหละเพราะมันคือเคยครับที่ชาวบ้านอาชีพประมงเล็กครับลงไปจับมันขึ้นมาเห็นขั้นตอนของการล้างการหมักการตากการตำที่ไม่ได้พูดถึงตรากตำนะและวันนี้เนี่ยแดนกินดองครับนี่คือเรื่องราวของกะปิ

0: ท่ามกลางแดดเปรี้ยงๆครับตามสไตล์ภาคใต้ของเมืองไทยเนี่ยเราเดินทางไปยังเกาะเหล่าใช้เวลาประมาณ20นาทีนั่งกันตาลอยน้ำเค็มป่าหน้าครับแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ใส่แว่นนี่คือคุณพีทผู้กำกับรายการอยู่กับป้าเนาครับป้าเนาเนี่ยคนละนองผู้เชี่ยวชาญในการทำกะปิ
1: ผลิตกะปิมาตั้งแต่ตาของแม่และมาพ่อของแม่และมาแม่แล้วก็มารุ่นพี่นี่รุ่นที่4แล้วทำกะปิมาตลอดเลยค่ะอาชีพหลักๆเลย
0: จนกระทั่งเดินทางมาถึงยังเกาะเหลาแห่งนี้เหลาเนี่ยคือที่อยู่ของชาวมอร์แกนครับซึ่งป้าเนาเนี่ยให้พี่ๆชาวมอร์แกนเป็นทีมงานในการลงน้ำไปหาเคยในการช่วยหมักดองกะปิที่เกาะเหลานี้ในทุกขั้นตอนครับนี่คือพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของชาวมอร์แกนกลุ่มหนึ่งครับเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการทำกะปินั่นก็คือเคยเอ้าก่อนอื่นใดเลยไหมเราแยกเคยกับกุ้งก่อนเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่ากะปิทำมาจากเคยหรือว่าคริลครับKRILL ลักษณะของเคยเราก็จะได้ยินว่าอ๋อมันคือกุ้งตัวเล็กกุ้งจิ๋วแต่สิ่งที่ทำให้เคยเนี่ยแตกต่างจากกุ้งในเชิงประจักษ์แบบเห็นได้ชัดก็คือกรีของมันครับกุ้งเนี่ยจะมีกรีแหลมๆถ้ามีคนจับตัวกุ้งมาแทงแขนคุณเนี่ยคุณจะเจ็บแต่เคยหรือคริลเนี่ยไม่มีกรีครับตัวเล็กกว่ามากถูกจับมารวมกันแล้วทำให้กลายเป็นกะปิเป็นกองแบบนี้เรามักจะเห็นภาพเป็นแบบทรงเนี้ยกะปิอ่ะผมขอแยกออกมาเป็น3ก้อนเฮ้ยแยกทำไมเพราะว่ากะปิมันไม่ได้มีแบบเดียวครับมีหลายแบบแต่ที่เห็นกันต้องๆหากันไม่ยากแบบแรกกะปิที่คุ้นเคยกะปิเคยกะปิคริลใช้สัตว์จากทะเลแบบที่2ครับรู้หรือไม่สำหรับบางท่านกะปิกุ้งน้ำจืดบางที่เรียกกะปิมันกะปิเมืองตรงตัวเลยก็ทำมาจากกุ้งน้ำจืดนั่นแหละนี่พวกนี้คือกุ้งฝอยน้ำจืดกระบวนการใกล้เคียงกันมากปลาใช้ทำกะปิได้ด้วยครับกองที่3กะปิเคยปลาหรือว่ากะปิปลาไม่ได้ทำจากกุ้งครับทำจากปลาตรงตัวเลยเป็นพวกปลาตัวเล็กๆปลาซิลปลากระดี่เอามาบดกลิ่นคาวจะชัดกว่ากะปิเคยแน่นอนบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่ามีขายนะครับในออนไลน์มีขายด้วยกลิ่นจะใกล้เคียงกับปลาร้าครับตัวนี
1: ้ตามชายตะลิงเนี่ยจะมีกุ้งเคยเยอะมากเลยเป็นเขตป่าที่ว่าอุดมสมบูรณ์
0: เคยของที่นี่คือเคยสารส้มโอเขาเรียกงี้ซึ่งเคยก็เป็นสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียนเหมือนกับกุ้งแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเคยทั่วไปนะลำตัวมีสีขาวอมชมพูคล้ายเนื้อส้มโอเป็นที่มาของคำว่าเคย

0: ส้มโอครับแต่การมองเห็นเนื้อเคยที่มันใสๆแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วยว่าคุณจะมองเห็นเป็นสีแบบเดียวกับเนื้อส้มโอจริงหรือเปล่าเราก็จะเห็นชาวมอแกนะครับใช้เรือลำแค่นี้เลยลงไปในน้ำแล้วก็ใช้ตาข่ายดันไปในน้ำเขาเรียกรุนไปภาษาใต้รุนเข้าไปถ้าเป็นเด็กจันทร์เขาเรียกสุยเข้าไปภาษากลางก็ดันเข้าไป
1: ใช่ค่ะใช้ดันเอาถ้าแถวที่อื่นก็จะใช้แบบชนเอาแต่ที่นี้จะใช้ดันไป
2: นี่เถอะเมื่อกี้เราไม่เ
1: คยจุดเด่นนะคะวัตถุดิบเราไปหามาเองแล้วจะเน้นฟาร์มสด
3: วันหนึ่งนี่หาได้ประมาณกี่โลครับพี่
4: ประมาณนะ30-40กันแล
0: ้
4: ว
0: โอ้วันหนึ่งมี30-40กิโลกรัมเลยนะครับสิ่งที่จะติดขึ้นมาพร้อมกับเคยก็จะเป็นใช้คำว่าอะไรดีล่ะทรายอ่ะใบไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติ
1: ล้างแบบนี้นะคะเอาใบไม้แบบนี้ออกแต่ถ้าไปถึงตรงบ้านน่าจะต้องเน้นทรายแล้ว
0: อันนี้เดี๋ยวต้องล้างออกหมดเลยมันจะมีไม่ใช่แค่ทรายนะมันมีหอยมีปลาที่ไม่เกี่ยวด้วยนะครับที่เขาไม่ได้อยากจะเอาไปทำเป็นกะปิอ่ะ
1: พอได้มาปุ๊บน่าจะรีบผ่านขบวนการล้าง
0: กลับมายังบริเวณหมู่บ้านครับส่วนที่ไม่เอาเนี่ยเราก็จะต้องล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปครับนี่สเต็ปหนึ่งแล้วนะนี่คือสเต็ปหนึ่งของการหมักดองนะฮะผมถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับสำคัญคือชาวบ้านบอกว่าห้ามเอาไปล้างน้ำก๊อกน้ำจืดเด็ดขาดเนื่องจากว่าเขาไม่อยากให้น้ำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยมันซึมเข้าไปในร่างกายของเคยครับเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เสียรสชาติได้แล้วเคยที่ถูกล้างน้ำเปล่าเนี่ยตอนเอาไปทำเป็นกะปิมันจะกลายเป็นสีเหลืองครั้นเมื่อทำเสร็จแล้วมันคือสีที่ไม่ได้พึงใจสำหรับพี่น้องคนรักการหมักกะปิเป็นอย่างยิ่งครับไอการล้างทรายล้างโคลนออกเนี่ยคือการกำจัดอันตรายทางกายภาพนะฟิสิกอลฮัสซาร์ดเขาเรียกอย่างนี้เราไม่ได้อยากกินมันเข้าไปอยู่แล้ว
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเน้นเรื่องทรายค่ะไม่ใช่มีหินมีทรายถ้ามีทรายนะจะยิ่งกว่าขยะขยะเราหยิบออกได้ปลาเล็กปลาน้อยออกได้แต่ทรายนี้มีแล้วไม่ได้เลยพอล้างสะอาดแล้วก็ให้เสด็จน้ำนี่นะคะก้นกะละมังพอเราล้างแล้วเห็นไหมเศษหินเศษทรายอะไรจะอยู่ก้นกะละมังนี่จุดสำคัญนะคะถ้าทำกะปิมีทรายแบบนี้จบเลยถึงว่าต้องมาผ่านกรรมวิธีที่ว่าไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นก็คือวัตถุดิบเราหามาแล้วเราต้องมาผ่านขั้นตอนนี้นี่สำคัญที่สุดเรามองดูคิดว่าไม่มีอะไรแต่พอล้างออกมาแล้วจะเยอะเลย
0: เคยที่ล้างน้ำสะอาดแล้วครับจะถูกนำมาผสมกับเกลือในอัตราส่วนคือยกตัวอย่างเคย10กิโลกรัมต่อเกลือ1กิโลกรัมคนนี้คือน้องส้มครับลูกสาวมาช่วยคุณแม่ทำกะปิ
5: กะปิ10โลใช้เกลือโลนึงค่ะ
0: จะมีการนำไปบรรจุลงถังครับแล้วหมักทิ้งเอาไว้1สัปดาห์ในจังหวะนี้เกลือจะทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากตัวเคยครับรวมไปถึงน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียที่ไม่ดีสิ่งนี้เรียกว่าการลดค่าปริมาณน้ำอิสระในอาหารน้ำอิสระหรือที่เรียกว่า water activity ครับมันจะมีค่าที่ใช้วัดอยู่ครับเมื่อใดก็ตามที่มันต่ำกว่า 0.85 เนี่ยจะเป็นระดับที่จุลินทรีย์ก่อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วนี่คือสิ่งที่พูดบ่อยมากคำว่า hurdle technologyเทคโนโลยีกีดขวางไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตนะครับซึ่งการหมักเนี่ยครับช่วงแรกมันจะเป็นการรับไม้ต่อช่วงแรกเนี่ยแบคทีเรียที่จะทำงานแบคทีเรียฝั่งดีแล้วนะคือบาซิลัสมันจะเจริญเติบโตครับแล้วก็ปล่อยเอนไซม์โปรตีเอสเป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนโดยเฉพาะครับในเนื้อเคยมีโปรตีนแน่นอนซึ่งเอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยจะย่อยโปรตีนได้กรดอะมิโนหลากหลายชนิดเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือกรดกลูตามิกซึ่งทำให้เกิดรสความอร่อยรสอูมามิรสชาติที่5เราจะมีเปรี้ยวหวานเค็มขมใช่ไหม4รสชาติหลักที่ลิ้นเรารับได้แล้วก็จะมีรสชาติที่5คือรสอูมามิในขณะเดียวกันก็จะมีการใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าไลเปสเมื่อกี้โปรตีเอสก็คือย่อยโปรตีนไลเปสย่อยไขมันพอย่อยไขมันเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ย ที่เกี่ยวกับการย่อยไขมันมันจะมีการปล่อยกลิ่นออกมาครับกลิ่นหรือว่าสารระเหยในกลุ่มที่เรียกว่าอัลดีไฮด์ไอ้กลิ่นหอมเฉพาะตัวพวกนี้แหละที่มันนำเสนอความเป็น

0: ปี่อย่างชัดเจนบาซิลัสมันจะทำหน้าที่ประมาณนี้ย่อยทุกอย่างทิ้งเอาไว้แล้วส่งไม้ต่อให้กับแบคทีเรียที่ชื่อว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียหรือว่า LAB เป็นแบคทีเรียดีอีกตัวหนึ่งแบคทีเรียชอบเปรี้ยวครับทำงานต่อไอแบคทีเรียพวกนี้เหมือนเดิมเลยก็จะสร้างกรดแลคติกแล้วก็ลดค่า pH ลงมาป้องกันการเน่าเสียที่จะเกิดขึ้นในอาหารหมักดองคือมันจะหอมแบบกะปิเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอกะปิที่กลิ่นออกไปทางแก๊สแอมโมเนียเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นผลมาจากการใช้เคยที่ไม่สดครับ
1: ไปหามาแล้วก็นี่มาทำขั้นตอนแบบนี้นะคะอย่าให้กุ้งมันภาษาใต้เขาเรียกอย่าให้กุ้งมันพองนะถ้ามันพองแล้วนะคะจะมีกลิ่นก็เหมือนปลามันเริ่มจะเน่าแบบนั้นแหละจะมีกลิ่นเวลาตากก็จะมีแมลงวันมา
0: อาจจะเก็บขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้รีบเอามาทำขั้นตอนการหมักดองโดยเร็วอ่ะก็จะเสียคุณค่าทางรสชาติทางกลิ่นไปเมื่อครบเวลาต่อมาครับเข้าสู่ขั้นตอนของการตากและการตำไอ้1สัปดาห์ที่ว่ามาครับเขาจะนำเคยออกมาเกลี่ยไว้บนลานครับแล้วก็ตากแดดประมาณ4ชั่วโมงก็ต้องคอยใช้มือคลี่ออกมาครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับกับพี่น้องชาวมอร์แกนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้อ่ะนะครับโดนแดดประมาณ4ชั่วโมงแล้วเริ่มหมาดแล้วเอาใส่กระมังไปแล้วเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปในที่ร่มครับแล้วก็นี่คือครกไม้ที่จะเตรียมเอาไว้สำหรับตำให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นครับนี่โอ้โหสากเบอร์เริ่มสังเกตดูครับมันยังเป็นตัวเคยเป็นเหมือนแบบกุ้งฝอยตัวเล็กๆแบบนี้แล้วพอตามไปเรื่อยๆครับนี่เริ่มที่จะเป็นเนื้อเดียวกันพอละเอียดปุ๊บบรรจุกลับลงถังครับแล้วหมักทิ้งเอาไว้อีก20วันเราเรียกขั้นตอนเมื่อกี้ที่ผ่านมาว่าตากและตำหนึ่งแล้วกันง่ายดีตากและตำหนึ่งเพราะว่ามันจะเกิดการซ้ำแน่นอนครับครบ20วันเข้าสู่ตากและตำ2เหมือนเดิมเลยเอามาแผ่ไว้ 3-4 ชั่วโมงจนมันหมาดแล้วก็เอาไปตำซ้ำอีก1รอบ
2: ต่อไปเราจะตำต่อนะคะอีกชุดนึงตำ2
0: ล้างตากหมักตำวนอยู่ประมาณนี้เป็นภาพรวมนะครับซึ่งสีของมันที่เปลี่ยนไปอ่ะเวลาเราพูดถึงสีอาหารที่เปลี่ยนไปเราจะนึกถึงปฏิกิริยาเมยาเรียกชันใช่ไหมครับก็คือเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลในธรรมชาติแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากการปรุงอาหารเอาไปผัดเอาไปทอดเอาไปย่างอะไรแบบนี้แต่ไอการที่เขาไปตากแดดอ่ะไม่ใช่เพียงแค่ลด water activity นะครับหรือว่าค่าน้ำอ่ะแดดเนี่ยแหละคือยังช่วยทำให้เกิดเมยาเรียกชันโดยที่ไม่ต้องไปผัดไปทอดไปย่างด้วยซ้ำไปใช้แดดทำให้เกิดสีน้ำตาลครับไอเม็ดสีน้ำตาลเนี้ยคือรงค์วัตถุที่เรียกว่าเมลานอยดินมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสวยงามตามธรรมชาติที่เราเห็นแบบนี้เลยฉะนั้นความสวยของกะปิสีต่างๆนี่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการตากแดดวัตถุดิบตั้งต้นการเก็บรักษาเจ้าไหนจะทำกะปิออกมาเป็นคาแรคเตอร์อย่างไรเนี่ยแล้วแต่เลยความสนุกมันอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้ไม่ได้หมักต่อแล้วครับก็คือบรรจุใส่ภาชนะสำหรับขายเพื่อที่จะเอาไปขายได้เลยไอ้ระหว่างที่อยู่ในกระปุกได้ประมาณ2เดือนเนี่ยคือไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็ได้ครับหลังจาก2เดือนแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นไอ้ระหว่าง2เดือนที่บอกเนี้ยก็คือขายได้กินได้แล้วนะครับ
1: ฉันเกิดมาก็เห็นแม่ทำกะปิมาแล้ว
2: หนูขายกะปิตั้งแต่อยู่ป.1 ค่ะไปโรงเรียนนะคะ
3: เอาไปขายเพื่อน
2: ใช่ค่ะจนเรียนจบเลยค่ะขายกะปิ
3: แล้วเด็กป.1 เอาไปกะปิกันม
2: ั้ยก็คุณครูเขาสั่งนะคะพี
1: ่ครูเขาสั่งไง
3: ครูอ๋อ
1: เวลาคร
2: ูไปอยู่โรงเรียนไหนนี่ลูกค้าหมดเลย
0: ขึ้นเรือจากเกาะเหลากลับไปที่จังหวัดระนองครับไปพร้อมกับกะปิมากมายบรรจุพร้อมขายกำลังจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วครับคุณแม่สบายใจได้เลยงานนี้น้องส้มฉายเดียว
3: อันนี้เรากำลังจะไปไหนครับคุณส้ม
4: ตอนนี้เรากำลังเอากะปิไปส่งค่ะ
2: ก็วัยนี้เป็นคนให้โอกาสหนูคนแรกเลยค่ะที่ว่าให้กลับมาทำกะปิ
5: ลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปคิมแล้วมันอร่อยแล้วก็แม่ค้าก็กินดีชิมเองด้วย
2: แล้วก็เป็นเจ้าแรกของหนูได้นะที่ว่ารับซื้อของหนูไปที่ว่าแกให้โอกาส
6: เอวตัดลงมาเลย
5: พอลูกมาใหม่ลูกทำทีนี้ดังกว่าแม่อีก
0: ก็ไปส่งกันหลายร้านเลยครับวันนี
7: ้ของดีครับ
0: และแน่นอนว่ากะปิกอเหลาก็จะถูกเอามาทำเป็นกับข้าวดังนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวเคยผัดเผ็ดกุ้งใส่เคยทำน้ำพริกกะปิน้ำพริกมะม่วงนี่ไปดูกันดีกว่าครั้นในวันที่เราเป็นมือใหม่ในการทำกับข้าวครับและเราค้นหาตำราสูตรอาหารไทยต่างๆเราค้นพบว่ามันมีการใส่เกลือแล้วก็กะปิร่วมกันเช่นในพริกแกงอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยเกลือมันก็ให้ความเค็มกะปิมันก็ให้ความเค็มแล้วเราจะใส่มันไปพร้อมกันเพื่ออะไรจริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับเกลือเนี่ยมันให้ความเค็มแบบตรงไปตรงมามันเป็นโครงสร้างดั้งเดิมของรสชาติเป็นพื้นฐานสำคัญในการขึ้นโครงรสครับส่วนกะปิมันไม่ได้เค็มมิติเดียวมันเค็มแบบอูมามิแถมยังทำหน้าที่เป็นตัวช่วยประสานให้พริกแกงเนี่ยมันมีความเป็นหนึ่งเดียวครับเปรียบเปรยง่ายๆสมมุติวงดนตรีวงหนึ่งมีเครื่องสายทั้งกีตาร์แล้วก็เบสซึ่งมันคือเครื่องสายเหมือนกันน่ะแต่มันขับเคลื่อนสุนทรียะของวงนั้นในบทบาทที่แตกต่างกันครับสำคัญคืออีกอย่างอะไรกลิ่นหอมของกะปิเกลือไม่มีนะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ผมชื่นชอบไม่แพ้วิทยาศาสตร์การหมักดองเลยก็คือทำกับข้าวกินนี่แหละครับเรามาทำเมนูแรกกันก่อนเลยวัตถุดิบคือเนื้อกุ้งนะไม่ใช่กุ้งเคยแล้วนะเนื้อกุ้งจริงๆครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราเอาพริกแกงไปผัดกับกะปิก่อนมันคือกุ้งผัดพริกแกงนั่นแหละเป็นเมนูที่หลากหลายคนชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากจะใส่โปรตีนอะไรไปก็ได้แล้วแต่เราใส่หมึกใส่หมูใส่ไก่ใส่เนื้อวัวแต่อยู่ติดทะเลเขาอยากใส่กุ้งไงเออแล้วก็เอากุ้งขาวลงไปผัดเลยครับผัดด้วยไฟแรงนะครับน้ำมันเดือดๆกลิ่นพริกแกงที่ผสมกับกะปิก็จะหอมขึ้นมาคือกะปิเนี่ยถ้าเกิดเป็นฝรั่งไม่คุ้นเคยมาเจอกลิ่นแบบเนี้ยคล้ายๆกับน้ำปลากะปิแบบนี้เขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยแปลกแต่พอเราเป็นคนไทยอ่ะเวลาเจอกลิ่นในแบบกะปิอ่ะมันไปกระตุ้นความอยากอาหารของเราโดยอัตโนมัติใช่ไหมล่ะความหอมของกะปิโดนน้ำมันร้อนๆน่ะมันเหมือนสัญญาณที่จะบอกให้ร่างกายเราเตรียมพบกับความอร่อยเตรียมพบกับความกลมกล่อมเตรียมพบกับความอูมามิที่รออยู่ในภายภาคหน้าครับนี่ใส่ถั่วฝักยาวลงไปผัดกับกุ้งในกะปิเนี่ยมันมีกุ้งมันมีเนื้อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมแต่อย่างนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือนอกจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยบางทีพอพูดถึงอาหารหมักดองอ่ะคนชอบไปพูดถึงว่าเอ้ยมันมีโปรไบโอติกแต่สุดท้ายแล้วครับต่อให้มันมีอ่ะมันโดนความร้อนขนาดนี้แล้วการประกาศสรรพคุณดังกล่าวต้องพิจารณาใหม่นะครับอาจจะไม่ได้มีโปรไบโอติกเสมอไปนะเพราะเรากินมันแบบสุกไงการคำนึงถึงเรื่องโภชนาการเป็นสิ่งที่ดีเสมอครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอคำนึงถึงความอร่อยก่อนมาที่เมนูต่อมาครับหน้าตาแบบนี้คืออะไรใช่ยำหรือเปล่าจริงๆมันคล้ายๆตรงที่ว่ามันเอาผลไม้ไปรวมกับความเผ็ดความเค็มความอูมามิแล้วก็ความเปรี้ยวที่ได้จากมะม่วงเนี่ยมันก็จะไปตัดกันกับรสชาติของกะปิอยู่ตลอดเวลาในทุกคำที่กินครับเขาเอามะม่วงที่สับซอยแล้วนะครับมาคลุกกับกะปิแล้วก็มีหอมแดงมีพริกมีน้ำตาลวงเล็บน้ำตาลวงเล็บว่าแล้วแต่บางบ้านใส่บางบ้านก็ไม่ใส่ครับนี่คือความหลากหลายที่เราชื่นชอบนะครับนี่บีบมะนาวใส่ลงไปเปรี้ยวตัดคืออย่างที่เคยบอกเปรี้ยวมะม่วงกับเปรี้ยวมะนาวจะนับเป็นเปรี้ยวเดียวกันไม่ได้นะเราคนละเปรี้ยวนี่เสน่ห์ของอาหารไทยครับมิติในรสชาติที่บอกว่าเป็นรสชาติเดียวกันอ่ะมันก็ยังจะมีแตกแขนงออกไปอีกหวานคนละหวานเค็มคนละเค็มเปรี้ยวคนละเปรี้ยวและนี่คือน้ำพริกกะปิที่ใส่มะม่วงหรือว่าน้ำพริกกะปิมะม่วงตรงตัวครับตามสไตล์บ้านคุณแม่ชาวระนองเมนูไข่เจียวมาแล้วถ่ายทำไมเนี่ยเมนูไข่เจียวจริงๆแล้วบอกงี้ปกติผมอยู่บ้านอ่ะผมก็ไม่เคยเอากะปิมาใส่ไปเจียวพร้อมกับไข่เจียวนี่เขามีหอมแดงมีพริกด้วยไอ้ผมไม่เคยลองเลยหลายบ้านอาจจะทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ย กะปิคือตัวเลือกที่ดีในการเจียวไข่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วอีกเรื่องนึงเราไม่ต้องบรรยายวิธีการทำไข่เจียวครับทุกคนแทบจะรู้หมดอยู่แล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดเนี่ยอาศัยช่องทางทีวีสาธารณะพูดตรงนี้เลยว่าเวลาไปกินข้าวนอกบ้านชอบมีคนแซวว่าทำไมถึงผมถึงชอบสั่งไข่เจียวกินอยู่ได้กินอยู่ที่บ้านก็ได้ไข่เจียวไม่เห็นจะต้องออกไปสั่งกินนอกบ้านเลยแต่ทุกครั้งครับที่ผมสั่งมันออกมาเนี่ยไข่เจียวจะเป็นจานแรกที่กินหมดเสมอแล้วต้องสั่งมาซ้ำนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่านอกจากอะไรอ่ะข้าวสวยกะเพราแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่คู่กับคนไทยเลยคือการเจียวไข่ในแบบเนี้ยฝรั่งเขาไม่ได้เจียวไข่ในน้ำมันที่ร้อนแบบเนี้ยมันจะเป็นออมเล็ตเป็นสครัมเบิลเอ็กใดๆก็แล้วแต่แต่ไข่เจียวแบบเนี้ยนี่แหละที่มันนำเสนอความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับน้อยประเทศครับที่จะทำแบบนี้แล้วยิ่งเจอใส่กะปิเข้าไปอีกผมหยุดพักเสียงตอนนี้เลยได้ไหมแล้วลงไปครัวเลยได้ไหมไปทำไข่เจียวใส่กับผมทำแน่ครับไหนใครทำแบบผมบ้างเนี่ยถ้าดูในช่องทาง YouTube ก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากพูดถึงอันเนี้ยเรามาที่ภาคใต้ใช่ไหมคุณเคยกินสมมติถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนใต้คุณคือคนภาคอื่นแล้วคุณไปกินร้านอาหารใต้เนี่ยมันจะมีน้ำพริกกะปิหรือที่เขาเรียกว่าน้ำชุบเนี่ยให้กินฟรีใช่ไหมครับเสิร์ฟคู่พร้อมกับชุดผักหน่อแล้วก็จะมีน้ำพริกกะปิที่ออกแนวเป็นน้ำๆหน่อยอะแบบเนี้ยเออแบบที่เห็นเนี่ยให้กินฟรีอันนี้ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ไปกินร้านข้าวแกงแล้วชำเลืองตาขวามองออกไปทะลุผ่านจุดกดน้ำฟรีและผักฟรีแล้วยังไปเจอน้ำพริกกะปิฟรีอีกสิ่งนี้คือผมขอใช้คำว่าความสุนทรียะของคนไทยในการที่จะมีน้ำพริกกะปิเอาไว้ตัดรสตลอดเวลาโอเคภาคกลางหรือบางที่ก็จะเป็นพริกน้ำปลาใช่ไหมพริกน้ำปลามันยอดเยี่ยมอยู่แล้วกินกับข้าวแบบไทยอ่ะ10เต็ม10อ่ะแต่สำหรับบางคนน่ะถ้าเกิดว่าเจอน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำชุบเข้าไปนี่ใส่ลงบนแตงกวาเอาไปเลย11เต็ม10อ่ะต่อให้อาหารในวันนั้นไม่ค่อยอร่อยน้ำพริกกะปิก็อร่อยดีใจจริงๆที่ได้เจอป้าเนา
1: พี่ในนามของพี่น้องมอแกนพี่ขอขอบคุณน้องทุกท่านที่มาเยือนเปรียบเสมือนญาติมิตรเราชิดใกล้แต่วันนี้หากน้องจากไปแล้วก็ขอเพียงใจแต่น้องอย่าจากไปเหมือนดังเช่นคลื่นลมนะคะขอบคุณค่ะ
0: คือถ้าจะพูดแบบรายการทีวีหรือว่ารายการสารคดีที่เราเติบโตมามันก็จะมีการเปรียบเปยว่าสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ยังเคยแล้วก็จุรินทรีย์ได้ทำหน้าที่ที่แสนยิ่งใหญ่ในการโอบอุ้มรสชาติวัฒนธรรมทำหน้าที่แบกรับส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยจากรุ่นสู่รุ่นผ่านภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์แห่งการต่อยอดทางรสชาติไม่รู้จบผมพูดเหมือนผมแซวไหมแซวประโยคคุ้นเคยเหล่านี้จริงๆที่อยากจะชี้ให้เห็นคือแม้เราจะได้ยินอะไรประมาณนี้บ่อยแต่มันคือเรื่องจริงครับนี่คือรถในแบบที่สะท้อนความเป็นเราคือความเป็นคนไทยนี่คือกลิ่นในแบบที่เราภาคภูมิใจครับและสิ่งเหล่านี้มีเบื้องหลังของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นคนที่หาสิ่งเหล่านี้มาหาวัตถุดิบคนที่ปรุงมันขึ้นมาให้กลายเป็นกะปิคนที่ทำกับข้าวส่งต่อมาให้เรากินและสำหรับคนที่บอกว่าเลี่ยงการบริโภคของหมักของดองแต่กินแกงไทยช่ำแกงเขียวหวานแกงส้มของหมักของดองอย่างกะปิคือแกนหลักสำคัญในความอร่อยเหล่านั้นครับในเช้าวันต่อมาแหมเปรียบเปยที่ผมตื่นขึ้นมานั้นทุกครั้งที่กะปิหรืออาหารที่มีกะปิเข้าไปในปากเรื่องราวจากต้นทางจนถึงปากของเรามันก็จะสะท้อนอยู่ในความคิดแล้วมันก็จุดประกายให้เกิดคำถามที่ว่าเมนูต่อไปอยากจะใช้กะปิทำอะไรดีแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเกิดความคิดว่าอย่างไรหลังจากกินกะปิเข้าไปแดนกินดองยังมีเรื่องราวของหมักของดองของถนอมอาหารอีกมากมายในประเทศไทยรอทุกคนอยู่นะครับขอบคุณชาวมอแกนครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกระบวนการนี้เลยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ

0: จากปูนาตัวจ้อยที่คอยกัดกินข้าวของชาวนาครับใครจะไปคิดคนเหนือสมัยก่อนเขาจับขึ้นมาแล้วตำตำโขกโขกใส่สมุนไพรกรองน้ำต้มออกมาจนน้ำมันหายไปเหลือแต่ความอร่อยในรูปแบบของน้ำปูครับเรื่องราวที่น่าสนใจของวัตถุดิบหมักดองนี้ติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: จริงหรือไม่คนไทยกินหวานตั้งแต่เช้ายันดึก
2: เช้านี่เลยเปิดมาด้วยปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานหวานจริงตรงปกไม่จกตาเติมพลังงานเต็มร้อยตั้งแต่มื้อแรกไปเลยฮะตามด้วยจานหลักข้าวหมูแดงต้องราดน้ำซอสหวานๆจัดมาล้นจานช่ำช่ำเที่ยงก๋วยเตี๋ยวเครื่องแน่นหอมน้ำซุปร้อนๆกินแบบไทยสไตล์ต้องเติมน้ำตาลลงไปอีก1 2 3ช้อนพูนๆไปเลยแถมด้วยลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มสูตรเด็ดรสหวานนำจิ้มทั้งทีต้องให้ทุ่มท่วมช่วงบ่ายโอ้ยน้ำตาลเริ่มตกบูสต์เอเนอร์จีด่วนๆ ด้วยชานมไข่มุกแก้วใหญ่หวานปกติมันน้อยไปขอหวาน150ไปเลยส่วนมื้อเย็นข้าวสวยร้อนๆกับไข่พะโล้กินตั้งแต่เด็กจนโตน้ำแกงหวานนวลเคี่ยวข้นจนซึมเข้าไปถึงเนื้อไข่แดงเสิร์ฟคู่เมนูข้าวหมดหม้ออย่างแกงมัสมั่นหวานมันหอมเครื่องเทศจัดเต็มแบบฟินๆกินได้ไม่เบื่อดึกๆชักเริ่มหิวอีกแล้วแฮะแต่ก็เพื่อสุขภาพก็เลยจัดผลไม้แค่เบาๆก็พอแต่ขอจิ้มพริกกับเกลืออีกสักหน่อยเพื่อความอร่อยถึงใจได้เคี้ยวน้ำตาลกรุบกรับบอกเลยว่าโลกนี้จะขาดน้ำตาลไปได้ยังไง
3: ถ้าโลกนี้ไม่มีน้ำตาลก็ยากพอสมควรนะครับมันขาดรสชาติ
4: รู้สึกว่าคนไทยจะติดหวานนะเมนูส้มตำนี่ก็มีติดหวานค่ะ
5: ร้านน้ำอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะบอกว่าขอเพิ่มหวานขึ้นอีกนิดนะคะปกติเราจะให้แค่ช้อนอะไรอย่างเงี้ยก็คูณไป2คูณ3อย่างนี้เลยค่ะ
2: แต่เอ๊ะทำไมอยู่ๆผมก็รู้สึกมันเคืองๆตา ได้กลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนผมไหมครับมันโอ้โหมันแสบจมูกขึ้นมาเลยโอ้ยมันแสบจมูกเริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้วเนี่ย เสียงก็เหมือนจะหายด้วยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้หรือว่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกันระหว่างเมนูอาหารหวานน้ำเหล่านี้กับฝุ่น PM 2.5
4: ไม่น่าเกี่ยวนะ
6: คือ PM 2.5 กับความหวานเหรอคะคิดว่าไม่เกี่ยวนะ
3: ฝุ่นก็น่าจะมาจากรถ
5: ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่ไม่แน่ใจจริงๆค่ะ
2: จริงหรือเปล่าที่เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของใครหลายๆคนกำลังส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจและไม่ปลอดภัยต่อโลกของเราผมและรายการจานนี้มีเรื่องโลกขอชวนคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในตอนน้ำตาลหวานคลุกฝุ่น

0: เราเปรียบเทียบโดยใช้ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยต้องบอกว่าวิกฤตนะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีค่ามาตรฐานนะฮะค่าฝุ่นเองเนี่ยที่เกินค่ามาตรฐานของ WHO หรือค่าแนะนำเนี่ยนะครับอย่างน้อย 4-5 เท่าตัวครับถ้าเกิดเราพูดถึงแหล่งกำเนิดถ้าเกิดเรามาสโคปเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรก็จะมีพืชใช่ไหมครับที่เราพิจารณาอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันใช่ไหมครับมีข้าวนะมีอ้อยแล้วก็มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผานะครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยรวม11ล้านไร่ปริมาณอ้อยส่งโรงงานมากกว่า90ล้านตันผลิตน้ำตาลทรายได้ประมาณ10ล้านตันซึ่งคนไทยบริโภคน้ำตาลทรายโดยตรงในปี11เนี่ยรวม 2.5 ล้านตันขณะที่เราส่งออกน้ำตาลทรายเป็นอันดับ2ของโลกมากกว่า5ล้านตันต่อปีเลยนะ
0: แน่นอนครับยิ่งเราตั้งเป้าส่งออกแล้วเร่งตัวขนาดนี้มันต้องกดดันทำให้อะไรฮะพื้นที่ปลูกมันมากขึ้นและเมื่อพื้นที่ปลูกมากขึ้นต่อให้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนการเผามันน้อยลงแต่ต้องไม่ลืมว่าพื้นที่การเผาเนี่ยมันมหาศาลถ้าเกิดเราไปดูในไร่อ้อยเนี่ยใบอ้อยเป็นไงฮะสูงท่วมหัวในขณะที่ข้าวเป็นไงฮะแทบสะเอวหรือไม่เกินสะเอว3ไร่ของข้าวอาจจะเท่ากับ1ไร่ของอ้อย
1: และแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรหลายพื้นที่จะหันมาส่งอ้อยสดที่ไม่ผ่านการเผาเข้าสู่โรงงานแต่ใบอ้อยและซากอ้อยที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากหลังจากการเก็บเกี่ยวนี่สิครับหากไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าก็อาจจำเป็นต้องเผาเพื่อกำจัดทิ้งอยู่ดี
0: สิ่งที่เป็นนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐเนี่ยมักจะออกมาในลักษณะคืออะไรครับห้ามเผานะครับแต่ไม่ได้เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรทางเลือกสำคัญมากนะครับผมลงพื้นที่ไปถามเกษตรกรไม่มีเกษตรกรรายไหนอยากเผานะครับแต่ภาครัฐเองยังขาดสิ่งที่เราเรียกว่าระบบนิเวศภาครัฐไม่ได้สร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกษตรกรปรับตัวเปลี่ยนผ่านจากการผลิตที่เผาไปสู่การผลิตแบบอากาศสะอาดที่ไม่เผานั่นเองครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยการเผาจากภาคเกษตรรวมถึงภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรมยังคงก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถใช้แบบจำลองคำนวณออกมาเป็นตัวเลขความเสียหายต่อปีได้ถึง 2.06 ล้านล้านบาท
0: อีกอันนึงที่ผมยังไม่เคยเล่าแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของทุนมนุษย์ยกตัวอย่างเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่แทนที่จะเติบโตมาภายใต้อะไรฮะสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพจะได้ดีแต่สุดท้ายมาเจออะไรฮะฝุ่นพิษทำให้อะไรฮะพัฒนาการทางสมองช้าลงและสุดท้ายแล้วทุนมนุษย์ของประเทศไทยจะไปแข่งได้อย่างไรกับประเทศอื่นที่เขามีคุณภาพอากาศที่ดีกว่าพลพิธาอากาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆล้อเล่นแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็การสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราประมาทครับ
1: ในเมื่อเรายังจำเป็นต้องบริโภคน้ำตาลจากอ้อยอยู่เนี่ยนะครับทีนี้มันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมีการปลูกอ้อยแบบปลอดฝุ่นพิษผลิตน้ำตาลแบบเป็นมิตรต่อโลกผมก็เลยเดินทางมาที่นี่ครับที่นี่คืออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับและตอนนี้อยู่ท่ามกลางไร่อ้อยนะครับดูข้างหลังผมฮะโอ้โหมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาอันนี้คือไร่อ้อยแปลงใหญ่มากๆครับได้ยินมาว่าเกษตรกรที่นี่ฮะเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับจากไร่อ้อยนะฮะโดยไม่ต้องเผาให้มันเกิดควันพิษและเขาทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับเป็นไปได้จริงหรือเขาทำอย่างไรเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับโอ้โหอ้อยเยอะมากโอ้ที่เก็บเต็มคันรถเลยคุณแม่สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: นี่คือเก็บอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่จ้ะ
1: ขออนุญาตดูหน่อยนะครับเวลาเก็บนี่มันจะเป็นท่อนสั้นๆอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่จ้ะ
1: โอ้นี่ถือว่าอวบไหมอวบไหมอ
2: ันนี้ก็อวบนะ
1: อันนี้ก็อวบ
2: พันหน่วยเลยนี่ใช้ได้เลยอันนี้ปานกลาง
1: จ้ะอ๋อนี่ใช้ได้นี่อวบอันนี้ปานกลางอย่างนี้เนี่ยดูแล้วมันไม่มีรอยไหม้รอยดำเลยนี่คือเราไม่ได้ใช้การเผา
2: ไม่ได้ใช้เลยจ้ะ
1: อ๋อเก็บยังไงครับ
2: อ๋อเราใช้รถตัดอ้อย
1: รถตัดอ้อย
2: ใช่
1: นี่คือวิธีการเก็บอ้อยของที่นี่นั่นเองนะฮะใช้รถตัดอ้อยแบบนี้เลยเออ ไม่ต้องใช้คนเข้าไปตัดให้คันแล้วก็โดนใบบาดนะครับและที่สำคัญไม่ต้องเผาให้เป็นฝุ่นควันพิษด้วย
3: นี่คือภาพการปลูกอ้อยยุคใหม่แบบไม่เผาของเหล่าเกษตรกรชาวพิมายบนพื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่ซึ่งปรับเปลี่ยนกันมาตั้งแต่ปี2561โดยร่วมมือกับโรงงานน้ำตาลพิมายและสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารีภาพแบบนี้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรไปฟังคำตอบจากนายกสมาคมด้วยกันครับ
1: พี่อู๋สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: พี่อู๋ครับจุดเปลี่ยนแล้วฮะในการที่เกษตรกรเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาเลิกใช้วิธีการเผาแล้วหันมาวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างอื่น
4: ส่วนนึงเนี่ยที่หลักๆก็คือว่าปัญหาเรื่องของแรงงาน
1: ต่อให้เผาแล้วก็ตัดแต่ลำอ้อยก็เถอะก็ยังหาคนทำยากอยู
4: ่ยากชาวไร่ก็หันมามองข้อเท็จจริงว่าถ้าใช้เครื่องมือเครื่องจักร
1: ครับ
4: ประหยัดกว่าแรงงานแบบไหนการจัดการได้ขนาดไหนแล้วที่สองก็คือว่าชาวไร่เองก็เริ่มรับรู้การค้าการขายในตลาดโลกเดี๋ยวนี้เนี่ย
1: ครับ
4: เขามองไปถึงว่าสิ่งแวดล้อมเราเองในฐานะของสมาคม
1: ครับ
4: ในฐานะของโรงงานเราก็ร่วมมือกันคุยกับชาวไร่เปลี่ยนให้เขาเข้าใจมาว่าเฮ้ยทำอ้อยสดดีกว่านะ
1: ครับ
4: แล้วปัญหาเรื่อง PM 2.5 ก็จะน้อยลงแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ก็แนะนำชาวไร่ให้เขามามองเรื่องของรายได้มากกว่าเรื่องของราคารายได้มากกว่าราคาก็คืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยทำอ้อยเราจะมองดูราคาค่าอ้อยเป็นเท่าไหร่อะไรยังไง
1: ครับ
4: มีความหวานเท่าไหร่เราลืมกลับไปมองว่าถ้าเราเก็บรักษาอ้อยไว้ได้ดี
1: ครับ
4: ใช้ใบตัวเองเนี่ยใบอ้อยเนี่ยคุมดินรักษาความชื้นเอาไว้ทำให้ผลผลิตต่อไร่มันสูงขึ้นแล้วต่ออ้อยก็สามารถเก็บได้หลายปีขึ้นเราก็มามองดูว่าเมื่อเก็บเอาไว้ได้แล้วผลผลิตมันสูงขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายได้มันสูงกว่ารายได้ชาวไร่เนี่ยจะได้มากกว่าที่เผาอ้อยแล้วรีบตัด
1: ก็รู้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นอีก
4: มันก็คือปรับ mindset ของชาวไร่นี่แหละให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้แล้วเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ครับผม
3: และสำหรับรถตัดอ้อยที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนหนึ่งทางโรงงานก็เตรียมไว้ให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้อีกส่วนหนึ่งก็สนับสนุนให้ชาวไร่ที่มีกำลังทุนได้ซื้อผ่านโครงการดอกเบี้ยราคาถูกทำให้มีรถตัดอ้อยหมุนเวียนใช้ร่วมกันในพื้นที่มากกว่า300คันเลยแหละครับ
1: เอาล่ะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ขึ้นไปรถตัดอ้อยกับพี่เขาด้วยนะครับผมโอ้โหได้เห็นการทำงานแล้วแบบเท่มากนะอยากจะลองขึ้นนะครับผมตื่นเต้นได้นั่งรถคันละ10กว่าล้านเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่คือวิวของคนขับรถตัดอ้อยนะครับผมก็จะขับฟ้าทับต้นอ้อยไปเลยล้มกันไปทีละต้นทีละต้นนะครับผมลำเลียงอ้อยที่ถูกตัดเนี่ยไปใส่ไว้ในรถบรรทุกข้างๆนี่เองแล้วมันดีกว่าการเผาไหมครับพี
5: ่ดีกว่าคร
1: ับดีกว่ายังไง
5: มันไม่มีฝุ่นมีควัน
1: แล้วเขาทำงานได้เร็วแค่ไหนครับหนึ่งชั่วโมงนี่ตัดได้เยอะไหมครับพี
5: ่ประมาณ20-30 ตัน
1: โอ้หนึ่งชั่วโมงตัดได้20-30 ตันนะครับ
3: และนี่ก็คือผู้เริ่มต้นแนวคิดสนับสนุนให้เกษตรกรตัดอ้อยสดซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของโรงงานน้ำตาลสมาคมชาวไร่อ้อยและเกษตรกรด้วยนั่นเองครับ
6: คือจริงๆอ่ะเราส่งเสริมให้ไม่เผาตั้งแต่ก่อนที่ทางภาครัฐจะมีกติกานี้ออกมา
1: โอ้กี่ปีมาแล้วครับช่วงนั้น
6: โอ้ย
1: ที่เราเริ่มส่งเสริม
6: มาเกิน5ปีแล้วมั้ง
1: เกิน5ป
6: ีไอ้เรื่องไว้ใบเนี่ย
1: แล้วเรามีแนวคิดยังไงครับถึงหันมาส่งเสริมเรื่องการไม่เผาไร่อ้อยครับ
6: คือดินเมืองไทยอ่ะความอุดมสมบูรณ์มันแย่มากนะครับยิ่งดินทรายนี่เคยเอาดินไปตรวจนี่แทบจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเลย 0.1 อะไรอย่างเงี้ยมันน้อยมากการที่เราไว้ใบมันก็ช่วยได้มันก็เป็นปุ๋ยมันช่วยให้ดินร่วนซุยมีอินทรีย์วัตถุนะโดยที่ไม่ต้องซื้อ จริงๆอินทรีย์วัตถุนี่มันไม่ใช่ถูกนะ
7: ครับ
6: ทั้งขี้ไก่

0: ขี้หมูขี้อะไรสารพัดเนี่ยหรือหลายๆอย่างมันก็ลงทุนเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่นี่มันของฟรีอ่ะแล้วจะไปเผามันทำไม
2: เดิมทีเกษตรกรเผาใบอ้อยก็เพื่อให้ง่ายต่อการตัดอ้อยส่งโรงงานหรือง่ายต่อการจัดการหลังเก็บเกี่ยวแต่พวกเขาต้องแลกกับการสูญเสียใบอ้อยไปโดยเปล่าประโยชน์ครับอีกทั้งจุลินทรีย์ในหน้าดินยังถูกเผาทำลายจนขาดแร่ธาตุที่เพียงพอสำหรับการปลูกอ้อยในฤดูกาลต่อไปเมื่อที่นี่มีการส่งเสริมการปลูกอ้อยปลอดการเผาใบอ้อยจึงกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดที่ช่วยฟื้นฟูและเพิ่มแร่ธาตุในดินรวมถึงลดต้นทุนไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ครับทางโรงงานและสมาคมยังเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ในการปลูกอ้อยตั้งแต่การปรับปรุงดินการวางระบบน้ำการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างเช่นการใช้ตัวห้ำตัวเบียนเพื่อลดการใช้ปุ๋ยยาและสารเคมี
3: เมื่อก่อนเผาเกือบ 100% ถ้าว่าตัดเผาดินมันจะแห้งเสียเสื่อมวัตถุในดินเสียหมด
4: มันก่อเวลามันเผามันก็เจอความร้อนเนาะมันก็มันแรงอะไรก็ตายหมดจังหวานเลยปลูกอ้อยน่ะดินมันก็เต็มสภาพเอง
3: ถ้าเราไว้ใบดินเราดีมากแล้วก็อ้อยสวยทุกแปลง
4: น้ำตาลก็ความหวานก็ได้เยอะเวลาทุกผลิตตอนไหลมันก็ดีเวลามันก็ไม่เสียหายนะแล้วก็ลงทุนไม่ร้ายด้วยป้าไหนสุดต่อตันน่ะหมดแค่ตันละ200 กว่าบาททั้งขาลดตัดทั้งขาลดผล
3: ทุกวันนี้ไม่มีเผามีแต่สดอย่างเดียวสด 100%

จากไร่อ้อยนะครับผมเดินทางต่อมาที่นี่ฮะที่นี่คือโรงงานน้ำตาลพิมายนะครับที่นี่จะเป็นปลายทางของอ้อยกว่า 50,000 ตันต่อวันนะครับจะถูกลำเลียงมาที่นี่เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำตาลนะครับนอกจากที่นี่นะฮะจะมีการผลิตน้ำตาลแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับผมเขายังมีมาตรการแบบ Zero Waste ก็คือไม่มีของเหลือทิ้งด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อ

0: ที่นี่นะครับโอ้โหสุดยอดแล้วถ้าที่สังเกตก็คืออ้อยเนี้ยจะแบบเป็นอ้อยสดใช่ไหม
1: อ้อยสดครับอ้อยสด
0: ใช่ครับกำลังการผลิตเราเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเมื่อกี้คือประมาณ 50,000 ตันต่อวัน
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช่กำลังการผลิตของเราของเราจะแบ่งเป็น2รายการผลิต
0: ครับ
1: รางการผลิตแรกที่เรายืนอยู่ณตอนนี้ฮะอยู่ที่ 30,000 ตันอ้อยต่อวัน
0: ครับผม
1: นะครับรางที่2จะอยู่ที่ 20,000 ตันอ้อยต่อวัน
0: ครับ
1: รวมแล้วจะอยู่ที่ 50,000 ตันอ้อยต่อวันใช่ครับที่รถอ้อยเข้ามานะครับอันนี้ชั่วโมงนึงก็จะประมาณ 50,000 ตันต่อวันเนี่ยจะชั่วโมงนึงประมาณสัก100กว่าคันที่วิ่งเข้ามาต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงที่มันดําเข้ากระบวนการผลิตของเราอ่ะครับ
0: 100กว่าคันนี่คันแค่ไหนฮะ
1: เนี่ยฮะก็คัน10ล้อ
0: คัน10ล้อ
1: คัน10ล้อคันรถพ่วงอะไรครับ
0: ทุกชั่วโมงจะมี10ล้อขนอ้อยเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับนี่นะคร
1: ับใช่ครับใช่คร
0: ับสุดยอด
1: ของเราเนี่ยรณรงค์เรื่องไม่รับอ้อยไฟมาสัก 4-5 ปีแล้ว
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดว่าไปดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์อ้อยไฟของเราจะลดมาทุกปี
0: ครับผม
1: ณปัจจุบันเนี่ยอ้อยไฟของเราฮะอยู่ที่ 0.3%
0: ครับผม
1: ใน50,000ตันต่อวันเนี่ยอ้อยไฟของเราแค่ไม่ร้อยกว่าตันประมาณนี้ฮะ
0: มันติดไปจากไหน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุบัติเหตุฮะชาวไร่เราสมมติว่ามีอุบัติเหตุตัวอ้อยเองอ่ะเขามีค่าความร้อนของเขา
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าเจอความร้อนช่วงนี้ฮะถ้าเจอความร้อนเขาจะไหม้ของเขาเองหรือบางทีอ้อยที่อยู่ข้างทาง
0: ครับ
1: บางทีเจอไฟที่เป็นต้นเพลิงจากบุหรี่อะไรโยนเข้าข้างทางบ้างอะไรก็จะลามจริงๆแล้วอ่ะโรงงานเองเราอ่ะไม่อยากรับเลย
0: ครับผม
1: อ้อยไฟนะครับแต่เนื่องจากอย่างที่ผมบอกคือบางทีมันเป็นอุบัติเหตุซึ่งทางชาวไร่เองเขาก็ไม่ได้เจตนาเขาจะมีข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดคุณมีอ้อยไฟเข้ามาเนี่ยเราจะหักราคานะแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของอ้อยไฟเนี่ยถ้าเข้าไปในกระบวนการแล้วอ้อยไฟของเขาเนี่ยพอมันโดนไฟเผาเนี่ยมันทำให้อ้อยมันเหนียวมันทำให้เครื่องจักรเราเสียหายชำรุดเยอะตัวอ้อยเผาฮะเขาเรียกว่าจะมีค่าความสกปรกที่สูงเพราะฉะนั้นเกิดของเสียมาเยอะ
0: ครับ
1: ทำให้ตันอ้อยต่อน้ำตาลออกมาเนี่ยมันได้น้อยร้อยกว่าอ้อยสดประมาณแค่10%
0: งั้นพี่ปอนช่วยเล่าโปรเซสคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับว่าเมื่ออ้อยสดเดินทางไปที่นี่เทกันตุ้มตั้มอย่างนี
1: ้
0: กลายไปเป็นน้ำตาลได้ยังไงครับ
1: รันน้ำของเราพอน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีในเรื่องของสายพาน
0: ครับ
1: สายพานตัวนี้จะลำเลียงเข้าไปลำเลียงเข้าไปทำการผีดสกัดนะฮะทำการผีดสกัดอ้อยก็คือเหมือนการบดอ้อยเนี่ยแหละครับ
0: เหมือนเครื่องรีดน้ำอ้อย
1: เครื่องรีดน้ำอ้อย
2: เริ่มแรกเราจะทำการหีบสกัดหรือบดอ้อยสดเพื่อให้ได้น้ำอ้อยหวานฉ่ำซึ่งจะนำไปผ่านการตกตะกอนให้ใสสะอาดยิ่งขึ้น
0: แต่น้ำอ้อยเนี่ยเขาจะมีการดึงมาดูนะฮะว่าใสพอหรือยังแล้วก็จะเห็นที่ผ่านท่อนี้นะครับ
1: ไอตะกอนของน้ำอ้อยเนี่ยเขาก็จะเอามาเข้าหม้อกรองนี่แหละเพื่อดึงเอาความหวานที่ยังคงเหลือ
0: ครับ
1: จากไอตัวตะกอนออกอีก
0: ทุกหยดเลย
1: ทุกหยดนะทุกหยดทุกหยดเราต้องเก็บทุกหยดหม้อเคี่ยวตัวเนี้ยก็คือเราเอาน้ำเชื่อมที่ขึ้นมาจากการต้มแล้วเคี่ยวจนให้มันเป็นผลึกน้ำตาลให้มันเกิดเม็ดอย่างที่ช่างทำอยู่เนี่ยฮะพอปั่นก็จะปั่นสลัดเอาโมลาดแยกโมลาดออกจะเหลือเป็นเกล็ดน้ำตาล
0: โอเค
1: ครับอันนี้สามารถรับประทานได้แล้ว
0: ชิมได้แล้วครับ
1: ใช่ชิมได้แล้ว
0: นะ
1: ได้เลยครับได้เลยน้ำตาลตัวเนี้ยก็จะส่งไปสู่กระบวนการในเรื่องของการอบไล่ความชื้นหรือคอนดิชั่นไซโลของเราเสร็จแล้วก็จะผ่านในกระบวนการบรรจุเสร็จแล้วก็เข้าคลังสินค้า
0: ครับผม
2: นี่ก็คือภูเขาความหวานขนาดมหึมาครับโรงงานน้ำตาลแค่แห่งเดียวยังมีน้ำตาลเยอะขนาดนี้แล้วถ้าทั้งประเทศจะขนาดไหนเนอะและของเสียจากกระบวนการต่างๆนะครับจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตั้งแต่กากอ้อยที่นำไปผลิตไฟฟ้าใช้ทั้งโรงงานฟิลเตอร์เค้กจากหม้อกรองเนี่ยเขาจะนำไปทำสารปรับปรุงดินกากน้ำตาลก็จะนำไปผลิตเอทานอลซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะได้น้ำกากสาและส่งเข้าโรงงานไบโอแก๊สเพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกต่อนึงและยังหมุนวนกลับไปปรับปรุงดินในไร่อ้อยให้เกษตรกรได้อีกด้วยของเสียทั้งหมดจึงเหลือเป็นศูนย์ไม่ปล่อยออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเลยแหละครับ
0: พี่ปอนคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับถ้าทั้งประเทศเราเนี่ยจะสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่ปลูกไร่อ้อยเนี่ยไม่เผาอ้อยเลย
1: ใช่มันทำได้ครับมันทำได้จากอ้อยไฟที่เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ย ของเราอ้อยไฟ 60-70% ตอนนี้ของเราเหลือไม่ถึง 1% ไอ้ 1% เนี่ยไม่ใช่ว่าจากการเผาด้วยมันคือจากอุบัติเหตุด้วย
0: ภายในเวลาแค่ไม่กี่ปี
1: ใช่ครับใช่ครับผมว่าเป็นไปได้แต่นะผมมีแต่อยู่คือทุกภาคส่วนต้องมีความเขาเรียกว่าต้องช่วยเหลือกัน
0: ช่วยกัน
1: ต้องช่วยกันนะครับ
2: ส่วนผู้บริโภคอย่างเรานะฮะก็มีส่วนร่วมในวงจรความยั่งยืนนี้ได้โดยการเลือกสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโรงงานและเกษตรกรที่ไม่มีการเผานั่นเองครับและจานสุดท้ายที่เราอยากจะเสิร์ฟก็คือเมนูอาหารหวานร้อยจานเดิมแต่มาพร้อมคำถามใหม่มีน้ำตาลเท่าไหร่ในจานอาหารเหล่านี้มันดีพอหรือว่ามันเกินพอดีแล้วความหวานแบบไหนนะที่ดีต่อสุขภาพของเราล่ะ
3: คนไทยตอนนี้ถือว่ายังบริโภคน้ำตาลเกินกว่าความต้องการของร่างกายนะคะก็คือองค์การอนามัยโลกนะคะมีการแนะนำว่าเราไม่ควรจะบริโภคน้ำตาลเกิน 10% ของ total calorie นั่นหมายถึงพลังงานทั้งหมดของเราเนี่ยน้ำตาลก็คือควรจะน้อยกว่า 10% ทางกรมอนามัยเราก็ได้มีการแนะนำว่าเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่ในส่วนของคนไทยนะคะสถานการณ์การบริโภคณตอนนี้เราบริโภคน้ำตาลสูงถึง21ช้อนชาต่อวันเราพบว่าคนไทยเนี่ยมีโรคอ้วนสูงถึง 45% นะคะแล้วก็เบาหวานสูงถึง 10.6% ในขณะที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็สูงถึง 29.5% โรคต่างๆเหล่านี้มันก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคทั้งสิ้นค่ะกรมอนามัยเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมนะคะพอได้มีการรณรงค์เรื่องหวานน้อยสั่งได้อันนี้ก็ได้รับการตอบรับจากทางบริษัทเครื่องดื่มต่างๆก็มี 100% 75% 50% 25% รวมถึงสูงจนมาถึงในปัจจุบันเราก็คิดว่ามันต้องเกิดการยกระดับแล้วเราก็เลยเป็นที่มาของการที่มีหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ค่ะจริงๆเราสามารถที่ค่อยๆลดค่อยๆปรับลิ้นได้ค่ะนั่นหมายถึงว่าหวานที่ดีจริงๆมันคือหวานนิดเดียวค่ะหวานนิดเดียวเนี่ยมันก็คือต้องสั่งประมาณ0หรือ 25% ในระยะยาวเนี่ยโรคไม่ติดต่อก็จะลดลงค่าใช้จ่ายทางสุขภาพก็จะ

0: ลดลงเรามาเป็นคนอ่อนหวานกันนะคะก็คือว่าเราบริโภคน้ำตาลกันให้น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
1: ถ้าเราเลือกกินน้ำตาลแบบพอดีนะฮะนอกจากจะปลอดภัยต่อเราแล้วเนี่ยยังปลอดภัยต่อโลกด้วยนะเพราะว่าความต้องการผลิตน้ำตาลที่สูงมากๆก็จะลดลงตามไปสำหรับผมเนี่ยน้ำตาลหรืออ้อยไม่ใช่ผู้ร้ายครับแต่พวกเราเนี่ยจะกลายเป็นฮีโร่ช่วยโลกได้จากการเลือกกินครับ

0: เมื่อครูคนหนึ่งเปลี่ยนที่ดินให้กลายเป็นโรงเรียนเพื่อเด็กๆ เป็นที่ได้สร้างสรรค์เป็นที่จินตนาการเป็นสวนสนุกและเป็นห้องซ้อมดนตรีสำหรับครูลี่แล้วเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นครูแต่เป็นคนคนหนึ่งที่อยากอยู่ข้างๆเด็ก
1: ๆต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
2: ไปไหนกันครับเด็ก
3: ๆติดตามชมเรื่องราวของหมู่บ้านน้ำอ้อมน้อยบ้านโบราณที่ยังมีหนองน้ำล้อมรอบ
4: พ่อแต่แม่พามาอยู
5: ่มากเห็นเลย
4: เกิดมากกับมาเห็น
3: นอกจากนี้ยังมีอาชีพการรับซื้อปลาตามบ่อน้ำเพื่อไปขาย
6: แต่มารับซื้อปลา
2: เมาเมิร์ดละนี่สิเรียกเขาร
3: ายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
7: สมรภูมิปิ่นโตศึกนี้มีแม่ครัวสายร้อง
8: ต้มส้มปลาเล็ดฉันก็ไม่กลัวฉันมาทั้งครัวสู้เต็มที
9: ่ปลาพันอะไร
10: พันสอง
9: แต่ทำตัวใหญ่กว่านี
10: ้พันแปด
11: ส่งมาชื่อรายการมากเลยค่ะสมรภูม
9: ิร้อน
11: น่าอร่อยมาก
10: หวานอีกหน่อยเผ็ดอีกหน่อยเค็มอีกหน่อย
9: ทุกรสละ
10: ใช่
7: รสชาติไหนจะถูกใจวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา 17:05 น.สมรภูมิ
12: ความสำคัญคือได้กระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รู้นะครับอย่างวันนี้มาเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกว่าดีใจที่ยังไม่ถูกทอดทิ้งนะครับยังมีสื่อไทยพีบีเอสเนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำสื่ออย่างเดียวนะครับยังมีการนำของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าผมในนามของผู้ประสบภัยนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานไทยพีบีเอสนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลพวกเราในวันนี้ก็ขอฝากผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพวกเราผู้ประสบภัยสู้ๆไปด้วยกันนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับในปี69นี้ครับ
13: จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็นพระสกนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
14: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

คล้องพยาบาลค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามตรวจค้นจับกลุ่มขบวนการที่หลอกลงทุนและฟอกเงิน27เป้าหมายในพื้นที่11จังหวัดค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้39คนก็มีทั้งชาวไทยและชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินและการจัดหาซื้อทรัพย์สินค่ะ

0: เทศและจับชาวไทยผู้ร่วมขบวนการได้อีก30คนและชาวเมียนมาอีก1คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนซื้อขายหุ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน ETOTH พันตำรวจโทสรัญศรีพักรองผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่ฟอกเงินค่ะที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบการชักชวนให้ลงทุนซื้อขายหุ้นซึ่งผู้เสียหายสูญเงินมากกว่า26ล้านบาทขณะที่จากการสืบสวนทางการเงินพบว่าเงินถูกโอนผ่านบัญชีนิติบุคคลหลายชั้นก่อนที่จะถูกแปลงสภาพเป็นเงินสกุลดิจิตอลและอำพรางร่องรอยด้วยการใช้บัญชีเงินดิจิตอลแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อทำให้ยากต่อการติดตามรอยค่ะ
1: เป็นกระเป๋าที่เรียกว่า non custodial wallet ก็คือเป็นกระเป๋าที่ไม่ต้องมีการ KYC เป็นกระเป๋าที่สามารถเปิดได้ไม่จำกัดเป็นกระเป๋าที่ไม่ระบุตัวตนครับซึ่งเป็นแผนวิศวกรรมของคนร้ายและที่ต้องการปกปิดตัวตนนะครับเมื่อเงินสกุลที่ต้อนเข้ามาสู่กระเป๋าไม่ระบุตัวตนแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการโอนของถ่ายไปที่องค์กรที่ทำหน้าที่รับฟอกเงินดิจิตอลโดยเฉพาะนะครับองค์กรนี้มีขนาดใหญ่มากที่เราสืบสวนพบนะครับพบว่ามีการใช้งานกระเป๋าเงินดิจิตอลชนิดไม่ระบุตัวตนเนี่ยไม่น้อยกว่า50กระเป๋าครับ
0: สำหรับกลุ่มองค์กรรับฟอกเงินก็จะมีการโอนเงินสกุลดิจิตอลต่อไปหลายชั้นหลายกระเป๋านะคะซึ่งจากการสืบสวนในเชิงลึกตำรวจก็ต้องใช้เวลาสืบสวนนานกว่า5เดือนค่ะซึ่งพบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินที่มีการผ่องถ่ายไปยังกลุ่มเครือข่ายชาวต่างชาติขนาดใหญ่และกลุ่มดังกล่าวก็มีผู้ได้รับวีซ่า Thailand Privilege ถึง9คนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและในกลุ่มขบวนการนี้นะคะก็ยังมีผู้ต้องหาตามหมายจับอีก32คนในจำนวนนี้ถูกคุมขังในคดีอื่น6คนส่วนที่เหลืออีก26คนอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับค่ะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมค่ะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสัญชาติเมียนมาที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานเดินเร่ขายของนะคะเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหาได้2คนค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและกลุ่มไทยไม่ทนเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในซอยรามคำแหง122ค่ะหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีพฤติการที่เข้าข่ายค้ามนุษย์จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าของบ้านได้มีการนำแสลนสีฟ้ามาปิดบังสายตาบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านค่ะไม่ให้มองเห็นภายในและเมื่อเข้าไปภายในเขตบ้านพบถังน้ำแข็งภายในบรรจุดอกไม้และพวงมาลัยรวมไปถึงตะกร้าแล้วก็ QR code สำหรับชำระเงินค่าดอกไม้หรือสินค้าอื่นๆส่วนภายในบ้านพบผู้ต้องหา2คนพร้อมเด็กและเยาวชนรวม5คนพักอยู่บนชั้น2ค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือนำตัวไปพักตามสวนต่างๆก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้าไปพูดคุยขณะที่ผู้ต้องหาถูกแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานหรือบริการและความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปยังบ้านพักอีกหลังในซอยรามคำแหง120ภายในบ้านก็มีเด็กและเยาวชนอาศัยรวมกัน5คนแต่ปฏิเสธว่าไม่เคยบังคับใช้แรงงานเด็กค่ะ
2: งานตอนตีสองตีสามเนี่ยไปเรียนไหวเหรอ
3: ไม่ใช่ไอเนี่ยไม่ขายพ่อแม่ก็ขาย
2: อ๋อหมายถึงว่าเด็กที่อยู่ในนี้ไม่เกี่ยวแล้วบ้านหลังนู้น
3: ร้านนู้นอ่ะร้านนู้นอ่ะมันจะไอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายของแต่ก็อยู่ในบ้านแม่พ่อไปขายของ
2: คือพ่อแม่ไปขายของแต่เด็กอยู่ที่บ้าน
0: จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังพบว่าผู้ต้องหาถือบัตรสถานะบุคคลในประเทศไทยที่ต้องดำเนินการตรวจสอบต่อค่ะโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากพบว่าเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการในประเทศค่ะแต่หากเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้มีปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติก็จะต้องพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะเกิดเหตุเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวตกกลางทุ่งหญ้าย่านทุ่งกลมตาลหมันในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะขณะที่นักบินซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนั้นได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุค่ะเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวเครื่องยนต์เดียวติดตั้งใบพัดด้านหน้ามีอักษร SSFPO บริเวณด้านข้างลำตัวเกิดอุบัติเหตุตกลงกลางพงหญ้าและต้นไม้ในพื้นที่รกร้างบริเวณทุ่งกลมตันหมันตำบล

0: ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสภาพเครื่องบินก็พบความเสียหายบริเวณที่ปีกแล้วก็ลำตัวค่ะขณะที่ต้นไม้และกิ่งไม้โดยรอบหักเสียหายคาดว่าเกิดจากแรงกระแทกขณะที่เครื่องบินตกเบื้องต้นมีรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนก็คือนายมาตินเป็นนักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนายมาตินบอกว่าขณะที่ทำการบินค่ะได้เกิดปัญหาขัดข้องแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติส่วนเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินที่เช่ามาจากสนามบินด้านชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวบินออกจากรันเวย์ได้ประมาณ50เมตรก็มีลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์ขัดข้องค่ะนักบินก็เลยพยายามที่จะนำเครื่องลงจอดจนกระทั่งตกลงกลางพงหญ้าค่ะ
1: ดังไหมตอนนั้น
2: ดังพี่ผมนึกว่าไอ้ต้นไม้มันหักเฉยๆที่ผมก็เลยวิ่งไปดูคนจะดึงแกออกแต่ไม่พูดไทย
1: มีกี่คนนะ
2: มีคนเดียวพี
1: ่คนเดียวเป็นต่างชาติหรือ
2: ครับผม
1: แล้วเราก็เลยดึงเขาช่วยออกมาแล้ว
2: ไม่ได้ดึงที่ผมไม่กล้าเพราะว่ากลิ่นน้ำมันมันแรง
1: แล้วหลังจากนั้นมีใครเข้ามาช่วยพี่
2: ก็เยอะเลยพี
1: ่เป็นเจ้าที่กู้ภัยอ่ะที่มารับเขาออกไป
2: เป็นแพทย์สนามของเขาอ่ะพี่
1: อ๋อของทางเครื่องบินเขาเหรอใช่ไหมครับ
0: สำหรับเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแบบปีกสูงใช้เครื่องยนต์เดียวแล้วก็มีใบพัดด้านหน้าพร้อมกับชุดล้อสำหรับขึ้นลงบนพื้นดินขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลทางอากาศยานค่ะทั้งยี่ห้อรุ่นการจดทะเบียนแล้วก็รายละเอียดเส้นทางการบินก่อนเกิดเหตุเพื่อประกอบการสอบสวนค่ะส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใดต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางดูแลสถานบันเทิงย่านข้าวสารให้เป็นที่ที่ถูกกฎหมายค่ะส่วนกรณีที่ผับโอเคบาร์ที่เปิดบริการเกินเวลาแล้วก็พบสิ่งผิดกฎหมายนั้นก็ได้มีการกำชับให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมากำหนดกรอบเวลาภายใน30วันค่ะกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้บุกตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์บนถนนข้าวสารเมื่อกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ให้บริการกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและพบสารเสพติดหลายรายการวันนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ประชุมหารือร่วมกับตำรวจนครบาลค่ะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยนายพระดอนเปิดเผยว่ามาตรการก็ต้องมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารเท่านั้นแต่ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต้องทำให้ถูกกฎหมายค่ะซึ่งก็จะต้องมีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อดูแลระเบียบกฎหมายจากนั้นก็จะเป็นการเชิญผู้ประกอบการมารับรู้แล้วก็หาแนวทางแก้ไขร่วมกันซึ่งอาจจะต้องพิจารณาแก้ไขพรบสถานบันเทิงที่มีมานานให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้นค่ะส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีของโอเคบาร์ได้กำชับให้ดำเนินการทั้งวินัยและอาญาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าภายใน30วัน
3: ในเบื้องต้นในระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็ในส่วนของวินัยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็จะได้ตั้งคณะกรรมการสอบซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามกฎหมายก็คือ30วันเช่นเดียวกันคู่ขนานในทางวินัยทางผู้บังคับบัญชาก็ดำเนินการไปส่วนในทางคดีอาญาทางเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือปปท.เนี่ยก็จะดำเนินการทางอาญาต่อไปก็มีการสืบสวนสอบสวนคู่ขนานกันไป
0: ขณะเดียวกันพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบสวนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำในตำรวจระดับปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติการของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามในประเด็นการตรวจสอบกำกับดูแลสถานบันเทิงค่ะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ 2-3 นายและหลังจากที่สอบสวนตำรวจเสร็จสิ้นก็จะทยอยเรียกสอบปากคำเจ้าของร้านและพนักงานร้านทั้งประเด็นการดำเนินกิจการแล้วก็การจ่ายผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ วันนี้รองเลขาธิการสทนชได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากที่มีบ้านเรือนประชาชนและสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะพร้อมกับสั่งการให้มีการเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง8และคลอง12

0: จังหวัดปทุมธานีเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบ้านเรือนประชาชนวัดและสถานที่ราชการหลายแห่งในตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดปทุมธานียังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ตามล่าสุดวันนี้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในอำเภอองครักษ์และวางแนวทางการระบายน้ำออกตามคลองต่างๆเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่กับน้ำเป็นเวลานานและเริ่มมีภาวะความเครียดสูงเบื้องต้นที่มีการมอบหมายให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง8และคลอง12ค่ะเพื่อระบายน้ำและก็จะควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกินปริมาณที่จะรับได้ที่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรค่ะอีกครั้งยังได้มีการหารือกับรองปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะพร่องน้ำไปยังคลอง6ขณะที่ทางกทม.ก็จะเปิดประตูเพิ่มขึ้นที่คลอง2สายใต้แล้วก็คลอง1อีก50เซนติเมตรโดยควบคุมให้เทียบเท่ากับศักยภาพที่จะสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองในเขตหนองจอกและสายไหมให้ระมัดระวังรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในคลองต่างๆเพื่อผันน้ำออกสู่ทะเลค่ะ
1: เราจะเปิดทีละ5เซนนะครับ2บานเพื่อที่จะลำเลียงน้ำไปแล้วคุยกับกทม.แล้วนะครับว่าในส่วนของคลอง2สายใต้คลองพญาสุเรนทร์คลองมอกแตกเนี่ยเขารับน้ำเพิ่มลงไปในกทม.แล้วเดี๋ยวดูว่าสถานการณ์ของกทม.ถ้าที่คลายลงแล้วเนี่ยจะช่วยให้รับน้ำตรงนี้ด้วยเพราะในคลองรังสิตเองเนี่ยพอน้ำจากนครนายกเนี่ยมันสูงกว่ามันจะไปถึงคลอง12คลอง89เนี่ยประตูเนี่ยมันจะยกตัวพอจะยกตัวมันจะมาคลองแนวดิ่งอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องตัดคลองพวกเนี้ยนะครับที่จะสูบน้ำออกมาทางด้านข้างนี้แล้วก็ออกไปคลองพระองค์ชิตซึ่งคลององค์ชิตเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์เนี่ยได้กำชับโดยกรมชลประทานเนี่ยได้สร้างเขาเรียกได้ทำเรื่องเครื่องผลักดันน้ำ16เครื่องนะครับ2จุดที่จะเร่งไปสู่คลองชายลีถ้าเราสามารถดึงน้ำก้อนนี้ลงได้เนี่ยน้ำพวกนี้ก็จะคลี่คลายลง
0: ขณะที่รองศาสตราจารย์เสรีก็กล่าวนะคะว่าขอให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ค่ะคาดว่าหลังจากนี้ 4-5 วันที่พ้นจากช่วงน้ำทะเลหนุนสูงแล้วน้ำก็จะลดลงอย่างรวดเร็วยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจยังคงเหลือน้ำท่วมขังอยู่บ้างนอกจากนี้ยังจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคมาช่วยในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะส่วนในคืนนี้ที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อีกก็จะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะขณะนี้บ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำในจังหวัดอ่างทองก็พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงนะคะขณะที่เกษตรกรก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าช่วยเหลือค่ะหลังจากสวนกล้วยน้ำว้าถูกน้ำท่วมนานนับเดือนส่งผลทำให้กล้วยนั้นยืนต้นตายทั้งหมดค่ะกล้วยน้ำว้ากว่า300ต้นที่ปลูกบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่1ตำบลเทวราชอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองของนายทวีปสุขขุมต้องยืนต้นตายเสียหายทั้งหมดค่ะหลังถูกน้ำท่วมนานกว่า1เดือนส่งผลให้รากนั้นเน่าใบเหลืองแล้วก็เหี่ยวโคนเน่าลำต้นหักล้มจำนวนมากนายทวีปบอกว่าตนเองปลูกกล้วยไว้ทั้งบริเวณบ้านแล้วก็สวนกล้วยริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เดือนทำให้ต้นกล้วยกว่า300ต้นนั้นต้องยืนต้นตายทั้งหมดหลังน้ำเริ่มลดก็ต้องหาทุนไปซื้อหน่อกล้วยมาปลูกใหม่ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นก็จะทิ้งพื้นที่ไว้เปล่าประโยชน์แม้ว่าบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ซึ่งมีเพียงเอกสารสิทธิ์สค.1ไม่มีโฉนดแต่ก็อยากให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงค่ะ
2: คงจะต้องตายหมดก็ต้องหาทุนไปซื้อลูกกล้วยมาปลูกใหม่เพราะว่าเราจะปล่อยพื้นที่ก็เสียดายมันนะมันเป็นที่สค.1มันไม่มีโฉนดก็อยากให้เขาพิจารณาตามความเป็นจริงอะนะจะช่วยเหลือได้แล้วก็ดีแล้วมีเงินไปซื้อหน่อ
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ลดการระบายน้ำมาอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูง8เมตร4เซนติเมตรจากระดับตลิ่ง9เมตร90เซนติเมตรก็ลดลงจากเมื่อวาน34เซนติเมตรซึ่งพื้นที่อ่างทองก็ถูกน้ำท่วมทั้งหมด6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้าน มี 2,000 กว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบโดยพื้นที่ต่ำริมน้ำนะคะยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่บ้านเรือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงค่ะมาดูความคืบหน้ากรณีที่ฝ่ายค้านนั้นจะเปิดอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบนะคะก็บอกว่าไม่กังวลค่ะหลังจากที่มีชื่อปรากฏเป็น1ใน18คนที่ถูกฝ่ายค้านนั้นยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะตอบในทุกประเด็นแม้ว่าจะมีความข้องใจในประเด็นการอภิปรายเป็นลูกก็ไม่กตัญญูเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและคดีเขากระโดงค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็นัดกินข้าวกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหารือถึงผลงานในการขับเคลื่อนก่อนที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารบนตึกไทยคู่ฟ้าประกอบด้วยศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารด้วยนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจค่ะขณะเดียวกันก็มีรัฐมนตรีบางส่วนของพรรคภูมิใจไทยค่ะอาทินายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยนะคะโดยภายหลังการรับประทานอาหารประมาณ1ชั่วโมงนายอนุทินก็ได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถยนต์ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มโบกมือส่งจนครบทุกคนค่ะขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่านายกรัฐมนตรีได้เชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การชี้แจงในเวทีซักฟอก
3: จริงๆไม่ได้มีการพูดถึงเลยครับเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาลเป็นพรรคเดียวในรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจารย์เชนก็ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าควรทําอย่างไรนะครับ
0: ทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลค่ะหลังจากมีชื่อปรากฏเป็น1ใน18คนที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงในทุกประเด็นคำถามค่ะก่อนที่จะชี้ว่าตนเองนั้นข้องใจในประเด็นเป็นลูกไม่กตัญญูเอื้อผลประโยชน์พวกพ้องและเขากระโดง
4: ถ้ากำลังกล่าวหาในเรื่องของตัวเขากระโดงอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็มันมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวพวกผมแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่จะเป็นการพิสูจน์ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องตัวเองว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะ
0: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอ้างอิงถึงหลักฐานและใบเสร็จที่จะเอาผิดเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.นายชัยชนกก็ระบุว่าไม่กังวลค่ะและพร้อมที่จะชี้แจงในรายละเอียดแต่ก็ไม่เชื่อว่าในสิ่งที่ฝ่ายค้านนั้นนำมากล่าวอ้างก่อนที่จะชี้ว่า5วันที่ฝ่ายค้านขอที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเยอะไปหรือไม่ค่ะรวมถึงประเด็นใหม่ๆมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะต้องรอดูรายละเอียดของฝ่ายค้านค่ะในเวทีประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะวันที่2ไทยก็ได้ชูบทบาท Trusted Connector เป็นสะพานก้าวข้ามความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เวทีเสวนาหลักวันนี้นะคะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือกับวิกฤตโลกแบ่งขั้วค่ะนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าไทยนั้นได้วางตัวเป็นประเทศสะพานข้ามกำแพงการแบ่งขั้วของโลกภายใต้กลยุทธ์ Trusted Connector ค่ะในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพ การเงินและการคลังสะท้อนจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ50นักลงทุนต่างประ

ประเทศต่างกำลังมองหาประเทศที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพรองรับความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงซึ่งก็จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของโลกค่ะนางริกาปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ก็กล่าวว่าฟินแลนด์นั้นอาจสามารถเป็นกรณีศึกษาถึงตัวอย่างประเทศที่สร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลการดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่เน้นสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นของโลกค่ะก่อนหน้านี้นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFได้ออกรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือนว่าผลพวงจากการขยายตัวของ AI และการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางทำให้กองทุนเก่งกำไรหรือ Hedge Fund ทั่วโลกขยายตัวและมีบทบาทมากขึ้นค่ะหลังเห็นกระแสการลงทุนแบบกู้เงินเพื่อลงทุนในตลาดพันธบัตรเพิ่มขึ้นค่ะจึงเตือนให้ธนาคารกลางทั่วโลกให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลกลับเข้าสู่กรอบความยั่งยืนนโยบายการเงินเพื่อลดความเสี่ยงเกิดวิกฤตและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงกระทบตลาดเงินตลาดทุนหลังธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินผ่านระบบสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะซาอุดิอาระเบียได้ประกาศปิดสนามบินในเมืองหลวงต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะหลังจากที่เผชิญเหตุโจมตีหลายครั้งตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานด้วยว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าไม่ได้ทำงานในช่วงก่อนเกิดเหตุโจมตีค่ะสื่อทางการซาอุดิอาระเบียได้เผยภาพผู้ว่าราชการภูมิภาคริยาดเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะหลังต้องเผชิญกับเหตุโจมตีที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย18คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนค่ะขณะที่บรรยากาศการจราจรในกรุงริยาดเมื่อวานนี้ค่อนข้างคล่องตัวขณะที่บรรยากาศการจราจรในกรุงริยาดเมื่อวานนี้ค่อนข้างคล่องตัวค่ะแล้วก็ยังมีรถยนต์สัญจรตามปกติแม้ว่าสถานการณ์จะไร้ความแน่นอนหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินดังกล่าวอีกครั้งในวันจันทร์ซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าได้สกัดขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาได้ค่ะด้านหน่วยงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดทำการสนามบินคิงคาลิดต่อไปจนถึงช่วงค่ำวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางเที่ยวบินได้เปลี่ยนเส้นทางไปลงที่สนามบินในเมืองเจดดาแทนขณะที่บริษัทวิเคราะห์ด้านการบินระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินในสนามบินทั่วซาอุดิอาระเบียแล้วมากกว่า46%โดยมีบางสายการบินระงับการให้บริการเส้นทางที่มีจุดหมายมายังซาอุดิอาระเบียไปจนถึงปลายเดือนนี้ด้วยค่ะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในชาติอาหรับว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ของซาอุดิอาระเบียไม่ทำงานในช่วงก่อนเกิดเหตุโจมตีสนามบินกรุงริยาดแต่ทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ค่ะเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่เมืองอินชอนชานกรุงโซของเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่ชายต้องสงสัยก่อเหตุไล่ทำร้ายผู้คนในห้างสินค้าด้วยมีดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บร่วม10คนค่ะก่อนที่ตำรวจนั้นจะควบคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะตำรวจเกาหลีใต้กั้นบริเวณที่เกิดเหตุภายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนค่ะพร้อมกับนำเจ้าหน้าที่เข้าพิสูจน์หลักฐานหลังเกิดเหตุแทงคนได้รับบาดเจ็บ8คนโดยมีผู้ประสบเหตุ1คนหัวใจหยุดเต้นขณะที่ด้านนอกก็พบรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะท่ามกลางความตื่นตกใจของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เปิดเผยค่ะว่าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายเอาไว้ได้และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจขณะที่พยานระบุว่าผู้ต้องสงสัยถือมีดทั้งสองมือแล้วก็ไล่ทำร้ายคนไปทั่วห้างสินค้าหลายชั้นก่อนที่จะถูกชาวบ้านช่วยกันจับตัวส่งตำรวจค่ะสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัยประมาณ60ปีสวมกำไลข้อเท้าสำหรับติดตามตัวอยู่ด้วยเกาหลีใต้ได้เผชิญเหตุแทงคนบ่อยครั้งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะโดยปีที่แล้วได้เกิดเหตุใหญ่อย่างน้อย2ครั้งท่ามกลางอัตราการเกิดเหตุฆาตกรรมประมาณ 1.3 คนต่อ 100,000 คนตามข้อมูลสถิติเมื่อปี2021ซึ่งก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่6ต่อ 100,000 คนค่ะเหตุการณ์บุคคลบ้านพักส.ส.เดโมแครตได้จุดกระแสการชุมนุมในสหรัฐค่ะหลังจากที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั้นเผชิญกับเสียงวิจารณ์ว่าใช้กฎหมายจัดการกับเส้นหนามทางการเมืองค่ะ

0: ลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันที่สวนสาธารณะในเมืองมินิแอร์โพลิสพร้อมกับตะโกนคำขวัญและก็ชูป้ายข้อความสนับสนุนอิลฮานโอมานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเดโมแครตประจำรัฐมินนิโซตาอย่างเนืองแน่นค่ะโดยผู้ชุมนุมต่างส่งเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมและอ่านแถลงการพิเศษจากส.ส.โอมาที่ระบุว่าเธอและครอบครัวยังคงปลอดภัยดีค่ะพร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมปิดปากเงียบและยุติการเคลื่อนไหววิจารณ์รัฐการชุมนุมครั้งนี้มีขึ้นหลังเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนำกำลังพร้อมกับหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักของโอมาในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้จากการสืบสวนคดีการช่อโกงทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการขอเข้าเมืองและแปลงสัญชาติโดยพ่อผู้ล่วงลับของโอมานซึ่งเธอเกิดที่โซมาเลียแต่ย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐตั้งแต่เด็กการบุกคนบ้านของโอมานซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนเพียง3สัปดาห์ก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐนั้นเผชิญกับเสียงวิจารณ์ว่ากำลังเล่นงานคู่แข่งทางการเมืองโดยเธอเป็นนักการเมืองที่วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างดุเดือดที่สุดคนหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นการปราบปรามผู้อพยพค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะรายการต่อไปติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง12และ13ตุลาคมเรียนรู้พฤติกรรมความผูกพันและการดูแลกันของน้องเหมียวสุดประทับใจตามติดชีวิตเหมียวเหมียว14ตุลาคมมุ่งสู่เทือกเขาร็อกกี้คลุกคลีในโลกของม้าป่าเพื่อศึกษาชีวิตม้าที่น่าทึ่งอาชาแห่งเทือกเขาร็อกกี้15ตุลาคมภารกิจคืนชีพและดัดแปลงงานประดิษฐ์ด้วยวิศวกรรมล้ำไอเดียเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์16ตุลาคมร่วมแบ่งปันสูตรอาหารทำง่ายกับวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปด้วยงบที่จำกัดเจมี่โอลิเวอร์จานอร่อยแสนประหยัดเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: หลังความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
3: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแลกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
2: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค์
4: Rider ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
5: สามัญชนคนไทยตอน Rider ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูที่ลาบลุ่มริมแม่น้ำในเขตภาคเหนือตอนล่างนะคะจุดนั้นเป็นพื้นที่ผลิตข้าวมากที่สุดของประเทศไทยค่ะแต่ทุกวันนี้ชาวนาในพื้นที่เผชิญกับความเสี่ยงรุมเร้ารอบด้านใช้คำนี้ไม่ผิดนะคะทั้งวิกฤตโลกรวนราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ำแต่ว่าต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาแพงขึ้นแถมการเจรจายูปอฟ1991ก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวนาไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกขายในฤดูการถัดไปได้นี่เป็นเรื่องที่อยากจะชวนขยายในวันนี้เพราะเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางอาหารของเรานะคะข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องอันนี้คือส่วนหนึ่งคือประโยคหนึ่งของคำขวัญจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวราวๆ 1,990,000 ไร่ประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตข้าวติด1ใน5ของประเทศด้วยนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทยคนพิจิตรส่วนใหญ่เขาเกิดเขาเติบโตมากับท้องทุ่งค่ะหลายคนอาจจะออกไปเรียนไปทำงานข้างนอกแต่ก็ยังโหยหาบรรยากาศในอดีตของเมืองพิจิตรทีมงานบ้านบุญเชิญตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรก็เลยโพสต์ข้อความค่ะชวนเพื่อนๆมาลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะเขาบอกว่าให้หิ้วปิ่นโตมาใส่กับข้าวมา1อย่างส่วนข้าวมาหาเอาข้างหน้าค่ะคือลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จก็หุงข้าวกันเลยเป็นข้าวขาวกอเดียวข้าว GI ของพิจิตรเลยนะคะหุงเสร็จปั๊บนั่งเปิบล้อมวงคุยกันติดตามเรื่องนี้จากคุณธนัทเมธศิระพีระลักษณ์กลุ่มศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์เมืองพิจิตรและคุณยุรนันท์บัวอ่อนทีมงานบ้านบุญเชิญค่ะ
1: เรามีพื้นที่อยู่แปลงเล็กๆประมาณ1งานพ่อเขาก็ทำนาไว้เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเก่าๆเก็บไว้โดยการดำนาด้วยมือโดยการทำขวัญข้าวโดยการที่จะลงแขกเกี่ยวข้าวแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าวันนี้มันครบกำหนดของการเกี่ยวข้าวแล้วก็เลยโพสชดเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนกันในเฟซพี่ๆกัลยาณมิตรเอ่ยหรือคนที่รู้จักในวงการสื่อในพิจิตรเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยครับมารวมตัวกันเกี่ยวข้าวมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวด้วยมือได้ลองสัมผัสเมล็ดข้าวรวงข้าว
2: มันเหมือนได้ย้อนวันวานไปในตอนที่เราสมัยเด็กๆครับซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองที่โหยหาย้อนกลับไปแต่จริงๆอ่ะต่อให้ไม่ใช่คนเมืองเราเป็นคนแบบบ้านนอกเนาะอยู่ชนบทเนี่ยครับเราก็ยังหาดูได้ยากในภาพบรรยากาศแบบตอนสมัยเด็กเนี่ยครับก็รู้สึกอบอุ่นเนาะได้กลิ่นของข้าวได้ลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับได้มาฟาดข้าวทุบข้าวหุงข้าวด้วยเตาถ่านนะครับ
3: มันว้าวมากตรงที่ว่าคือคนรุ่นใหม่อะค่ะสนใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆค่ะแต่ว่ามันก็จะต่อยอดแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอย่างตัวแต้มเนี่ยค่ะแต้มขายของออนไลน์แล้วก็ทำชุดผ้าไทยยังมีแรงบันดาลใจอยากจะขายข้าวเลยเรามองว่าชาวนาทำข้าวแล้วกำหนดราคาเองไม่ได้แล้วทำไมเราถึงทำเองและขายเองกำหนดราคาเองได้เราก็ต้องสร้างคุณภาพของข้าวเราอะค่ะให้มันดีแล้วเราก็สามารถทำการตลาดเองได้แล้วก็ทำคอนเทนต์เองได
4: ้ชาวนาก็ต้องปรับตัวให้ได้เรื่องสำคัญจริงๆเรื่องของชาวนาที่เป็นห่วงคือเรื่องของการใช้สารเคมีผมว่าเขาใช้สารเคมีกันมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เขาต้องการให้ได้ปริมาณเยอะแต่จริงๆแล้วมันแฝงเรื่องของสารเคมีมันเยอะไปอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพของเขาด้วยแล้วก็เรื่องของต้นทุนการผลิตด้วย
1: ตัวข้าวเองอ่ะมันสามารถที่จะขายตัวเองได้อย่างที่ผมทำคือมันเป็นแค่พื้นที่แปลงนาเดียว1งานแต่เราสามารถที่จะแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นกิจกรรมได้หรือถ้าในเชิงของธุรกิจก็เกิดเปิดเป็นโฮมสเตย์เช่นรับต่างชาติมาเกี่ยวข้าวอะไรกันเนี้ยมันก็สร้างมูลค่าให้กับพื้นที่หรือสร้างพื้นที่กับนาของเราได้มันจะต้องไม่ใช่แค่การปลูกข้าวแล้วขายอย่างเดียวมันต้องต่อยอดอย่างเช่นข้าวอินทรีย์ที่จะขายในอนาคตเมล็ดพันธุ์โลเคชั่นบรรยากาศหรืออะไรที่มันมาจากข้าวจากฟางเรามาต่อยอดทําอะไรกันได้มากกว่านี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปลูกไว้กินด้วยมั้ยถ้าทุกคนมียุ้งฉางหรือแบ่งบางส่วนไว้กินอย่างเงี้ยหรือเก็บไว้ขายหรืออะไรบางอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์กับโลกาภิวัตน์ที่กําลังจะมาในอนาคตได
0: ้นอกจากเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวข้าวที่กําลังสูญหายไปค่ะเรื่องความเป็นอยู่สิ่งที่ชาวนาเผชิญเป็นสิ่งที่อยากชวนสังคมไทยคุยกันมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ทีม Locals Thai PBS ค่ะจัดเวทีคุยกับชาวนาพบว่าปัญหาหลักๆที่เวลานี้ชาวนาเผชิญอยู่1ก็คือต้นทุนการผลิตสูงค่ะค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ํามันราคาเมล็ดพันธุ์ก็ด้วยนี่เป็นต้นทุนมหาศาลที่ชาวนาแบกรับนะคะ 2ก็คือชาวนาจำนวนมากไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเจอปัญหาหนี้ที่ดินหลุดมือไปก็เยอะค่ะ3เรื่องภัยธรรมชาติและการจัดการน้ำเป็นปัญหาที่คุมยากแต่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมและระบบชลประทานที่มันยังไม่ทั่วถึงนะคะ4นโยบายรัฐที่ไม่ยั่งยืนแทรกแซงตลาดและกลไกราคาขาดการสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาในภาคการเกษตรมันยังไม่ดีพอค่ะข้อ5คือสังคมผู้สูงอายุค่ะชาวนาสูงวัยเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศนะคะตอนนี้อายุเฉลี่ยของชาวนาอยู่ที่ราวๆ59ปีคือถ้าเป็นคนทั่วไปต้องเกษียณแล้วค่ะแต่หลายคนยังคงต้องเพาะปลูกทำนาบวกกับต้องเผชิญปัจจัยต่างๆที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดล้วนส่งผลให้ชาวนาไทยอยู่ในวงจรหนี้ค่ะไม่สามารถหลุดจากกับดักความยากจนเขาถึงบอกทำนาเท่าไหร่ก็ไม่รวยทั้งๆที่ข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่กินกันทุกวันบางคนกินวันละ3มื้อตอนนี้ชาวนาเผชิญความเสี่ยงหลายด้านค่ะเรื่องภัยพิบัตินี่เป็นโจทย์ยากขณะที่กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกเผชิญมวลน้ำมหาศาลแต่ว่าปีนี้ดูเหมือนหลายทุ่งในพิจิตรแหล่งปลูกข้าวของเราน้ำจะเข้าน้อยกว่าปีก่อนๆมากเลยค่ะและที่ผ่านมานอกจากต้นทุนการผลิตข้าวปุ๋ยค่ายาพ่าน้ำมันที่มันพุ่งสูงสวนทางกับราคาข้าวที่มันตกต่ำชาวนาเขาเผชิญอะไรบ้างแก้เรื่องนี้อย่างไรคุยกันสั้นๆในรายการกับคุณ

0: สินชัยบุญอาจชาวนาจังหวัดพิจิตรนะคะพี่สินชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแป
0: รแนวโน้มทุ่งข้าวชาวพิจิตรปีนี้เป็นยังไงคะพี่สินชัยสำหรับฤดูการเก็บเกี่ยวนี้แล้วก็ฤดูหน้าด้วยค่ะ
1: แนวโน้มแล้วก็ไม่ได้ต่างจากการคาดการณ์ของพวกเราชาวนาแล้วก็ของหน่วยงานรัฐต่างๆในการคาดการณ์นะก
0: ็
1: คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เราคาดเดาคนต่อไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็แนวโน้มที่จะหนุนเราอ่ะที่จะเอื้อกับชาวนาค่อนข้างหวังยากคือตัวชาวนาเองเนี่ยถามว่าเตรียมตัวอะไรบ้างกับการเปลี่ยนแปลงปะกับสภาพอากาศกับนโยบายคือเราเตรียมสิ่งหนึ่งคือชาวนาเนี่ยต้นฤดูกาลอ่ะหวังว่าเราจะมีผลผลิตที่สูง
0: ค่ะ
1: ขายได้เงินมาใช้หนี้มาเลี้ยงครอบครัวมาให้ลูกให้หลานอันนี้คือสิ่งที่ชาวนาเราเต็มตัว
0: ค่ะ
1: ปัจจัยสำคัญของชาวนาคือ1ต้องมีเมล็ดพันธุ์2ต้องมีที่นา3ต้องมีน้ำที่สมบูรณ์อย่างอื่นเป็นส่วนประกอบครับ
0: แต่ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องน้ำก็เป็นปัญหาเพราะว่าพื้นที่การเพาะปลูกจำนวนมากอยู่นอกเขตชลประทานด้วยพอมาเจอแล้งซึ่งเขาบอกว่าเอลนินโญจะแรงมากโดยเฉพาะปลายปีนี้จนถึงปลายปีหน้าเลยก็ว่าได้นี่อันนี้คนพิจิตรเขาคุยอะไรกันเรื่องนี้บ้างแล้วในพื้นที่ระดับจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือชาวนาไหมคะ
1: ตัวชาวนานะครับเตรียมคือเราคุยกันในวงพวกเราแล้วก็ค่อนข้างแค่ขยายแนวคิดนี้ก็คือเราต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้สามารถปลูกได้2ขอบอะครับแทนที่ว่า1ไร่เราใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 2.5 ถึง 3 กิโลปีหน้าเราต้องเตรียมคูณ2ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเราต้องเผื่อเรื่องแล้งเรื่องพวกอันนี้เรื่องการเตรียมตัวของเรา
0: แต่เรื่องเมล็ดพันธุ์มันมีปัญหาแทรกซ้อนนะสิคะพี่สินชัยคะการเจรจา FTA แล้วก็มีเรื่องของเงื่อนไข UPOP 1991ที่เขาคุยกันเยอะว่าถ้าประเทศไทยรับ UPOP 1991นำมาสู่การแก้พรบพันธุ์พืชเนี่ยอุ๊ยมันจะทำให้ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไปคือปลูกเพื่อขายเนี่ยทำไม่ได้ปลูกกินทำได้ปลูกเพื่อขายทำไม่ได้อันนี้ชาวนาทำไงอ่ะ
1: คืออย่างเงี้ยข้อเนี้ยมันเป็นข้อวิตกกังวลของชาวนาบางคนถึงนอนไม่หลับเลยนะครับแล้วอนาคตเราจะทำไงมันจะเกิดอะไรขึ้นคัดจะดูแลช่วยเหลือเราได้ไหมหรือสิ่งที่เกิดถ้ามันเป็นจริงเนี่ยลูกหลานจะทำก็จะเป็นยังไง
0: นั่นสิ
1: อันนี้คือคุยตัว
0: ค่ะลำพังรัฐเองมีการแจกเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกทุกวันนี้เห็นบอกไม่พออยู่ดีถูกต้องไหมคะ
1: คุณรักแฟนคือผมเล่าอย่างนี้ชีวิตชาวนาข้าวส่วนหนึ่งทำเพื่อขาย
0: ค่ะ
1: ข้าวส่วนหนึ่งทำเพื่อกินข้าวที่ทำไปขายเนี่ยคือแป้งข้าวพวกนั้นน่ะไม่เหมาะสำหรับการมาหุงกินนะอย่างตอนต้นเราดูรายการคือข้าวขาวพอดีเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเดิมอันนั้นอ่ะเหมาะสำหรับกินครับ
0: ค่ะ
1: เหมาะสำหรับกินเหมาะสำหรับแปรรูปอื่นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเกือบทุกพันธุ์แหละครับถ้าเราเอามาแปรรูปทำขนมจีนทำขนมต้มในการทำขนมอ่ะข้าวพวกเนี้ยครับเราไม่ต้องใส่สารกันบูดเขาจะอยู่ได้วันสองวันแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวแป้งที่ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ข้าวพวกนี้ครับแป๊บเดียวบูดครับโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใส่สารกันบูดเข้าไปใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งความแตกต่างของข้าวพันธุ์เมืองกับข้าวที่ผสมอันนี้รัฐไม่ค่อยให้ความรู้เรื่องนี้กับชาวข้าวจริงๆมันต้องแยกเป็นสองส่วน
0: คือ
1: ส่วนหนึ่งที่ไปเข้าระบบอุตสาหกรรมไปบดเป็นแป้งไปทำยาสีฟันทำเครื่องสำอางทำอะไรก็เป็นระบบหนึ่งข้าวนะ
0: อ
1: ันนั้นข้าวที่สร้างมูลค่าให้เราได้ต่างแต่เงื่อนไขการสร้างข้าวมันเป็นนั้นต้นทุนมันสูงครับมันใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วก็ใช้ระบบการดูแลที่เป็นสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นข้อจำกัดให้เราต้องลงทุนในส่วน
0: พี่สินชัยแฟนเข้าใจถูกไหมว่ารัฐเองทั้งเรื่องการแจกเมล็ดพันธุ์การสนับสนุนการเพาะปลูกเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปสนับสนุนพวกข้าวแป้งที่พี่สินชัยพูดในก้อนหลังเมื่อสักครู่นี้แต่ไอ้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งนวัตกรรมหรือวิธีภูมิปัญญาในการปลูกมันอยู่กับชุมชนซึ่งยังไม่ค่อยได้ถูกสนับสนุนมากเท่าไหร
1: ่ถ้าชุมชนไม่มีภูมิปัญญาเดิมในการคัดพันธุ์เราไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่น
0: ะ
1: ต้นดีต้นสวย รวงดีเม็ดสวยอันนี้คือ

0: ภูมิปัญญาเดิมๆในการปรับปรุงมาแต่อันนี้เราขาดเรื่องนี้ไม่ได้สืบทอดกันเพราะไปมุ่งเน้นผลผลิตที่โอ้ไร่หนึ่งฉันต้องได้หนึ่งตันถ้าหนึ่งตันพันข้าวเดิมก็ไม่ได้หนึ่งตันก็ทิ้งก็ไปซื้อข้าวพันที่เป็นของรัฐหรือของบริษัทมาทำอันนี้พันเดิมก็หักสิ่งหนึ่งคือถ้ารัฐหรือชุมชนมีวิชาหรือมีความรู้ภูมิปัญญาในการปรับปรุงคัดอย่างที่ผมบอกนะคัดนะอันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็อย่างที่น้องเขาบอกข้าวพวกนี้มันเป็นข้าวพรีเมียมราคาสูงนะมันสามารถมีช่องทางในการต่อได้อีกเยอะอันนี้ผมว่าตัวชาวนาเองเราเตรียมตัวเรื่องนี้เราพยายามสื่อสารกันเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะ
0: แต่รัฐยังไม่มองเรื่องนี้ครับ
1: จริงๆเวลามันน้อยแต่อีกหนึ่งกลไกที่ยังไม่ได้คุยกับพี่สินชัยวันนี้นะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของโรงสีเพราะโรงสีคือตัวกลางในการสีข้าวแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องกับเนี่ยแหละโครงสร้างของการหนุนให้เมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นมันไปต่อยังไงข้าวพรีเมียมได้ขายยังไงอันนี้เป็นอีกโจทย์นึงแต่ว่าทิ้งท้ายสั้นๆพี่สินชัยค่ะถึงตอนนี้เรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศก็ด้วยบางพื้นที่นอกเหนือจากพิจิตรนี่คือเขาน้ำท่วมแล้วก็เป็นแหล่งเพาะปลูกก็เยอะแน่นอนการเยียวยาไม่พอแต่ภาครัฐจะเข้ามาช่วยทำให้โครงสร้างเอาเฉพาะตลาดข้าวและชาวนาไทยมันยืนต่อได้ในตอนนี้นโยบายหลักๆที่คิดว่าต้องมีคืออะไรคะ
0: ถ้าพูดถึงชาวนากับโรงสีนะเราต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับถ้าชาวนาอยู่ได้โรงสีอยู่ได
1: ้
0: นะครับโรงสีก็เอาผลผลิตของเราไปขายใช่ไหมครับเขาได้กำไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ชาวนาอยู่ไม่ได้แล้วผลิตข้าวที่คุณภาพต่ำโรงสีก็อยู่ยากครับเพราะว่าก็จะโดนบริษัทที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เช่นท่าข้าวที่ซื้อแล้วมีกำลังซื้อเยอะๆอันนั้นเขาค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยคือชาวนาเองหรือโรงสีเองเนี่ยต้องมองสิ่งที่ไม่ใช่ผลผลิตครับผลผลิตก็ส่วนหนึ่งแต่คุณค่าของข้าวอ่อนนุ่มเหนียวบูดยากอะไรพวกนี้คือเราต้องกลับมาสู่ของพวกนี
1: ้
0: แล้วของพวกนี้คุณค่าสูงราคาสูง
1: ค่ะตลาดข้าวพรีเมียมซึ่งไทยทำได้ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นมีเยอะยังไม่ถูกให้ความสำคัญในระดับโรงสีด้วยในระดับนโยบายภาครัฐด้วยถ้าฟังแบบนี้นี่คือโจทย์ใหญ่ค่ะเราจะกู้วิกฤตที่บอกทำนาเท่าไหร่ก็ไม่รวยต้องมองตลาดข้าวพรีเมียมนี่คือปัจจัยสำคัญที่ชาวนาหลายคนพูดกับแฟนรวมถึงสิ่งที่พี่สินชัยเล่าให้เราฟังในรายการวันนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลองจับตาดูว่ารัฐจะทำไหมคุยมาแล้วหลายรัฐบาลถ้าเอาจริงก็ต้องทำได้ค่ะทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
1: ทั้งในและต่างประเทศ
0: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาว
1: ติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ทางไทย PBS
0: รอบตอนแรก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในวาระ10ปีนะคะสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ค่ะต้องบอกว่าเป็นวาระใหญ่เลยที่ศิลปินเขาได้รวมใจจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่าในหลวงในดวงใจอีกครั้งนะคะความน่าสนใจอยู่ที่เรื่องราวของศิลปินรุ่นใหม่ๆค่ะบางคนก็เกิดไม่ทันที่จะได้เห็นพระองค์ทรงงานนะคะงานนี้เลยได้รับรู้แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับศิลปินรุ่นใหญ่งานนี้เลยได้เห็นศิลปินต่างวัยเขานะคะได้มาถ่ายทอดเรื่องราวในมุมที่แตกต่างกันติดตามในแลโลกศิลปะค่ะ
1: ปีนี้ท่านจากไปครบ10ปีมันถ้าลอยจริงจัด20ปีผมไม่อยู่แล้ว ผมก็ไม่อยู่แล้ว ก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเราก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยจากที่เราจัดตั้งแต่เราหนุ่มๆจนเดี๋ยวนี้เราชราภาพแล้วแล้วผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาจัดงานศิลปะอะไรเงี้ยงานแรกก็คืองานในหลวงของชีวิตเลยคืองานในหลวง
2: วันพ่อเนี่ย
1: ชื่องานในหลวงในดวงใจคือชื่อนี้แหละจนวันนึงมันพัฒนามาสู่อาชีพที่ผมเป็นคิวเรเตอร์แล้วหาตังค์ได้ด้วย
3: จากความผูกพันสู่ความตั้งใจที่ไม่เคยเปลี่ยนเฮียชัยชาญชัยสิริวิทยาเจริญเจ้าของแกลเลอรี่ที่ River City Bangkok ยังใช้ชื่อในหลวงในดวงใจเป็นชื่อนิทรรศการเหมือนครั้งแรกเมื่อ18ปีก่อนและวันนี้13ตุลาคมเวียนมาถึงอีกครั้งในปี2569งานใหญ่จึงเกิดขึ้นในวาระ10ปีสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9รวมพลังศิลปินหลักรุ่นทั้งรุ่นกลางดาวรุ่งมือรางวัลแต่หนึ่งในผลงานที่สะดุดตากลับเป็นลายเส้นเรียบง่ายของศิลปินตัวจิ๋วน้องรักทัศลักษณ์อัศวดีกูลที่แม้เกิดไม่ทันรัชสมัยของพระองค์แต่ก็ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพวาดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในครอบครัว
4: 9ขวบค่ะ
2: ทันในหลวงรัชกาลที่9มั้ย
4: เกือบจะทันแล้วค่ะชิ้นงานชิ้นนี้ชื่อว่าทรงตรากตามเพื่อปวงประชาค่ะความหมายคือท่านทรงตรากตามลำบากเพื่อประชาชน
3: ฝีมือของศิลปินน้อยที่วาดภาพเหมือนบุคคลครั้งแรกเพราะจริงๆถนัดแนวแอบสแตรกยังเข้าตาท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวชยะรองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ถึงขั้นขอนำผลงานไปทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเป็นตัวแทนเจเนอเรชันใหม่ที่รับรู้เรื่องราวในหลวงรัชกาลที่9ผ่านคนรุ่นก่อนแล้วถ่ายทอดความรู้สึกจากเรื่องเล่าที่ไม่เคยเห็นด้วยตา
4: เครียดมากค่ะเพราะหนูไม่เคยวาดรูปคนแล้วก็ไม่เคยวาดรูปในหลวงรัชกาลมาก่อนเวลาวาดหนูก็วาดไม่เหมือนขนาดตอนป.1หนูเคยต้องวาดหนูวาดไม่เหมือนเลยสักนิดเดียวค่ะพอได้ยินว่ามีพี่คนก่อนได้เอาไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพหนูรู้สึกว่าหนูอยากทำให้ได้เหมือนกันค่ะ
2: จะได้เข้าไปถวายพระเทพเหรอคุณพ่อค่ะอ๋อรู้สึกยังไง
4: รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าความฝันเป็นจริง
2: ดีใจด้วยนะเก่งมาก
5: ตอนเราเป็นเด็กเราอาจจะไม่ได้รู้จักพระองค์ท่านหรือว่าพบเจอพระองค์ท่านแต่ว่าเราอาจจะได้ฟังมาจากหนังสือหรือเรื่องเล่าที่ครอบครัวได้เล่าให้เราฟังครับเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่แบบเกิดถึงความรักที่เด็กคนนึงที่อาจจะไม่ได้พบเจอตัวท่านหรือว่าไม่ได้พบเจอตัวพระองค์ท่านนะครับแต่ว่าก็เหมือนนำความทรงจำเหล่านี้ถ่ายทอดลงบันทึกในกระดาษตอนผมเป็นเด็กครับก็โตมาจากบทเพลงที่พระองค์ทรงแต่งแล้วก็พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทำมากมายครับ
1: ผมซึ้งใจนะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้บังคับให้คนคือเราไม่ได้ไปชวนให้คนเขียนไหมแต่ว่าถ้าคุณอยากเขียนมาบอกเราแล้วพอเราเห็นความตั้งใจทำเลยน้องเพราะผมไม่สนว่าคุณจะเขียนสวยไม่สวยผมให้คุณเขียนด้วยหัวใจ
3: พระบรมรูปเขียนที่มีคนวาดมากมายจะทำอย่างไรให้แตกต่างนี่คือโจทย์ท้าทายของศิลปินเพราะในมุมตลาดศิลปะมีเสียงสะท้อนว่านักสะสมอาจมีผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ไว้ในคลังมากมายแล้วแต่ภาพที่มีเทคนิคเฉพาะตัวหรือมุมมองไม่คุ้นตาก็ยังเป็นที่ต้องการยืนยันโดยจักรีคงแก้วศิลปินภาพพิมพ์แกะไม้ที่เกิดวันจักรี ครั้งนี้เลือกภาพจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาทดลองแต้มสีน้ำลงบนงานภาพพิมพ์บูธคัดเป็นครั้งแรกให้บรรยากาศคล้ายภาพไทยเก่าโทนซีเปียขณะที่แดงบัวแสนศิลปินแนวเรียลลิสติกใช้ศิลปะยืดอายุความทรงจำปี2560นำภาพถ่ายเก่าที่ตัวเองสะสมไว้แต่เริ่มเสื่อมสภาพมาวาดขึ้นใหม่ด้วยมือเก็บรายละเอียดแม้แต่รอยขาดและคราบเปื้อนส่วนงานชิ้นใหม่วาดลงบนแผ่นอลูมิเนียมประดับกรอบเก่าสไตล์วินเทจสะท้อนว่าแม้จะวาดในหลวงรัชกาลที่9ที่คุ้นเคยแต่ศิลปินก็ยังมีวิธีสร้างสรรค์ผลงานให้แตกต่างกันได้
6: สมัยก่อนถ้าจะหารูปภาพวาดในหลวงเนี่ยต้องศิลปินดังๆพวกเกริกบุญนาคอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเขียนรูปกันอย่างเงี้ยใช่น้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งพิมพ์ที่จะเอาไปติดบ้านอะไรเงี้ยพอหลังๆปุ๊บเนี่ยศิลปินหันมาวาดรูปในหลวงเยอะขึ้นหลังสวรรคตคนไม่เคยวาดก็วาดแล้วก็ขายได้อาจารย์เลิงศักดิ์ก็ขายได้หลายคนนะฮะในจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องเหมืองอาจจะพี่โลเลเป็นป๊อปอาร์ตรูปราชวงศ์ก็มีเยอะแยะเขาก็ขายได้มันทำให้มีความหลากหลายจากเมื่อก่อนวาดเพื่อเคารพในพระราชพิธีต่างๆอะไรเงี้ย

0: ติดติดธนาคารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีความเป็นโมเดิร์นใช่ในหลวงในหลวงเป็นรูปแบบการ์ตูนนู่นนี่นั่นผมว่าเขาก็มีความสร้างสรรค์และมีความหลากหลายครับด้วยชื่อจักรีเกิดวันจักรีด้วยก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะ
1: วาดยังไงให้ดูมีชีวิตนี้ก็ยากอยู่ครับ
2: ทำยังไงอาจารย์เผยเคล็ดลับนิดนึง
1: มันไม่มีสูตรสำเร็จเท่าไหร่มันต้องอาศัยประสบการณ์นะมันอยู่ที่ทัศนะครับสีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งทัศนะความเข้าใจในเรื่องของการสื่ออารมณ์ผ่านสายตาผ่านแสงเงามันมีผลมาเลยผมชอบงานในยุคคลาสสิกแล้วก็งานภาพถ่ายเก่าๆแล้วผมก็อยากจะเขียนให้มันได้รู้สึกถึงยุคสมัยนั้นด้วยบุคลิกของท่านในช่วงที่วัยหนุ่มดูสง่างามแล้วก็เราก็อยู่ในช่วงนั้นเวลาเขียนรูปเราก็จะนึกถึง
3: ยากตั้งแต่เลือกแบบแล้วเราก็เหมือนพี่เอเหมือนกัน
2: เออยากยากไปหมดเนาะไม่คิด
3: เลยใช่ค่ะ
2: ใช่
3: เพราะแบบเราต้องดูรูปเยอะมากว่าอะไรที่มันเหมาะกับที่เราจะทําได้ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เหมือนก็ไม่ได้เพิ่มสัญลักษณ์ของเราเข้าไปก็คือเป็นนกตัวเล็กๆเหมือนว่าคาบดอกไม้
2: ของเราคล้ายๆกันเพราะอย่างเอมก็เติมผีเสื้อสีเหลือง
3: ใช่ใช
2: ่
3: ยุคเราอะค่ะยังไงก็คือ
2: เรายังเห็น
3: บ้าง
2: หมายถึงเรารู้ว่าท่านทำงานหนักแค่ไหนมันยังอยู่ในมันก็ยังอยู่ในหัวใจเราไม่ว่ามันจะผ่านไปยุคสมัยไหนนะคะก็เป็นความคิดถึงเป็นความอะไร
3: ถึงใช่
4: นิทรรศการในหลวงในดวงใจจัดแสดงที่ River City Bangkok ชั้น1ถึง21ตุลาคม2569กฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
5: มาที่เรื่องของภาพยนตร์ไทยคุณผู้ชมยังจำได้ไหมรถ2แถวรถขนฟันที่คนนักกีฬาหมอนทองวิทยานะครับไปสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ให้กับวงการฟุตบอลค่ะเรื่องราวเหล่านั้นตอนนี้กลายเป็นภาพยนตร์แล้วและคนที่รับบทนำไม่ใช่ใครนะคะโค้ชอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐก็มารับบทเป็นตัวเองจะเผยเห็นมุมนะของความพยายามความตั้งใจกว่าจะมาประสบความสำเร็จได้ค่ะหนังเข้าโรงแล้วนะคะสำหรับ The Coach รถขนฝันค่ะ The Coach of Dreams นะคะนี่เป็นภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากส่วนหนึ่งของชีวิตจริงค่ะของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมหมอนทองวิทยานะคะที่มากับรถ2แถวกลายเป็นปรากฏการณ์สะเทือนวงการกีฬาในบ้านเราเมื่อปลายปีก่อนค่ะเรื่องนี้นอกจากอาจารย์สกลแล้วนะคะทีมหมอนทองวิทยานี่ก็ยังมีน้องเตวรากรนะคะน้องนาวเจษดาด้วยก็มาร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นใหญ่เลยมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นพี่กวางกมลชนกนะคะน้ำพึ่งณัฐริกาค่ะฮันนี่พัชสอนแล้วก็ยังมีพี่ติ๊กกลิ่นศรีด้วยนะคะอาจารย์สกลเล่านะคะว่าเรื่องนี้นี่เหมือนกับการหยิบเอาเรื่องราวชีวิตตัวเองมาเลยค่ะเกือบ 60-70% คือเรื่องจริงที่อาจารย์เนี่ยต้องพบเจอนะคะตั้งแต่ทีมฟุตบอลเยาวชนยังไม่ประสบความสำเร็จจนถึงวันที่ใครๆก็ชื่นชมค่ะซึ่งระหว่างทางนั้นบอกเลยว่าไม่ง่ายและหวังให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนดูค่ะ
6: เจ็บตรงไหนอ่ะ
7: เรื่องนี้ต้องการจะทำเพื่อชีวิตของคนคนหนึ่งที่เคยตกทุกข์และการลำบากและก็จนสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยจนทำให้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรนะเรามีการได้คุยกับทางผู้กำกับและก็เจ้าของเนี่ยใช้เวลาไม่มากแต่ด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกที่เหมือนกันเคมีตรงกันก็เลยคิดประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาจนสร้างมาเป็นภาพยนตร์เรื่องเดินโค้ดเดินคนปัดนะครับก็ฝากสื่อทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็เชื่อเราเชียร์เนี่ยถือว่าจะเป็นแรงผลักจากที่เราเคยดูภาพยนตร์หลายเรื่องมาอาจจะเป็นแนวอื่นที่มันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่ชีวิตจริงๆที่ออกมาในสู่ภาพยนตร์นี้ประมาณ 60-70% นะครับนั่นคือชีวิตของอาจารย์สกลจริงครับแต่ละฉากแต่ละตอนช่วงตอนหนุ่มก็จะมีพระเอกชุดหนึ่งนะครับช่วงตอนที่อาวุโสแล้วก็จะเป็นตัวของเราเองนะครับติดตามชมนะครับแล้วก็เชื่อแน่เหลือเกินครับในหนังจะมีบทของชีวิตจะมีคำหลายๆคำนะปรัชญาชีวิตตัวเองว่าจะนำคำพูดของอาจารย์สกลไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่นะครับมาดูกันนะครับเดอะโค้ชเราคนปั่นนะครับ
5: ข้อมูลจากเพจ Thailand Box Office and Entertainment นะคะบอกว่าตอนนี้ภาพยนตร์เรื่อง The Coach รถขนฝันเนี่ยนะคะกวาดไป 580,000 บาทคือรายได้ทั่วประเทศตั้งแต่เข้าฉายตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งเพจเขาก็เลยบอกนะคะว่าช่วยไปดูกันหน่อยก่อนที่วันพฤหัสบดีนี้จะถูกลดรอบค่ะ มาดูการทำงานของอินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้นะคะแหมอยู่เบื้องหน้าอาจจะดูสนุกสนานสดใสนะคะแต่ว่าเบื้องหลังไม่ง่ายเลยสำหรับคนนี้ค่ะมายณภัสสินะคะต้องบอกเลยว่าต้องตามเทรนด์ให้ทันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆที่จะเลือกไปค่ะ
8: ใส่ยำนะคะทุกคนยำมะม่วง
9: สิ่งนี้ก็คือดี
8: มันแบบเข้าถึงรสเข้าถึงเครื่องเข้าถึงเส้นแต่อาจจะต้องกลับไปดื่มน้ำเยอะหน่อยนะ
10: ใครมาพัทยาอยากกินส้มตำแนะนำร้านนี้แบบว่าร้านลับจริงๆนะคะ
5: ร้านจึ้งร้านลับนะคะหรือร้านที่กินแล้วต้องกลับไปซ้ำค่ะมายณภัสสิอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่เรียกว่าเป็นอินฟลูคนดังนี่แหละแฟนหนุ่มแฟนของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์เขาบอกขยันมากในการตระเวนหาของกินในการทำคอนเทนต์รีวิวสายกินก็ป้ายยาแฟนๆกันอยู่เรื่อยๆแต่กว่าจะตัดสินใจได้ว่าร้านไหนเด็ดถึงขนาดที่ว่าต้องหยิบมาทำคอนเทนต์เจ้าตัวบอกมีเกณฑ์เลือกไม่ธรรมดาคือต้องอร่อยด้วยมีเรื่องราวมีอะไรให้เล่านะคะที่สำคัญต้องเป็นร้านที่รู้สึกว่าอยากจะบอกต่อจริงๆค่ะงานนี้ยังได้คุณแฟนมาร่วมพากย์เสียงก็เรียกว่าเพิ่มสีสันให้กับคอนเทนต์เรียกว่าเป็นสาวที่ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็อัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นไอดอลยุคบุกเบิกแต่เมื่อโลกออนไลน์เปลี่ยนไวอะไรใหม่ๆก็มาเร็วใหม่ก็พร้อมเรียนรู้ให้ทันค่ะตั้งแต่คำศัพท์เจนซีนะคะทีมงานรุ่นใหม่เขาเลยต้องช่วยสอนด้วยไปจนถึงคอนเทนต์ออนไลน์รูปแบบใหม่ๆอย่างเทรนด์มาลัยประดับผมอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะรวมถึงภารกิจสายมูเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงต่างๆเจ้าตัวคือลงทุนมากคุณผู้ชมไปเรียนรำจริงจังเลยนะคะหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพกีฬาทั้งวิ่งออกกำลังกายเธอพร้อมเปิดใจเรียนรู้ค่ะ
11: คือจริงๆทีมงานเราหลังบ้านน้องๆก็มีเจนซีก็แบบพยายามฝึกพูดบ้างแต่บางทีเราก็จะตามเขาไม่ค่อยทันแต่ก็พยายามเรียนรู้ค่ะคือจริงทุกวันนี้เราไม่สามารถหยุดพัฒนาตัวเองได้เนาะในทุกๆด้านเลยค่ะก็พยายามแบบว่าวันไหนนางอารมณ์ดีแล้วก็จะไปช่วยแต่จริงๆนางอ่ะชอบนางรู้สึกสนุกคือจริงๆถ้าวันไหนนางอารมณ์ดีอ่ะมุกนางจะเยอะมากนางจะแบบเป็นคนมีมุกแล้วลองไปฟังนางจะพากตลกแบบมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แม้จะทำคอนเทนต์ตระเวนชิมของอร่อยอยู่บ่อยๆนะคะแต่เรื่องสุขภาพหมายบอกต้องดูแลต้องบาลานซ์ด้วยนะคะเข้ายิมเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็ไปลงไฮร็อกซ์กับเขาถ้าวันไหนงานแน่นจนไม่มีเวลาออกกำลังกายก็ต้องบอกว่าขอขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆปรับกิจวัตรประจำวันด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามกันได้ต่อพรุ่งนี้10โมงเช้าเราเจอกันเช่นเดิมแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัวร์เหรอ
1: ชัวร์ครับ
0: มางี้เลยเหรอ
1: ผมรวยได้คุณก็รวยได
2: ้ระวังก่อนที่คุณจะกด
0: แม
2: ่แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริง
0: ตกข่าวได้ยังไงเนี่ย
3: คนบ้านเดียวกันแล้วไงใส่ให้สุดสนสนธยาชนไมออฟดอกฟ้า
4: สาวจ๋าช่วยดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัด
3: สารพันรอบนี้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเจอลูกทุ่งอินดี้ว่าทำอะไรเล่าเต็มๆเส้นทางนักร้องสายเซ็กซี่ออฟดอกฟ้าแต่ DNA สายมโนราจากครอบครัวพบดาวใต้2ดวงในสารพันลั่นทุกบางเขนบ่าย 3:05 นเสาร์ที่17ตุลาคม2569หน้าจอไทย PBS
5: อาหารไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา10 นาฬิกาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา14:05 นเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจจาริกในรอยรถวันอาทิตย์เวลา7:10 นครัวสนุกปลุกพลังการเรียนรู้สู่การลงมือทำหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์เวลา10 นาฬิกาจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมซามูไรเทเบิลซามูไรรสไทยภูมิใจไปกับอาหารไทย1ในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเป็นประจำนะครับแล้ววันนี้ตามสัญญาเลยคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามคุณอีวาโกบมิซึอากิกันต่อครับกับเรื่องราวของเหล่าแมวทั้ง2ครอบครัวนะครับครอบครัวนึงอยู่ที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเรียกว่าเป็นแมวครอบครัวที่อาศัยอยู่ในฟาร์มโคนมแล้วก็มีแมวอยู่หลายตัวมากร่วมกันอยู่เป็นครอบครัวใหญ่และที่สำคัญนะครับพวกมันก็ดูแลกันและกันเป็นอย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นลูกแมวของใครก็ตามแล้วก็ยังต่างช่วยกันครับปกป้องครอบครัวใหญ่นี้จากแมวต่างถิ่นอีกด้วยจนสามารถฟันฝ่าครับผ่านพ้นช่วงเวลาอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีครับและก็แน่นอนที่สุดอีกครอบครัวหนึ่งเป็นแมวพ่อแม่ลูก4ตัวนะครับที่เมียนมาที่พวกมันเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมใกล้ชิดกับครอบครัวชาวประมงบนบ้านไม้ไผ่ที่อยู่บนแม่น้ำครับจนในตอนนี้ครับพวกมันเนี่ยได้กลายเป็นแมวที่เรียกว่าว่ายน้ำเก่งมากไปโดยปริยายซะแล้วล่ะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยกันดูแลกันและกันแล้วก็อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีความสุขไร้ปัญหาด้วยล่ะครับเอาเป็นว่าถึงเวลาที่เราไปติดตามกันต่อแล้วนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ It's a Cat's Life The Film ตามติดชีวิตเหมียวๆตอนที่2ครับ

大好きなんだね。初乳を飲めるのは姫だけ、彼女だけの特権。子牛牛舎の朝、ストーブ暖かいね。

0: 柵の上は猫の道。
1: 大丈夫か？

牛の上にいるのは三兄弟のマーク？他のみんなは？

あ、4匹乗ってる。シュエとグエ、大きくなったね。あれから7ヶ月、一緒に行けるようになったんだ。

秀英、本当天馬さん。

さあ、グエ、頑張れ。

A1 は小さい頃とても弱っていて、少年が必死に世話をしました。おでこごっつんは二人だけの挨拶です。

ない重要なものです。なくてはならない大切な足。家のお父さんは大工兼漁師。この家もお父さんが作りました。

イケスに顔を突っ込んでるのはええわ。グエも一緒になって。

で、落ちた。びっしょびしょ。悪いことはできないね。

屋根の隙間から家の中へ。猫だけの入り口。

へ年上、そこ祭壇の上だけど、もしかして君も猫だった？

切ると、エイワーを巻き添えにします。

土の匂い、風の匂い、芽吹きの匂い。春に生まれた子猫です。

牛舎脇の草のトンネル。猫たちの春の隠れ家兼遊び場です。

生まれて間もない子猫もいます。

やんちゃなチャーム。猫の道の歩き方教わってるんだ。あら、落ち方だった？

ーシャが姫を気にしてる。見送る姫。

サボが帰ってきた。なんか緊張してる？サボ、お腹減ってたんだね。怖がってる。うなった。怯えた顔。

人でいたサボのもとにデイジーが来ます。さすがお兄ちゃん。サボのこと慰めてるの？

あれ？カーショー？戻ってきたの？

0: คุณผู้ชมครับหวัดแมวเนี่ยเป็นโรคที่มักจะพบได้ในลูกแมวนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวครับโดยอาการเริ่มแรกเนี่ยก็คืออาการจามมีไข้ซึมเบื่ออาหารมีน้ำมูกน้ำตาไหลรวมไปถึงน้ำลายไหลด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถติดต่อได้ระหว่างแมวด้วยกันฉะนั้นครับเวลาแมวตัวไหนป่วยเนี่ยต้องรีบเลยล่ะครับแยกมันออกมารักษาเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการดูแลนะครับใครที่มีน้องแมวอยู่ที่บ้านน่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถพูดคุยกันต่อได้กับสารคดีนะครับตอนนี้หรืออาจจะมีข้อเสนอแนะข้อติชมรายการก็เข้าไปที่ Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันกับ Wild Horses The Rockies and Me อาชาแห่งเทือกเขา Rocky ครับไปปรับบรรยากาศจากแมวไปสู่ม้ากันบ้างนะครับว่าจะน่าเกรงขามขนาดไหนครั้งหน้าพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความสำคัญคือได้กระจายข่าวให้ชาวบ้านได้รู้นะครับอย่างวันนี้มาเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกว่าดีใจที่ยังไม่ถูกทอดทิ้งนะครับยังมีสื่อไทยพีบีเอสเนี่ยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำสื่ออย่างเดียวนะครับยังมีการนำของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยนะครับก็ถือว่าผมในนามของผู้ประสบภัยนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานไทย PBS นะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลพวกเราในวันนี้ก็ขอฝากผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพวกเราผู้ประสบภัยสู้ๆไปด้วยกันนะครับเราจะรอดไปด้วยกันนะครับในปี69นี้ครับ
2: ความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
3: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแลกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
2: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
4: ์ Rider ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
5: สามัญชนคนไทยตอน Rider ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
6: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
7: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
6: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิพย์เหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
8: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าจะเรื่องอะไรครับอาจารย์
9: สมมติว่าเรื่องร้อนมาก
10: เรื่องร้อนฮะภาษีบาปสมมติว่าประเทศไทยไม่มีภาษีบาป
9: อาจารย์สองท่านนี้มานี่เพื่อจะมาตอบนี่แต่เป็นผู้มีส่วนเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนให้เกิดสสส
11: ให้มันเกิดสสสก็เห็นว่ามันมีคุณค่าต้องปกป้องมันไว
12: ้แรงกระแทกครั้งนี้ทำให้ไทย PBS ตื่นได้เลยตื่นได้เลยค่ะ
9: ก็ขอบคุณรัฐบาลที่กระตุ้นทำให้สสส
10: ทำให้ตื่น
9: ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรอีก
10: อย่าทำบาปกับภาษีบาป
13: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ
14: ข่าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครู

0: คใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBSรายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ
2: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00 น
3: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBigRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็ญพระสกนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สดาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: การหลอกลวงออนไลน์ของขบวนการสแกมเมอร์ทุกวันนี้ไม่มีอะไรใหม่นะครับเราเจอมาแล้วทุกรูปแบบครับล่าสุดยังเป็นการหลอกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยเทรดหุ้นบางคนอย่างรายที่มาแจ้งความครับปรากฏว่าเสียหายไปถึง26ล้านนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นครับก็คือเงินหลังจากที่เราถูกหลอกไปแล้วเงินนั้นไปไหนและการตามรอยเส้นเงินเนี่ยมันไม่ง่ายอีกแล้วว
1: ิธีการไม่ใหม่อย่างที่คุณเจษดาว่าแต่ว่าเคสล่าสุดเนี่ยค่ะไปเจอว่าขบวนการนี้มีการพัฒนาเรื่องการอำพรางเส้นทางทางการเงินตำรวจพบว่ามันมีการทำเป็นองค์กรรับฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องระบุตัวตนนั้นทำให้ยากต่อการติดตามร่องรอยทางการเงินมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็พบว่ากลุ่มที่รับจ้างฟอกเงินเนี่ยค่ะมีการทำธุรกรรมหลายขั้นหลายชั้นให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะบ้านหรูราคาหลายสิบล้านรถยนต์ราคาแพงและทรัพย์สินมูลค่าสูงเหล่านี้ถูกครอบครองโดยกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายค่ะคนกลุ่มนี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศตำรวจสืบสวนและขอหมายจับจากศาลได้มากถึง71คนจากนั้นกระจายกำลังเข้าไปตรวจค้นจับกุมรวมแล้ว27เป้าหมายด้วยกันนะคะควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้39คนพันตำรวจโทสรัญศรีพักรองผู้กำกับการท่ากองบังคับการปราบปรามบอกว่าหลังจากผู้เสียหายไปแจ้งความบอกว่าถูกหลอกลงทุนซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน ETOTH มูลค่าความเสียหายสูงมากกว่า26ล้านบาทจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะไปพบว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีม้านิติบุคคลเป็นแถวแรกจากนั้นพบว่าจะโอนต่อไปยังบัญชีม้าบุคคลทั่วไปก่อนจะมีการผ่องถ่ายเงินเพื่อเอาไปซื้อคริปโตเคอเรนซีหรือว่ากดออกมาเป็นเงินสดลำดับต่อไปค่ะเคลื่อนย้ายเงินผ่านกลุ่มกวนรับแลกเงินในสกุลเงินอื่นๆบางก็โอนเพื่อชำระสินค้าหรือเป็นค่าบริการผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ค่ะ
2: คำให้การของผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินซึ่งเป็นคนจีนตัวหลักนะครับฟอกเงินมาแล้วตั้งแต่ปี65นะครับฟอกเงินมาไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านให้การว่าได้รับคำสั่งจากหัวหน้าระดับที่เป็นระดับหุ้นส่วนของศูนย์สแกมเป็นระดับหุ้นส่วนศูนย์สแกมที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งจะสั่งการให้ดำเนินการแปลงสภาพเงินดิจิตอลเนี่ยมาเป็นเงินบาทหรือให้โอนเงินต่อไปยังบัญชีปลายทางต่างๆตามที่ได้รับสั่งการ
0: การฟอกเงินครับนอกจากจะซับซ้อนขึ้นแล้วนะครับขบวนการนี้ยังยกระดับการฟอกเงินเป็นการฟอกเงินแบบไร้รอยต่อครับองค์กรรับฟอกเงินเนี่ยจะรับเงินผ่านระบบคริปโตนะครับก็คือการเปลี่ยนเงินจากบัญชีธนาคารนิติบุคคลเป็นสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล USDT ครับจากนั้นครับก็มีการซื้อเงินสกุลดิจิทัลจากคนภายนอกทั่วไปด้วยแล้วก็โอนผ่องถ่ายเงินดิจิทัลเหล่านี้เข้าสู่องค์กรรับฟอกเงินผ่านระบบคริปโตครับซึ่งจะใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลชนิดไม่ระบุตัวตนนะครับพอไม่ระบุตัวตนเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ปกปิดทำลายเส้นเงินไม่ให้ถูกติดตามได้ครับ
2: องค์กรนี้มีขนาดใหญ่มากที่เราสืบสวนพบนะครับพบว่ามีการใช้งานกระเป๋าเงินดิจิตอลชนิดไม่ระบุตัวตนเนี่ยไม่น้อยกว่า50กระเป๋าครับเราก็ได้ดำเนินการไล่เส้นเงินโดยตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยก็คืออธิบายก็คือเปรียบเสมือนว่าเหมือนสมุดเหมือนรายการเดินบัญชีสาธารณะนะครับที่มีความน่าเชื่อถือถือเป็นวิทยาศาสตร์นะครับสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินบนระบบบล็อกเชนก็พบว่ามีกระเป๋าเงินดิจิตอลเกี่ยวข้องจำนวนมากเราก็ได้ทำการสกัดกลุ่มคลัสเตอร์กระเป๋าออกมานะครับสกัดออกมาเพื่อที่จะเป็นการนำสืบให้ได้และบ่งชี้ให้ได้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมใช้งานของกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน
1: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุค่ะว่าด้วยรูปแบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นทำให้การสืบสวนเชิงลึกทางการเงินต้องใช้เวลานานกว่า5เดือนและไปพบข้อมูลสำคัญก็คือมีผู้ต้องหาชาวจีนถึง9คนถือวีซ่าไทยแลนด์พรีวิเลจซึ่งในจำนวนนี้ถูกจับแล้ว3คน แต่นอกจากการปราบปรามค่ะยังมีงานป้องกันโดยเฉพาะการตรวจสอบแพลตฟอร์มการลงทุนต่างๆซึ่งตำรวจพยายามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น

0: นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.รวมถึงสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางร่วมกันนะคะแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรค่ะ
1: จริงๆเราก็อยากได้ความร่วมมือจากหลายๆส่วนอย่างเช่นอย่างพวกนี้ก.ล.ต.หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการขออนุญาตจะต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งบางเจ้าเนี่ยพวกสแกมเพจอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ขออนุญาตจากก.ล.ต.อยู่แล้วซึ่งมันไม่ควรจะไปโผล่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราก็พยายามประสานแพลตฟอร์มต่างๆที่จะไม่ให้ไปโฆษณาในแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับก็ได้รับการตอบรับบ้างแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับบ้าง
0: สำหรับคดีนี้ค่ะยังมีผู้ต้องหาตามหมายจับอีก32คนนะคะใน32คนนี้เป็นชาวจีน13คนชาวไทย11คนและยังมีชาวเมียนมาลาวและวานูอาตูร่วมด้วยส่วนใหญ่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศค่ะตำรวจอยู่ระหว่างประสานงานติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินในปฏิบัติการครั้งนี้มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า500ล้านบาทการสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนบางคนรับสารภาพอ้างว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของศูนย์สแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาค่ะ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยทำกันเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับมีการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนครับแต่ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามครับอันนั้นหลอกกันแบบตรงๆเลยนะครับเป็นกลุ่มมิจฉาชีพครับไม่ได้หลอกเองด้วยมีนายหน้านะครับไปหลอกให้ชาวบ้านมาสแกนใบหน้าสแกนบ้านตาแลกกับเงิน500ครับอ้างว่าอันนี้เป็นเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวบวกเพิ่มให้500บาทสุดท้ายได้500จริงครับแต่แลกกับการเป็นหนี้หลักหมื่นครับผู้ใหญ่บ้านในตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับประกาศเสียงตามสายแล้วก็ออกติดป้ายประกาศเตือนภัยนะครับให้ชาวบ้านรู้ทันกลโกงในการหลอกสแกนหน้าแลกเงินครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวบ้านที่อำเภอวาปีปทุมนะครับถูกหลอกให้เอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนแล้วก็สแกนหน้าเพื่อขอรับสวัสดิการภาครัฐเป็นค่าแก๊สหุงต้ม500บาทครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยเชื่อนะครับไปสแกนหน้าแลกเงิน500เนี่ยไปกันเป็นร้อยคนแล้วแต่ตอนหลังมารู้ข้อเท็จจริงครับว่าถูกหลอกถูกนำใบหน้าข้อมูลบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็กู้เงินจากแอปพลิเคชันสุดท้ายได้500จริงแลกกับการเป็นหนี้คนละ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความไว้แล้ว31คนครับที่ผ่านมาครับตำรวจลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับผู้เสียหายนะครับให้ตรวจสอบกับธนาคารว่ามีการนำชื่อไปเปิดบัญชีหรือไม่และขอให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับเพื่อยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดครับ
3: แล้วก็มีนายหน้ามาเอามีรถมารับเอาค่ะซึ่งผู้นำไม่รู้จักแต่ผู้นำตลอดเวลาผู้นำแจ้งผู้นำประชาสัมพันธ์ทางอำเภอหรือว่าโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะมันมีหลายรูปแบบที่มิจฉาชีพมาเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้รับทราบอันนี้ผู้นำรับรองค่ะว่าได้ทำทุกหมู่บ้านที่ทางอำเภอสั่งการมาไม่ว่าหมู่ที่22หมู่ที่20หมู่ที่10หมู่21หมู่10ในชุมชนตำบลหนองแสงนี่แจ้งประชาสัมพันธ์ตลอด
2: มีรายงานครับว่าสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุมนะครับเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการที่ไปหลอกชาวบ้านครับหลังเจอข้อมูลและพยานว่าผู้กระทำผิดใช้สถานที่ที่อยู่ไม่ห่างจากบ้านพักส่วนตัวในตำบลดอนหว่านอำเภอเมืองมหาสารคามในการติดต่อและจ้างกลุ่มนายหน้านะครับให้ไปหลอกชาวบ้านทั้งในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมอำเภอแกดําแล้วก็อำเภอเมืองสารคามครับให้ไปเปิดบัญชีแล้วก็สมัครแอปกู้เงินครับ
0: ก่อนหน้านี้บอกสื่อมวลชนและสาธารณชนว่ารออีกนิดนะคะไม่ต้องรอแล้วค่ะวันพรุ่งนี้สส.สุชาดาแทนทรัพย์จะแถลงอย่างเป็นทางการนะคะน่าจะมี2เรื่องด้วยกันที่สาธารณชนกำลังตั้งข้อสงสัยนะคะ1ก็คือประเด็นที่สส.ฝ่ายค้านไปกล่าวหาพาดพิงว่าสามีของสส.ไอเดียสุชาดาอาจจะเกี่ยวข้องโยงใยกับสแกมเมอร์อันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตัวสส.สุชาดาเองนะคะ2ประเด็นนี้คาดว่าสส.สุชาดาจะชี้แจงอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้

0: ครับ
1: และปปช.ก็ยอมรับแล้วด้วยค่ะว่ามีข้อสงสัยจริงๆเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินของตัวส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคนนี้วันนี้มีโอกาสถามกับนายกรัฐมนตรีแต่นายกไม่ตอบเรื่องนี
0: ้
1: กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงแทนคำตอบไปถามเลขาของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ส่งทีมกฎหมายมาช่วยละค่ะเพราะว่าตัวของส.ส.เองก็มีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์บอกยังไม่ทราบรายละเอียดกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พบความผิดปกติบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแม้สื่อมวลชนจะพยายามถามย้ำแต่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบค่ะแล้วก็มีเสียงซ้อมดนตรีเพลง Live and Learnของคุณกมลาสุโกศลที่จะใช้เป็นเพลงแสดงในงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำที่ร่วมประชุม IMF วันพรุ่งนี้จากนั้นปรากฏนายกรัฐมนตรีร้องตามประโยคหรือว่าท่อนของเพลงที่บอกว่าอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะ
2: ยังไม่ทราบครับ
3: ในฐานะที่มันมีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ได้มีการสอบถามทางส.ส.ประเด็นคะในเรื่องของการในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ปปช.บอกว่ามีความผิดปกติในการ
4: เหมือนไม่ได้แจ้งปปช.ตัวบัญชีของ
2: ดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
0: ขณะที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครับนายชัยชนกชิดชอบนะครับบอกว่านางสาวสุชาดาเนี่ยต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสงสัยของปปช.และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบนะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ส่งทีมกฎหมายช่วยดูแลครับเพราะนางสาวสุชาดามีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วครับ
1: เมื่อสื่อมวลชนพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์นางสาวสุชาดาได้รับข้อมูลทราบข่าวจากปปช.แล้วเห็นว่าเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของปปช.และวันพรุ่งนี้จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นนางสาวสุชาดาย้ำกับสื่อมวลชนว่าไม่ได้ทำอะไรผิดและพร้อมให้ปปช.ซักถามมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะ
0: แล้ววันนี้เป็นจังหวะที่นายกรัฐมนตรีนะครับเชิญให้รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคเพื่อไทยไปร่วมรับประทานอาหารที่ทำเนียบรัฐบาลครับจะเป็นข้าวเช้าก็ไม่ใช่ข้าวเที่ยงก็ไม่เชิงนะครับเรียกว่าบรันช์เป็นค่อนเช้าค่อนบ่าย
1: ตอน11โมงละค่ะที่รับประทานอาหารกัน
0: รวบไปเลยมื้อเดียวครับแต่ไปรอบนี้ไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวแน่ๆหลายคนก็จับตาว่าเรียกไปซักซ้อมสอบถามเตรียมความพร้อมก่อนถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นะครับเหมือนวันนี้นายกจะร้องหลายเพลงครับถามเรื่องนี้ไม่ตอบด้วยนะแล้วก็ฮัมเพลงแทนครับ
4: มีการมองว่าอาจจะใช้ AI ด้วยหรือเปล่าครับทำอะไรเป็นออกแนวลิเก
2: เนี่ยผู้สื่อข่าวพูดเดี๋ยวก็เตรงหรอก
0: อันนี้ไม่เชิงว่าเป็นเพลงเป็นทำนองลิเกหลังจากที่ผู้สื่อข่าวถามครับว่ายัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันออกแนวลิเกไหมคำตอบที่ได้ก็เลยเป็นทำนองเมื่อสักครู่นี้นะครับนายกก็รับลูกแล้วก็บอกว่าข้อกล่าวหาในยัตติเนี่ยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ประธานสภายังไม่ประสานมายังรัฐบาลเพราะคงต้องตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องด้วยก่อนหน้านั้นนะครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ชวนให้รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับประทานอาหารมื้อสายควบเที่ยงนี่คุณวันวิสาท่านผู้ชมบรันช์เนี่ยรวบไปเลยนะฮะบอกว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งครับที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็แจ้งให้ทราบถึงยัตติในการซักฟอกที่รัฐมนตรีทุกคนและทุกกระทรวงจะต้องรับมือและร่วมกันชี้แจงด้วยซึ่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ตอบรับครับ
2: รู้สึกจะขาดอยู่สองท่านคือท่านสุริยะแล้วก็ท่านจุลพันธ
4: ์
2: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เราก็ถ้าเกิดมันขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้า

0: พาดพิงมีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็ช่วยขอก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
1: เป็นการพูดคุยแล้วก็บรีฟเรื่องศึกซักฟอกแต่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธแจ้งพรรคเพื่อไทยเรื่องการดึงพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนะคะและบอกว่าไม่ได้แจ้งเรื่องการเตรียมปรับครม.อนุทิน 2/2 โดยให้เหตุผลว่าก็ยังไม่ได้คิดถึงการปรับครม.เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาวัดผลงานหรือว่าประเมิน KPI ของรัฐมนตรีหลังก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าหลังจบศึกซักฟอกซึ่งก็จะผ่านไปได้ฉลุยอยู่แล้วนะคะก็น่าจะเป็นการปรับครม.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าไม่ได้ยินเรื่องที่นายทักษิณชินวัตรยื่นขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินแล้วค่ะโดยย้ำว่าเวลานี้ต้องรับมือกับการซักฟอกของฝ่ายค้านจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการรับฟังของประชาชนและอยากจะเห็นบรรยากาศที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีเปิดเผยถึงข้อหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นการหารือเรื่องสถานการณ์ต่างๆการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมพร้อมรับศึกซักฟอกและเชื่อว่ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทราบอยู่แล้วหากพาดพิงถึงก็ต้องร่วมชี้แจงส่วนแนวทางเรื่องการโหวตอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลค่ะ
2: อาจารย์เชนท่านพี่หนิมท่านจุลพันธ์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแสดงเจตนารมณ์ของความแข็งแรงเป็นพื้นแผ่นอันเดียวกันอยู่แล้วของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อกังวลอะไรครับถึงแม้แต่ว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะมีประกอบด้วยแค่2พรรคการเมืองนะครับแล้วก็อภิปรายแค่พรรคการเมืองเดียวแต่ก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจใดๆว่าหรือว่าไปกดดันอะไรเพื่อไทยใดๆเมื่อกี้อาจารย์เชนก็มีพูดอยู่ครับว่าผมก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
3: มีรายงานครับนอกจากการกำชับรัฐมนตรีทุกคนทุกกระทรวงให้เตรียมรับมือการอภิปรายให้เตรียมชี้แจงนายกยังย้ำถึงการพลิกเวทีซักฟอกให้เป็นเวทีแถลงผลงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็สั่งตั้งวอร์รูมหรือห้องปฏิบัติการด้านการข่าวครับให้ส่งข้อมูลทั้งในระดับครม.ระดับกระทรวงแล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยขณะเดียวกันก็เตรียมประชุมพรรคนะครับเพื่อวางแนวทางในการรับมือการซักฟอกถ้ามีการพาดพิงไปยังบุคคลภายนอกหรืออภิปรายนอกประเด็นที่ยื่นยัตติเอาไว้ซึ่งจะมีทั้งส.ส.มือประท้วงมีส.ส.ทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีครับและถ้าบานปลายก็จะกำหนดส.ส.ในระดับขุนพลชั้นหนึ่งเอาชั้นหนึ่งเลยนะฮะมารับมือในการซักฟอกด้วยรับมือในการปกป้องนายกรัฐมนตรีครับ
1: หลังผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำที่พบคราบสีรุ้งบนผิวน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีออกมาอย่างชัดเจนลำดับต่อไปคือการหาต้นตอจุดเกิดเหตุและหาคนรับผิดชอบนะคะโดยทางกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเร่งตรวจสอบหาแหล่งกำเนิดค่ะหลังพบน้ำสีรุ้งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกตินะคะโดยเตรียมนำข้อมูลนี้ไปประกอบกับการดำเนินคดีกับทางเจ้าของโรงงานค่ะกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจำนวน3จุดด้วยกันจุดที่1ค่ะระยะห่างประมาณ65เมตรจากคันดินที่รั่วจุดที่2ระยะห่างประมาณ435เมตรจากคันดินที่รั่วและจุดที่3ระยะห่างประมาณ850เมตรจากคันดินที่รั่วและผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการก็ออกมาชัดเจนนะคะจุดที่1ค่ะตรวจพบสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 114,860 มิลลิกรัมต่อลิตรรวมถึงพบเหล็กอลูมิเนียมแบเรียมและทองแดงค่ะ
3: จุดที่2ครับเจอเหล็กและอลูมิเนียมในระดับประมาณ1มิลลิกรัมต่อลิตรครับรวมถึงแบเรียมส่วนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและทองแดงพบในปริมาณเล็กน้อยนะครับสุดท้ายครับจุดที่3ครับไปเจอเหล็กอลูมิเนียมและแบเรียมส่วนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและทองแดงพบในปริมาณเล็กน้อยเหมือนกันครับผลการตรวจสอบยืนยันนะครับว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรม

0: รรมในปริมาณสูงครับ
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบๆ บ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวนะคะพร้อมเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมตะกอนดินเพื่อดูการกระจายตัวการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบๆบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วได้เสนอแนวทางจัดการพื้นที่และเตรียมหาหลักฐานดำเนินคดีกับทางเจ้าของโรงงานค่ะ
0: หน้างานที่รับมือณเวลานี้ก็คือจังหวัดครับสำหรับโรงงานที่มีปัญหานะครับทางเดียวครับจังหวัดเสนอปิดแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพูดถึงโรงงานหนึ่งที่พบว่ามีนามสกุลดังยอมเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในการเปิดโรงงานนี้ครับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับถูกตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดน้ำท่วมในช่วงปลายเดือนกันยายนครับแล้วก็เจอคราบน้ำมันกับสารปนเปื้อนในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับรองผู้ว่าปราจีนบุรีครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มปราจีนเข้มแข็งครับเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและการตรวจสอบผลกระทบเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโรงงานในพื้นที่ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายรวมถึงรีไซเคิลของเสียเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทนครับจึงต้องการคำตอบว่าทำไมถึงไปเจอสารปนเปื้อนหลังน้ำท่วมและมาตรการป้องกันการรั่วไหลของโรงงานมีประสิทธิภาพมากพอหรือไม่ครับโดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ตั้งโรงงานเนี่ยอยู่ในเขตชนบทและเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำครับ
2: สองโรงงานเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งที่ตั้งเนาะที่ตั้งที่มันไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกับกรณีของน้ำสีลุงเนี่ยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ให้โรงงานประเภทนี้นะครับมาตั้งอยู่ในทุ่งรับน้ำซึ่งเราเห็นแล้วนะครับว่าการที่เอาโรงงานประเภทนี้มาตั้งไว้ในทุ่งรับน้ำเนี่ยเวลาที่มันเกิดอุทกภัยอย่างเงี้ยนะครับจังหวัดเองก็ต้องบอกว่าแทบจะรับมืออะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นการแก้ปัญหาไปนะครับและโดยเฉพาะนะครับต้นเหตุก็คือโรงงานเนี่ยไม่มีมาตรการใดๆในการที่จะแสดงความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาเลยจนเกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางให้กับจังหวัดปราจีนบุรีของเราเนาะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระบุว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งให้โรงงานดำเนินมาตรการป้องกันและเก็บกู้คราบน้ำมันพร้อมสั่งหยุดกิจการเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขค่ะแต่ที่ประชุมเห็นว่าโรงงานทั้งสองแห่งมีพฤติการไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและพบการกระทำผิดหลายครั้งจึงมีความเห็นให้ปิดโรงงานโดยจะเสนอให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาค่ะ
3: นะครับได้ออกมาบังคับแล้วก็คือเรื่องของการสั่งให้หยุดนะครับหยุดกิจการนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ประชุมกันนะครับแล้วก็หารือค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับความเห็นนะครับซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพฤติการโดยพฤติการของโรงงานทั้งสองแห่งนั้นนะครับผมขออนุญาตคุยไปทีเดียวเลยทั้งของปีนแล้วก็เวทูนะครับมีพฤติการที่ค่อนข้างที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพบเห็นการกระทำของผู้บ่อยนะครับที่ประชุมจึงเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทางจังหวัดเห็นว่าควรจะต้องให้ปิดนะครับให้ปิดโรงงานนะครับซึ่งก็ที่ประชุมนะครับไปถึงท่านอธิบดีกรมโรงงานเพื่อพิจารณาต่อไป
1: ขณะที่นายสนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตจากผลตรวจตัวอย่างน้ำที่พบคราบสีรุ้งในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตรวจพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและมีผลตรวจบางจุดอยู่ในระดับสูงนะคะจึงควรตรวจสอบแหล่งกำเนิดและขอบเขตการปนเปื้อนให้ชัดเจนพร้อมตั้งคำถามถึงเรื่องการอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากว่าการพิจารณาอนุญาตนั้นได้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากน้ำท่วมรอบด้านหรือไม
4: ่ผมว่าตรงนั้นมันก็เป็นพื้นที่ท้องนาเขาทำนานะและโรงงานนี่ไปตั้งอยู่กลางท้องนาพื้นที่เกษตรกรรมอ่ะทำนาข้าวนะครับแล้วรอบๆมันก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรนะซึ่งจริงมันไม่ควรจะตั้งอ่ะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งคสช.นะบอกว่าตั้งตรงไหนก็ได้นะครับ แต่ว่าไอ้การพิจารณามันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมหลักเกณฑ์ไอ้หลุมฝังกบเนี่ยมันต้องห่างจากแหล่งน้ำเท่าไหร่จะต้องไม่อยู่ในพื้นที่และเกษตรกรรมเนี่ยซึ่งผมว่ามันมีหลักเกณฑ์ตรงนี้อยู่เนี่ยนะแต่ว่าเราก็เห็นชอบไปนะตอนนี้ไอ้การจะตั้งโรงงานประเภทนี้เนี่ยคืออันที่หนึ่งคือว่ามันจะต้องขออนุญาตจากใครจากท้องถิ่นก่อนนะท้องถิ่นเนี่ยจะต้องอนุมัติเพราะเป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพจะต้องอนุมัติก่อนแล้วก็ออกใบแค่ใบอ.1ใบอนุญาตก่อสร้างแล้วมาขออนุญาตกรมโรงงานใช่ไหมกรมโรงงานก็ต้องถามประชาชนเนี่ยก็เลยสงสัยว่าทำไมไปตั้งได้ยังไงนะครับ
0: น่าสงสัยใช่ไหมครับทำไมโรงงานฝังกลบกากอุตสาหกรรมไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยไร่นาของชาวบ้านไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าตอนนี้ประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับขอให้เร่งตรวจสอบโรงงานสารเคมีรั่วไหลที่ปราจีนบุรีครับหลังพบความผิดปกติจากการลงพื้นที่น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานายพลพีเนี่ยยอมรับว่ามหาดไทยครับมีข้อมูลความเชื่อมโยงของโรงงานดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างชาติและคนไทยที่ร่วมกันเป็นนอมินีครับพบว่ามีคนไทยนามสกุลเดียวกันถึง2นามสกุลถือหุ้นไขว้กัน2บริษัทพร้อมกันนี้นะครับได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ครับเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วครับ
5: เราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือไขว้บริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กําลังจะประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วนั้นผิดกฎหมายแล้วก็จะบังคับจำหน่ายจอบต่อไปนะครับแล้วเราก็จะทำงานร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่เราจะย้ายพวกขยะที่มีพิษต่างๆออกนอกพื้นที่ด้วยพี่น้อง
0: นายพลพีครับกำชับให้รักษาการผู้ว่าปราจีนนะครับเร่งแก้ปัญหานี้และตอนนี้แม้ว่าบริษัทจะเสนอเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านหรือคนที่ไปสัมผัสสารปนเปื้อนเหล่านี้ในมุมของนายพลพีเนี่ยมองว่าไม่พอครับควรจะต้องมีมาตรการในการลงโทษทางคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาครับ
1: ในภาพรวมหลายพื้นที่หลายจังหวัดสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแต่สำหรับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะองครักษ์กลายเป็นพื้นที่เก็บน้ำจะเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำปลายน้ำก็ต้องไปประเมินผลกระทบในชุมชนที่จะระบายน้ำไปว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำแบบแนวนอนแนวตั้งหรือว่าในแบบก้างป่าซ้ายขวาก็ตามนะคะวันนี้รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนักวิชาการลงพื้นที่ไปร่วมติดตามเส้นทางการระบายน้ำและวิธีการพร่องน้ำและคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน6วันเชื่อว่าระดับน้ำจะลดลงค่ะแนวคันดินหน้าประตูระบายน้ำคลอง8ริมถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีถูกทลายลงมาก่อนที่ประตูระบายน้ำจะถูกยกขึ้นสูง10เซนติเมตรทั้ง2บานเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกให้ไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการระบายน้ำที่คลองรังสิตปริยุรศักดิ์มอบหมายให้ทางกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ขึ้นอีก5เซนติเมตรค่ะก่อนจะเดินทางไปสำรวจระดับน้ำในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกการระบายน้ำครั้งนี้ยังมีการขอความร่วมมือมายังกทม.เพื่อให้รับน้ำไปยังคลอง6วาสายล่างพร้อมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นที่คลอง2สายใต้และคลอง1อีก50เซนติเมตรพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองในเขตหนองจอกคลอง3วาและสายไหมให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะจากการสำรวจการระบายน้ำวันนี้ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์เสรีขอให้มั่นใจการบริหารจัดการโดยเชื่อว่าหลังจากนี้ 4-5 วันที่จะพ้นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงน้ำในจังหวัดต่างๆที่ท่วมสูงจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะยังเหลือน้ำท่วมขังอยู่บ้างก็จะมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคมาช่วยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่

0: และจากการตรวจสอบกับทางกรมชลประทานพบว่าน้ำยังล้นแม่น้ำนครนายกอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะถ้าน้ำเหนือไม่เติมและปริมาณน้ำลดลงวันละ10เซนติเมตรคาดว่าจะใช้เวลาพร่องน้ำ6วันสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ประเด็นเมื่อกี้เราเช็คกับชลประทานเขาบอกน้ำยังล้นแม่น้ำนครนายกอยู
2: ่
1: ประมาณ60เซน
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นน้ำเหนือไม่เติมแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันลดลงวันละสัก10เซนก็น่าจะ6วัน
3: นะ
4: 6วัน
3: จะเป็นข่าวที่ว่าทุกคนรอฟังก็คือประมาณ6วัน
1: น่าจะอย่างนั้นนะ
5: รองเลขาธิการสทนช.ครับบอกว่าการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอย่างอำเภอองคารักษ์นะครับจะใช้วิธีการควบคุมระดับน้ำตามคลองไม่ให้สูงเกิน 1.7 ถึง 1.9 เมตรเพื่อไม่ให้ล้นตลิ่งไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านครับส่วนระดับน้ำในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับน้ำเริ่มลดลงไปแล้ว5เซนแต่ก็ยังท่วมสูง 1-2 เมตรครับส่วนกรณีที่ไปเจอฟองสีขาวจำนวนมากที่ปากประตูระบายน้ำต่างๆจากการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพบว่าเป็นฟองที่เกิดจากน้ำที่มาจากครัวเรือนไม่ใช่น้ำที่มาจากโรงงานหรือแหล่งอุตสาหกรรมยืนยันนะครับว่าไม่เป็นอันตราย
6: น้ำตรงนี้เป็นน้ำที่ระบายมาจากครัวเรือนซึ่งเป็นน้ำเหมือนเป็นน้ำที่เขาใช้ในครัวเรือนเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของฝนซักฟอกมีของพวกอะไรเนี่ยมันจะมีทุกปีนะครับที่ประตูปากคลองมีทุกปี
3: มันเยอะแบบนี้เลยใช
6: ่
3: ไหม
6: ก็เยอะครับแต่ปีนี้มันมีทำข่าวคนก็เลยเห็นนะครับเป็นฟองแบบนี้นะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆ
3: ว่าถ้าไม่ทำข่าวเนี่ยก็จะเยอะแบบนี้เหมือนก
6: ัน ใช่ครับผมมันก็จะย่อยสลายไปโดยธรรมชาติพอถูกเครื่องสูบน้ำมันปั่นนะครับแล้วก็โยนขึ้นในอากาศมันก็เลยมีฟองขึ้นมา
0: แม้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแต่ว่าคืนนี้คาดการณ์กันว่าอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคะจึงต้องติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำและการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมตามการคาดการณ์จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะซึ่งเชื่อว่าปริมาณฝนน่าจะเริ่มลดลงค่ะ
5: ฟองเยอะขนาดไหนต้องมาที่ปากคลองรังสิตครับท่านผู้ชมครับฟองฟ่อนอย่างกับปาร์ตี้โฟมจะต่างกันก็คือฟองเนี่ยมันเป็นฟองขาวแล้วก็มีคราบสีดำขณะที่น้ำเนี่ยดำปี๋ฮะน้ำมันเน่าท่านผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารเคมีหรือสารปนเปื้อนแต่ดูแล้วมันก็ไม่สบายใจเราเห็นภาพเรายังตกใจครับแต่ถ้าไปคุยกับชาวบ้านที่นั่นน่าตกใจมากกว่านะครับเพราะเขาบอกว่าช่วงที่แล้วเนี่ยวันสองวันมานี้มันเยอะกว่านี้อีกครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับขาวๆเนี่ยไม่ใช่ฟองน้ำนะครับมันเป็นฟองฟ่อนที่เกิดขึ้นจากน้ำเน่าเป็นสภาพน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตครับที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีครับฟองเป็นฟองสีขาวแล้วก็มีฟองที่มีคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากครับน้ำเนี่ยสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนะครับทั้งนี้ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องมาจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับตอนนี้ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตแล้วก็บริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณประตูระบายน้ำครับบอกว่าสังเกตเห็นฟองสีขาวบนผิวน้ำเนี่ยเห็นมาหลายวันแล้วครับก่อนหน้านี้เขาบอกฟองสีขาวเนี่ยท่านผู้ชมมันมีเยอะกว่านี้อีกเขาบอกกองของมันเนี่ยมันเป็นฟองฟ่อนคล้ายๆกับภูเขาเลยก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นจากน้ำสีดำครับแต่กลิ่นเนี่ยยังไม่รุนแรงมากนะ
7: แล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆไหม
8: มันก็มีครั้งหนึ่งไหมพี่มีแค่ตอนหน้าน้ำมานี่แหละ
7: อ๋อเนาะหน้าน้ำมา
8: ใช
7: ่แล้วมันมีกลิ่นเหม็นมีอะไรบ้างไหมเนี่ย
8: มันก็มีพี่มีมันก็เป็นปกติ
7: ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำในแต่ละคลองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเน่าด้วยนะ
8: ใช่ครับ
7: ใช่ไหม
8: มันก็ไหลมาไงพี่ครับพี่ใช่ไหมล่ะคลองมันไหลมาเนี่ยฝั่งนี้ก็ดูดออกฝั่งนู้นก็ดูดมาไง
7: มันไหลมารวมอยู่ที่เดียวอ่ะนะ
8: ใช่ครับพี่
0: ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเล่าบอกว่าช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรนะคะ และนั้นส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้น้ำมันขึ้นหรือมันลงมันยังไงไหมครับที่เขาเร่งระบายมา
4: น้ำมันขึ้นลงปกติแต่เวลาสูบอะน้ำบ้านผมมันจะสูงประมาณเมตรหนึ่ง
2: อ๋อถ้าเขาสูบเร่งสูบอะครับ
4: สูบอะสูบประมาณเมตรเมตรห้าสิบเพราะว่าสูบใช่ไหมพี่สูบต้นคลองขวดมันจะไหลลงคลองปลายคลองอะต่ำกว่าอีกอะต้นคลองสูบต้องสูบกว่าแล้วถ้ายิ่งสูบเยอะผมก็ท่วมเยอะ
0: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีลงพื้นที่ตรวจตัวอย่างน้ำบริเวณปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเบื้องต้นยืนยันไม่พบสารปนเปื้อนนะคะน้ำในคลองที่เปลี่ยนเป็นสีดำและมีฟองสีขาวฟองฟอดเกิดจากเวลาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานมันจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนค่ะคราบสีดำและส่งกลิ่นเหม็นอันนั้นคือปฏิกิริยาย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนทำให้เกิดเป็นก๊าซไข่เน่าส่วนฟองสีขาวเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการย่อยสลายมันผุดขึ้นมาผสมกับสารซักฟอกและสารอินทรีย์ในน้ำค่ะ
5: อีกจุดหนึ่งครับที่ตำบลหาดอาสามเคอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับมีน้ำท่วมขังเทศบาลต้องเร่งสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียให้ลงคลองมหาราชขณะที่ชาวบ้านบางส่วนครับเริ่มทยอยเข้าไปทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดนะครับตอนนี้สถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาครับระบายน้ำอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับเกณฑ์การระบายน้ำถ้าเป็น 1,500 ถึง 2,000 เนี่ยท่านผู้ชมจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำก็คืออำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยของจังหวัดอ่างทองครับอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอบางบานเสนาบางปะอินและบางไทรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ยันนี้มีคำเตือนให้หลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะอย่างอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตอนนี้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยรวมไปถึงดินโคลนถล่มขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งค่ะสะพานจันทรัตจุดนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อ2ปีก่อนและยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะคะหลังจากได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมแซมในปี70เพื่อคืนการสัญจรอย่างถาวรให้กับประชาชนค่ะนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานจันทรัตซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรยะรมค่ะสะพานแห่งนี้ใช้เชื่อมระหว่างพื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่6ตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและเมื่อ2ปีก่อนปรากฏว่าถูกกระแสน้ำพัดจนเสียหายปัจจุบันก็ยังต้องใช้สะพานเหล็กชั่วคราวซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่12สงขลาค่ะและล่าสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมอย่างถาวรในปีงบประมาณปี70แล้วนะคะจากนั้นนายอำเภอเบตงก็ยังเรียกประชุมเพื่อติดตามความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอุทกภัยและวาตภัยรวมไปถึงดินโคลนถล่มหลักๆมีการวางแผนสำหรับการเผชิญเหตุและแนวทางการขอรับการสนับสนุนที่จำเป็นค่ะ
9: อบต.ทุกแห่งนะครับท้องถิ่นทุกแห่งมีความพร้อมนะครับในด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องคนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับขอให้พวกเราชาวอำเภอเบตงนะครับมั่นใจในความพร้อมของท้องถิ่นนะครับ
0: ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกอบต.ยะรมบอกว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ในภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องลากยาวไปจนถึงเกือบๆสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะจึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังดินโคลนถล่มทับเส้นทาง410ยะลาเบตงและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบต่ำริมน้ำที่ไหลผ่านและบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะในการเตรียมพร้อมสำหรับเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดครับแต่ที่สำนักงานเขตสายไหมคนแน่นนะครับคนไปลงทะเบียนขอเงินเยียวยาครับทำไมต้องไปรอลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเพราะชาวบ้านบอกว่าไปกรอกข้อมูลในแอปทางรัฐไม่รู้ว่ามันเป็นทางรัฐหรือทางอ้อม มันซับซ้อนและไม่สักเซสไม่สำเร็จสุดท้ายก็เลยต้องไปออกันอยู่ที่สำนักงานเขตขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยครับแม้จะเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่สำนักงานเขตสายไหมครับตอนนี้เปิดบริการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันครับมีคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้ายื่นเอกสารจำนวนมากนะครับทำให้คนที่ไปยื่นเอกสารต้องรอคิวนานครับชาวบ้านในเขตสายไหมบางคนสะท้อนนะครับบอกว่าตัดสินใจมายื่นที่สำนักงานเขตครับเพราะเจอปัญหาเยอะในการใช้แอปทางรัฐก็เลยต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะครับแต่พอมาเจอคนเยอะก็เลยต้องรอนานครับ
10: ง่ายค่ะพอเราเตรียมเอกสารมาแล้วเราเตรียมเอกสารใช่ค่ะเอกสารก็มีรูปถ่ายแล้วก็สัญญาเช่าแค่นั้นแหละพอเราเป็นบ้านเช่า
11: ใช้เวลานานไหม
10: ไม่นานค่ะไม่ถึง10นาทีด้วยเมื่อกี้
11: หมายถึงว่าถ้าเข้าไปแล้วแต่ว่าเวลารอคิวนานไหม
10: ก็นานแต่ก็รอได้อะค่ะ
11: คือเวลารอคิวนานแต่ว่าพอเข้าได้พอได้คิวแล้วอะแป๊บเดียว
10: ใช่ค่ะ
11: ประมาณ10นาทีไม่
10: ใช่ค่ะ
11: เขาให้ทำอะไรบ้าง
10: เขาก็แค่เอาบัตรประชาชนกับรูปถ่ายกับสัญญาเช่าเข้าในข้อมูลเพื่อให้ความรวดเร็ว
0: ส่วนชาวบ้านเขตสายไหมคนนี้นะคะสะท้อนว่าระบบการช่วยเหลือเยียวยามันดูจะมีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้ารวมไปถึงการใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐสร้างความลำบากอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีทำให้ชาวบ้านเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าบ้านและอพาร์ตเมนต์ที่ต้องใช้เอกสารหลายรายการจึงเรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรุงขั้นตอนเรื่องการขอรับเงินเยียวยาให้มีความสะดวกมากขึ้น
12: ในเรื่องของประชาชนอ่ะมันยากแล้วก็ไม่ทั่วถึงค่ะต้องรออีกว่าอนุมัติไหมจะได้หมดไหมในที่เราขอไปแล้วก็เงื่อนไขเยอะค่ะเยอะเกินไปอย่างเช่นว่าต้องแนบนู่นนี่นั่นบางทีมันบอกตรงๆน้ำท่วมมันมาไวอ่ะบางคนแค่ยกของก็ไม่มีเวลาแล้วพี่ต้องมายืนถ่ายต้องระบุด้วยว่าต้องอันนี้อันนั้นต้องซูมเข้าไปบางทีมันไม่ได้มีเวลาเหลือให้เยอะขนาดนั้นค่ะก็เลยเห็นใจประชาชนด้วยกันแล้วก็เยียวยากันเองซะส่วนใหญ่แต่ทางรัฐเนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยดูแลดีมากๆแต่ว่าในส่วนของระบบบอกตรงๆว่าไม่โอเคค่ะมันล่าช้า
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหมระบุค่ะว่าทางเขตได้เพิ่มช่องทางการบริการทั้งการเดินทางมาด้วยตัวเองและการส่งข้อมูลผ่านไลน์เพื่อลดความแออัดและรองรับผู้ที่มาติดต่อจำนวนมากที่มีหลักพันคนต่อวันโดยประชาชนต้องเตรียมเอกสารสำคัญมาให้ครบค่ะเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะต้องมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายความเสียหายและสัญญาเช่าบ้านสำหรับผู้พักอาศัยแบบเช่ามายื่นขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่างบเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้มีผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยาแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือพื้นที่น้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งได้ดำเนินการเยียวยาไปแล้วโดยใช้งบกว่า 2,000 ล้านภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทนะครับซึ่งครม.อนุมัติไปแล้วส่วนที่2ครับก็คือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลัง1ตุลาคมครับการเยียวยาจะเข้าสู่ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับถ้าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และปภ.ครับจะโอนเงินยืนยันงบประมาณที่ครม.อนุมัติมีเพียงพอนะครับแล้วก็ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 คนแล้วนายอันสิทธิ์เนี่ยกำชับให้ปภ.และเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายครับดำเนินการด้วยความรอบคอบซึ่งถ้าจะต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนท้องถิ่นส่วนพื้นที่กทม.ครับโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยานะครับทั้งนี้ถ้างบประมาณไม่พอปภ.ก็สามารถเสนอสำนักงบให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
0: ปมการยื่นฟ้องดำเนินคดีกับ3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นดูเหมือนจะยังไม่จบนะคะทางหนึ่งตามกฎหมายก็ยังสามารถยื่นฟ้องคดีได้แต่อีกทางหนึ่งปรากฏว่าดูเหมือนว่าจะมีการตอบโต้กันไปมาไม่จบและดูเหมือนว่าอุณหภูมิความร้อนแรงจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นค่ะเมื่ออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาชี้ว่าไม่เคยพบการทุจริตมากเท่านี้พร้อมออกตัวบอกอับอายและรู้สึกหนักใจ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดแบบนี้ก็ทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสวนกลับทันทีส่วนนายกรัฐมนตรีออกตัวบอกว่าเป็นเรื่องของข้าราชการไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองค่ะมีคนส่งคลิปมาให้ดูนายอนุทินชาญวีรกูลบอกแบบนี้พร้อมกับชี้ว่านายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องของข้าราชการไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองซึ่งก็เป็นลักษณะอดีตผู้บังคับบัญชาตำหนิลูกน้องเก่าอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขกันตามที่ได้สั่งสอนกันมา
13: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดเรื่องการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลุงน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาใช่ไหมถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมืองเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปแค่นั้นเอง
5: หลังอดีตปลัดมหาดไทยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยครับอดีตปลัดวิพากษ์วิจารณ์ครับปลัดปัจจุบันก็ต้องออกมาตอบโต้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าทำงานขับเคลื่อนเดินหน้าทุกอย่างเป็นอย่างดีครับแก้ปัญหาของกรมต่างๆรวมไปถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วนายอันสิทธิ์เนี่ยตั้งคำถามย้อนไปยังนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดเก่งอดีตปลัดมหาดไทยครับที่อ้างว่าอับอายและหนักใจก็เลยถามย้อนไปนะครับว่าหนักใจตรงไหนเพราะในอดีตก็เคยได้ยินมาว่าไม่ทำอะไรเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต่างกับการเข้ามาแก้ปัญหาครับนายอันสิทธิ์เนี่ยย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ต้องการขวัญและกำลังใจในการทำงานแต่ทุกคนที่ทำงานไม่ต้องการการติฉินสิ่งที่ควรก็คือความร่วมมือในการแก้ปัญหาครับและก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่เคยโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการย้ายในอำเภอนะครับล่าสุดปลัดเก่งนายสุทธิพงษ์จุลเจริญก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับถึงการฟ้องดำเนินคดี3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายหนักใจกับการทำงานของมหาดไทยยุคนี้แล้วก็บอกว่าในยุคที่ตัวเองเนี่ยเป็นปลัดกระทรวงก็มีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เจออะไรนายสุทธิพงษ์เนี่ยกล่าวทิ้งท้ายนะครับขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงคุ้มครองประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยและฝากข้าราชการในกระทรวงให้ทำดีอย่าเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบหน้าที่ตัวเองทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที
14: ่เรียกว่าโอ้ผมอายอ่ะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าเอ๊ะการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าว
15: เขาดำเนินการยังไงคะในยุคของอดีตปลัดเก่ง
16: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยมาแก้ปัญหาตรงผมจะแหละผมก็ที่บอกฮะผมก็ได้ตั้งกรรมการสอบข้อจริงภายใน7วันนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงแล้วก็ได้ตั้งรองปลัดกระทรวงนะครับเสนอท่านนายกให้เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาท่านนิรัตน์นะฮะทุกคนก็เห็นแล้วก็ทุกคนก็ไปเจอผมตลอดที่กรมท้องถิ่นเราก็พยายามที่จะเอาข้อเท็จจริงมาให้พี่น้องประชาชนทราบตลอดเวลาน
0: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะและชี้ว่าการดูถูกข้าราชการในที่ประชุมใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่ต่างกันล่ะค่ะ แล้วบอกว่าโครงการต่างๆในพื้นที่ EEC และบริษัทชื่อย่อ SP ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของปปช.แล้วพร้อมยืนยันว่าการทำหน้าที่ของมหาดไทยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนนายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าขอรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ค่ะถ้าอะไรที่จะไปสร้างความขัดแย้งไม่ต้องการให้ราคาหรือต้องฟังขอลงมือทำงานและร่วมกันทำงานค่ะ
5: ประเด็นสำคัญก็คือการทำสำนวนไม่เสร็จส่งฟ้องไม่ทันจนทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนซึ่งเป็นจิ๊กซอสำคัญไปนะครับในการแถลงข่าวของปปช.เมื่อวานนี้ครับยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้านะครับถ้าดูกรอบเวลาตามกฎหมายของปปช.ครับซึ่งให้เวลาในการไต่สวนไว้ถึง2ปีคุณวิลาสินีครับอะไรที่ทำให้ปปช.เขามั่นใจว่าสุดท้ายจะล้มขบวนการนี้ได้ทั้งกระดานมันมีอะไรที่ทำให้เขามั่นใจขนาดนั้น
17: ก็คงจะมาจากประเด็นที่ว่าตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานที่คิดว่าจะเอาผิดกับระดับหัวขบวนเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะรัดกุมแล้วแต่ที่ต้องขยายผลต่อไปยังกลุ่มในหน้าเนี่ยคาดว่ากลุ่มนี้แหละที่จะทำให้สามารถล้มได้ทั้งกระดานแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าทั้งกระดานของปปช.เนี่ยหมายรวมไปถึงลาสบอสแล้วด้วยหรือไม่เพราะข้อมูลที่แถลงเมื่อวานนี้นะคะสูงสุดยังคงยืนยันว่าเป็นระดับอดีตอธิบดีเท่านั้นแต่เพิ่มเติมมาหน่อยหนึ่งว่าอดีตอธิบดีเนี่ยมีมากกว่า1คนค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนความจำกันนิดหนึ่งนะคะ4กลุ่มที่อยู่ในกระบวนการไต่สวนของปปช.เนี่ยถูกแบ่งเอาไว้ว่าเป็นกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงกลุ่มดำเนินการแก้ไขคะแนนกลุ่มนายหน้าและกลุ่มผู้เข้าสอบรวมกันทั้ง4กลุ่มเนี่ยค่ะมากกว่า 6,000 คนและถ้าจับใจความจากสิ่งที่ปปช.แถลงนะคะคือถ้าจะล้มได้ทั้งกระดานเนี่ยก็น่าจะมาจากการขยายผลผ่านกลุ่มนายหน้านี่แหละค่ะที่จะทำให้ค้นพบเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะไทย PBS ได้มาจากกมธ.ปปช.นะคะรวบรวมมาเฉพาะ9จังหวัดที่มีคนร้องเรียนว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้บรรจุยอดความเสียหายสูงสุดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะ14ล้าน2แสนบาทรองลงมาเป็นสงขลานะคะ12ล้าน1แสนบาทตามมาด้วยศรีสะเกษค่ะ11ล้านส่วนที่เหลือเนี่ยพบว่ายอดต่ำกว่า10ล้านนะคะมีตั้งแต่1ล้านบาทไล่ไปจนถึงหลักแสนค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นจำนวนในหน้านะคะในแต่ละจังหวัดจะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ย1จังหวัดก็จะมี1คนแต่ศรีสะเกษเนี่ยมีมากถึง7คนขณะที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะพบว่าในหน้าในแต่ละจังหวัดค่อนข้างเยอะค่ะคุณผู้ชมคะข้อมูลของกมธ.ปปช.ชุดนี้เนี่ยถูกรวบรวมส่งให้กับปปช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลแถลงข่าวของปปช.เองนะคะที่ระบุว่ากลุ่มนายหน้ามีมากถึง110สายตอนนี้เนี่ยสอบสวนสายหลักไปแล้ว44สายค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวได้ข้อมูลว่านายกเฮงหรือว่าผู้ต้องหากลุ่มนายหน้าในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเป็นหนึ่งในนายหน้าสายหลักนะคะที่ถูกจับกุมได้แต่ตอนนี้เนี่ยได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะในการจับกุมตอนนั้นเนี่ยค่ะมีรายงานว่านายกเฮงนะคะได้ให้ข้อมูลกล่าวหาไปถึงเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเป็นผู้หิ้วเงินไปให้กับคนอีกกลุ่มซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่หลายคนสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่หรือแม้แต่กรณีของนายรังสิมันต์โรมนะคะที่เคยออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องคนสนิทของนักการเมืองแต่ท้ายที่สุดค่ะในการแถลงข่าวของปปช.เมื่อวานนี้ก็ยังยืนยันว่าหลักฐานณเวลานี้ยังไม่ถึงนักการเมือง
18: เรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานหลักฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากจะให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนให้ถึงตัวการใหญ่เนี่ยก็อาจจะออกมาในไม่ช้านะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
17: ผู้ต้องหาในหน้าสายใต้อีกคนนะคะก็คืออดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลประธานกมธ.ปปช.ให้ข้อมูลว่าคนนี้เนี่ยระหว่างที่จับกุมได้นะคะตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือไว้แต่เมื่อสอบถามว่าข้อมูลและหลักฐานเหล่านี้เนี่ยถูกส่งถึงปปช.แล้วหรือไม่และยังมีข้อจำกัดอะไรบ้างในการประสานงานระหว่างพื้นที่กับปปช.ส่วนกลางไปฟังคำตอบที่กมธ.ปปช.ตั้งข้อสังเกตกันค่ะ
19: ก็อยากฝากตัวแทนปปช.

0: เนี่ยให้เอาโทรศัพท์นี้มาเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลระดับบนได้เขาก็รับทราบแล้วก็ดำเนินการต่อไปนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ยกให้ฟังครับ
1: แสดงว่าจริงๆแล้วตำรวจอะค่ะจะต้องรวบรวมทั้งหมดเนี่ยส่งให้ปปช.แต่มันก็มีบางส่วนที่เขาไม่ได้ทำหรอคะ
0: มันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเขาก็ไม่ค่อยแอคทีฟยกตัวอย่างเช่นที่เราเจอไม่ต้องไกลฮะเอาที่ศรีสะเกษเนี่ยคือถ้าเราไม่จี้ไม่ตามบางทีก็ไม่เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติ
1: ม
0: คือเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญทีนี้ที่อื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเดียวกันบางแห่งก็เอาเงินมาจ่ายเสร็จแล้วก็ยุติถอนแจ้งความเพราะบอกว่าเป็นคดีช่อโกงยอมความกันได้บางแห่งก็บอกคดีหมดอายุความก็ไม่ดำเนินการต่อ
2: ส่วนอีกประเด็นที่สังคมสงสัยค่ะกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหลักฐานในคดีตอนนี้มีการตรวจใหม่แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะเมื่อวานนี้รองเลขาธิการปปช.บอกว่ายังไม่ได้ตรวจนะคะแต่ก็มีแผนว่าจะตรวจหลังจากนี้ไม่เกิน10วันส่วนจะล้มได้ทั้งกระดานหรือไม่บอกให้อดใจรอค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้จะเห็นความชัดเจนแน่นอนแต่ก็นั่นแหละค่ะทั้งสองท่านคำตอบจะตรงใจกับคนที่รอหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะ
3: ขอบคุณคุณวิลาสินีครับ
4: ทฤษฎีใหม่แนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหลักใหญ่ใจความของคนที่ทำตามแนวทางนี้ก็คือการพึ่งพาตัวเองตลอด30ปีที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรพวกเขารวมตัวกันและใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยบ้านนอกค่ะพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกในวันที่ต้นทุนของพลังงานและการผลิตพุ่งสูงขึ้นทุกอย่างติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณสุโขค่ะ
5: ช่วงเช้าๆอากาศที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกนี่อากาศดีเลยนะคะเพราะว่าจุดที่เอิญอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ค่ะแล้วก็ในป่าเนี่ยยังมีต้นไม้อีกหลากหลายชนิดนะคะที่ปลูกแซมกันไปหรือที่เราจะเรียกว่าป่าผสมผสานนั่นแหละค่ะ
6: บุฟเฟ่ผลไม้ที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกที่บ้านจำรุงตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองมีแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีบุฟเฟ่หมุนเวียนไปตามอาหารท้องถิ่นประจำฤดู
7: เป็นไงบ้างคะรสชาติ
8: ค่ะรสชาติก็ถือว่าดีค่ะถ้าดูจากสีแล้วสีนวลหวานค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะอาจจะเป็นที่ดินที่ปลูกด้วยหรือเปล่าคะ
6: นอกจากความอร่อยยังมีดีที่ความปลอดภัยเพราะว่าที่นี่เขาทำเกษตรแบบอินทรีย์สำเริงดีนานบอกว่าเมื่อก่อนก็ทำเกษตรเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีเต็มรูปแบบแต่ว่าต้นทุนสูงหนี้เยอะจึงหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานแล้วก็ทำปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน
9: มีน้ำหมักจากขี้เถ้าอ่ะจากขี้เถ้านะเนี่ยไล่แมลงต้นทุน0บาทขายได้ด้วยลิตรละ40บาทแต่ตังค์ทุกวันขายอะไรอ่ะหน้านี้ก็ขายเงาะมังคุดลองกองแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆที่เราเพาะทำไปขายเนี่ยได้ตังค์ทุกวันเมื่อก่อนเป็นเกษตรเชิงเดียวอ่ะปลูกทุเรียนอย่างเดียวอ่ะแล้วก็พืชอย่างอื่นก็มองข้ามแต่ว่าพืชที่ปลูกสมสารมันเป็นตัวทำเงินปิดช่องว่างถ้าพูดเงินไม่มีมีแต่มันไม่มากอ่ะแต่ความสุขนี่สุดยอด
10: อันบนเท่าไหร่อ่ะ
6: เกษตรกรที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกยังมองถึงการแปรรูปผลผลิตทุกอย่างปีไหนที่ราคาตลาดไม่เป็นไปตามที่คิดก็หันมาแปรรูปแล้วก็เปิดตลาดขายเองนี่คือกลยุทธ์ทางการตลาดของที่นี่ค่ะสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็การผลิตของเกษตรกรแต่ละปีมีคนสนใจมาเยือนถึง300วันหลักแสนคนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนตลอดทั้งปีเกือบ30ปีที่ชาวบ้านค่อยๆรวมกลุ่มแล้วก็สร้างความเข้มแข็งโดยเริ่มต้นจากฐานคิดที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
11: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงให้วิธีคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองก่อนภายใต้คำว่าปรัชญาวันที่เราเดินบนเส้นทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องออกแบบให้เกิดระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองอย่างแท้จริงอ่ะเมื่อเรามีผลผลิตมากขึ้นเราก็เอามาแปรรูปเมื่อเราแปรรูปได้แล้วก็ต้องหัดค้าขายให้เป็น

ขายได้แล้วก็ทำเรื่องท่องเที่ยวเพื่อให้ตลาดค้าขายมันแข็งแรงในขณะที่เราทำเรื่องการผลิตเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการตลาดเราก็ทำเรื่องการสื่อสารกับสังคมในแบบฉบับเรานะครับก็5เรื่องนี้ก็ค่อยๆเติบโตเพราะนั้นวิธีคิดแข็งแรงระบบแข็งแรง

เราก็คล้ายๆว่าเราสร้างระบบเศรษฐกิจคู่ขนานกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอ่ะทุนนิยมเขาไปไหนเราก็ไปแต่เราไม่ได้ไปอยู่ในห่วงโซ่ของเขาอ่ะคล้ายๆเราดูนี่ไอ้ทุนนิยมนี่มันหมุนแรงเนี่ยก็ให้มันหมุนไปดิก็ให้มันหมุนไปให้มันหมุนไปหมุนไปแล้วก็ดูมันไปยังไงไปยังไงแล้วก็เกาะกระแสไปเป็นคู่ขนานคล้ายๆอย่างนั้นน่ะไม่รู้เทียบเคียงถูกป่ะนะหลายปีมานี้เราได้เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้มันไม่มีสูตรสำเร็จและมีหลักลงตัวที่แน่นอนแต่ว่าธงล่ะมั่นคงในท่ามกลางกระบวนการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจึงทำให้เราค่อยๆคลิกใช่แล้วถูกแล้วมาถูกทางแล้วใช่แล้วมาถูกทางแล้วหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทำจากเล็กไปหาใหญ่ง่ายไปหายากโดยมีเป้าหมายว่าทำแล้วสังคมมันจะดีชีวิตจะมีความสุขชีวิตเรามีความสุขชีวิตคนอื่นมีความสุขด้วยแบบนี้โลกนี้มันก็น่าอยู่

0: ในวันที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากหนี้สูงและการเติบโตที่ไม่ทั่วถึงนะครับตอนนี้ไทยกำลังเสนอแนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจครับผ่านหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผ่านเวที IMF World Bank ติดตามกับคุณนิชมนรายงานจากที่นั่นครับ
1: IMF ใช้เวทีในวันนี้เตือนถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ประเทศไทยนำเสนอหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประชาชนและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือโลกผันผวนค่ะThailand Pavilion นำเสนอแนวคิดการพัฒนาของไทยผ่านหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรับมือกับความเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอพระราชกรณียกิจและหลักคิดการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศนะคะหนึ่งในหลักการสำคัญคือการแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กโดยลงมือแก้ปัญหาในระดับชุมชนและการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติผ่านตัวอย่างโครงการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินค่ะขณะที่การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือความผันผวนซึ่งเป็นหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงมีความสำคัญต่อโลกปัจจุบันนะคะโดยผู้แทนจากต่างประเทศที่เข้าชมบูธเห็นว่าแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเป็นบทเรียนให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายค่ะ
2: So I was really really impressed and overwhelmed by the ideas by the philosophyOf His Majesty, the King from Thailand, talking about what he put first is the happiness of his people, and around put the enabling environment, education, hope, work, making sure that everybody feel himself belongs, that you are part of this country, you can be proud.And you also can bring solutions, and your solutions are valid. And also, other people outside of the Thailand can also learn from them.
1: ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 3.1 นะคะพร้อมปรับขึ้นคาดการ GDP ไทยเป็นร้อยละ 2.1 แต่ก็ยังคงเตือนให้โลกระวังความเสี่ยงสำคัญ3ประการนะคะได้แก่การลงทุนใน AI ที่พึ่งพาหนี้มากขึ้นต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่อาจจะพุ่งสูงและปัญหาภัยไซเบอร์ที่อาจเป็นชนวนวิกฤตการเงินครั้ง

0: ใหม่ค่ะขณะที่ไทยเองก็เตรียมนำเสนอบางกอกบลูพริ้นในเวทีโลกในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยการเงินดิจิทัลที่ขยายตัวข้ามพรมแดนค่ะ
1: ทุกท่านคงทราบในเรื่องที่เราพยายามเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆที่เรียกว่า Connect the Dots แล้วก็คือเชื่อมโยงจากทั้งปปง.นะครับทั้งก.ล.ต.แบงก์ชาติตำรวจต่างๆในการปราบปรามคนที่หลอกลวงประชาชนวันนี้เราจะไปเชื่อมโยงกับโลกด้วยนะครับก็คือเพราะว่าการหลอกลวงประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นทั้งโลก
0: พร้อมกับยืนยันนะคะว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ที่ร้อยละ3โดยเร็วที่สุดนะคะด้านธนาคารโลกหาลือกับประเทศที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและค่าครองชีพ 30-40 ประเทศนะคะและเตรียมกอบวงเงินกู้ไว้ 50,000 ล้านดอลลาร์และพร้อมขยายถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หากสถานการณ์เลวร้ายลงค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมแล้วเกือบ 20,000 คนนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดประชุม IMF World Bank ค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนครับ
3: การประชุม IMF World Bank นั้นถูกคาดหวังจากผู้คนตั้งแต่ระดับใหญ่ระดับกลางจนมาถึงเศรษฐกิจฐานรากนะคะอย่าง IMF จริงๆแม้ว่าจะปรับเพิ่มประมาณการทางเศรษฐกิจไทยปี69จากเดิมคิดว่าน่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 นะคะประมาณการเพิ่มขึ้นขยายตัวน่าจะสักร้อยละ 2.1 แต่ในมุมมองของประชาชนความรู้สึกของฝั่งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กบางส่วนไม่ได้มองแบบนั้นฝั่งผู้ประกอบการเขามองว่าเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวและคาดหวังกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ว่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะร้านอาหารย่านสุขุมวิทบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักค่ะพนักงานสะท้อนว่านักท่องเที่ยวหดตัวการจับจ่ายลดลงกำลังซื้อในประเทศก็หดตัวค่าครองชีพสินค้าก็ราคาแพงขึ้นและหวังว่าในช่วงที่จะมีการประชุม IMF World Bank บรรยากาศน่าจะดีขึ้นบ้างเศรษฐกิจกระเตื้องหลังจากมีเจ้าหน้าที่มาขอความร่วมมือห้ามปรับราคาสินค้าเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรและฝากความหวังว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกครั้งนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นระยะยาวค่ะ
4: ก็คาดหวังแบบนั้นนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเกิดอุทกภัยอะไรตรงไรโรงงานอะไรก็เดือดร้อนกันเยอะเราก็กลัวปัญหานั้นว่าถ้าเผื่อเขาโยกย้ายโรงงานไปตั้งที่อื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้า IMF มาแล้วทำให้มีความเชื่อมั่นมีความคิดที่ดีว่าเมืองไทยเขาก็ไม่ใช่ว่าแย่ขนาดนั้นใช่ไหมมันก็โอเคแหละเราก็คาดหวังไปในทางที่ดีกันทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่คาดหวังนะทุกคนก็คาดหวังในเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งนั้น
2: ผู้ประกอบการรถนำเที่ยวทั่วไทยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจซบเซาลูกค้าใช้บริการลดลงครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและปัญหาสงครามครับเขาคาดหวังนะครับว่าการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะถ้าต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมากก็น่าจะช่วยกระตุ้นรายได้ให้แก่ธุรกิจท้องถิ่นทั้งร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้งครับ
5: ถ้าถามว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันก็ดีครับดีถ้าเราไม่ได้อย่างหนึ่งเราก็คือเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ได้มันก็ยังดีถ้าเขากันไปอย่างร้านอาหารนี่มาก็ได้แน่ๆแหละจะกินร้านไหนจะไม่ฮะร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งมันก็คือรายได้เข้าประเทศเพราะเขามาเหยียบประเทศไงเราก็ได้ก็มีรายได้ต้องบอกช้อปปิ้งอาจบางคนก็ซื้อเยอะคนจะซื้อน้อยก็แล้วแต่กำลังเนาะครับถามว่าดีดีครับดีถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ
3: นายวานพันนามอาชีพขับรถตุ๊กๆค่ะสามล้อในกรุงเทพนะคะบอกเหมือนกันบอกเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีสะท้อนจากรายได้ลดลงสวนทางกับค่าครองชีพนี่สูงขึ้นโดยเห็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากก็คือคนหาเช้ากินค่ำรายได้ไม่แน่นอนส่วนมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus อันนี้มองว่าเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นล่ะค่ะอาจจะไม่ได้มีผลในเชิงเศรษฐกิจมากนักสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและดูแลค่าครองชีพไม่ให้สูง ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ของปี69อยู่ที่ 1.9 นะคะและทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.2 ค่ะ
2: การประชุม IMF World Bank ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจริงๆเป็นโอกาสครับที่เราจะได้โชว์ของดีของเราได้โชว์เขาได้ชิมอย่างข้าวสังหยดเมืองพัทลุงนะครับนั่นเป็นหนึ่งในเมนูที่เราเอาข้าวสังหยดไปให้เขาชิมครับในฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในท้องถิ่นนะครับติดตามจากรายงานของคุณสนธยาแก้วขำครับ
6: ต้นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงในแปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเนื้อที่กว่า130ไร่ซึ่งปลูกเป็นข้าวนาปีตามหลักวิชาการของกรมการข้าวกำลังเจริญงอกงามในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ซึ่งทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตั้งเป้าผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวสังหยดในฤดูการเพาะปลูกปีนี้ไม่น้อยกว่า30ตันเพื่อเป็นต้นทางส่งต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวสังหยดคุณภาพดีไปยังเกษตรกรชาวนาในพื้นที่
7: ชั้นผลัดนี้เราผลิต30ตันนะครับ30ตันการดูแลรักษาชั้นผลัดก็คือต้องดูแลทั้ง 4-5 ระยะตั้งแต่ระยะกล้าระยะแตกกอระยะออกดอกระยะโน้มรวงจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยวถ้ากอไหนอ่ะอันนี้ตั้งแถวนะตัดทิ้งถ้าผลัดนี่กอไหนต้นไหนไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ตรงตามตัดระดับพันธุ์แล้วต้องตัดทิ้งทั้งกอ
6: ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมีการปลูกมานานกว่า100ปีมีพื้นที่ปลูกราว 17,000 ไร่ให้ผลผลิตราว 6,000 ตันโดยเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงซึ่งได้รับการประกาศเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นพันธุ์แรกของประเทศเมื่อปี2549และเป็นหนึ่งในเมนูที่ใช้ในการรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศแปลงปลูกข้าวสังหยดของศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุงจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังหยดคุณภาพดีเพื่อส่งต่อให้กับเกษตรกรนำไปปลูกต่อซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเมื่อนำไปแปรรูปก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างมากครับ
8: ส่วนชั้นสูงก็จะเป็นบริษัทที่ก็มีความ
6: การวิจัยจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทักษิณพบว่าข้าวสังหยดมีสารอาหารซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสารสีแดงที่อยู่ในรำข้าวเมื่อนำไปสกัดจะได้สารแอนโทไซยานินมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่นำไปประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและยาโดยเฉพาะยารักษาโรคหลอดเลือดและหัวใจ
9: ข้อมูลออกมาแล้วเราจัดทำออกมาเป็นคู่มือที่เหมาะสมถ่ายทอดวนกลับไปยังสวนต้นน้ำให้เขาสามารถผลิตภัณฑ์ผลิตออกมาได้ก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาในขณะที่ฝั่งนึงเราส่งต่อไปยังภาคเอกชนที่เขามีกำลังทรัพย์มากในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นและมีกำลังการผลิตมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็จะผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่ต้นน้ำผู้ปลูกเพราะว่าภาคเอกชนใช้มากวัตถุดิบก็จะมาจากชุมชนมาก
6: ผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมจากข้าวสังหยดอาทิโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปซุปผสมธัญพืชรวมไปถึงขนมกบเคี้ยวชนิดต่างๆที่รับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวสังหยดที่ผ่านกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมีรูปลักษณ์ทันสมัยสะดวกต่อการบริโภคและการพกพาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสังหยดที่ผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุงได้ต่อยอดจากงานวิจัยไปสู่สินค้ามูลค่าสูงซึ่งมีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ
10: ทางโรงงานนะคะก็ได้เล็งเห็นคุณค่าทางโภชนาการส่วนนี้ของตัววัตถุดิบอะค่ะก็เลยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งดีๆตัวนี้ไปให้ผู้บริโภคนะคะซึ่งในส่วนของวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เป็นหลักก็คือจะเป็นในส่วนของข้าวสังหยดเราก็จะนำมาแปรรูปเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นตัวของตัวขนมตัวโจ๊กขึงสำเร็จรูปตัวน้ำมันลำข้าว หรือแม้กระทั่งผงชงดื่มนะคะซึ่งสินค้าของเราอะค่ะเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกวัยที่เน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักอะค่ะ
6: ผลผลิตข้าวสังหยดเมืองพัทลุงซึ่งมีอยู่ราว 6,000 ตันพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงการแปรรูปขั้นต้นเป็นข้าวสารและข้าวกล้องเพื่อบริโภคในครัวเรือนส่วนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทั้งเวชสำอางและยายังมีสัดส่วนน้อยมากเกษตรกรชาวนารวมถึงผู้ประกอบการจึงคาดหวังว่าการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้า GI ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงไปเป็นสินค้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
3: ตลาดคอนเสิร์ตในกรุงเทพเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างน่าสนใจนะคะแต่ภายใต้ความสนุกแฟนคอนเสิร์ตในฐานะผู้บริโภคกลับไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะทั้งเรื่องการกดบัตรไม่ทันบัตรแพงเกินไปมีคนกดบัตรมาอัพเกินราคาเพราะว่าไม่มีการกำหนดเพดานราคาบัตรรวมไปถึงกรณีของการถูกหลอกให้ซื้อบัตรหลอกโอนเงินแต่ว่ากลับไม่ได้บัตรนะคะถูกโกงขึ้นมานี่จึงเป็นที่มาของการผลักดันให้เกิดการกำหนดกติกาที่ชอบธรรมโดยพรรคการเมืองเสนอร่างพรบ.บัตรคอนเสิร์ตค่ะขณะที่อีกขาหนึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะจี้ให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการควบคุมค่ะภาพบรรยากาศก่อนเริ่มคอนเสิร์ต The Weeknd วันที่3ที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะมีทั้งแฟนๆชาวไทยและแฟนต่างชาติร่วมชมเกือบ 50,000 คนสะท้อนภาพบรรยากาศความคึกคักของการจัดคอนเสิร์ตในไทยผู้ชมเล่าบอกว่าซื้อบัตรมาในราคา 5,000 กว่าบาทราคานี้ถือว่ารับได้ค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินและโปรดักชันระดับโลกแต่กว่าจะกดบัตรได้เป็นไปอย่างยากลำบากกดแล้วติดบอทเหมือนกับว่ามีการใช้โปรแกรมเข้ามาแย่งกดบัตรแฟนคอนเสิร์ตก็เลยตั้งคำถามว่ามีการใช้บอท AI หรือใช้โปรแกรมแย่งกดบัตรหรือไม่และเหตุใดจึงไร้มาตรการควบคุมจริงๆการซื้อและกดบัตรคอนเสิร์ตเป็นปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากแฟนคอนเสิร์ตมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นพอเข้าสู่เว็บไซต์พบว่าขึ้นสถานะ Sold Out แต่หลังจากนั้นไม่นานพบว่าบัตรจำนวนมากถูกนำไปประกาศขายในเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะทำให้แฟนตัวจริงหรือว่าแฟนคอนเสิร์ตชาวไทยพลาดโอกาสในการเข้าชมและเมื่อพยายามจะซื้อบัตรที่ถูกเอามาขายต่อหรือว่ารีเซลกลับพบว่าบัตรถูกอัพราคาหรือขายต่อในราคาแพงกว่าราคาหน้าบัตรหลายเท่าตัวยกตัวอย่างบัตรคอนเสิร์ตวง BTS ค่ะที่กำลังจะแสดงต้นเดือนธันวาคมนี้ราคาขายอย่างเป็นทางการสูงสุดหรือบัตร VIP ขายอยู่ที่ราคา 7,800 บาทแต่กลับพบการประกาศขายในราคาบวกเพิ่มเป็น 18,000 ถึง 25,000 บาทก็เท่ากับว่าบวกเพิ่มขึ้นมา 17,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวดิฉันเคยเห็นโพสต์ขายกันราคาแพงกว่านี
2: ้
3: อาจจะถึง 30,000 หรือ 40,000 บาทนะคะ
2: ครับความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างการถูกหลอกให้โอนเงินนะครับมีแฟนคลับวง BTS จ้างร้านที่อ้างว่ารับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง Xโอนเงินไปหลายครั้งครับสุดท้ายไม่ได้บัตรแล้วก็พบว่าอีกฝ่ายเนี่ยปิดแอคเคาท์หนีไปแล้วผู้เสียหายเนี่ย400คนนะครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า1ล้าน1แสนบาทครับท่านผู้ชมครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่การผลักดันให้มีมาตรการทางกฎหมายนะครับในการกำกับดูแลการซื้อขายบัตรหนึ่งในนั้นก็คือแฟร์ทิเก็ตโครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติกำกับการซื้อขายบัตรเข้าชมการแสดงและกิจกรรมบันเทิงซึ่งขับเคลื่อนโดยพรรคประชาชนครับแล้วก็มีอีกร่างหนึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติบัตรคอนเสิร์ตประกอบไปด้วย6กลไกหลักครับก็คือห้ามขายต่อเกินราคาหน้าบัตร 10% ผู้จัดงานต้องมีระบบสกัดบอทที่ไปแย่งกันกดบัตรเนี่ยฮะแล้วก็ต้องระบุชื่อของผู้ถือบัตรจัดตั้งแพลตฟอร์มขายต่ออย่างเป็นทางการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลครับและกำหนดบทลงโทษปรับสูงสุด5เท่าของส่วนต่างฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-2 ปีครับ
3: ขณะที่ความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะอีกขาหนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ตั้งวงคุยกับทางผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและเสนอนโยบายให้หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพในการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
11: ซึ่งอย่างเงี้ยทั้งมิติเรื่องการโฆษณาเรื่องสัญญาที่เป็นธรรม มีระบบป้องกันความปลอดภัยไม่ให้เกิดการใช้บอทในการมาแย่งกดบัตรแล้วผู้บริโภคต้องไปเจอราคารีเซลอย่างเงี้ยสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็มีความพยายามจะเสนอนโยบายในการควบคุมเรื่องเหล่านี้กับหน่วยงานนะ

0: ครับซึ่งตอนนี้เราก็มองว่าตัวสคบเองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพที่จะดูมิติของเรื่องสัญญาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคโฆษณาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งกรมการค้าภายในที่จะควบคุมเรื่องของการขายสินค้าค้ากำไรเกินควรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาผู้บริโภคมีการเสนอเพื่อควบคุมไม่ให้ธุรกิจบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยมีการเอาเปรียบผู้บริโภคครับทีนี้ผมเห็นว่าการที่มีการผลักดันเนาะให้มีกฎหมายเฉพาะควบคุมเรื่องนี้ในส่วนตัวผมเห็นด้วยนะเพราะมันเป็นธุรกิจที่เวลาเกิดเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาผู้บริโภคขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยมีจำนวนผู้เสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คิดว่าจริงๆเรื่องแบบนี้รัฐเองควรจะเข้ามาใส่ใจดูแลนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเสร็จที่ของผู้บริโภคด้วยแล้วก็เวลาเกิดความเสียหายเนี่ยมันเป็นวงกว้างมันควรจะมีกติกาควบคุมให้ชัดเจน
1: และเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าในต่างประเทศมีกฎหมายคอนเสิร์ตแล้วค่ะยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้กำหนดห้ามใช้โปรแกรมกว้านซื้อบัตรและขยายโทษผู้ขายต่อเกินราคากำหนดโทษปรับสูงสุดเอาไว้ถึง50เท่าพร้อมโทษอาญาและมีการดำเนินคดีแล้วด้วยนะคะเช่นเดียวกับไต้หวันค่ะห้ามขายต่อเกินราคาหน้าบัตรและห้ามใช้บอทกำหนดโทษปรับและจำคุกเอาไว้เช่นกันสอดคล้องกับญี่ปุ่นห้ามขายต่อบัตรเกินราคาหน้าบัตรเพื่อเก็งกำไรเพื่อหากำไรส่วนออสเตรเลียอันนี้น่าสนใจนะคะให้ขายเกินราคาหน้าบัตรได้แต่ต้องไม่เกิน 10% ก็ถือว่าเป็นราคาค่ากดบัตรขณะที่ไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมค่ะ
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมนะครับเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสัญชาติเมียนมาครับถูกนำพาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายผ่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตากนะครับเพื่อนำมาบังคับใช้แรงงานเดินเร่ขายของครับเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์นะครับและอีกคนหนึ่งถือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งกรมการปกครองครับจะขยายผลต่อนะครับว่าได้บัตรเหล่านี้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยครับ
3: คลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่สืบสวนวันที่8ตุลาคมเวลาเที่ยงคืน25นาทีบริเวณถนนกระสาบในวงกลมสีแดงจะมองเห็นเด็กถือดอกไม้เดินลงมาจากรถยนต์สีขาวและเดินเข้าไปในถนนข้าวสารเพื่อเร่ขายดอกกุหลาบในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบเด็กและเยาวชนมากกว่า3คนเดินเร่ขายดอกไม้ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อติดต่อขอซื้อดอกไม้พบชื่อปลายทางการโอนเงินเชื่อมโยงไปถึงหญิงเมียนมาคนหนึ่งซึ่งถูกร้องเรียนว่าบังคับใช้แรงงานเด็กและเยาวชน
4: เด็กนะครับซึ่งถูกหลอกเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็มาทำการถูกบังคับใช้แรงงานครับ
3: ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านกลุ่มไทยไม่ทนระบุว่ามีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเมียนมาอายุ29ปีและลูกสาวอายุ5ปีได้หลบหนีออกมาจากขบวนการดังกล่าวโดยให้ข้อมูลว่าถูกบังคับให้เร่ขายดอกไม้ตามสถานบันเทิงทุกคืนตั้งแต่เย็นไปจนถึงตีสี
5: ่ประมาณเกือบ10คน
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการนำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง122ทันทีที่ไปถึงพบนางสาวอรนุชซึ่งเป็นชื่อที่ถูกระบุอยู่ในสลิปการโอนเงินซื้อขายดอกไม้เบื้องต้นแจ้ง2ข้อหาฐานความผิดร่วมกันค้ามนุษย์และพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเมื่อเข้าตรวจสอบภายในบ้านเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายอุกิตสามีของนางสาวอรนุชเพิ่มอีก1คนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้ในห้องพักชั้น2รวม5คนอายุระหว่าง11ถึง18ปีโดยมีทีมสหวิชาชีพเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังนี้นำสแลนสีฟ้าปิดไว้บริเวณประตูรั้วหน้าบ้านลักษณะคล้ายการอำพรางไม่ให้มองเห็นพื้นที่ภายในขณะที่ลานหน้าบ้านพบถังน้ำแข็งภายในบรรจุดอกไม้และพวงมาลัยพร้อม QR code ชำระเงินค่าดอกไม้หรือสินค้าอื่นๆจากข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเครือข่ายนี้แม่ของนางสาวอรนุชเป็นผู้ติดต่อจัดหาเด็กจากเมียนมาและนำมาส่งที่ชายแดนโดยอรนุชและสามีจะเดินทางไปรับที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมายังบ้านพักในซอยรามคำแหง122ก่อนจะพาเร่ขายของตามพื้นที่ต่างๆ
6: ตามหมายจับครับตามหมายจับเข้าขายค้ามนุษย์อยู่แล้วนะครับซึ่งตามหมาย

0: จับเนี่ยจะมี2ประเด็น1ก็คือร่วมกันค้ามนุษย์นะครับเรื่องที่2คือการบังคับใช้แรงงานเด็กที่อาจจะทำให้เด็กเกิดอันตรายนะครับตามหมายจับ2หมายจับแต่ต้องเรียนพี่ๆสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เราทำงานตามหมายจับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการสืบมีการสอบเพิ่มเติมแล้วสามารถขยายประเด็นไปอย่างอื่นได้อันนี้เราก็ต้องดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันครับ
1: เจ้าหน้าที่ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเช่าอีกหลังภายในซอยรามคำแหง120หลังพบข้อมูลว่ายังมีเด็กอีก1คนถูกนำมาบังคับใช้แรงงานแต่ผู้ต้องสงสัยไม่ยินยอมให้เข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่จึงต้องประสานเจ้าของบ้านนำกุญแจมาเปิดก่อนจะพบเด็กหญิงอายุ12ปีพูดภาษาเมียนมาไม่สามารถฟังหรือพูดภาษาไทยได้จากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยให้การว่าซื้อเด็กมาจากแม่เด็กในราคา 30,000 บาทอ้างว่านำมาเลี้ยงดูและให้ทำงานบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชิญตัวเข้าให้ปากคำที่สน.บางชัน
0: ตอนแรกก็บอกว่าแม่เด็กฝากมาให้เลี้ยงดูนะครับแต่ว่าพอถามไปถามมากลับกลายเป็นว่าแม่เด็กเนี่ยไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ทางผู้เช่าบ้านที่ซอย122เนี่ยก็ได้มีการจ่ายเงินนะครับเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทนะครับให้กับแม่เด็กแล้วก็เอาเด็กมาอยู่ด้วย
1: จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังพบว่าอรนุชหรือผู้ต้องหาในบ้านหลังแรกถือบัตรเลข7หรือบัตรบุคคลต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยขณะที่สามีถือบัตรเลข0หรือบัตรไม่มีสถานะทางทะเบียนส่วนผู้เช่าบ้านหลังที่2ถือบัตรประชาชนไทยทั้งหมดถูกสั่งตรวจสอบว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: มีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนและนักวิชาการนะคะอยากให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนหลังพบข้อมูลเรื่องการปนเปื้อนสารโลหะหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมไปถึงแปลงเกษตรกว่า 60,000 ไร่ค่ะภาพแม่น้ำสายบริเวณชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้ง2ภาพนี้ถ่ายในช่วงเดือนตุลาคมเหมือนกันแต่ว่าคนละปีนะคะคุณผู้ชมภาพทางด้านขวามือที่มีเด็กเล่นน้ำอันนั้นถ่ายเมื่อปี2565ส่วนอีกภาพซ้ายมือเป็นภาพปี2569ค่ะล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนแม่น้ำสายในปี69ลักษณะมันจะมีสีขุ่นแดงอย่างเห็นได้ชัดต่างจากปี65ที่มีเด็กเล่นน้ำน้ำมันจะใสกว่านอกจากลักษณะน้ำที่เปลี่ยนไปแล้วการตรวจวัดคุณภาพน้ำสายครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนค่ะพบสารหนูปนเปื้อน 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง28เท่าและที่สำคัญการตรวจแต่ละครั้งมีแนวโน้มการปนเปื้อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้จังหวัดเชียงรายต้องประกาศงดนำน้ำมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคส่วนเกษตรกรในบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าที่ผ่านมามีความกังวลเรื่องการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำสายก็ต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำบาดาลในการเพาะปลูกแทนค่ะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าน้ำบาดาลมันจะมีการปนเปื้อนด้วยหรือไม่เพราะว่าก็ยังไม่มีการตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: ไอ้สูน้ำบ่อใส่นี่น้ำบุร้านใส่นี่แต่ว่ากูอยู่นะกูอยู
4: ่ไม่กล้าใช้น้ำสาย
3: ไม่กล้าผมกล้าโอ้
4: มีใครมาตรวจดินตรวจน้ำอะไรยังไง
3: แบบนี้มีใครมาครับ
4: ไม่มีเน
3: า
4: ะ
3: มีอ
4: ยากให้เข้ามาตรวจไหม
3: อยากอยู่อยากคือมาตรวจอยู่อยากอยู่
5: เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากคลอง RMC และJMC ในแม่น้ำสายเรียกร้องผ่านเวทีการแก้ปัญหาแม่น้ำสายปนเปื้อนจากปัญหามลพิษข้ามพรมแดนนะครับบอกว่าถึงตอนนี้ครับยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ปัญหาให้เกษตรกรนะครับซึ่งยังต้องใช้น้ำจากแม่น้ำสายทำนากว่า 60,000 ไร่แล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้าวและผลผลิตการเกษตรจะปนเปื้อนสารพิษหรือไม่ครับ
6: แม่สายเราเนี่ยไม่มีการกระตือรือร้นเรื่องน้ำการเกษตรนะครับทั้งที่รู้ว่าน้ำแม่สายเนี่ยเป็นพิษอ่ะนะครับเราจะทำยังไงกันเราจะให้ลูกหลานเราเนี่ยจะเป็นคนพิกลพิการไปในอนาคตหรือว่าพืชผลการเกษตรของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ขายอย่างเงี้ย
2: ส่วนสาเหตุของสารปนเปื้อนในแม่น้ำสายก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากการทำ

0: มืองซึ่งก็ยังพบการขยายตัวบริเวณต้นแม่น้ำสายอย่างต่อเนื่องและมีข้อกังวลชัดเจนมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะเมืองแร่บริเวณต้นแม่น้ำสายยังไม่มีการป้องกันยังไม่มีมาตรการในการกำจัดสารพิษค่ะ
1: มันมองเห็นด้วยตาเปล่าและยินกับหูเราเองอะแล้วมันสิ่งเหล่านี้มลพิษจากเหมืองขนาดใหญ่เหล่านี้ไหลลงสู่ต้นน้ำลำธารที่เราใช้อยู่ที่ประชาชนไทยใช้อยู่ในแม่น้ำสายและไหลลงสู่แม่น้ำโขงลงสู่ภาคอีสานและพื้นที่อื่นๆอีกจนปัจจุบันเรายังไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะมีการพูดคุยกับรัฐบาลพม่าจริงจังกว่านี้อย่างไรที่พูดถึงต้นเหตุของมลพิษหนึ่งในต้นเหตุสำคัญก็คือเหมืองเหล่านี
2: ้ด้านนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือน้ำประปาแล้วก็น้ำที่ใช้ในการเกษตรครับส่วนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยครับ
3: คิดว่ารัฐบาลต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาต้นเหตุสิ่งที่ต้องทำสามารถทำได้เลยเช่นการยุติการนำเข้าแร่เป็นการชั่วคราวนะครับอย่างน้อยก็ด่านเชียงแสนแม่สายนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลชัดเจนมากนะครับว่าฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยมีการทำเหมืองแร่ที่เรานำเข้ามาด้วยเช่นแร่แมงกานีสแร่ตะกั่วนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับแร่ดีบุกแร่พลวงนะครับซึ่งถ้าเราสามารถยุติการนำเข้าชั่วคราวได้นะครับผมคิดว่ามันจะเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลเมียนมาต้องหันมาเจรจากับเราอย่างจริงจัง
0: ปัจจุบันมีข้อมูลค่ะว่าบริเวณต้นแม่น้ำสายในประเทศเมียนมามีเหมืองแร่อย่างน้อย13แห่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยและเมียนมาก็ลงนามข้อตกลงแก้ไขปัญหาสารพิษร่วมกันนะคะล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมทางการเมียนมาก็เริ่มเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำสายรั่วโขงและสาขารวม6จุดแต่ยังไม่มีการตั้งคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ
2: น้ำเปื้อนสารพิษก็ยังเปื้อนอยู่อย่างนั้นนะครับปลาหมอคางดำแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นล่าสุดไประบาดอยู่ที่เขื่อนลำเปาจำได้ไหมครับท่านผู้ชมครับนอกจากปลาหมอคางดำมันจะทำลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำวัยอ่อนแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือระบบนิเวศของชีวิตคนที่นั่นครับคนที่เกี่ยวข้องกับการหาปลาไม่เฉพาะชาวประมงนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเอาปลาไปทำปลาส้มปลาร้าเขาก็เป็นห่วงครับถ้าปลาหมอคางดำแพร่ระบาดปลาอื่นๆมันก็จะหายไปดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยเฝ้าระวังในเรื่องนี้ชาวประมงในอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานะครับช่วยกันเฝ้าสังเกตปลาหมอคางดำครับว่าปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าพบก็จะแจ้งกรมประมงตามมาตรการเจอแจ้งจับจบนะครับชาวประมงและแม่ค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเนี่ยล้วนเป็นกังวลครับถ้าเจอจำนวนปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นในเขื่อนลำเปาเพราะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศปลาหมอคางดำอาจจะไปกินลูกปลาตามธรรมชาติในเขื่อนลำเปาจนไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับนางสาวดุษฎีถาบัวผู้ประกอบการแปลรูปปลาเขื่อนลำเปาบ้านทับปลาตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีบอกว่าคนในหมู่บ้านที่ทำอาชีพประมงเป็นหลักโดยครอบครัวของเธอเนี่ยรับซื้อปลาแล้วก็เอามาแปลรูปขายในรูปแบบปลาส้มปลาเค็มปลาร้าแต่การพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาครับทำให้ครอบครัวและชุมชนเนี่ยไม่สบายใจนะครับต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการในการกำจัดขั้นเด็ดขาดล่าสุดรายงานการจับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาเจอแล้วทั้งสิ้น415ตัวครับ
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ค่ะเพื่อขอให้งบกลางขอใช้งบกลางไม่เกิน 5,800 ล้านบาทนำมาชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทในปีแรกนะคะพร้อมกับเร่งโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้รฟม.ค่ะความคืบหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วม 17-45 บาทนายสุรพงษ์ลาวหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC บอกว่าปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีทองสีเหลืองและสีชมพูยังใช้บัตรรับบิดเป็นหลักค่ะการใช้สิทธิ์ค่าโดยสารร่วมจะต้องชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตระบบ EMV ระยะแรกธนาคารกรุงไทยจะติดตั้งเครื่องอ่านบัตรที่ประตูสวิงเกตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองก่อนนะคะแต่ BTS กังวลว่าจำนวนช่องทางที่จำกัดอาจจะทำให้เกิดปัญหาความแออัดตาม

0: มาโดยเฉพาะที่สถานีสยามและอโศกเบื้องต้นค่ะผู้ถือบัตรรับบิดลงทะเบียนอาจจะให้ผู้ถือบัตรรับบิดนั้นไปลงทะเบียนและผูกบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์ค่าโดยสารร่วมแล้วก็ใช้ประตูปกติได้ในเครือข่ายสีเขียวสีทองสีเหลืองและสีชมพูนะคะส่วนคนที่เดินทางเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินสีม่วงและสีแดงอาจจะต้องใช้บัตร EMV โดยจะต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนระยะยาวค่ะควรติดตั้งเครื่องอ่าน EMV ทุกประตูโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณ1 ปีครึ่งเพื่อพิจารณาในการออกบัตรที่รวมชิป EMV แล้วก็รับบิดเอาไว้ในบัตรเดียวกันนะคะก็คาดหวังว่าแบบนี้น่าจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่าในเดือนพฤศจิกายนจะเสนอครม.ขออนุมัติงบกลางไม่เกิน 5,800 ล้านบาทสำหรับชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารในปีแรกพร้อมเสนอให้รัฐชดเชยส่วนต่างจากอัตราตามสัญญาเดิมโดยให้ธนาคารกรุงไทยเป็นศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางรวมถึงเปิดให้ประชาชนสัญชาติไทยลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังเพื่อรับเงินชดเชยขณะเดียวกันรฟม.และกรุงเทพมหานครต้องเร่งเจรจารายละเอียดบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU เพื่อโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้รฟม.ก่อนลงนามหลังจากครม.เห็นชอบค่ะ
1: ปัญหาไฟป่าซึ่งนำมาซึ่งหมอกควันที่ปกคลุมอินโดนีเซียนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับและไม่ใช่แค่เรื่องของอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับเรื่องนี้จะถูกหยิบยกไปคุยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนหน้าด้วยครับเพราะตอนนี้สถานการณ์ยังย่ำแย่นะครับขณะเดียวกันส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับบรรยากาศท้องฟ้าในสิงคโปร์นะครับปกคลุมไปด้วยหมอกควันจนบดบังทัศนียภาพตึกสูงตามจุดต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงเวลากลางวันหลังจากควันไฟป่าจากอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมสิงคโปร์อีกครั้งในวันนี้ครับดัชนีคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ที่วัดโดย IQAir อยู่ที่194นะครับจัดอยู่ในระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำให้ช่วงสายวันนี้ครับสิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเมืองลาฮอร์ปากีสถานซึ่ง IQAir เนี่ยบอกว่าคุณภาพอากาศในสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นมาครับขณะที่ล่าสุดครับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียขึ้นอันดับ1นะครับเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่202จัดว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากหลังได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าอินโดนีเซียเหมือนกันครับปัญหาหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียที่เรื้อรังมาหลายเดือนแล้วก็คาดว่าส่งผลกระทบถึงเดือนหน้าจะคาบเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ปีนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครับจะคุยกันหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการประชุมอาเซียนเดือนหน้าเพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ก่อนจะมีการประชุมระดับผู้นำขณะที่ปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียครับสั่งยกระดับการควบคุมไฟป่าทั้งที่กาลิมันตันกลางแล้วก็สุมาตราใต้ปัจจุบันอินโดนีเซียส่งกำลังทั้งตำรวจทหารและหน่วยงานต่างๆกว่า 60,000 คนนะครับเข้าพื้นที่ดับไฟพร้อมใช้อากาศยานทิ้งน้ำร่วมด้วยซึ่งสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ไฟป่าได้ประมาณวันละ 4,300 ไร่ครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์ในซาอุดีอาระเบียน่ากังวลมากที่สุดจุดหนึ่งในตะวันออกกลางนะคะหลังกลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีอย่างต่อเนื่องแทบจะรายวันในหลายเมืองทั่วประเทศค่ะโดยเฉพาะที่เมืองหลวงก็นำมาสู่การตั้งคำถามสำคัญว่าเวลานี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียล้มเหลวในการป้องกันประเทศหรือไม่ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกค่ะ Success.

0: สนามบินในกรุงริยาตกเป็นเป้าการโจมตีมาแล้วถึง4ครั้งในเวลา5วันคุณผู้ชมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนด้วยกันนะคะมาว่าซาอุดิอาระเบียที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศร่ำรวยและในแต่ละปีเนี่ยอัดฉีดงบประมาณด้านกลาโหมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทำไมถึงรับมือกับการโจมตีของกลุ่มฮูตีไม่ได้ค่ะบรรดาญาติและครอบครัวของชาวจอร์แดนที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเข้าร่วมพิธีศพในกรุงอัมมานนะคะโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยทำงานที่ร้านกาแฟในสนามบินที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสนามบินที่มีผู้คนพลุกพล่านมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากสนามบินที่เจดดาค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนนะคะและบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนด้วยกันถือเป็นการโจมตีซาอุดิอาระเบียครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีส่งผลให้ต้องปิดสนามบินตั้งแต่วันเกิดเหตุคือเมื่อวันเสาร์นะคะและจะปิดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17นี้เพื่อให้มั่นใจอยู่ค่ะว่าสนามบินปลอดภัยก่อนเปิดใช้งานท่ามกลางความกังวลว่าจะถูกโจมตีซ้ำหรือไม่ค่ะเหตุโจมตีในครั้งนี้นะคะทำให้คนออกมาตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของซาอุดิอาระเบียในการปกป้องประเทศจากการโจมตีของโดรนและขีปนาวุธต้นทุนต่ำรวมไปถึงลบภาพลักษณ์ประเทศที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยด้วยค่ะซาอุดิอาระเบียมีเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เซียนะคะขณะที่มีการนำเข้าอาวุธล้ำสมัยจำนวนมากจากพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาทำให้จริงๆแล้วอาจจะพูดได้ค่ะว่าซาอุเนี่ยแทบจะไม่น้อยหน้าอิสราเอลเลยก็ว่าได้ในแง่ของอาวุธโดยซาอุมีระบบป้องกันหลายชั้นนะคะทั้งระบบสกัดการโจมตีระยะไกลอย่างเพทริออตนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศในบรรยากาศชั้นสูงที่มีเพียงแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สหรัฐยอมขายระบบนี้ให้รวมไปถึงยังมีระบบป้องกันการโจมตีพิสัยกลางลงมาจนถึงพิสัยใกล้และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่าด้วยค่ะแม้ว่าระบบของซาอุจะไม่น้อยหน้าชาติอื่นๆแต่ด้วยขนาดของประเทศที่ใหญ่โตมากกว่า 2.2 ล้านตารางกิโลเมตรนะคะทำให้เป็นไปได้ยากค่ะที่จะกางระบบป้องกันภัยทางอากาศครอบคลุมในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงขณะที่สภาพภูมิประเทศในบางจุดเช่นที่สนามบินในริยาดนะคะก็ไม่เอื้อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะนี่ยังไม่นับรวมไปถึงศักยภาพทางทหารของกลุ่มฮูตีนะคะที่พัฒนาขึ้นอย่างมากจากการสนับสนุนของอิหร่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนสามารถโจมตีไปได้ไกลถึงอิสราเอลที่อยู่ห่างออกไปถึง 2,000 กิโลเมตรขณะที่การเดินหน้าโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮูตีในเยเมนของซาอุเองกลับไม่สามารถสกัดการโต้กลับของฮูตีได้ค่ะซาอุดิอาระเบียใช้จ่ายด้านกลาโหมสูงเป็นอันดับ8ของโลกนะคะแล้วก็สูงที่สุดในตะวันออกกลางด้วยโดยเขาทุ่มงบประมาณด้านกลาโหมเนี่ยมากกว่า 83,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจากปี2016ถึง 12% สัดส่วนของงบประมาณในด้านนี้อยู่ที่ 6.5% ของ GDP แต่จุดที่ต้องจับตามองจริงคือตัวเลขของปีนี้คุณผู้ชมโดยในไตรมาสแรกนะคะซาอุจ่ายเงินพัฒนากองทัพไปแล้วแต่ 1.1 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของงบกลาโหมเมื่อปีที่แล้วขณะที่การสู้รบในตะวันออกกลางยังคงร้อนระอุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มฮูตีมีการยกระดับการโจมตีก็น่าจะยิ่งทำให้ซาอุต้องคิดหนักถึงแผนรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ค่ะงบประมาณกลาโหมก้อนโตของซาอุดิอาระเบียถูกทุ่มไปกับการซื้ออาวุธจากตะวันตกนะคะซึ่งในด้านหนึ่งก็ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอาวุธในประเทศไม่ก้าวหน้าเหมือนกับมหาอำนาจขนาดกลางและมหาอำนาจระดับภูมิภาคประเทศอื่นๆค่ะขณะที่การพึ่งพิงอาวุธจากต่างชาติมากจนเกินไปก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียอ่อนไหวต่อสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยตั้งแต่ต้นปีค่ะที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านซาอุใช้ขีปนาวุธสกัดการโจมตีจากอิหร่านไปเป็นจำนวนมากนะคะทำให้แนวป้องกันภัยทางอากาศถูกสั่นคลอนแต่การจะนำเข้าอาวุธมาเติมในคลังแสงของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าลำพังแค่สหรัฐเองในตอนนี้อาวุธก็ร่อยหล่อลงไปมากทีเดียวดังนั้นก็ไม่แปลกที่สหรัฐจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศตัวเองก่อนค่ะ จริงๆซาอุดิอาระเบียรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกลาโหมโดยตั้งเป้าเพิ่มการจัดซื้ออาวุธในประเทศให้ได้ 50% ภายในปี2030แต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ที่มีความเร่งด่วนนี่ถือเป็นโจทย์ยากอีกโจทย์หนึ่งค่ะที่ท้าทายความสามารถของผู้นำซาอุดิอาระเบียมากทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับมีประเด็นในวงการฟุตบอลนะครับหลังมีการยกเลิก MOU ที่ปั้นดาวเด่นระดับเยาวชนตามเรื่องนี้กับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงพื้นที่ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับปมที่โรงเรียนเนี่ยประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลหรือว่าแตงโมยูไนเต็ดที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับนายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับลงพื้นที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราคือบรรยากาศภายในโรงเรียนก็จะมีการขึ้นป้ายสนับสนุนนายปิยราชสืบเชื้อวงผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนทางชมรมฟุตบอลก็พร้อมใจกันสวมเสื้อแตงโมยูไนเต็ดบางช่วงก็ได้มีการนำคลิปที่เป็นเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนใช้คำพูดที่ไม่สุภาพในเชิงข่มขู่นักฟุตบอลเปิดให้กับรัฐมนตรีได้ฟังนะครับโดยนายสิริโชติเปี่ยมถาวรพจน์ประธานชมรมพุทธิรังสีพิบูลให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีว่าปกติค่าเทอมนักเรียนที่เป็นนักกีฬากว่า10คนตกคนละ 7,000 บาทจะมีนายสนธิลิ้มทองกุลที่เชื่อมั่นในตัวของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นผู้จ่ายเงินกว่า 100,000 บาทซึ่งไม่ได้ใช้เงินของโรงเรียนเลยครับและที่สำคัญชมรมฟุตบอลไม่ยอมรับหนังสือจากผู้บริหารของโรงเรียนที่มีคำสั่งให้อาจารย์สกลพร้อมชมรมเนี่ยยุติบทบาทหลังจบการแข่งขันฟุตบอล7คนภายในเวลา15วันนอกจากนี้อาจารย์สกลยังย้ำว่าหากถูกยกเลิกแบบไม่เป็นธรรมนะครับโรงเรียนจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยกว่า22ล้านบาทเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับฟังปัญหาต่างๆพร้อมต้องการแก้ไขปัญหาให้นักฟุตบอลได้ไปต่อในเรื่องการเรียนซึ่งเด็กหลายต่อหลายคนเนี่ยกำลังจะจบชั้นม.6 แล้วนะครับและหวังให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าพูดคุยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกฝ่ายครับ
1: ต้องพูดตรงๆว่ามันก็ต้องมีความชัดเจนให้กับเด็กก่อนคือการที่กระทรวงมาเนี่ยผมมาเนี่ยเพื่อหาทางออกให้กับเด็กนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกข้อเท็จจริงใครทะเลาะ กันใครแต่ใครไม่ถูกกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กทั้งหมดเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยเด็กผมมาเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีการที่เด็กสามารถไปต่อได้เรียนก็ได้ทำกิจกรรมทางกีฬาก็มีความสุขกันเนี้ยคือสิ่งที่เราพยายามจะทำ
2: ท่านผอ.ต้องออกจากพื้นที่ในโรงเรียนนี้ก็คือในเมื่อมันไม่มีความเหมาะสมในการที่อยู่ด้วยกันและทั้งเรื่องต่างๆที่ได้ชี้แจงกับทางรัฐมนตรีไปเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเรื่องความมีอคติเรื่องการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแทนที่นักเรียนแล้วก็ข่มขู่นักเรียนมันถูกมันฉีกขาดไม่ได้ครับ MOU มันเกิดขึ้นมาเนื่องจากบุคคลของสองฝ่ายเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นคนมีตังลูกคนมีตังไม่ให้มาอยู่เป็นลูกผมก็ไม่ให้มาอยู่แบบนี้มันเหนื่อยถูกไหมฮะถ้าเป็นลูกคนมีตังเขาอยากให้เป็นสโมสรใหญ่ๆอยู่แล้วไม่มีใครอยากมาอยู่สโมสรแบบนี้อันนี้คือแหล่งพึ่งพาของคนยากจนกับคนตั้งใจจริงๆเพราะมันเหนื่อยมากอยู่กับผมเนี่ย
0: คราวนี้เรามาดูทางฝั่งของครูและก็ผู้บริหารนี่ครับเขาก็ได้ชี้แจงความไม่ถูกต้องที่ทางชมรมฟุตบอลทำไม่ถูกระเบียบเช่นการโอนย้ายนักฟุตบอลจากหมอนทองวิทยามาที่พุทธิรังสีพิบูลครับโดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องการให้ชมรมฟุตบอลและนักกีฬาเนี่ยปฏิบัติตามระเบียบรวมถึงยังตั้งข้อสังเกตว่าทีมฟุตบอลของอาจารย์สกลเนี่ยส่งแข่งในนามตัวแทนชมรมฟุตบอลหรือตัวแทนโรงเรียนกันแน่โดยตอนนี้อาจารย์สกลก็อยู่ระหว่างนำนักฟุตบอลเก็บตัวฝึกซ้อมที่วัดนาบุญอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อเตรียมทีมลงแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนคัพครับ
3: ยอดับไปตรงนี้แหละสำคัญก็เลยพยายาม
0: ส่วนศึกฟุตบอลคิงคัพปีนี้สอเขาวุ่นนะครับเมื่อบาเรนตัดสินใจถอนตัวส่งผลให้สมาคมกีฬาฟุตบอลตอนนี้นะครับต้องรีบเดินหน้าหาชาติตัวแทนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันการแข่งขันที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าครับข่าวการถอนตัวจากศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับถูกเผยแพร่นะครับโดยอารยัมสปอร์ตซึ่งเป็นสื่อกีฬาชื่อดังของบาเรนคือรายงานว่าทางบาเรนตัดสินใจถอนตัวไม่ร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่52เนื่องจากต้องการเดินทางไปเตะอุ่นเครื่องอีกรายการครับที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนที่มี3ชาติร่วมชิงชัยก็คือจีนบาเรนและก็เยเมนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คือพอถอนตัวกระทันหันแบบนี้ครับคราวนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ต้องเร่งประสานหาตัวแทนชาติใหม่

0: เพื่อให้ทันกำหนดการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับฟุตบอลคิงส์ครับจะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษคือตอนนี้ก็จะมีไทยนะครับก็คือเจ้าภาพนี่แหละโอมานทาจิกิสถานโดยคาดว่าจะสามารถสรุปและเผยชื่อชาติที่มาแข่งขันแทนในช่วงปลายเดือนนี้นี่แหละครับคราวนี้เรามาต่อกันที่ฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตราชบุรี FC ที่เปิดบ้านเสมอกับคองอันโฮจิมินห์มา 1-1 ในเกมแรกนะครับลงเตะเกม2ด้วยการบุกไปเยือนเกียวโตซังอะจากญี่ปุ่นเกมนี้ตอนแรกคิดว่าจะจบด้วยผลเสมอนะครับแต่ว่ามีประตูเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมครับจากฝีเท้าของเทมมะมัตสึดะในนาทีที่88ช่วยให้เกียวโตซังอะเฉือนชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 ส่งผลให้ราชบุรีลงเตะไปแล้ว2นัดเก็บได้1แต้มนะครับนัดต่อไปราชบุรี FC จะได้กลับไปเล่นในบ้านนะครับเจอกับคาชิวะเรโซอีก1ตัวแทนจากศึกเจลีกญี่ปุ่นในวันที่27ตุลาคมนี้เวลา 19:30 นเป็นต้นไปครับส่วนคู่ที่แข่งขันอยู่ตอนนี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับปักกิ่งกัวอันตอนนี้บุรีรัมย์ก็เสมอกับปักกิ่งอยู่0ประตูต่อ0ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะคืนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะมีประกาศเตือนภัยบอกว่ากรุงเทพและปริมณฑลคืนนี้พร้อมๆกับอีก31จังหวัดต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของประกาศเตือนภัยในรอบนี้แล้วนะคะโดยประกาศจากกรมอุตุนั้นเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะยังมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนนะคะส่งผลให้ในบริเวณดังกล่าวนั้นยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในคืนนี้ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลนะคะและอีก31จังหวัดดังนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและปิดท้ายที่บริเวณภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้ค่ะมาดูสาเหตุหลักๆนะคะก็เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมายังบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและทะเลจีนใต้นะคะส่งผลทำให้เกิดกระแสลม2ตัวนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนเกิดฝนตกหนักนะคะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ในบริเวณที่มีฝนนะคะก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางรวมทั้งเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ฝนจะลดลงนะคะจากข้อมูลของกรมอุตุระบุว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือตั้งแต่วันเสาร์ที่17ไปจนถึงวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
2: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Welter คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
3: บอกมาสิว่าชอบ
2: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
4: มีแพ้รับบาปค่ะ
2: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคมHow to Win People's Hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15

0: ตุลาคม 22:30 น.ต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม 7 ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม 15 ตุลาคม
1: ถูกต้อง
0: The Power Players คนเกมอำนาจ 14:05 น.บ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม 10 ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10 นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม 11 ตุลาคม 13:30 น.โลคอลิสคิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เวลา 17:22 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคิดและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มดิ่งแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการ
0: เวลา 17:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

0: บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลปรารถนารามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราชเชษฐภักดินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราชเชษฐภักดินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดพระไตรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราชเชษฐภักดินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์ประดิษฐราชเชษฐภักดินีที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตร
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งกลางของราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดรัชสมัยโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงณปราสาทพระเทพบิดรวันนี้ที่ปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโย โยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

ไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพปิดรนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยในวันนาวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกฟื้นคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษา

0: เนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศจากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วย
1: คณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดเข้าแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ภาษาศาสนศาสตร์รุ่นที่9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตรดาพรลันทมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานคร วัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยะกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สิริมาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดปุคคโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปในขณะที่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นของวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
0: ราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: ในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นนายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะรัชสกุลประวิตรสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาลสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมณีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาลสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดนายปัณณวิทย์พิบูลธนาภิรมย์และคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนประเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นตามที่ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีคณะบุคคลประชาชนไปกราบสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราชที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆอาทิกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพกลุ่ม BJC Big C ตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนอ่านเกมทักษิณหลังยื่นขอล้างมลทินการเมืองนะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิทย์ฉิมมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะ

0: คนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ระบบเตือนภัยซาอุดิอาระเบียไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินจับตาบทบาทอิหร่านเสนอช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหวังสร้างอำนาจต่อรองยูเครนพร้อมโต้กลับรัสเซียหากไม่ยุติการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงภาคพลังงานยังมีผลประชุม IMF World Bank 2026การรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดปรับ GDP ปีนี้เป็น 3.1% เตือนเศรษฐกิจเริ่มแยกขั้วทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชชิมณีครับต้องจับตาท่าทีคุณทักษิณนะครับที่ให้ทนายความไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าคดีอะไรควรจะได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายที่เพิ่งจะออกมาใหม่เนื่องจากว่าคดีของคุณทักษิณอาจจะต้องตีความคือไม่ได้รับการนิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติเหมือนกับคดีอื่นๆที่ชัดเจนเช่นบรรดาผู้ที่ไปชุมนุมแต่คุณทักษิณก็จะมีคดีความที่อาจจะถูกตีความว่ามันเป็นการทุจริตหรือเปล่ามันจะเข้าเงื่อนไขข้อห้ามของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่หรือมันมีช่องไหนที่คุณทักษิณจะขอนิรโทษกรรมได้ที่สำคัญคือมาเคลื่อนในจังหวะนี้ในทางการเมืองคุณทักษิณต้องการอะไรวันนี้ชวนทั้งสองท่านมาคุยกันอ่านหมากการเคลื่อนเกมนี้ของคุณทักษิณนะครับคุณไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและนักวิเคราะห์การเมืองและพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
0: ผมขอสรุปสาระสำคัญจากหนังสือที่ทนายความคุณทักษิณเนี่ยยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะซึ่งมีท่านรองนายกประกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ประชุมนัดแรกกันไปแล้วในหนังสือขอนิรโทษกรรมของคุณทักษิณเนี่ยก็จะระบุทั้งหมด4คดีที่คุณทักษิณขอให้คณะกรรมการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นคดี Exim Bank ตอนนั้นนะถ้าใครยังจำกันได้คดีที่ไปแก้สัญญาสัมปทานเรื่องของดาวเทียมถูกกล่าวหาว่าไปเอื้อกลุ่มชินคอปนะครับคดีหวยบนดินแล้วก็คดีที่4อันนี้เป็นคดีเรื่องยึดทรัพย์น่าจะยังจำกันได้ 46,000 ล้านศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตอนนั้นมีคำสั่งยึดทรัพย์จริงๆคำร้องของคตส.เนี่ยขอไป 76,000 นะแต่ว่าศาลฎีกายึด 46,000 นี่คือ4คดีที่คุณทักษิณพยายามจะใช้กลไกตามคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขทีนี้ต้องตีความกัน2ประเด็นคือข้อกฎหมายกับทางการเมืองเอาข้อกฎหมายก่อนคุณไพศาลคุณทักษิณมีลุ้นไหมบางคนบอกว่าก็มันห้ามเรื่องคดีทุจริตทำไมถึงพยายามจะยื่นเข้ามาทั้งๆที่มันดูไม่มีช่องทาง
2: คืออันนี้เนื่องจากมีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วมันไม่ได้ให้ผลเป็นการคือกฎหมายนี้นะครับให้ผลในทางนิรโทษกรรมเรื่องหนึ่งคือแม้ใครมีคดีอาญาก็นิรโทษกรรมไม่เป็นคดีอาญาสองล้านมณฑินทำให้ขาดคุณสมบัติทางการเมืองอะไรที่จะสมัครเลือกตั้งต่างๆเนี่ยก็สองเรื่องอันกฎหมายนี้ให้ผลสองอย่างคือเนี่ยโทษกรรมและล้างมลทินทีนี้การให้ล้างมลทินแก่ใครอ่ะก็คือผู้ที่กระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือเป็นฝ่ายทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะไปชุมนุมหรือเกี่ยวข้องกับการชุมนุมก็ตามและระบุและกำหนดว่าความผิดอะไรบ้างที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็ทำเป็นบัญชีมาหางว่าวนะครับก็ประมาณ30
0: ล
2: ้
0: าน30ล้านต่อบัญชีครับ
1: แนบท้าย
2: เช่นความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นี่ก็มีอยู่นะครับเพราะใครบอกว่ากฎหมายนี้ไม่เกี่ยวกับการชุมนุมนิรโทษกรรมไม่ได้เนี่ยคุณไปดูบัญชีท้ายพระราชบัญญัติอย่าพูดส่งเดชเพราะในมาตรา7เนี่ยพูดถึงเรื่องมูลเหตุ
1: จูงใจ
2: ที่ทำให้เกิดคดีแต่ความผิดอะไรบ้างที่จะได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยเขาให้บัญญัติไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติมี30รายการโดยประมาณและ30รายการนั้นนะครับส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับการชุมนุ
1: ม
2: เช่นความผิดในการเลือกตั้งส.ส.ความผิดในการเลือกตั้งส.ว.
1: ครับ
2: ความผิดในการเลือกตั้งกกต.

0: มันเกี่ยวกับการชุมนุมไหมไม่เกี่ยวว่าใครที่พูดว่าถ้าไม่เกี่ยวกับการชุมนุมแล้วไม่อยู่ในข่ายเนี่ยคุณไปอ่านกฎหมายคุณนึกเอาเองไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยในกฎหมายนี่นะครับท่านปรีดาบุญเพลิงเป็นผู้แปรยติและผมอภิปรายชี้แจงนะครับเพิ่มขึ้นในเรื่องสำคัญมากคือผู้ที่ถูกดำเนินคดีหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งหรือประกาศของคมช.หรือคทช.ซึ่งอันนี้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นผลหรือเกิดขึ้นจากคำสั่งหรือประกาศของคมช.และคทช.ก็เป็นความผิดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีตรง
1: ๆตกลงคุณทักษิณจะใช้ช่องไหนในการ
0: คือคุณทักษิณนะครับถามว่าแกมีสิทธิ์ยื่นไหมก็ต้องตอบว่าแกมีสิทธิ์ยื่นเพราะใครก็ตามที่ประสงค์ที่จะขอได้รับให้คณะกรรมการคือการที่จะได้รับนิรโทษกรรมในล้างมลทินเนี่ยกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขซึ่งมีท่านรองนายกประกรณ์เป็นประธานนะครับแล้วก็มีตั้งคณะกรรมการกันกองลงมาใครจะได้เนี่ยต้องไปยื่นที่นี่นะครับไปยื่นที่อื่นไม่ได้หรอกถ้ายื่นที่นี่เนี่ยถ้าเขาวิจัยชี้ขาดว่าใครกรณีใดได้รับแล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับผลทั้งสองอย่างคือเนี่ยโทษกรรมและล้างมลทินด้วยวันก่อนท่านอดีตรองประธานรัฐสภาพิเชษบอกว่าผมได้สารจำหน่ายมาหนึ่งคดีแล้ว
2: แ
0: ล้วอีกหนึ่งคดีที่หน้ามั้งและสารเลื่อนไปแล้วบอกเฮ้ยคุณถูกขังระหว่างคดีเนี่ยสามวันคุณมีมลทินบางการสมัครรับเลือกตั้งบางตำแหน่งไม่ได้ถ้าคุณสารจำหน่ายเนี่ยสารไม่มีอำนาจล้างมลทินนะตามรัฐธรรมนูญก็ดีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมก็ดีตามกฎหมายวิธีสมบัญญัติคือวิธีพิจารณาก็ดีศาลมีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีสั่งเพิกถอนหมายจับได้แต่ศาลไม่มีอำนาจล้างมลทินวันถ้าศาลสั่งปล่อยตัวคุณนะก็เป็นการใช้อำนาจตุลาการแต่ไม่มีผลเป็นการล้างมลทินวันหนึ่งคุณไปสมัครเลือกตั้งก็บอกเฮ้ยพี่เคุณขาดคุณบังคุณตกมาตายเลยแล้วจะต้องไปย
1: ื่นฉะนั้นล้างมลทินต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
0: ของคณะกรรมการเท่านั้น
1: นี่คือเหตุผลที่คุณทักษิณแม้ว่าจะพ้นโทษจำคุกอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่ได้ล้างมลทินโดยอัตโนมัติ
0: มลทินอยู่ความที่แกยื่นเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือล้างมลทิน
1: 3คดีนี้
0: ใช่ครับ3
1: แล้วก็เป็นอีก1คดีที่เป็นคดียึดทรัพย
0: ์ทีนี้นอกจากความผิดที่เขาต้องระบุในบัญชีใต้พระราชบัญญัติแล้วนะเขาก็มีข้อยกเว้นว่าการนิรโทษกรรมล้างมลทินเนี่ยไม่มีผลต่อสำหรับผู้ที่ใช้อำนาจเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเจ้าผู้กระทำความผิดนะต้องเป็นผู้กระทำความผิดไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีกฎหมายใช้คำว่ากฎหมายนี้ไม่นิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดไม่ได้เขียนว่าไม่นิรโทษกรรมให้แก่ผู้ถูกกล่าวหานะไอ้ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนี่มันคนละเรื่องนะอย่างเช่นไอ้พวกถูกกล่าวหา112เยอะแยะไปแต่มันยังไม่ได้ตับความผิดอะเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่ไปยื่นได้
2: ไปยื่นได้
0: ไม่ใช่ถูกกล่าวหา112แล้วยื่นไม่ได้นะยื่นได้นี่ผมบอกเลยยื่นได้เพราะกฎหมายเขียนชัดว่า
1: ต้องกระทำความผิดแล้ว
0: ต้องเป็นผู้กระทำความผิดแล้วใครล่ะเป็นผู้วิจัยว่ากระทำความผิดกฎหมายก็ให้อำนาจคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าใครกระทำความผิดกรณีใดกระทำความผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นทักษิณเขาก็ยื่นในช่องนี
2: ้
0: คือนี่เขาไม่มีข้อจะเว้นอยู่พวกหนึ่งก็คือพวกที่กระทำความผิดฐานอะไรบ้างเขากำหนดฐานด้วยนะฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตความผิดฐานนี้ในกฎหมายเขียนชัดนะต้องเป็นผู้กระทำความผิดฐานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบคือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตไม่ได้เขียนว่าให้หมายความรวมถึงผู้ที่ละเว้นใช้อำนาจละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการใช้อำนาจโดยทุจริตเพราะการกระทำกับละเว้นการกระทำเป็นสองเรื่องนะเรื่องใดที่กฎหมายเอาผิดกับการกระทำก็เขียนว่าผิดการกระทำเรื่องใดให้รวมถึงการละเว้นการกระทำด้วย
1: แม้ว่าจะเป็นกฎหมายอาญามาตราเดียวกันก็ตาม157เน
0: ี่
1: ยนะแต่ว่าใน157น้ำหนักของเรื่องก็ต่างกันว
0: ่
1: าคุณกระทำโดยทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้ำหนักของเรื่องต่างกัน
0: ไอ้ไม่ชอบเนี่ยมาตรา157ถ้าโดยทุจริตมาตรา151ถ้าไปมาตรา551เนี่ยครับคุณต้องเป็นผู้มีหน้าที่
2: เจ้าพนักงาน
0: จัดการอะไรมีหน้าที่จัดการถ้าไม่มีหน้าที่จัดการก
1: ็ฉะนั้นผมย้อนกลับมาดูในคำร้องของคุณทักษิณที่ส่งไปเนี่ยมีคำหนึ่งที่เขียนว่าเมื่อตรวจดูคำพิพากษาศาลฎีกาไม่ปรากฏคำวินิจฉัยในส่วนใดเลยระบุว่าข้าพเจ้ากระทำความผิดฐานทุ

0: จริตหรือประพฤติมิชอบ
1: นี่ก็บอกเฮ้ยผมไม่อยู่ในข้อยกเว้นนะเว้ย
0: ใน4คดีนั้นน่ะไม่ได้
1: อยู่ในข้อยกเว้นที่จะไม่เที่ยว
0: คุณทักษิณกระทำการทุจริต
1: ใช่
0: แต่ส่วนเรื่องละเว้น
1: อีกเรื่องนึง
0: ก็อีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องนึง
0: แปลว่าคุณไพศาลมองว่าพอจะมีช่องให้คุณทักษิณ
1: ก็ในกฎหมายมันว่าอย่างนั้นผมไม่ได้บอกมีช่องแล้วมันก็ทำแล้วล่ะเขายื่นไปแล้ว
0: ก็อยู่ที่คณะกรรมการจะไป
1: เขายื่นเมื่อวันที่9
2: ใช่ครับวันที่9ที่ผ่านมาครับ
1: วันที่9ตุลาคม
2: 9ตุลา
1: แล้วตอนนี้ก็ไปยื่นเรื่องที่ปลัดสำนักนายกในฐานะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนี
0: ้เลขานุการ
1: ปลัดสำนักก็ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรม
2: ในฐานะ
1: เป็นประธานคณะกรรมการกันกอง
0: ครับ
1: ซึ่งเขาแถลงแล้วว่าจะดำเนินการให้เสร็จใน180วันเพราะคุณทักษิณเขาก็พูดช่องนี้ถูกไหม
0: อันนี้ถ้าคุณไพศาลนั่งอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีอำนาจวินิจฉัยด้วยแน่นอนสิทธิ์ในการยื่นคุณทักษิณมีแต่ถ้าคุณไพศาลมีอำนาจในการตีความจะตีความว่า4คดีนี้คุณทักษิณ
1: คือการตีความกฎหมายนะครับตีความส่งเดชตีความเพราะรักหรือเพราะชังไม่ได้นะหลักในการตีความกฎหมายเนี่ยเขาต้องตีความให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือต้องรู้ว่ากฎหมายนี่มีเจตนายังไงคุณต้องตีความและใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนานั้นถ้าเข้าไม่ถึงเจตนานี้นะคุณมีโอกาสมั่วหรือเข้าป่า เข้าดงนะครับนี่เจตนาของกฎหมายนี่คืออะไรผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะครับประเทศไทยเราเนี่ยในรอบร้อยปีมาเนี่ยมีความขัดแย้งใหญ่แล้ว2ช่วงช่วงที่1เกิดขึ้นเมื่อวันที่7สิงหาคม2504 507 508
0: ครับ
1: สิ้นสุด2526เป็นสงครามเป็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยใช้อาวุธต่อสู้กันระหว่างกองทัพปลดแอกประชาชนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้านทุนธรรมกับกองทัพไทยก็ต่อสู้กันจนกระทั่งการต่อสู้ขยายลามไปถึง47จังหวัดและแถวชายแดนหมดคอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้าไปยังทุกมหาวิทยาลัยแม้กระทั่งวิทยาลัยนะครับวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งให้พลเอกเปรมรัชกาลที่9ให้พลเอกเปรมไปเข้าเฝ้ากลางดึกบอกว่าเราได้ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาความรุนแรงมา10กว่าปีแล้วไม่ได้ผลและมันขยายลามไปจนทั้งลูกเล็กเด็กน้อยเข้าป่ากันไปหมดแล้วเนี่ยให้ไปหาวิธีใช้หลักอภัยธรรมและเมตตาธรรมดูป๋าออกจากที่เฝ้าแล้วเรียกลุงจิ๋วไปกลางดึกเลยมีเรื่องเร่งด่วนก็บอกรับสั่งอย่างนี้ลุงจิ๋วก็มาประชุมทีมในสุดก็ออกเป็นคำสั่งนโยบาย 66/23 เจตนารมณ์คือเพื่อใช้หลักอภัยธรรมกับเมตตาธรรมนิรโทษกรรมและล้างมลทินให้ทุกคนทุกฝ่ายและทุกข้อหาด้วยนะแต่เนื่องจากสมัยนั้นอ่ะมันประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศก็เลยออกเป็นแค่นโยบายส่วนเนื้ออำนาจตามกฎหมายเนี่ยก็ให้ผู้อำนวยการกรมน.เป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกคือลุงจิ๋วเนี่ยพอออกเป็นประกาศนโยบาย 66/23 แล้วเนี่ยไอ้กรมน.ทุกจังหวัดทั่วประเทศตำรวจทั่วประเทศก็ทำรายงานเข้ามาว่าพื้นที่นี้มีใครบ้างที่ควรจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคอมมิวนิสต
0: ์
1: ก็ส่งรายงานเข้ามาถึงกรมน.เลขาธิการกรมน.นะคร
2: ับ
1: ก็ทำบัญชีส่งลุงจิ๋ว 3,000 เรื่องมั่ง 5,000 เรื่องมั่ง 7,000 เรื่องมั่งพวกนี
2: ้
1: อยู่ในข่าย 66/23 ลุงจิ๋วแกจะอ่านว่า 7,000 เรื่องเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่อ่านหรอก
1: แกก็อนุมัติเลยมีผลตามอำนาจในกฎอัยการศึกเลย
2: ใช่
0: นี่ละโทษทันที
1: นี่โทษหมดเลยทุกคดีทุกฝ่ายแม้กระทั่งคดีที่ไอ้พวกคอมมิวนิสต์นะจับข้าราชการไปขึงกางเขนกลางตลาดแล้วอ่านคำพิพากษาศาลประชาชนแล้วยิงหัวเลยเนี่ยลุงจิ๋วก
0: ็นี่โทษ
1: ทำไมแกถูกด่าชิบหายหมดหรือคดีที่เจ้าหน้าที่ไปจับเอาชาวบ้านไปใส่ถังเอาน้ำมันใส่แล้วจุดไฟเนี่ยแกก็นี่โทษให้หมด
0: คุณไพศาลกำลังจะเปรียบเทียบว่าถ้ามันเกิดจากความขัดแย้งอุดมการณ์ในทางการเมืองไม่ควรจะยกเว้นเลยต้องนิรโทษกรรมให้หมด
1: เพราะมันกฎหมายนี้ก็เหมือนกันที่เขาเสนอมาเนี่ยก็คือการใช้หลักเมตตาธรรมและอภัยธรร
2: ม
1: เพราะความขัดแย้งรอบหลังเนี่ยตั้งแต่2548
0: ครับ
1: มาจนถึงวันนี้69แล้วนั้น21ปีแล้ว
0: ไม่จบ
1: ไม่จบ
0: คุณทักษิณถึงบอก
1: ถึงขนาดยึดอำนาจมาแล้ว2ครั้งร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวถาวรมาแล้ว4ฉบับ
0: ครับ
1: ยุบพรรคการเมืองไป16พรรคเพิกถอนสิทธิ์นักการเมืองไป 2-300 คนและถึงวันนี้ปลดนายกไปแล้ว6คนความขัดแย้งเรื่องเป็นบานปลายใครมานั่งบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้
0: เพราะความขัดแย้ง คุณทักษิณเลยบอกในตอนท้ายของคำร้องว่ามิเช่นนั้นจะไม่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได
1: ้
0: ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือถ้าสมมติว่าตัวท่านเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในมุมนี้นะเชื่อว่าจะมีข้อตกลง
1: คุณท
0: ักษิ
1: ณเนี่ยแกเป็นเบอร์หนึ่งในความขัดแย้งด้วยท่ามไปถูกไหม
2: ต้นเหตุ
0: แกไม่ได้ว่าคือเป็นหนึ่งในท่ามกลางความขัดแย้งเอาเสียแมวเอาข้อกฎหมายก่อนฟังคุณไพศาลตีความแล้วเสียแมวตีความยังไงในแง่ของข้อกฎหมาย
2: ในข้อกฎหมายเนี่ยถ้ามันเป็นสองนัยยะไงที่พี่ไพศาลพูดนิรโทษกับล้างมลทินฉะนั้นไอ้ตรงล้างมลทินมันเป็นติ่งอยู่นะถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยนะปรากฏว่านึกว่ารอดทุกอย่างไปเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขอันนี้ถือว่าที่พี่ไพศาลอธิบายเนี่ยมองขาดแล้วมันมองขาดก็ทำให้เข้าเงื่อนไขไงที่จะนำไปสู่การพิจารณาของไอ้คณะกรรมการเพราะไอ้คณะกรรมการมันมีอำนาจเบ็ดเสร็จไงที่จะชี้หรือไม่ชี้อย่างไรใช่ไหมครับอันเนี้ยท่านนายกทักษิณก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการนี้และยังไงพี่ยืนยันท่านทักษิณต้องใช้โอกาสและจังหวะที่มันมีกฎหมายนี่แหละสร้างเสริมสันติสุขนี่แหละสังคมสันติสุขเนี่ยเพราะอย่างไรก็ตามเถอะการที่จะทำให้ชีวิตปลอดโปร่งของตัวเองนะแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะของตัวเองของน้องสาวของลูกสาวชีวิตต้องปลอดโปร่งการปลอดโปร่งจะปลอดโปร่งขึ้นได้ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองอยู่ดีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ณตอนนี้เมื่อมันมีเครื่องมือตัวนี้เปิดช่องเฮ้ยก็ต้องเข้าไปเพราะว่าถ้ามันมีโอกาสตรงนี้ได้และได้ผลออกมาด้วยเอื้ออาทรด้วยตัวเองก็โล่งปลอดโปร่งพอโล่งปลอดโปร่งก็เฮ้ยยังไงก็ต้องเคลื่อนไหวต่อทางการเมืองพี่ยืนยันมันปฏิเสธไม่ได้เพราะเป้าหมายของท่านเนี่ยท่านต้องคลี่คลายให้กับทั้งน้องสาวและก็กับลูกสาวฉะนั้นในเรื่องทางกฎหมายเนี่ยพี่เห็นด้วยกับพี่ไพศาลนะครับ
0: ว่ามันพอจะมีช่อง
2: มันพอจะมีช่องแต่ตอนนี้ล่ะภาระมันก็ต้องตกกลับเข้าไปคณะกรรมการของท่านประกรณ์ก็ไปผ่านอนุกันกร
0: คือใน4คดีเอาขึ้นมาอีกทีนะ3คดีที่คุณทักษิณถูกจำคุกไปแล้วแล้วก็อีก1คดีที่เป็นคดียึดทรัพย์เน
2: ี่
0: ยถ้าสมมติว่าได้นะไอ้ที่จำคุกแล้วก็จบไปแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นการล้างมลทินด้วย
2: นั่นแหละครับไอ้สารเรื่องน่ะหวยบนดินเอ็กซิมแบงค์ดาวเทียมนั่นแหละครับ
0: แปลว่าเช่นจะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได
2: ้
0: เพราะว่ามันเป็นมลทินที่ติดอยู่กับ3คดีทุจริตน
2: ี้
0: ส่วนคดีหุ้นชินขอบขายไปแล้วถูกยึดทรัพย์มา 46,000 ล้าน
2: ครับ
0: โหที่ท่านนิรโทษก็ต้องคืนเงินให้คุณทักษิณด้วยนะ
2: มันในส่วนความเป็นจริงไงในส่วนของเงินจริงๆต้องยอมรับนะมันเป็นสิ่งจริงๆที่เขาหาทำมาหากินมากับไอ้ส่วนที่ได้กำไรก็ต้องเสียภาษีก็ว่าไปมันคนละส่วนกัน
1: นะครับไม่คืนใช่
0: แต่แกขอคดีนี้ด้วยนะ
2: แต่ทางกฎหมายมันพี่ไพศาลพูดถ
0: ู
2: ก
0: อ๋อมันมีผลเรื่องการคืนเงินหรือเปล่าแต่ว่าท่านในแง่ของการล้างมลทินเสมือนกับว่าแกไม่เคยถูกยึดทรัพย์เนี่ย
1: ในกฎหมายก็เขียนว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรหรือว่าผลประโยชน์ที่ได้ตกแก่รัฐแล้วเนี่ยไม่คืนนะ
2: นี
0: ่ไม่ย้อนหลัง
1: ใช่
0: โอเค
2: เพราะกฎหมายเนี่ย
1: ไม่คืน
2: มันดูดไปแล้วว
0: ัตถุประสงค
2: ์ปลอดมลทินใช่
0: ที่ขอคือล้างมลทินมากกว่า
2: ใช่
1: ล้างมลทิน
0: ทั้ง4คดีนี้
2: นะเพื่อเข้าไปเดินงานการเมือง
0: แต่เสแม้ก็คงจะเห็นว่าพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ได้มันมีข้อห้ามเรื่องคดีทุจริตอย่างที่คุณไพศาลว่าไปอยู่แล้วเนี่ยทีมทนายความคุณทักษิณมองไม่เห็นความเสี่ยงที่จะถูกปัดตกตรงนี
2: ้ไม่เสี่ยงถ้าฟังเหตุผลจากพี่ไพศาลไงเพราะมันมีช่องไงแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการสิที่จะต้องไปใช้ดุลพินิจแล้วมาสุมหัวกันน่ะเฮ้ยว่าจริงๆไหมแต่ถ้าเจตนารมณ์ของกฎหมายมันบอกกระทำได้นะมันก็ต้องทำสิ
0: ก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
2: แต่แปลว่าขั้นตอนแรกคือว่าเฮ้ยพี่นาเรื่องนี้มันรับได้ไหมมันอยู่ในข้อกฎหมายกติกาไหมนะซึ่งถ้าฟังจากพี่ไพศาลเนี่ยมันมีโอกาสต้องรับส่วนรับแล้วเนี่ยขั้นตอนพิจารณาก็อีกเรื่องนะว่ามันจะไปถึงโยงใยได้คำเอื้ออาทรแค่ไหน
0: คือก็คืออยู่ให้ที่คณะกรรมการเป็นคนวินิจฉัยอ่ะ
2: ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: เรียกว่าเผือกร้อนอยู่ที่ตัวคณะกรรมการไปถึงก็ใช้สิทธิ์ตามที่มีตามข้อกฎหมาย
1: ผมอยากให้กำลังใจคณะกรรมการนะนี่เสียดายว่าลุงจิ๋วเนี่ยแกป่วยหนักไม่รู้สึกตัวนี่ถ้าแกอยู่ยังพูดได้นะแกมาบอกเลยเฮ้ยคณะกรรมการพวกลือเอาตามอย่างวัวสิวะใช้ความกล้าหาญหน่อยใช่หลักอภัยธรรมของรัชกาลที่9ใช่หลักเมตตาธรรมอภัยโทษถ้าประธานลงอยู่ในอภัยโทษแม่งหมดเลยยอมถูกด่าบ้างแกยอมถูกด่ายับเยินนะแต่นี่แกพูดจาไม่ได้แล้วป่วยหนักเนี่ยแต่ผมนี่อยู่ในเหตุการณ์ผมรู้ว่าอะไรและโดยเฉพาะเจตนารมณ์นะครับบังเอิญผมเป็นกันมาที่ผมเป็นที่ปรึกษากันมาธิการตั้งแต่ชั้นสภามาจนถึงวุฒิสภานะในเรื่องเจตนารมณ์เนี่ยหมอเปรมศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแปรยตินะเสนอคำแปรยติว่าการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อเล่นงานคู่ขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยต้องได้รับนิรโทษกรรมทุกกรณีแกเสนอภิปรายว่าแกเสนอแปรยตินะครับ ในที่ประชุมเลยนะว่าการกระทำอะไรบ้างที่ถือเป็นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเช่น 1. คดีที่มีการสอบสวนเกิน3ปีนับแต่มีการกล่าวหามีการฟ้องคดีเกิน3ปีนับแต่มีการกล่าวหาหรือ2ใช้เวลาไต่สวนเกิน2ปีซึ่งเป็นเวลาที่กฎหมายกำหนดอันที่3คดีที่พนักงานอัยการไม่เป็นโจทย์ฟ้องคดีเพราะถือว่าเมื่อทนายความแผ่นดิน
2: ไม่ฟ้อง
1: ไม่เป็นโจทย์ฟ้องแล้วมันควรจะจบแล้ว
0: ก็คือไอ้พวกองค์กรพิเศษทั้งหลายที่ตั้งขึ้นมา
1: ใช
0: ่หรือถ้าสมมติว่าทรัพย์ภาพไปอยู่ในมือปปชแล้วอัยการไม่ฟ้องแล้วปปชฟ้องตรง
1: ก็ถือเป็นเรื่องไม่ปกติแล้ว
0: ก็บิดเบือนกระบวนการ
1: ใช่อันที่4ก็คือว่าถ้าเอาไปขุดเอาเรื่องเกิน10ปีมาดำเนินคดีเนี่ยเช่นไอ้เรื่อง200ปีที่ชะอวดหรือเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องทำลายป่า
2: ทำลายป่า
1: ไอ้นี่หมอเปรมศักดิ์ให้เพิ่มข้อความนี้อยู่ในส่วนเจตนารมณ์ของกฎหมาย
0: คือคุณทักษิณก็มีอธิบายไว้ในคำร้องอีกเหมือนกันว่าไอ้เรื่องราวที่แกเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลมาจากการถูกยึดอำนาจเมื่อปี49
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีคำสั่งจากคปคฉบับที่1ฉบับที่2ซึ่งพวกคำสั่งฉบับนี้เนี่ยมันจะอยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขถูกไหมที่จะได้รับการนิรโทษกรรม
1: ใช
0: ่แล้วในคำร้องก็พยายามจะอ้างทฤษฎีเรื่องผลไม้พิษ
2: นั่นแหละครับ
0: ว่าถ้าองค์กรเกิดจากความเป็นพิษก็คือการ
2: ท
0: ำประหาร
1: เอาสาระไม่ได
2: ้ลูกเอาสาระไม่ได
0: ้แล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นพิษทั้งหมด
1: ทีนี้ผมอธิบายเรื่องเจตนาลมนิดนึงนะหมอเปรมศักดิ์ได้ให้บรรจุในส่วนของเจตนาลมให้เพิ่มข้อความในส่วนเจตนาลมของกฎหมายว่าถ้ากรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องได้รับนิรโทษกรรมหมดเลยเพราะเขาถือว่าถูกกลั่นแกล้งผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่ากฎหมายนี้มีความชัดเจนอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องเขียนเป็นหนังสือก็ได้คณะกรรมาธิการเห็นด้วยยอมรับคำแปลยติของหมอเปรมศักดิ์ว่าถ้ากรณีอย่างนี้ต้องได้รับนิรโทษกรรมยกเว้นนะแต่ว่าไม่ต้องเขียนไว้เพราะอยู่ในเจตนารมณ์และเป็นอำนาจของคณะกรรมการอยู่แล้วเพราะได้มีการเล็งเห็นเจตนาของกฎหมายและการบิดเบือนการใช้กฎหมายมาตั้งแต่ในชั้นกรรมาธิการแล้วนะครับเนี่ยงบแรมจักก็พูดไว้นะครับ
2: เขาเลยทักท้วงไว้
0: ทีนี้อย่างนี้มันคงจะว่ากันแค่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวไม่ได
2: ้ ค
0: ุณทักษิณก็ต้องว่ากันที่เรื่องการเมืองด้วย
2: ใช่แล้ว
0: จริงๆมันก็มีบทเรียนสำคัญครั้งหนึ่งตอนพยายามจะออกพรบนิรโทษกรรมตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกไหมแล้วเหตุการณ์จบอย่างลงอย่างไรทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เซมแมวไม่คิดว่าคุณฝ่ายคุณทักษิณจะประเมินความเสี่ยงในแง่นี้บ้างหรือว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบนั้นอีกว่าคนไม่ยอม
2: การประเมินเนี่ยยังไงต้องประเมินสภาวะแวดล้อมอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าตั้งทักษิณเนี่ยแหมมันมีคู่กรณีถ้าภาษาพื้นๆก็เรียกมีคู่กัดค่อนข้างจะมากแล้วก็เละอยู่ตลอดเวลาพอยืดอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะออกมาแต่พี่ยืนยันนะการบริหารและดูสถานการณ์สภาวะแวดล้อมนะถ้ากระแสของพี่น้องประชาชนเนี่ยพึงตระหนักว่าเอ๊ะแบบพี่ไพศาลพูดอ่ะเฮ้ยบ้านเมืองมันควรจะได้ประโยชน์สาธารณะแล้วนะควรจะจบความขัดแย้งจริงๆให้มันเบ็ดเสร็จเนี่ยเพราะสิ่งไอ้ต้นทานเนี่ยที่มันเกิดก็มันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั้งนั้นล่ะชัดๆฉะนั้นไอ้คณะกรรมการตรงนี้ช่วยไปยึดหลักแปดสารรัฐนูนหน่อยซิที่ตีความแบบสมบูรณ์แบบหรือว่ามีเงื่อนไขอ่ะคุณจะทำถ้าคุณตีความกว้างมันมีทางออกนะถ้าคุณตีความแคบนะมันเหมือนทางตัน แต่จริงๆมันไม่ตันไงเพราะต้องไปจับที่เจตนารมณ์ของกฎหมาย จริงไหมว่าเฮ้ยต้นทานมันมายังไงวะถึงเรื่องแรงจูงใจแล้วก็ต้องมาจบเรื่องทั้งที่นิรโทษกับเรื่องล้างมลทินถ้าตรงเนี้ยถ้าคณะกรรมการเปิดใจกว้างแบบที่ไปศาลว่าถึงแม้มันจะถูกตำหนินะ แต่ถ้ามันคลิกแป๊บเดียวเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ปิดจบมันก็จบไปเลยนะ
0: เพราะเชื่อว่าขาประจำคุณทักษิณคนที่เคยต่อต้านต้องลุกแน่ๆนี่ก็เริ่มเห็นแล้ว
2: เหม
0: ือ
2: นทางกฎหมายนะเหมือนทางกฎหมายตอนที่เนื้อโทษเนี่ยถ้ามันคลิกจังหวะถูกนะไม่เป็นพระราชบัญญัติมันเป็นพระราชกำหนดซึ่งเคยมีมาแล้วนะมันคลิกโป๊ะเนี่ยมันเนื้อโทษเท่ากับมีผลเลยจริงไหมแล้วจากนั้นไปจะอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าประเมินสถานการณ์ถูกสภาวะแวดล้อมมันเอื้อประชาชนบอกว่าปวดกระบาลเต็มทนและประเทศนี้มันไม่เลิกทะเลาะกันสักทีแต่ถ้าเกิดคลิกตรงนั้นน่ะปั้งเนื้อโทษแล้วมันจบเอ้ยแล้วเหตุการณ์ไม่บานปลายถ้าเชื่อมันไม่บานปลายเพราะพี่ไพศาลก็เปรียบเทียบตัวอย่างนะไอ้ภัยคอมมิวนิสต์มันยิ่งกว่าปัจจุบันนี่นะมันลากมายาวแล้วมันไปจะร่วมทั่วประเทศนะ40กว่าจังหวัด50จังหวัดนะ
0: มันยัง
2: นั่นแหละครับแล้วตอนนั้นมันใช้จังหวะเบ็ดเสร็จเชิงนโยบายนะแต่พอดีมันใช้อำนาจทางกฎอัยการศึกปิดจบไปได้ไงก็ไม่ต่างกับที่เวลาใช้นิรโทษโดยการพระราชกำหนดอ่ะมันก็ปั้งไปเลย
0: คุณไพศาลถ้าคณะกรรมการให้ขึ้นมามันจะไม่ซ้ำรอยเหมือนตอน ถูกยึดอำนาจปี57หรอคนไม่พอใจไปออกการนิรโทษกรรมคุณทักษิณ
1: คือไอ้การเมืองมันเป็นหมอจะต้องบอกว่าการเมืองคือสงครามที่ไม่หลั่งเลือด สงครามคือการเมืองที่หลังเลือด ในตอนที่เขาเกิดเหตุคราวนั้นเนี่ยเขาประเมินสถานการณ์หรือสงครามผิดพลาดตอนนั้นแหละไม่ควรทำ หรือถ้าทำต้องทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุณทักษิณเนี่ยแกทำเรื่องนั้นเนี่ยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดดูยืดเยื้อ ถ้าผมเป็นนักกฎหมายยุคนั้นนะ

0: ผมไม่ออกแบบหนดตูมจบเลย นี่มาทำอะไรจืดเยอะแล้วเถียงกันดูเป็นปีเป็นชาติจนทั้งแล้วตอนนั้นบรรยากาศกระแสต่อต้านแกรุนแรงแต่ตอนนี้เป็นยังไงผมเชื่อว่าเวลานี้กระแสเห็นใจทักษิณเนี่ยเป็นกระแสที่เป็นประโยชน์กับแกนะไม่เห็นเลยเลือกตั้งก็แกก็ชนะและคนเห็นอกเห็นใจมากไอ้คนศัตรูคู่แค้นทั้งหลายตอนนี้ก็มาโหสิกรรมอภัยโหสิกรรมกันหมดอย่าง
1: หนึ่งในนั้นคือไพศาลพืชมงคลด้วยใช่ไหม
0: ใช่ไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่จ
2: ้องจ้องกรณีจ้อง
0: มีชุมที่ไหนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนไปแต่งโครงแต่งกรแต่งบทลิเกลำตัดให้เขาร้องด่าแกเนี่ยเพราะว่าจะไม่โกรธได้ไงแกจะไปยิงผมอ่ะไอ้การจริงๆลูกน้องแกเรียกผมไปด่าที่สภาเนี่ยจนพลเอกชลิตต้องรีบจ้องเชิญแกไปเคลียร์ที่บ้าน
2: ท่านเฉลิม
0: บ้านไอ้บ้านอะไรบ้านพิษณุโลกอ่ะ
2: บ้านพิษณุโลก
0: แกก็บอกแกไม่ได้ทำ
1: ไปปรับความเข้าใจกันตอนนั้น
0: นี่คุณเฉลิมกับผมนี่มีไมตรีกันมากปีนึงเนี่ยเฉลิมจะไปเยี่ยมทักษิณดูไว้แกก็แวะมาผมว่าเฮ้ยไปศาลผมจะไปเยี่ยมไอ้ศิลป์มันมีอะไรจะฝากไหมบอกผมจะไปฝากอะไรอ่ะแกจะยิงผมอยู่แล้วทักษิณบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้บอกท่านไปก็ถามทีมันอะไรผมคาใจมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ย
1: มันจริงไหมอ
0: ่ะอ้าวไปพอแกกลับมาแกมาหาผมก่อนเพื่อนเลยนะบอกเนี่ยไปศาลคุณเชื่อผมนะไอ้ศิลป์มันไม่กล้าโกหกผมหรอกมันไม่เคยคิดจะไปยิงคุณแต่ที่ลูกน้องแกเรียกผมไปด่าสภานั้นน่ะแกไม่รู้เรื่อง
1: อ๋อแกไม่ได้สั่ง
2: จะมีการ
0: สั่ง
2: แล้ว
0: จัดการเรื่องนี้นะเพื่อผิวแก
1: ล่ะเดี๋ยวฉะนั้นเคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นปมดราม่าก็คือว่าตอนนั้นคุณไปศาลเคยมีความเข้าใจผิดอย่างนั้นและพอตอนหลังมีคุณเฉลิมเป็นข้อต่อช่วยเคลียร์ไอ้ปมที่อยู่ในใจมาตลอดเนี่ยตอนนี้ก็ปลดล็อกตรงนี้ไปแล้ว
0: ผมก็ไม่มีอะไรต้องจองเวรอะไรเพราะรักกันมากพักเคยละเคยตั้งที่สำนักงานผมเมื่อตอนก่อนเนี่ยเช้าๆนะสองคนผัวเมียคุณหญิงไปส่งลูกนะเด็กๆเนี่ยส่งลูกเสร็จแล้วเนี่ยขากลับก็แวะมากินกาแฟที่สำนักงานผมทุกวันแกมีคนที่แกชอบใจมากคือท่านประกิตเป็นกรรมการทำนิติอยู่ก็มานั่งกินกาแฟกันทุกวันมาตั้งพรรคก็ที่นี่อะไรก็
1: ฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างจากส่วนตัวแล้วเชื่อว่าตีความว่าคนที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตของคุณทักษิณณปัจจุบันเนี่ย
0: แม้กระทั่งคุณสนธิ
1: ไม่ได้รุนแรงเหมือนปี49ปี57แล้วทีนี้ประเมินในทางการเมืองอ่ะเสแมวคือแน่นอนมันก็คงไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทั้งสองท่านประเมินแล้วว่าช่องมันมีแต่ว่าคณะกรรมการจะให้หรือเปล่านะ
2: มันมีเวลา
1: ถ้ามองในแง่ของการเดินเกมทางการเมืองคุณทักษิณต้องการอะไรจะล้างมลทินไปทำไมแล้วโยนเผือกร้อนไปให้คณะกรรมการ
2: ก็พี่ยืนยันไงท่านทักษิณถ้ามีโอกาสทำให้ตัวเองโล่งปลอดโปร่งต้องทำทั้งสิ้นเพราะการจะคลี่คลายเป้าหมายในชีวิตที่ตอนนี้ถือเป็นโจทย์หลักคือคลี่คลายเรื่องตัวเองเพื่อเครดิตตัวเองแล้วแน่นอนคลี่คลายคดีให้กับลูกสาวให้กับน้องสาวถ้าตัวเองมันไม่ปลอดโปร่งเนี่ยมันไม่มีพลังในการขับเคลื่อนสุดท้ายท่านทักษิณหลีกจากทางการเมืองไม่ได้เพราะปัญหาของชีวิตเนี่ยที่มันหนักหน่วงสาหัสมันก็มาจากการเมืองแล้วถ้าจะปลดออกมันก็ต้องการเมืองและการเมืองตรงนี้นะต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะไม่ใช่การเมืองแล้วเข้าไปอยู่แบบเป็นรัฐบาลแล้วไม่ใช่
1: แบบ
2: แก
1: นนำทุกวันนี้ไม่พอ
2: ต้องอำนาจเบ็ดเสร็จพอเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองจะปลอดโปร่งแล้วก็จะมีพลังไปคลี่คลายเรื่องของน้องสาวและลูกสาวได้ถ้าไม่มีพลังเสร็จเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทางการเมืองนะปิดจบไม่สามารถจะแก้ไขได
1: ้โอเคแล้วทำไมต้องจังหวะเวลานี
2: ้อ้าวตอนนี้มันจะเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไงน้ำหนักของพลัง
0: กฎหมายมันให้ไปยื่น
2: กฎหมายให้ไปยื่นสองสถานการณ์ทางการเมือง
1: โยงยังไงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: อ้าวเพราะตอนนี้พรรคสีแดงมันก็ต้องมีอิทธิฤทธิ์สิเพราะถ้าเกิดท่านประธานสภารับยติปั้งท่านนายกก็ห้ามยุ
1: บ
2: สภาได้แต่ลาออกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นในสภาวะที่ตอนนี้น้ำเงินใครว่าพักน้ำเงินเป็นต่อบ้างล่ะไม่ว่าคุณจะไปเลือกตั้งก็ได้จะปรับอะไรก็ได้ไม่มีทางคุณจะปรับเปิบอะไรเนี่ยพักสีแดงเสียงดังพักสีส้มเสียงดังพักสีเขียวเสียงดังพักสีฟ้าเสียงดังพักสีน้ำเงินเสียงเบานะครับฉะนั้นมันเป็นต่อทุกอย่าง
1: แปลว่าตอนนี้คุณทักษิณมีอำนาจต่อรอง
2: มาก
1: เมื่อเข้าสู่สมรภูมิอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: แล้วพอรับไปแล้วเนี่ยนะอย่าลืมนะต้องไปอ่านหน้าไพ่เหมือนกันนะว่าสีแดงมันเอายังไงเว้ยไม่ใช่พอตอนอภิปรายเสร็จปั้งเนี่ยมันนิ่งเฉยซะเนี่ยไอ้รัฐบาลก็พังไปทันทีอ่ะจริงไห
1: ม
2: เนี่ยแหละที่พี่บอกว่ามันเป็นจังหวะแต่หัวข้อสำคัญต้องแบบพี่ไปสายก่อนอ้าวก็กฎหมายมันมาจังหวะนี้มันเปิดช่องนี้ก็ต้องมาผสานกับงานการเมืองพอดีแต่งานการเมืองยังไงทิ้งไม่ได้เพราะมันจะเป็นพลังอำนาจที่ให้ทักษิณคลี่คลายตัวเองคลี่คลายคดีน้องสาวคดีคลี่คลายลูกสาว
1: แต่ภูมิใจไทยก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรก็ได้ไหมถ้าสมมติว่าไม่ให้
2: ครับ
1: เพราะมีกล้าทำอาจจะรอร่วมรัฐบาลยกมือให้เป็นรัฐบาลต่อได้อยู่แล้ว
2: ก็คิดอย่างนั้นได้ แต่ถ้าไปสืบทอดฉากทัศน์ไปเนี่ยความสนิทสนมล้ำลึกนะระหว่างธรรมนัสกับท่านทักษิณระหว่างธรรมนัสกับท่านเนวินหรืออนุทินนะกับท่านทักษิณลึกซึ้งกว่าแต่เหตุปัจจัยที่พรรคสีเขียวก็อย่าไปชี้นะจะซ้ายขวาอะไรได้นะเพราะไอ้ปัจจัยการเมืองบ้านเราเนี่ยมันยังมีรัฐพันลึกมีพรรคการเมืองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนแต่ตอนเนี้ยกระแสของพี่น้องประชาชนกับตัวพรรคการเมืองฝ่ายสีแดงเนี่ยมันเจือสมกันได้มีพลังสูงกว่าสีน้ำเงินแล้วก็สูงกว่าผู้กำกับที่จะลีดในการนำทิศทาง
1: เสรีมาสรุปตรงนี้รวบยอดก็คือว่าที่คุณทักษิณยื่นจังหวะนี้เพราะเป็นช่วงที่เพื่อไทยมีอำนาจต่อรอง
2: ใช่เลยใช่ครับ
1: เพราะเดี๋ยวจะเข้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: นั่นแหละครับถูกต้อง
1: ถ้าสมมติว่าคุณประกรณ
2: ์
1: ในฐานะรองนายกที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้เนี่ยสมมติว่าให้
2: ครับ
1: ก็อาจจะทำให้เพื่อไทยก็โหวตให้พรรคภูมิใจไทยไปตามปกติก็อยู่ร่วมกันไปเพราะคุณทักษิณก็ได้ส่วนนี
2: ้
1: แต่สมมติว่านิ่งเงียบไม่ให้เพื่อไทยจะมีอาการงอแงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
2: ตรงนั้น
1: จะไปจับมือข้ามขั้วกับทางสีเขียวหรือเปล่า
2: เงื่อนไขเนี่ยมันจะเกิดส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะยกมือผ่านให้กันแต่ผ่านโดยมีเงื่อนไขและมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่ดีฉะนั้นตรงคุณประกรณ์เนี่ยอาจจะต้องมีลีลา2จังหวะจังหวะแรกก็คือพิจารณาว่ารับไหมตามข้อกฎหมายแล้วจังหวะที่2คือไปพิจารณาว่าผลลัพธ์จะออกยังไงฉะนั้นในชั้นต้นเนี่ยอาจจะพิจารณาก่อนและตอนนี้พอดีมันเรื่องการกระชั้นชิดเนี่ยที่จะเกิดอภิปรายเนี่ยเฮ้ยมันยังดีเลย์แทคติกได้นะเพราะการพิจารณาจะรับไม่รับเนี่ยอาจจะ15วัน30วัน
1: หลังจากได้รับแล้ว
2: ใช่มั้ยฉะนั้นตรงเนี้ยมันยังมีห่วงเวลาแต่คุณประกรณ์ก็ต้องสังเกตบริบทแวดล้อมทางการเมืองแล้วก็แน่นอนละก็ต้องดูสัญญาณจากพรรคสีน้ำเงินด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องดูสัญญาณจากพรรคสีแดงด้วยเหมือนกัน
1: คือถ้าคุณทักษิณยื่นตอนอื่นอำนาจต่อรองก็อาจจะยังไม่ได้สูง
2: มันเป็นจังหวะแบบที่ไพศาลพูดกฎหมายเปิดช่องแล้วสถานการณ์ทางการเมืองมันเอื
1: ้อใช่คุณไพศาลมองลึกล้ำทางการเมืองเหมือนเสแมวมองไหมว่าคุณทักษิณมายื่นจังหวะนี้เพื่อมีอำนาจต่อรองสูงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: เป็นเรื่องการต่อรองทางการเมืองผมวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพรรคเพื่อไทยไม่อยู่ในฐานะที่จะกระโดดออกจากรัฐบาลมาร่วมกับฝ่ายค้านได้เพราะหนึ่งไม่สามารถร่วมกับประชาธิปัตย์ได้เพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาเป็นศตวรรษแล้วทศวรรษแล้วสองไม่สามารถจะมาร่วมสังฆกรรมกับพรรคส้มได้ตอนนี้เหม็นนะครับพรรคเพื่อไทยดิฉากับพรรคส้มชักกันมากกว่าที่ภูมิใจไทยชากับพรรคส้มเลยซ้ำไปเพราะเขามาร่วมทั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าออกมาไม่ได้จะออกมาทำไมสองถ้าออกมาก็ไม่มีผลกระทบต่อรัฐบาลเลยเสียงพรรคเพื่อไทย70เสียงกล้าทำก็พร้อมเสียบอยู่แล้ว50เสียงก็รัฐบาลก็อยู่ได้เพราะจะไปต่อรองอะไรเพราะจะไม่มีเรื่องต่อรองแต่มันต้องยื่นอย่างวันนี้เพราะว่าคณะกรรมการเขาประกาศให้ไปยื่นได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้ว
2: ใช่ครับ
0: แล้วมายื่นวันที่9ซึ่งก็ตามสมควรแล้วก็บอกเขาจะดำเนินการให้เสร็จใน180วันเป็นเวลาที่กฎหมายบัญญัติแล้วก็คณะกรรมการเขาก็ต้องไปยื่นจะไม่ยื่นก็ไม่ได้แล้วไปยื่นแล้วนี่นะครับแล้วเวลาทามิ่งไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับการยื่นมันอยู่ที่การพิจารณาตอนนี้เมื่อยื่นต้องไปยื่นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเลขาธิการเมื่อเลขาธิการได้รับเรื่องแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปให้ประธานคณะกรรมการกันกอง
1: ค
0: ือประกาศกระทรวงธรรมซึ่งส่งไปแล้วผมเชื่อว่าคณะกรรมการกันกองกว่าจะตรวจสอบเรื่องนะครับอย่างน้อยก็20วันถ้า20วันก็โน่นนะหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไหมครับก็ไปกลางเดือนพฤศจิกา
1: ฉะนั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ไทม์ไลน์สองเรื่องนี้มันมาประจวบเหมาะกัน
0: เรื่องหนึ่งที่คุณทักษิณต้องมาขอนี่โทษกรรมในล้างมลทินนะครับเราอย่าลืมเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือพระบรมราชโองการในการพระราชทานอภัยโทษพระราชโองการนี้ท่านคิดว่านายทักษิณแกจะน้อมรับไห
2: ม
0: ผมเชื่อว่าแกน้อมรับพระบรมราชโองการนั้นคือในการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย
2: ์
0: ที่จะทรงพระราชทานหรือไม่ก็ได้ซึ่งทรงใช้อำนาจพระราชทานตามขอและในการพระราชทานอภัยโทษนั้นน่ะท่านจะทรงระบุพระบรมราชเจตนาในนั้นหรือไม่ก็ได้แต่กรณีของทักษิณเนี่ยทรงระบุพระบรมราชเจตนาในการพระราชทานไว้นะครับข้อความว่าอย่างไรนี่ผมยังจำได้เลยเพื่อให้นายทักษิณเนี่ยนำความรู้ความสามารถและประสบการณ
2: ์
0: มาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนถามว่าพระบรมราชโองการนี่เราอย่าลืมไปนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนคนหนึ่งและผมเชื่อว่านายทักษิณวันนี้นะครับแกเอ่ยถึงพระเจ้าอยู่หัวคำหนึ่งก็เจ้านายสองคำก็เจ้านายเนี่ยคนมาบอกผมนะแกไม่ใช่คนเก่าแล้วทีนี้แกจะน้อมรับไหม มเชื่อว่าแกน้อมรับและถ้าหากแกก็ย่อมหวังนะครับว่าจะได้รับนิรโทษกรรมและถ้าแกได้รับนิรโทษกรรมผมเชื่อว่าแกเข้ามาสู่วงการเมืองโดยจะยึดเอาตามพระบรมราชเจตนาในพระบรมราชโองการ
1: อภัยลดโทษคือข้อความที่คุณไพศาลบอกเนี่ยคุณทักษิณทีมทนาย

0: สร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยได้เห็นความสำคัญของตัวท่านแต่ว่าคุณไพศาลยังไม่ได้มองเชื่อมไปกับไทม์ไลน์ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขนาดนั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญสองก็คือเพื่อไทยก็ยังไม่มีอำนาจต่อรองอะไรที่จะมาถอนตัวณเวลานี้
1: ใช่ครับ
0: สามก็คือกล้าทำก็พร้อมที่จะร่วมรัฐบาลแทนเพื่อไทยได้
1: ก็ไม่มีความหมายอะไร
0: แล้วไม่มองความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะมาจับมือกับกล้าทำไปรวมกับส้มไปรวมกับฟ้าเพื่อล้มภูมิใจไทยในจังหวะนี้บ้างอ่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมไอ้นึกก็นึกได้
0: ตัวเลขได้ตัวเลขได้คณิตศาสตร์
1: ตัวเลขได้แต่ว่าการเมืองมันไม่ใช่คณิตศาสตร์เนี่ยเนี่ยเราดูดิประวัติศาสตร์การเมือง30ปีมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เล่นงานพรรคไหนหนักที่สุดก็คือเล่นงานพรรคเพื่อไทยไปรักไทยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วที่ประชาธิปัตย์เกิดรับประหารทั้งสองครั้งเนี่ยประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องไห
2: ม
1: แล้วกับส้มวันนี้คือพรรคไหนซัดกับส้มหนักที่สุดก็คือเพื่อไทยใช่ไหม
0: มันดูเข้ากันไม่ได้เลยทั้งฟ้ากับส้มแล้วก็มาเข้ากับแดง
1: แน่นอนว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็น้ำเนื้อเดียวกันแต่ว่าการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยแกก็ไม่ใช่นักการเมืองธรรมดานะผมเคยพูดว่าแค่ตาแกไม่ขึ้นกับคนหรอกเพราะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อไทยเบี้ยวไม่มีผลอะไรเลยกล้าทำเป็นรัฐบาลไม่อะไรก็มัดจำกันไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: แต่คุณทักษิณจะเอาอำนาจต่อรองอะไรไปเพื่อกดดันให้กรรมการชุดคุณประกรณ์ได้รับความเห็นของคำร้องนี้
1: ผมเชื่อว่าแกไม่ได้ต่อรองเรื่องนี้หรอกแกยื่นไปตามปกติของแกนั่นแหละ
0: ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เท่าตัวถ้าได้ก็ดีแต่ว่าความเห็นอกเห็นใจเนี่ยก็ประชาชนก็จะมีว่าแกนี่โดนเล่นงานมา20ปีแล้วนะมันยังเล่นกันไม่เลิกอาฆาตจองเวรกันไม่จบแล้วคณะกรรมการเนี่ยจะรับแบกเวรชะตากรรมไปเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวการที่9นะคุณต้องรู้แล้วว่าภารกิจคุณนี่ยิ่งใหญ่มากความขัดแย้งรอบแรก18ปีนะ
0: สงครามคอมมิวนิสต
1: ์รอบนี้21ปีแล้วยึดอำนาจไปแล้ว2ครั้งร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว2ฉบับชุดถาวร2ไป4ฉบับถอดถอนนักการเมืองไป200กว่าคนปลดนายกไป6คนแล้วบ้านเมืองทะเลาะเบาะแว้งกันชิบหายวายวอดหมดเหมือนกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุง6ปีไหมตอนนี้เหมือนไหมเนี่ยแล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไง
0: เสมาถ้าเสมามองว่ามันเป็นช่วงจังหวะอำนาจต่อรองของทักษิณมีพอดีที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เพื่อไทยจะยกหรือไม่ยกก็อาจจะมามีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นถ้าวาดภาพแบบเลวร้ายที่สุดเลยสมมติว่ารองนายกประกรณ์ก็ดูเงียบไปไม่รับคำร้องเนี่ย
2: ค
0: ิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อไทยจะกล้าพลิกขั้วจริงๆคุณไพศาลก็ยังมองออกว่าแหมกล้าทำเขาก็อาจจะเข้าแทนได้เพื่อไทยก็ยังไม่พร้อมด้วยใช่ไหมที่จะมาถอนตัวนะตอนนี
1: ้สิ่ง
0: เป็นพรรคร่วมดีๆไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมคุณไพศาล
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายยังเป็นสัจธรรมเสมอไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรทางการเมือง
1: ก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไก่เชนผมก็จะมากำลังจะเป็นไก่นะเลสวนแล้วไม่เห็น
2: ใช่ไหมชนะถ้าจังหวะเอื้ออาทรเนี่ยสุดท้ายไอ้สิ่งที่ไม่ลงตัวกันพักไว้ก่อนไอ้สิ่งที่ลงตัวกันมาใหม่แล้วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประเทศชาติก็จบด้วยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรยังคงเป็นสัจธรรมทางการเมืองเสมอ
0: แต่เพื่อไทยพร้อมแล้วจริงหรืออ
2: ้าว
0: เสียแมวที่จะมาพลิกขั้วตอนนั้น
2: ท่านท
0: ัก
2: ษิณเนี่ยยึด
0: อาจารย์เชนก็เก็บแต้มไปก่อนใช่ไหมคุณไพศาลไม่เห็นต้องรีบในจังหวะนี้
2: ท่านทักษิณ
1: เ
2: นี่
1: ย
2: ท่านจะติดตามกระแสและโพลทางคณิตศาสตร์เสมอถ้าจังหวะตัวเลขทางคณิตศาสตร์เอื้ออาทรมาว่าพรรคแดงเนี่ยเป็นต่อแน่จะเกิดเหตุไปยุบสภาหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหนยังไงตัวเลขถึงตรงนั้นเนี่ยท่านเอาแน่นอน
0: ซึ่งจังหวะนี้เสียแมวมองว่ามีแนวโน้มที่พรรคแดงจะ
2: โทษก็ไอ้พรรคสีน้ำเงินตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วเล่าแต้มอ่ะมันเหลืออยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะความนิยมชอบถูกต้องแล้วถ้ามาเรื่องแก้น้ำท่วมในสายตาพี่น้องประชาชนน่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเหลือแค่1กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: คือเป็นจังหวะที่สีน้ำเงินก็เพียงครับอยู
2: ่ถูกต้องฉะนั้นจริงๆเนี่ยในทางคณิตศาสตร์แล้วเชิงหมายว่าสถิติที่จะเอื้ออาทรในเรื่องโพนะมันเข้าเกณฑ์ในการที่พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะตัดสินใจก็ดูอยู่ที่บริบทแวดล้อมและจังหวะใช่ครับ
0: คุณไพศาล
1: คือการเมืองเนี่ยถ้าจะต่อรองมันต้องเฉียบขาดนะครับไม่ใช่ต่อรองไปโดยไม่มีอะไรต่อรองตอนนี้คุณเอาอะไรไปต่อรองหนึ่งคุณออกมาไม่ได
0: ้
1: สองคุณออกมาคุณก็มาอยู่กับใครไม่ได้สามคุณออกมาก็ไม่มีผลอะไรเพราะเขาก็เป็นรัฐบาลได้เหมือนเดิมไอ้คุณเป็นหมาหัวเน่าต่อ
0: ยังไม่เชื่อว่ากล้าทำจะมาจับมือกับสีแดงนะเวลานี
1: ้ไม่มีครับไม่มี
0: อ๋อแต่ว่าโอเคมันไม่ใช่แค่กล้าทำได้แค่นั้นเนี่ยมันต้องไปจับกับฟ้ากับส้มอย่างที่คุณไพศาลบอกด้วยว่าอันนี้ต่างหากที่เขาเข้ากันไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าผู้กองจะมาเข้ากับคุณทักษิณได้แล้วจะตั้งรัฐบาลได้ซะที่ไหน
1: ไม่ใช่
0: แต่ถ้าเทียบกันระหว่างที่อยู่กับสีน้ำเงินไปแบบนี้ดีกว่า
1: ก็เก็บคะแนนไปเรื่อยไม่ดีกว่าเหรอยิ่งนานวันไปนะไกลเช

0: เอ็นกำลังจะกลายเป็นไก่นาเลสวนไม่เห็น
1: แ
0: ต่ตอนท่วมเนี่ยไม่เห็นแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยขณะที่นักการเมืองบางพวกนะครับไปเที่ยวเล่นลิเกอยู่ไปเที่ยวเดินลุยน้ำให้คนเห็นความโง่เขานะไก่เชนผมก็เอาโดนส่งของไปให้ชาวบ้านเนี่ยแค่นี
2: ้
0: ไก่เชนกำลังจะกลายเป็นไก่นาเลสวนทำไปเรื่อยๆไม่ดีกว่าเหรอเห็นไหมการเลือกตั้งหลังสุดเนี่ยที่ลูกอะไรช่างเหลาเนี่ยแพ้ยับเยินเนี่ย
2: อบจ.ขอนแก่น
0: ใช่ไห
2: ม
0: เนี่ยมันก็คือผลที่เกิดขึ้นแล้วคะแนนดีวันดีคืนนะตอนนี้เพื่อไทยอ่ะ
2: เก็บแต้มก่อนดีกว่าตอนน
0: ี้เก็บแต้มไปเรื่อย
2: ๆส่วนเรื่องคุณทักษิณยื่นมา
0: คือถ้าจะต่อรอง
2: ไม่รับก็คนละเรื่องกัน
0: ต่อรองมันต้องมีอำนาจต่อรองจริงคือหนึ่งต่อรองถ้าไม่เป็นไปเนี่ยก็จะเกิดผลอย่างนี้นี่ต่อรองไปถ้าไม่มีผลเกิดขึ้นนะบอกมีไกล
2: คือต้องบีบให้ภูมิใจไทยเหลือแค่ทางเดียวเท่านั้นว่าถ้าไม่ทำตามนี
0: ้การต่อรองต้องเป็นอย่างนั้น
2: แต่ตอนนี้คุณไพศาลยังมองว่าภูมิใจไทยยังมีช่องทางออก
0: เยอะ
2: ช่องทางอื่นในขณะที่เพื่อไทยเองก็ไม่ง่ายที่จะไปพลิกขั้วแบบนั้น
0: ออกไม่ได
2: ้ก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะไปโยงกับจังหวะในทางการเมืองดีไอ้ประเด็นหลังนี่เป็นประเด็นที่ทั้งสองท่านมองต่างกันก็จะได้ไปวิเคราะห์กันต่อแต่ที่สำคัญก็คือรอดูว่าตัวคณะกรรมการซึ่งเขามีเวลาทำงานต้องพิจารณาให้จบภายใน180 วัน
0: ก็ฝากคณะกรรมการนะครับภารกิจเพื่อชาติของท่านคราวนี้ยิ่งใหญ่มากถ้าท่านทำไม่ดีนะเท่ากับท่านซ้ำเติมปัญหาของชาติให้หนักหน่วงขึ้นบาปกรรมจะตกอยู่กับไอ้คณะชุดนี
2: ้
0: แล้วรองประกรณ์ก็จะเนี่ยจะเป็นบาปกรรมหนักผมบอกเนี่ยเสียดายว่าพี่จิ๋วพลเอกชลิตผมเนี่ยแกพูดไม่ได้ซะแล้วถ้าแกพูดได้นะแกต้องมาส่งเสียงแน่นอนบอกเฮ้ย
2: ไม่แต่รองนายกประกรณ์ก็ต้องพิจารณาต้องคำนวณดูให้ดีว่าขาประจำคุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนคุณไพศาลสักกี่คนคนอื่นๆที่อาจจะยังลุกขึ้นมาต่อต้านมันก็ยังมีอยู่หรือเปล่าคนที่ไม่พอใจถ้าหากว่าคณะกรรมการให
0: ้ไม่เห็นเลยครับบางคนบอกว่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยื่นคุณไปตัดสิทธิ์เขายื่นก็ได้ไงในเมื่อคุณก็ยังไปยื่นเลย
2: คนที่ออกมาวิจารณ์ก็คือคนที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เหมือนกัน
0: กลายว่าเรื่องจะกูได้กูเอาคนอื่นได้กูไม่ให้แล้วอย่างนี้ยิ่งพูดไปนะคนยิ่งเห็นใจทักษิณมากขึ้นไหมเนี่ยผมเนี่ยอ่านแล้วมันอะไรวะอย่างนี้มันมีด้วย
2: ถ้าไม่ปลดล็อกตัวคุณทักษิณเนี่ยความขัดแย้งทั้งหมดก็ไม่ปลดล็อกด้วยเช่นเดียวกันไปผูกกับความเป็นทักษิณเลยถูกไหม
0: ใช่เพราะแกเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของความขัดแย้งถ้าเป็นสมัยพลเอกชลิตนะผมเชื่อว่าถ้าอยู่ใน66-23นะลุงจิ๋วจะอภัยโทษให้กับทักษิณเป็นคนที่หนึ่งเลยคือกูเล่นมัดเด็ดเลยเฮเลย
2: แม้ว่าจะเป็นคนสำคัญที่สุดที่มีประเด็นขัดแย้งหนักที่สุดแต่ก็เพื่อจะปลดล็อกตรงนี้
0: ใช่
2: เดี๋ยวรอดูกันต่อว่าตัวคณะกรรมการจะรับคำร้องหรือไม่แล้วจะไปโยงกับโจทย์การเมืองเรื่องการอภิปรายหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ
3: สวัสดีครับพี่สันครับ
2: พรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

0: ความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
1: รายได้มันอยู่ที่ตัวเราอยากได้เท่าไหร่ทำเอาคืออิสระแต่ความอิสระแรกด้วยไม่มีอะไรค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได
0: ้พวกเขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค
2: ์ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
3: สามัญชนคนไทยตอนไรเดอร์ชีวิตติดล้อวันอังคารที่13ตุลาคม22 น.ทางไทย PBS

นพร้อมโต้กลับรัสเซียหากไม่ยุติการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศข้อตกลงหยุดยิงภาคพลังงานยังมีผลประชุม IMF World Bank 2026การรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดปรับ GDP ปีนี้เป็น 3.1% เตือนเศรษฐกิจเริ่มแยกขั้ว

0: งศธรสุขพงศ์ครับประเด็นใหญ่วันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับหลังจากสนามบินในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องรวมแล้วการโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า300คนนำไปสู่การตั้งคำถามถึงระบบการเตือนภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับซาอุดีอาระเบียยุติการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโจมตีหลายวันก่อนที่สนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีถึง2ระลอกด้วยกันแม้กระทั่งสถานทูตต่างประเทศก็ไม่ได้รับคำเตือนก่อนเกิดเหตุโจมตีเช่นกันนะครับหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซาอุดีอาระเบียได้เริ่มแจ้งเตือนเป็นครั้งแรกเมื่อวันนี้ถือเป็นการแจ้งเตือนครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ครับตามปกติประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับเขาก็จะใช้วิธีการแจ้งเตือนแตกต่างกันหลังจากประเทศกลุ่มนี้ถูกโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านโจมตีหนักขึ้นตั้งแต่สงครามเปิดฉากเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับยกตัวอย่างบาเรนกับคูเวตก็จะเปิดสัญญาณเตือนภัยทางอากาศเพื่อให้ประชาชนอพยพเข้าไปยังสถานที่หลบภัยได้ทันเวลาสำหรับซาอุดีอาระเบียแจ้งเตือนภัยผ่านทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าแห่งชาติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาแล้วครับปัญหาก็คือระบบดังกล่าวไม่ได้แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับมือในขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนกำลังยกระดับการโจมตีอย่างหนักหน่วงมากขึ้นนอกจากนี้ยังเตือนไม่ให้ประชาชนเผยแพร่ภาพกระแสข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดกั้นอาวุธยุทโธปกรณ์และพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่าการแจ้งเตือนไปรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนหลายคนร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงแจ้งเตือนที่ปลุกในเวลากลางคืนจนอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญทำให้รัฐบาลตัดสินใจยุติการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้บั่นทอนความพยายามในการรักษาบรรยากาศของความสงบแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเปราะบางของซาอุดีอาระเบียในการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกไปจนถึงความสามารถในการปกป้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการสื่อสารในเรื่องนี้กับการป้องกันไม่ให้การใช้ชีวิตในประเทศต้องหยุดชะงักไปแต่การไม่แจ้งเตือนการโจมตีกลับยิ่งสร้างความวิตกกังวลนะครับซาอุดีอาระเบียกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นในการปกป้องทรัพย์สินและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วประเทศเพราะอะไรประเทศมีขนาดใหญ่ยากต่อการป้องกันอย่างทั่วถึงระบบขีปนาวุธสกัดกั้นอาจจะไม่เพียงพอในการทำหน้าที่ได้ทั้งหมดซาอุดีอาระเบียขยายเวลาในการปิดสนามบินคิงคาลิดไปจนถึงวันเสาร์นี้ในขณะที่สายการบินทั้งยุโรปและเอเชียต้องระงับบริการนะครับโฆษกองค์การสหประชาชาติก็ออกมาประณามกลุ่มฮูตีในการเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายด้านพลเรือนในซาอุดีอาระเบีย
1: The Secretary General strongly condemns the continued Houthi attacks on Saudi Arabia, especially on Saudi civilian infrastructure, including the airports. You saw that we issued a statement over the weekend, which he strongly condemned the lethal attack by the Houthis on King Khalid International Airport in Riyadh on Saturday.
0: คุณผู้ชมครับการโจมตีสนามบินคิงคาลิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ10ปีนะครับการบินพลเรือนของซาอุดีอาระเบียต้องหยุดชะงักครั้งใหญ่สายการบินบางแห่งประกาศระงับเที่ยวบินไปจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงที่สหประชาชาติเป็นคนกลางล่มสลายลงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบบโครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้เผชิญการโจมตีอย่างหนักครับแต่สนามบินคิงคาลิดไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากสนามบินอีก4แห่งก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกันเรามากางแผนที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับสนามบิน4แห่งคือที่ไหนบ้างเริ่มตั้งแต่สนามบินคิงฟาฮัดอยู่ทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียสนามบินอัฟฮาสนามบินนัชรอนไปจนถึงสนามบินคิงอับดุลลาบินอับ ดุลอาซิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้กลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำคัญอื่นๆซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์เชื่อมโยงกับอนาคตทางเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียด้วยอีกด้านกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียคอยสนับสนุนก็พุ่งเป้าโจมตีสนามบินในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนที่คุณผู้ชมเห็นในแผนที่นะครับเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในเยเมนเปิดฉากขึ้นเมื่อปี2014เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการโจมตีตอบโต้กันไปมาของทั้งสองฝ่ายตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นบททดสอบใหม่ของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากการเผชิญหน้าในอดีตแทบไม่ได้ลามเข้ามาในประเทศเลยนะครับแม้ว่าซาอุดิอาระเบียจะมีบทบาทในการแทรกแซงความขัดแย้งในตะวันออกกลางมายาวนานหลายทศวรรษซาอุดิอาระเบียใช้จ่ายด้านอาวุธสูงเป็นอันดับที่8ของโลกแต่การหยุดยั้งการโจมตีของกลุ่มฮูตีมันกลายเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากปัจจัยแรกมาจากเรื่องของขนาดของประเทศที่มีขนาดใหญ่ยากต่อการสกัดกั้นอาวุธนอกจากนี้กลุ่มฮูตียังใช้ยุทธวิธีสร้างความสับสนให้ระบบป้องกันภัยและสกัดกั้นอาวุธด้วยขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีเองก็กำลังสู้รบภายใต้ข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นมาตรการห้ามค้าอาวุธตามมติของสหประชาชาติมาตรการปิดล้อมของซาอุดิอาระเบียการสู้รบหลายแนวรบในขณะที่การโต้กลับของซาอุดิอาระเบียก็พุ่งเป้าไปยังคลังขีปนาวุธสิ่งปลูกสร้างใต้ดินรวมทั้งโรงงานผลิตโดรนที่ได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อกำลังรบของกลุ่มฮูตีเช่นกันเพราะฉะนั้นกลุ่มฮูตีอาจจะไม่สามารถโจมตีแบบระดมสรรพกำลังจำนวนมากให้เกินขีดความสามารถในการสกัดกั้นของซาอุดิอาระเบียครับและต้องหันไปเน้นยิงขีปนาวุธทีละลูกใส่เป้าหมายพลเรือนเพื่อให้การโจมตีสร้างผลกระทบทางยุทธศาสตร์มากที่สุดและการยกระดับความขัดแย้งก็สร้างความกังวลทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเนื่องจากมีการประเมินว่า GDP ของซาอุดิอาระเบียอาจจะหดตัวเหลือเพียงร้อยละ 3.6 ในปีนี้การโจมตียังสร้างแรงกดดันต่อกิจกรรมของภาคธุรกิจต่างๆเช่นอะไรเช่นการประชุมสุดยอดของด้านพลังงานระดับนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศกลุ่มอ่าวมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อความขัดแย้งในครั้งนี้ที่โดดเด่นเลยก็คือ UAE ออกมาเรียกร้องให้รื้อฟื้นความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามเนื่องจากการละเลยความมั่นคงร่วมกันของประเทศกลุ่มนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้ใจและกล้าล้ำเส้นแดงต่อประเทศในภูมิภาคด้วยครับซาอุดิอาระเบียและ UAE เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นในสงครามในเยเมนมายาวนานนะครับแต่ทั้งสองประเทศสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธคนละกลุ่มในเยเมนอย่างซาอุดิอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนหรือ PLC ในขณะที่ UAE สนับสนุนสภาเปลี่ยนผ่านภาคใต้หรือ STC ก่อนที่ทั้งสองประเทศจะมีความบาดหมางกันเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนกระทั่ง UAEประกาศถอนกำลังทหารบางส่วนออกไปจากเยเมนครับแล้วสหรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียหรือเปล่านะครับผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงสงวนท่าทีเกี่ยวกับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียนอกเหนือไปจากการสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองเท่านั้นพอผู้นำสหรัฐออกมาพูดแบบนี้เจ้าหน้าที่ปีกการเมืองของกลุ่มฮูตีก็ส่งสัญญาณโต้กลับทันทีนะครับพร้อมที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงถ้าสหรัฐกระโจนเข้ามาร่วมวงสงครามด้วย
2: เราจะบอกว่าถ้ามาทวรตต์อเมริกาในอุดวานอัลลีเยมันฟะอินนาลันนัดรุสกรารัรัดบัลซะยะกูนฮุนากรัดสรีวะมูจะวะยัสตะฮดิฟอเมริกาวะคุลมะซาลิฮาฟีอัลมันติกะอัยนามาตาลัตฮาไอดีนา
0: คุณผู้ชมจะเห็นความเคลื่อนไหวของตัวแสดงหลากหลายตัวแสดงมากนะครับถามว่ามันมีนัยยะสำคัญอย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองในตะวันออกกลางวิเคราะห์บทบาทของสหรัฐและอิหร่านในการเข้ามาไกลเกลี่ยหรือว่ามีบทบาทในความขัดแย้งครั้งนี
3: ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่เข้ามานะฮะร่วมกับกลุ่ม ของอาหรับซาอุดิอาระเบียในการโจมตีกลุ่มฮูซี่นะเพราะสหรัฐอเมริกาก็ต้องการบีบให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับ

0: ไปปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะฮะพูดง่ายๆก็คือให้ซาอุดีเนี่ยจนแต้มจนไม่มีทางเลือกและต้องปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะหลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาอาจจะยกระดับความช่วยเหลือหรือว่าให้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยกับอิสราเอลเนี่ยร่วมมือกันในการต่อสู้กับกลุ่มฮูซีซึ่งแนวทางนี้เนี่ยซาอุดีอาระเบียเองก็ยังไม่ยอมรับนะครับแต่เท่าที่เห็นนะกับอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญก็คืออิหร่านคือตัวแปรสำคัญในการที่จะหาทางออกนะครับจากสถานการณ์ขณะนี้นั่นก็คือการแสดงบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูซีนะครับซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญนะฮะเพราะว่าอิหร่านเองนะครับเป็นทั้งหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับกลุ่มฮูซีนะฮะและก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านตอนหลังก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความพยายามในการที่จะพูดคุยกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งอิหร่านและซาอุดีอาระเบีย
1: เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสำนักข่าวฮาอาเรตสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกำลังขอความเห็นชอบจากซาอุดีอาระเบียผ่านทางสหรัฐเพื่อหวังให้อิสราเอลได้เข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มฮูตีในเยเมนแม้ว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานจะทรงคัดค้านเนื่องจากทรงกังวลถึงกระแสต่อต้านจากประชาชนในประเทศนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลหวังให้ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ปูทางไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการสำหรับบทบาทของอิหร่านก็กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยหลังจากการหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งถือเป็นการติดต่อกันครั้งแรกที่มีรายงานต่อสาธารณะนับตั้งแต่กลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีซาอุดีอาระเบียหนักมากขึ้นต่อมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาแถลงว่าความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายอาจจะเอื้อประโยชน์ต่ออิสราเอล
2: ทาดามุมะตัชดีดตันชซิรฟันบออิสบะห์รบารดารีرژیم سکیونیستی در منطقه خواهد شد از این حیث اصلا نمیپسندیم که بین دو کشور اسلامی تداوم آتش و جنگ وجود داشته باشد
1: อีกด้านการโจมตีในรูปแบบนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่ออิหร่านซึ่งสนับสนุนกลุ่มฮูตีในฐานะส่วนหนึ่งของแกนแห่งการต่อต้านเครือข่ายขบวนการอิสลามสายแข็งที่ช่วยให้อิหร่านสามารถขยายอำนาจและอิทธิพลไปทั่วตะวันออกกลางครับภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีต่อทะเลแดงและซาอุดีอาระเบียตอกย้ำว่าอิหร่านและพันธมิตรมีอำนาจต่อรองในด้านอุปทานพลังงานเหนือสหรัฐครับการยื่นข้อเสนอของอิหร่านอาจจะเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตของประเทศนะครับผลักดันข้อตกลงระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆหรือการเปลี่ยนเยเมนให้เป็นเหมือนแต้มต่อทางการทูตของตัวเองด้วยเนื่องจากกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการทวงคืนดินแดนโดยเฉพาะเมืองตาอิสและพื้นที่ยุทธศาสตร์ริมฝั่งของทะเลแดงและช่องแคบบับอามันเด็บนอกจากนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวไปถึงความขัดแย้งในระดับภูมิภาคเข้าด้วยกันปูทางไปสู่ข้อตกลงไม่รุกรานกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอิหร่านและพันธมิตรกลุ่มหนึ่งกับสหรัฐและพันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งข้อตกลงแบบนี้ก็จะนำไปสู่การยุติการสู้รบในหลายแนวรบไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเท่านั้นด้วยครับความเคลื่อนไหวของอิหร่านอาจจะตั้งเป้าสร้างอำนาจต่อรองในการเจรจาประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเช่นกันนะครับหลังจากอิหร่านเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐในขณะที่เราหันไปดูบรรดาประเทศกลุ่มอ่าวตอนนี้เริ่มทยอยการส่งออกพลังงานได้มากขึ้นแต่โลกก็ไม่ควรประเมินอิทธิพลของอิหร่านเหนือกลุ่มฮูตีมากจนเกินไปเพราะอะไรกลุ่มฮูตีมีเป้าหมายและข้อเรียกร้องเป็นของตัวเองต่างจากกองกำลังพันธมิตรอิหร่านอื่นๆนะครับอิหร่านอาจจะมีอิทธิพลต่อ

0: ระดับความรุนแรงของสถานการณ์แต่ไม่สามารถสั่งให้กลุ่มปูตียอมสละพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ได้ครับมาที่อีกประเด็นที่มีความเชื่อมโยงระหว่างอังกฤษกับอิหร่านนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมได้กล่าวต่อรัฐสภาระบุชัดเจนนะครับว่าแผนต้องสงสัยที่จะโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามีการประสานงานจากอิหร่านซึ่งได้รับคำสั่งมาจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC
1: But I can confirm our assessmentThat it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard. We will not tolerate these threats on our soil. We will crack down on Iran's use of criminal networks, using our full range of powers to target them and their funding streams. And we will bring further sanctions to restrict the capacity of Iran and the IRGC to do us harm.
0: เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในช่วงแรกของสงครามคุณผู้ชมจำได้ไหมครับต่อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าภัยคุกคามเชื่อมโยงกับอิหร่านทำให้ต้องย้ายฝูงบินเหล่านี้ออกจากฐานเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับการพบแผนต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในการใช้โดรนโจมตีฐานทัพหลังจากชายชาวอังกฤษ5คนถูกจับกุมใกล้กับฐานทัพเมื่อวันที่27กันยายนต้องสงสัยกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและวัตถุระเบิดอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุว่าเป็นการคาดเดาที่ไร้มูลและมุ่งร้ายครับจากตะวันออกกลางสลับไปดูเรื่องของรัสเซียกับยูเครนบ้างนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศข้อตกลงพักรบด้านพลังงานระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็สร้างความตกใจให้กับผู้นำยูเครนไปไม่น้อยวันนี้แม้ว่ายูเครนระบุว่ารัสเซียยังไม่ยุติการโจมตีภาคพลังงานแต่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีระบุว่ารัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างน้อย6แห่งนับตั้งแต่ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้นำยูเครนย้ำว่ายูเครนสนับสนุนข้อตกลงหยุดโจมตีด้านพลังงานและไม่ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาเขาระบุว่ายูเครนพร้อมลงนามในข้อตกลงเพื่อสร้างหลักประกันว่าอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามแต่เขาก็ชี้ว่าตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงยังคงมีผลอยู่และระบุว่าทั้งรัสเซียและยูเครนต่างตกลงตามข้อตกลงนี้เนื่องจากเขาเป็นคนบอกเช่นนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายในยูเครนทรัมป์ตอบว่าเขาต้องไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเนื่องจากมีการละเมิดข้อตกลงเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายผู้นำสหรัฐเรียกสงครามในครั้งนี้ว่าเป็นหายนะพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนและผู้นำรัสเซียหันหน้าเข้าหากันและยุติสงครามที่ไร้สาระนี้ขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้แทนของทรัมป์ได้แจ้งยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าข้อตกลงที่เปิดทางให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามดึงรัสเซียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาหลังจากความพยายามก่อนหน้านี้ไม่ประสบผลสำเร็จย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สตีฟ วิทคอฟและเจเร็ด คุชเนอร์ได้แจ้งกับฝ่ายยูเครนในการประชุมที่ไมอามี่ว่าผู้นำรัสเซียยังไม่พร้อมเจรจายุติสงครามแต่ข้อตกลงที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อาจจะช่วยให้การเจรจา3ฝ่ายกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งสหรัฐเชื่อว่าข้อตกลงเรื่องการส่งออกน้ำมันดีเซลอาจช่วยให้รัสเซียมีท่าทีอ่อนลงส่วนหนึ่งเพราะเป็นการส่งสัญญาณว่าทรัมป์พร้อมทำข้อตกลงหรือร่วมมือกับรัสเซียในบางเรื่องเรื่องนี้อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมทรัมป์ถึงแสดงท่าทีว่ายูเครนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อสันติภาพมากกว่ารัสเซียแต่ในเวลาต่อมาดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาโต้แย้งรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส ว่าเขาไม่เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างข้อตกลงส่งออกน้ำมันดีเซลของรัสเซียกับจุดยืนของรัสเซียต่อการเจรจาสันติภาพกับยูเครนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐจากเวทีหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมก็คือการเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งอเมริกานะครับคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนย้อนไปดูที่มาของการผลักดันการเปลี่ยนชื่อสถานที่ต่างๆของผู้นำสหรัฐ
2: หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาและเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาในการหาเสียงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ผู้นำสหรัฐเสนอแนวคิดเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรทรัมป์หรือมหาสมุทรแห่งอเมริกาก่อนหมดวาระประธานาธิบดี
3: So we've got the Gulf we've got a beautiful lakeNow somebody said, you need a river? So I don't want to change the name of the Hudson River. That's too much. Henry Hudson. He did a good job sailing up that sucker a long time ago. So we need a river. We need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean. Or...Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
2: ผู้นำสหรัฐยังย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซอาจถูกเปลี่ยนชื่อเป็นช่องแคบทรัมป์อีกด้วยแต่เขาระบุว่าจะไม่เปลี่ยนชื่อของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวแบ่งเขตด้านตะวันตกของรัฐเทนเนสซีให้เหตุผลว่าเขามีความผูกพันเป็นพิเศษกับรัฐนี้เนื่องจากผลการเลือกตั้งแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีเจตนาที่จะดำเนินการดังกล่าวจริงหรือไม่แต่ประวัติการเปลี่ยนชื่อสถานที่สำคัญต่างๆย่อมทำให้สาธารณชนมองเห็นว่าคำพูดของเขาอาจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องล้อเล่นก่อนหน้านี้ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาและทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกากำหนดให้รัฐบาลกลางใช้ชื่อใหม่ในการอ้างถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์เหล่านี้รวมถึงปรับชื่อที่ปรากฏบนแผนที่ของรัฐบาลกลางเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเขายังเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอิสระอย่างสถาบันสันติภาพสหรัฐให้เป็นสถาบันสันติภาพโดนัลด์เจทรัมป์อีกด้วยก่อนเปลี่ยนชื่อรัฐบาลได้ปลดคณะกรรมการส่วนใหญ่ของสถาบันตัดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเข้าควบคุมอาคารและทรัพย์สินและทำให้สถาบันต้องเผชิญการดำเนินคดีหลายคดีในเวลาต่อมาผู้พิพากษารัฐบาลกลางวินิจฉัยว่าการเข้ายึดสถาบันโดยใช้กำลังของรัฐบาลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ชื่อใหม่ของสถาบันนี้ยังคงอยู่แม้ถูกลดบทบาทลงอย่างในช่วงเวลาเดียวกันหลังกรรมการหลายคนของศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีรวมถึงประธานคณะกรรมการและแต่งตั้งตัวเองขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังพยายามเปลี่ยนชื่อศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ศิลปะการแสดงอนุสรณ์โดนัลด์เจทรัมป์และจอห์นเอฟเคนเนดีแต่ต่อมาผู้พิพากษาแขวงมีคำวินิจฉัยว่าคณะกรรมการที่นำโดยผู้นำสหรัฐไม่มีอำนาจเปลี่ยนชื่อดังกล่าวตามกฎหมายของรัฐบาลกลางซึ่งกำหนดให้ศูนย์แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงจอห์นเอฟเคนเนดีโดยเฉพาะและจำกัดการจัดสร้างอนุสรณ์หรือแผ่นจารึกเพิ่มเติมแผ่นป้ายชื่อใหม่ที่มีชื่อโดนัลด์ทรัมป์จึงถูกถอดออกต่อมาศูนย์แห่งนี้ถูกปิดให้บริการเป็นเวลา2ปีเนื่องจากพบปัญหาความปลอดภัยเชิงโครงสร้างเร่งด่วนซึ่งทำให้การใช้งานมีความเสี่ยงสูงเกินไปขณะเดียวกันยังมีปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงล่าสุดผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางมีคำสั่งให้เปิดเผยแผนการปรับปรุงอาคารทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นเหตุผลประกอบการปิดอาคารหลักเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงครั้งนี้แต่รัฐบาลสหรัฐชุดต่อจากทรัมป์ก็อาจยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: คุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นในสหรัฐที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากก็คือการฉีดยาประหารชีวิตคริสตัลไพค์นักโทษคดีฆาตกรรมในรัฐเทนเนสซีที่ประสบความล้มเหลวนะครับนำมาสู่การตั้งคำถามใหญ่ต่อระบบยุติธรรมของสหรัฐทั้งข้อบกพร่องในกระบวนการความบอบช้ำทางร่างกายและจิตใจของผู้รอดชีวิตไปจนถึงข้อโต้แย้งทางรัฐธรรมนูญที่อาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ด้วยติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: ยาสารพิษเพนโทปาปิทอล2โดสถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายแต่กลับล้มเหลวในการปิดชีวิตการประหารชีวิตคริสตาไพค์วัย50ปีผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเมื่อปี1995 ที่เรือนจำริเวอร์เบนเมื่อวันที่30กันยายน

0: ลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐที่นักโทษรอดชีวิตจากกระบวนการฉีดยาพิษที่ดำเนินการเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วหลังผ่านความพยายามแทงเข็มหาเส้นเลือดนานกว่า1ชั่วโมงและใช้เข็มไปถึง7เล่มไพค์หมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่ทีมกฎหมายจะได้รับแจ้งว่าเธออยู่ในสภาวะสมองตายและเตรียมถอดเครื่องค้ำจุนชีวิตแต่เธอกลับฟื้นคืนสติในเช้าวันถัดมาทีมทนายความเปิดเผยว่าปัจจุบันไพค์ถูกนำตัวส่งกลับมาฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพของเรือนจำแต่ต้องเผชิญภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งปอดบวมลิ่มเลือดที่แขนและมือทั้งสองข้างบวมหนักจนเคลื่อนไหวไม่ได้รวมถึงสภาวะสับสนทางสมองและการรับรู้โดยเมื่อฟื้นขึ้นมาพร้อมท่อช่วยหายใจประโยคแรกที่เธอถามคือฉันอยู่ที่ไหนและคุณคือใครคำถามสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นในห้องประหารทีมทนายระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่เตือนล่วงหน้าไว้แล้วเนื่องจากไพค์มีประวัติเส้นเลือดเล็กและเจาะยากรวมถึงป่วยเป็นโรคเกล็ดเลือดผิดปกติและโรคทางจิตเวชแต่ระเบียบการประหารชีวิตฉบับใหม่ของรัฐเทนเนสซีกลับตัดการใช้บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางออกไปประกอบกับวิกฤตการจัดหายาประหารในสหรัฐหลังสหภาพยุโรปแบนการส่งออกยาเพื่อการลงโทษรัฐต่างๆจึงต้องหันไปใช้ร้านขายยาผสมปรุงพิเศษขนาดเล็กที่ไม่ผ่านการควบคุมเข้มงวดและปกปิดเป็นความลับศาลยุติธรรมประจำเขตเดวิสันผู้พิพากษาได้สั่งให้กรมราชทัณฑ์เทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดทั้งไซริงสายน้ำเกลือบรรจุภัณฑ์ยาและบันทึกการสื่อสารเพื่อสร้างความโปร่งใสขณะที่ฝ่ายทนายเตรียมสู้คดีด้วย3ข้อโต้แย้งหลักทางรัฐธรรมนูญคือการลงโทษซ้ำซากตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่5เนื่องจากยาได้เข้าสู่ร่างกายไปแล้วการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติจากความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่เกินกว่าเหตุและสภาวะความพร้อมในการรับโทษหากสมองหรือจิตใจได้รับความเสียหายรุนแรงเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบสะเทือนถึงฝ่ายบริหารบิลลีผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดชั่วคราวและเปิดการสอบสวนอิสระทำกลางแรงกดดันให้เขาใช้อำนาจอภัยลดโทษให้ไพ้เหลือจำคุกตลอดชีวิตก่อนหมดวาระขณะที่การเมืองท้องถิ่นเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เสนอให้สั่งระงับการประหารและฝ่ายที่เสนอให้นำเก้าอี้ไฟฟ้ากลับมาใช้แทนปัจจุบันการสนับสนุนโทษประหารชีวิตในสหรัฐลดลงเหลือเพียงราวครึ่งหนึ่งของประเทศวิกฤตการประหารชีวิตที่ล้มเหลวของคริสตาไพจึงไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาททางกฎหมายแต่กลายเป็นวิกฤตของทางการรัฐที่ซ้ำเติมความคลาแคลงใจของสังคมต่อความสามารถในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมขั้นสูงสุดธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: การประชุม IMF World Bank ประจำปีนี้ที่กรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้มีการเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.1 นะครับได้แรงหนุนสำคัญมาจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI แต่ก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังแยกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนและอาจใกล้ถึงขีดจำกัดของความยืดหยุ่นท่ามกลางปัญหาพลังงานจากสงครามในตะวันออกกลางรายงาน World Economic Outlook ฉบับล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแตะ$104.50 ต่อบาร์เรลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังเป็นแรงกดดันหลักต่อเศรษฐกิจโลกโดยการเร่งระบายสต็อกน้ำมันสำรองการเพิ่มกำลังการผลิตจากประเทศนอกกลุ่มอ่าวอาหรับและความต้องการที่ลดลงช่วยประคองไม่ให้เศรษฐกิจโลกดิ่งลงหนักถ้าขาดปัจจัยเหล่านี้ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจร่วงลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.5 แทนที่จะเป็นร้อยละ 3.1 แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเศรษฐกิจโลกกำลังเกิดความเหลื่อมล้ำและแบ่งขั้วอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากฐานการเติบโตแคบลงอย่างมากมีเพียง32ประเทศเท่านั้นที่ครองสัดส่วนถึงร้อยละ95ของการเติบโตทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐาน AI รวมถึงประเทศผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ในอาเซียนและเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้มาเลเซียและไทยในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน AI ต้องแบกรับผลกระทบจากราคาพลังงานเพียงอย่างเดียวและมีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำนี้ต่อไปในระยะยาว
2: of global growth is getting narrower and so you could say that there is some fragility or vulnerability embedded in that and indeed we are seeing a fairly small number of countries that are benefiting from this AI related boom and the bulk of the economies are affected by the energy shock and such and that is the dominating factor for many of those economies that are not plugged in the AI supply chain
1: IMF ยังเตือนถึงระดับหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเสี่ยงดันต้นทุนการกู้ยืมให้สูงขึ้นพร้อมกับจี้ให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งฟื้นฟูพื้นที่ทางการคลังและวางแผนบริหารจัดการหนี้ระยะกลางที่ชัดเจนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยครับการประชุมประจำปีนี้ยังสร้างความสนใจในประเด็นด้านการเงินในไทยไม่น้อยนะครับคือวันนี้คุณสุขสดชื่นชวนไปสำรวจหนึ่งในคำถามที่ถูกถามอยู่เรื่อยมาก็คือทำไมประเทศรายได้น้อยถึงต้องกู้เงินในอัตราที่สูงกว่าประเทศรายได้สูงหลายเท่าติดตามใน IMF World Bank ถอดรหัสเศรษฐกิจโลกตอนที่สองครับ
0: แม้ว่าการประท้วงจะถูกรัฐบาลไทยปิดกั้นแต่หนึ่งในคำถามที่ถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือทำไมประเทศรายได้ต่ำต้องกู้เงินแพงกว่าประเทศรายได้สูงหลายเท่าตามปกติรัฐบาลประเทศต่างๆจะกู้ยืมเงินผ่านการก่อหนี้สาธารณะเพื่อนำมาดำเนินนโยบายใช้จ่ายลงทุนหรือดูแลประชาชนแต่เมื่อภาระดอกเบี้ยและต้นทุนในการชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นมากเกินไปงบประมาณส่วนอื่นๆก็ถูกเบียดบังส่งผลให้การพัฒนาชะงักงันและทำให้อนาคตของประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันในปี2010ประชากรแอฟริกา 24% อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายจ่ายดอกเบี้ยหนี้สาธารณะสูงกว่างบประมาณด้านสาธารณสุขหรือการศึกษาในปี2023สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 65% ส่วนในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 34% เป็น 58% ในช่วงเวลาเดียวกันทั่วโลกมีประชากรถึง 3,700 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายจ่ายดอกเบี้ยหนี้สูงกว่างบประมาณด้านการศึกษาหรือสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 1,200 ล้านคนจากปี2010รายงาน A World of Debt 2026ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดระบุว่าหนี้สาธารณะของโลกพุ่งขึ้นถึง111ล้านล้านดอลลาร์ในปี2025ในจำนวนนี้เป็นหนี้ของประเทศกำลังพัฒนา35ล้านล้านดอลลาร์และตั้งแต่ปี2010หนี้ของประเทศกลุ่มนี้เพิ่มเร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้วชัดเจนเพราะทั้งสองกลุ่มมีต้นทุนการกู้ไม่เท่ากันประเทศกำลังพัฒนาต้องกู้ในอัตราที่สูงกว่าสหรัฐ 2-4 เท่าและสูงกว่าเยอรมนี 6-12 เท่าตามข้อมูลของสหประชาชาติและหากประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้วมีต้นทุนการกู้ยืมเท่ากันค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของประเทศกำลังพัฒนา94ประเทศจะลดลงปีละ 500,000 ล้านดอลลาร์แต่ในการกู้เงินเป็นเรื่องปกติที่ความเสี่ยงสูงมักเผชิญการชดเชยความเสี่ยงที่สูงเช่นกันอย่างในกรณีของภูมิภาคซับซาฮารันแอฟริกางานวิจัยของ IMF ปี2023วิเคราะห์พันธบัตรรัฐบาล 1,592 ฉบับจาก89ประเทศช่วงปี2003ถึง2021พบว่าประเทศในภูมิภาคนี้ต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยตอนออกพันธบัตรสูงกว่าภูมิภาคอื่นอย่างมีนัยสำคัญและต้นทุนการรีไฟแนนซ์ในตลาดรองก็สูงกว่าอีกด้วยแต่งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าเมื่อนำปัจจัยเชิงโครงสร้างมาคำนวณด้วยทั้งความโปร่งใสของกระบวนการงบประมาณขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบระดับการพัฒนาของภาคการเงินและคุณภาพของสถาบันภาครัฐส่วนต่างที่เกิดมาจะหายไปขณะเดียวกันหากประเทศเลือกที่จะกู้เงินเป็นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเหตุผลคือเมื่อค่าเงินของประเทศอ่อนลงภาระการจ่ายหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะพุ่งสูงทันทีและเหลือเงินสำหรับการพัฒนาน้อยลงธนาคารโลกศึกษาเรื่องนี้ในมุมของพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นเช่นกันโดยใช้อินโดนีเซียเป็นกรณีศึกษาในช่วงปี2009ถึง2019อินโดนีเซียจ่ายผลตอบแทนพันธบัตรสูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่องและพบว่าสิ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้คือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแรงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีเพียงพอ
3: สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือปัจจัยภายนอกก็มีส่วนทำให้ประเทศรายได้ต่ำต้องจ่ายแพงกว่าอังถัดระบุว่าเมื่อภาวะการเงินโลกเปลี่ยนหรือนักลงทุนต่างชาติเริ่มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้นทุนการกู้เงินของประเทศกำลังพัฒนาอาจพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันอย่างการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกตั้งแต่ปี2022ก็กระทบงบประมาณของรัฐต่างๆโดยตรงนอกจากนี้ในปี2021หนี้ต่างประเทศของรัฐในประเทศกำลังพัฒนา 62% เป็นหนี้ที่เป็นของเจ้าหนี้เอกชนซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าเงินกู้ระดับพหุภาคีหรือทวิภาคีและทำให้การปรับโครงสร้างหนี้ซับซ้อนและล่าช้ากว่าในปี2022ประเทศกำลังพัฒนาจ่ายคืนเจ้าหนี้ต่างประเทศมากกว่าเงินกู้ใหม่ที่ได้รับถึง 49,000 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ผู้ประท้วงมองว่าระบบการเงินโลกแบบเสรีนิยมใหม่หรือ Neoliberalism ที่ IMF และ World Bank เป็นศูนย์กลางนั้นช่วยตอกย้ำวงจรนี้ให้ประโยชน์นายทุนและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในประเทศที่ไม่ได้มีรายได้สูงหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของภาคประชาสังคมและเครือข่ายจากประเทศกำลังพัฒนาที่ชุมนุมและจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมในกรุงเทพคือการบรรเทาหนี้อย่างแท้จริงและยั่งยืนไปจนถึงการปฏิรูประบบสถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้ประเทศรายได้ต่ำต้องติดอยู่ในวงจรการกู้เงินต้นทุนสูงอย่างถาวร
1: การประชุมในปีนี้ยังให้ความสำคัญกับบทบาทของ AI ต่อทิศทางตลาดแรงงานโลกเป็นอย่างมากด้วยนะครับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกียรติศรีย่อยข้อมูลที่น่าสนใจในการประชุมติดตามใน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายครับ
4: เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครในปีนี้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่หลายฝ่ายมองตรงกันก็คืออนาคตของแรงงานของโลกใบนี้รวมถึงการมาของ AI ซึ่งกำลังค่อยๆ disrupt หรือว่าค่อยๆเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเรื่องของทักษะแรงงานอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นทาง IMF หรือว่า World Bank เองต่างมองตรงกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนและก็จะมีผู้ที่ได้ทั้งประโยชน์และเสียประโยชน์รวมถึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพามันอย่างแน่นอนครับ
5: สาระสำคัญของการประชุมพุ่งเป้าไปที่เรื่องของอนาคตแรงงานของโลกนะครับรวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์ของโลกในตอนนี้ที่ต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทั่วโลกบนเวทีทั้งคริสติน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และอาเจบังกานะครับซึ่งเป็นประธาน World Bank Group ต่างมีมุมมองที่คล้ายกันก็คือในอนาคตเนี่ย AI จะมีผลต่อการจ้างงานแล้วก็ชีวิตของผู้คนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วใน4ภาคเศรษฐกิจใหญ่ของทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและฟาร์มขนาดเล็กสาธารณสุขและการพยาบาลรวมทั้งการเป็นทั้งผู้ช่วยในการทำงานของคนในองค์กรและการเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ซึ่งเป็นการนำ AI เข้ามาช่วยส่งต่อข้อมูลระหว่างกันและช่วยทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดการจ้างงานมากขึ้นนอกจากนี้นะครับ AI ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในเรื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีและการที่ต้องนำ AI ไปใช้งานจริงโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะมีโอกาสช่วยเพิ่มผลิตภาพแล้วก็กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียของเรา
4: แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทางด้านของผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยเขาก็มองนะครับว่ากลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบทั้งบวกและลบจากการพัฒนาของ AI ก็คือกลุ่มคนแรงงานรุ่นใหม่คนจบใหม่ที่ในอีก15ปีข้างหน้านี้จะได้รับผลอย่างมากเลยทีเดียวแน่นอนว่าผลกระทบนี้มันมีก็ทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบครับในส่วนของเชิงบวกก็คือกลุ่มคนที่จะได้ประโยชน์จากการที่ AI พัฒนาใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็น tools แม้กระทั่งใช้เป็นผู้ช่วยในการทำงานให้เกิดความ productive มากขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่อาจจะใช้ AI ไม่เป็นหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่อาจจะได้รับผลกระทบในวิชาชีพที่ AI เข้ามาแย่งงานกลุ่มเหล่านี้จะยิ่งกว้างมากขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจเติบโตอาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าโตแต่ตัวเลขแต่มูลค่ารวมถึงการจ้างงานอาจจะไม่โตในอนาคตก็เป็นได
5: ้สิ่งที่ผู้จัดการ IMF วิเคราะห์ก็คือAI เนี่ยกำลังสร้างแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนจำนวนมากทั้งการพัฒนาศูนย์ Data Center และก็การสร้างโมเดล AI รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้เทคโนโลยี เธอยังมองด้วยนะครับว่าการลงทุนเหล่านี้เนี่ยคือหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยพยุงการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกให้อยู่ในระดับประมาณที่ 3% แม้ว่าเศรษฐกิจจะเผชิญกับแรงกดดันจากปัญหาพลังงานก็ตามส่วนฝั่งผู้บริหารของ World Bank ก็มองเห็นอนาคตของแรงงานในยุคใหม่ที่ต้องเผชิญนะครับว่าในอีก15ปีข้างหน้าแรงงานยุคใหม่คนรุ่นใหม่ประมาณ 1,200 ล้านคนจะมีอายุครบ18ปีนี่อาจเป็นโอกาสครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจถ้าหากว่าประเทศต่างๆสามารถสร้างงานรองรับได้ยกตัวอย่างที่เริ่มมองเห็นได้ชัดก็คือจีนแล้วก็อินเดียรวมทั้งหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเศรษฐกิจขยายตัวค่อนข้างดีครับแต่การสร้างงานกลับไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ควรและ AI เนี่ยอาจจะทำให้ช่องว่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการจ้างงานยิ่งทางกว้างมากขึ้นหากว่ารัฐบาลและภาคธุรกิจไม่เร่งปรับตัวความเสี่ยงของเศรษฐกิจแล้วก็การตลาดแบบ K-shape จะทำให้คนบางกลุ่มได้ประโยชน์แล้วก็มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องขณะที่คนอีกกลุ่มจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบไกลๆครับโดยการเปลี่ยนแปลงรอบนี้จะกระทบกับแรงงานระดับกลางในวงกว้างต่างจากระบบอัตโนมัติหรือว่าออโตเมชันในอดีตที่จะไปกระทบกับคนระดับล่างในกลุ่มภาคผลิตเป็นหลักทีนี้กลับมาที่มุมมองของประเทศไทยทางด้านของดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถาบนเวที Small AI More and Better Jobsว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสและก็เพิ่มตำแหน่งงานที่จะมีมากขึ้นให้กับประชาชนในประเทศผ่าน3แกนสำคัญก็คือ1การพัฒนาตำแหน่งงานเดิม2การสร้างตำแหน่งงานใหม่และ3ก็คือการสร้างความมั่นใจว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับทุกคนนี่เป็นเพียงแค่ในช่วงวันแรกๆนะครับของการประชุม IMF World Bank 2026แน่นอนว่าอเจนดาต่างๆเนี่ยจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินหรือแม้กระทั่งคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจที่ในระยะยาวที่เราจะต้องมองไปในอนาคตด้วยและที่น่าสนใจก็คือการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันมีผลอย่างมากต่อการที่เราจะสามารถโชว์ในส่วนของศักยภาพของไทยแต่มันก็ยังเปิดเผยจุดอ่อนบางอย่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าประเทศไทยเองที่ยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและโอกาสการเติบโตในอนาคตของเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ซึ่งแน่นอนในช่วงที่เหลือเนี่ยอาจจะมีอีกหลายหัวข้อที่ต้องมีการพูดคุยแล้วก็หารือกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เรานำมาหยิบยกให้ในวันนี้ส่วนในประเด็นอื่นๆเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยจะหยิบยกนำมาเล่าเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินของโลกอีกหนึ่งครั้งครับและนี่ก็คือ Economy Unwrapped ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
6: ช่วงนี้ติดตามเบอร์ราวด์ับทันโลกวันนี้ครับ
7: เกิดเหตุชายวัย60ปีก่อเหตุใช้มีดมัดติดมือทั้งสองข้างไล่แทงประชาชนในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย8คนโดยมีหญิงวัย20ปีตกอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นก่อนที่ผู้เห็นเหตุการณ์จะช่วยกันควบคุมตัวส่งตำรวจโดยพบว่าผู้ก่อเหตุสวมกำไรอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวด้วยกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติยังพบการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในเลบานอนตอนใต้ขณะเดียวกันได้ประสานภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีก4ครั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานการทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีเมื่อวันที่12ตุลาคมอ้างว่าประสบความสำเร็จในการปรับปรุงชิ้นส่วนสำคัญแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดนับเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบเดือนขณะที่คิมจองอึนย้ำเดินหน้าพัฒนาอาวุธของประเทศเกิดเพลิงไหม้ตลาดอาหารในร่มที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงปารีสทำลายสถานที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านมาเรสก่อตั้งเมื่อปี1615ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่13เกิดอุบัติเหตุกับรถไฟเหาะในสวนสนุกซิกแฟลกโอเวอร์จอร์เจียทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บหลายคนเจ้าหน้าที่ช่วยอพยพผู้โดยสารที่ติดค้างหลังเครื่องเล่นหยุดทำงานขณะที่สวนสนุกแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี
6: ้และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพความสวยงามของปรากฏการณ์แสงเหนือที่เกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าทางตอนเหนือของฟินแลนด์เกิดขึ้นนานหลายชั่วโมงครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สถาสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ยุคที่ทุกอย่างสะดวกและง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ว่าจะอาหารร้อนๆพัสดุชิ้นสำคัญหรือแม้แต่การเดินทางก็พร้อมรออยู่ที่หน้าบ้านความสะดวกสบายทั้งหมดถูกส่งผ่านโดยกลุ่มคนที่เรียกว่า Rider
1: ครับ66บาท
2: เรียบร้อยแล้วอันนี้
1: ก็รอเรียบต่อไปมาแล้วอันนี้ได้36บาทเพิ่มประมาณนึงก็อาจจะส่งไกลหน่อยนี่ไปนี่แล้วก็ไปส่งนี่ไปที่เจปาร์ครีนิวฮะ
2: ชีวิตก็เป็นแบบนี้เลยส
1: ่
2: งเสร็จปุ๊บรอถ้าออเดอร์มันเด้งปุ๊บก็กดรับต่อ
1: ใช่คร
2: ับ ก็ไปต่อเลย
1: ก็ไปต่อ
0: เขาถูกเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่กลับต้องแบกต้นทุนค่าน้ำมันค่าซ่อมรถและความเสี่ยงบนท้องถนนเองทุกบาททุกสตางค์นี่คืองานอิสระที่แพลตฟอร์มกำหนดบทบาทให
3: ้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
4: เพราะฉะนั้นเราก็เลยถือว่าไรเดอร์หรือคนขับรถเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้าง
3: ตามหลักการเป็นผู้ใช้บริการ
4: ครับ
3: ค่ะ
0: ความสะดวกสบายของเราอาจมีราคาของความไม่เป็นธรรมซ่อนอยู
5: ่ไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม

0: ามัญชนคนไทยไรเดอร์ชีวิตติดล้อวันนี้สามัญชนคนไทยจะเริ่มต้นจากผมและคุณเอนิ้วกลมจะพาตัวเองไปสัมผัสและเรียนรู้ชีวิตของแรงงานบนแพลตฟอร์มอย่าง Rider รับฟังมุมมองอย่างรอบด้านเพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง
1: ภารกิจแรกของผมในวันนี้คือการพาตัวเองไปสัมผัสและเรียนรู้วิธีการของแรงงานบนแพลตฟอร์มอย่าง Rider

0: พิสุทธิ์สมุทรโคตาหรือพี่โหน่งคือคนที่จะพาผมและสามัญชนคนไทยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปติดตามการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาก
1: ราบรัตนาพระเดชพระคุณเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยคุ้มครองลูกช้างเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยออเดอร์เข้าไวๆด้วยเถิดสาธุ
2: นี่คือทุกเช้าพี่โหน่งก็ต้องแบบว่ามาหยิบพระนี่ไปค่อยขอ
1: ครับผมที่พึ่งทางใจฮะ
2: ครับ
1: ก็คือมันไม่มีอะไรช่วยได้ก็มีเนี่ยฮะพอที่จะเป็นที่พึ่งทางใจเราได้
2: อาจจะค่อยพระแล้วพี่โหน่งต้องทำไงต่อ
1: ก็มาเข้างานนะเป็นงานอิสระ
2: ครับ
1: แต่คุณต้องเช็คอินก่อน
2: อ
1: ๋
2: อโอเคก็คือเข้าไปที่แอป
1: ใช่ฮะใช่ครับเข้าไปแอปพร้อมเริ่มงานปึ๊บเนี่ย
2: ก็จะมีให้ติ๊กใช่ไหมครับฉันสุขภาพแข็งแรงอันนี้คือเวลาเราสแกนหน้าเรานี่มันเพื่ออะไรครับ
1: ยืนยันว่าเป็นไรเดอร์
2: เป็นเรา
1: ใช่เป็นเรา
2: เป็นเราจริง
1: ๆได้
2: นี่คือกิจกรรมที่ต้องทำทุกวันทุกครา
1: วใช่ฮะ
2: ตอนนี้คือเหมือนคล้ายๆกับฉันจะเข้างานละอยู่บนแพลตฟอร์มแล้ว
1: ใช่ฮะ
2: พร้อมที่งานมันจะ
1: เริ่มพร้อมที่จะออเดอร์ใช่ครับมาแล้ว
2: โอ้นี่คืองานเข้าแล้ว
1: ใช่ฮะเนี่ย2ตัว66บาท
2: อ๋อไอ้อย่างนี้รับไหม
1: มีเวลาให้12วิรับไป
2: รับเลย
1: 2ตัว
2: นี่เดี๋ยวต้องออกแล้วเลย
1: ออกเลยครับทีนี
2: ้โอเคครับ
1: เราก็จะไปรับ2ที่ไปส่ง2ที่มีเวลาด้วย
2: คุณต้องไปให้ทันเวลา
1: ต้องจัดส่งให้ได้ภายในเวลานี
2: ้ถ้าไม่ทันล่ะครับ
1: ถ้าไม่ทัน

0: บทบาทจากผู้รับบริการมาลองเป็นผู้ให้บริการดูบ้าง
1: อย่างเงี้ยมันมีเวลานะพี่
2: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเราไปเจอร้านที่เขามีออเดอร์ไม่ใช่ว่ามีออเดอร์เราออเดอร์เดียวแล้วออเดอร์แอปอื่นคนอื่นไรเดอร์คนอื่นตัวเนี้ยผมยังไม่เข้าใจว่าแอปมันจะชดเชยเวลาอย่างไง

0: ี้คือในแต่ละจุดเราก็พอกะได้ใช่ไหมครับว่าเราน่าจะไปทันอะไรแบบนี
1: ้ไปทันมันไปทันฮะเพียงแต่ว่าทีเนี้ยมันอยู่ที่ร้านค้าเขาทำช้าทำเร็วเขาติดออเดอร์ออเดอร์เข้าเยอะไหมถ้าออเดอร์ร้านเขาเยอะอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอครับซึ่งเรากำหนดไม่ได
0: ้
1: ได้ถ้าอย่างเงี้ยก็จะดีหน่อยพี
2: ่ครับ
1: มารับร้านที่เขามีที่ให้นั่งอย่างเงี้ยได้ลมร่มก็เย็นหน่อยสบายหน่อย
0: หลังจากนี้คืออะไรต่อครับพี
1: ่ก็นั่งรอครับผมแล้วแต่ว่าทางร้านเขาจะทำออกเสร็จมาเมื่อไหร
3: ่ในขณะที่คุณเอ๋เริ่มต้นรับงานแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: อาชีพของเราอ่ะจริงๆแล้วมันคือบริการไปรับแล้วก็ไปส่งเท่านั้น
3: ผมก็ได้นัดพรเทพชัชวาลอมรกุลหรือคุณบอยที่จะพาผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อสัมผัสการทำงานของไรเดอร
5: ์ผมขออนุญาตไปกับคุณบอยนะ
6: ได้ครับ
5: ได้ครับแต่งานยังไม่มาเลยเหรอครับ
6: แล้วเราจะเปิดรับงานครับ
5: ครับ
6: ใช่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็รองานจะเด้งมาหาเราหรือเปล่า
5: เราเปิดแอปพลิเคชันแล้ว
6: ใช่ครับบางคนจะได้ยอดเยอะหรือยอดน้อยก็แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มจะยิงงานมาให้
5: ครับ
6: บางทีผมรอเป็นชั่วโมงนะ
5: กว่าจะมีงานยิงเข้ามา
6: ใช่ครับ
5: ครับ
6: มันก็จะเป็นช่วงเวลาของเขา
5: ครับ
6: นะครับมาแล้วครับโอเคครับมาแล้วครับแต่รับไปที่โอ้นี่นะครับ
5: คำนวณยังครับเนี่ย
6: เราให้เรารับ2ล้านครับ
5: ครับ
6: ให้เรารับ2ล้านแล้วก็ไปส่งแถวลาดประเขาครับทั้ง2ที่ที่อยู่ใกล้ๆกันครับ
5: รับ2ล้านส่ง2ที่
6: ใช่ครับ
5: ครับ
6: เราจะได้87บาทแต่ระยะทางนี่เราต้องไปคำนวณดูครับว่าเราจะได้วิ่งกี่กิโลครับ
5: 87บาทนี่จะรับไหมครับ
6: ต้องรับครับถ้าไรเดอร์เนี่ยไม่รับเราก็จะโดนหักเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะเสียเปอร์เซ็นต
5: ์
6: แล้วถ้าเราปัดงานเยอะหรือยกเลิกงานเยอะเนี่ยไรเดอร์ก็จะโดนปิดระบบ3วัน5วัน7วัน
5: ถ้าถูกระบบก็ไม่ได้งาน
6: ก็เราก็ต้องตกงานไปเราก็ต้องไปวิ่งแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยครับเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าเราเป็นอาชีพอิสระแต่บังคับให้เราต้องไปแล้วยกเลิก
5: ระบบมันบังคับเราเองโดยเราต้องยกยินยอมคร
6: ับ ใช่ครับ
7: เป็นอาชีพหนึ่งของสามัญชนคนไทยนะครับที่แรกๆนี่ถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงเลยส่วนเส้นทางนี่แผนที่มันจะบอกให้เลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
7: เราคอยตามแมปเลย
6: ใช่ครับเพราะว่าไรเดอร์โซนใหญ่บางทีเราออกมานอกโซนมันไม่ใช่กระดาษที่เราคุ้นเคยครับเราก็ต้องไปตามแมปแต่ละคนในพื้นที่เนี่ยครับเขาก็จะไปทางลัดที่เขาไปได
7: ้ครับ
6: แต่เราไม่ใช่คนพื้นที่เราก็ต้องไปตามแมปตอนนั้น
7: ครับผมทางเข้ามาในซอยลาดประเขา24นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณบอยไรเดอร์จะไปรับ
5: เรารู้ยังครับว่าสินค้าเป็นอะไร
6: เป็นอาหารครับแต่เราไม่รู้ว่าอาหารเป็นอะไรครับเราเช็คได้แหละครับแต่เราไม่ได้เช็คดูว่าเป็นอะไร

0: น่าจะเป็นร้านนี้มั้งครับขอดูแป๊บนึงนะครับพอเรามาถึงร้านนะครับ
1: เรา
0: ก็ไปบอกเลขออเดอร์กับทางร้านนะครับว่าเรารับออเดอร์อะไรครับ
1: ครับ
0: 5733ครับโอเคครับ
2: นี่ครับ
0: น
2: ี่ครับ
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: คร
2: ับ
0: อันนี้ครับคือเรารับอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ออเดอร์นี่คือรับขนม
0: ใช่ครับ
2: เราไม่รู้หรอกว่าจะมีขนมอะไร
0: ใช่ครับ
2: มาถึงเราก็ค่อยได้รับ
0: ใช่ครับ
2: เรามีออเดอร์พ่วงไปที่อื่นอีก
0: ใช่ครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อ
0: ไปต่อครับ
1: ครับผม
0: นี่นะครับเราต้องจ่ายอาหารนี่นะครับไปที่นี้ป้องกันนะครับ
1: ครับ
0: ของผมจะมีที่แขวนเนี่ย
1: ครับ
0: โอเคครับ

0: ไรเดอร์ส่งอาหารต้องมีกระเป๋าทุกคนครับ
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: ไปต่อนะครับไรเดอร์รอผมจับอีกทีนะได้ผมขึ้นยากเหมือนกันจับไรนะ
2: ได้ครับ

0: เนี่ยพี่เอ๋โชคดีเรามาก็ได้เลย
1: โอ้บางทีก็จะ
2: แล้วตอนนี้ทางฝั่งของคุณเอ๋ก็รับออเดอร์ชิ้นแรกเสร็จแล้วเช่นกันและเตรียมที่จะไปรับชิ้นที่สองต่อไป
0: แล้วเราก็ถ่ายรูปเช
1: ครับ
0: ต่อไป
1: รูปนี้ก็คือแบบเข้าไปส่งระบบว่า
0: ใช่ครับ
1: ส่งรับอาหารแล้ว
0: แล้วก็กดส่ง
3: ออเดอร์แรกของวันนี้ถือว่าโชคดีครับเพราะไม่ต้องรอคิวนานทำให้พี่โหน่งสามารถไปรับออเดอร์ที่2ได้เร็วขึ้น
0: เมื่อกี้ 1.3 ใช่ไหมฮะ อันนี้อีก 1.3
1: โอเค
0: เป็น2โล6แล้ว
1: 2โล6
0: ที่เราวิ่งฟรีนะ

0: และสำหรับออเดอร์ที่2ซึ่งเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดพี่หน่งก็โชคดีอีกเช่นกันที่พอไปถึงแล้วก็สามารถรับอาหารได้ทันที
1: นี่ตอนนี้พี่หน่งเหลือเวลากี่นาทีที่จะต้องไปส่ง
2: ที่ร้านแล้วฮะเหลืออีก2นาทีในการจะส่งแล้วทำยังไงล่ะพี่ที่
1: ร
2: ี
1: บไปครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนตัดแต้มใช่มั้ยฮะ
2: เนี่ย2โล7
1: ครับ
2: ทีแรกเราจะส่ง2โล7
1: นะโอเคครับเดี๋ยวเรารีบไปครับ
0: แต่ความโชคดีนี้มาพร้อมกับความกดดันครับเมื่อได้ออเดอร์ครบพี่โหน่งต้องรีบทำเวลาเพื่อส่งให้ถึงมือลูกค้าตามกำหนดไม่เช่นนั้นจะถูกระบบตัดคะแนนทันที
3: และตอนนี้ผมและคุณบอยก็มาถึงจุดรับออเดอร์ที่2แล้วเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเล็กน้อย
4: ชาครับ
5: ชาที่ไหนอ่ะ
4: อยู่ตรงไหนเราต้องโทรถามร้านครับมันไม่มีตรงนี้แป๊บนึงนะครับเนี่ยบางทีแบบมันขึ้นมาเราไม่ตรงเนี่ยคือปัญหาของไรเดอร์นะครับแต่ผมดูร้านนะครับไม่มีเนี่ยครับบางทีนี่ยังดวงดีนะครับที่แปลว่าร้านอยู่ในตรงโซนบางที่หมดปากตรงนี้ครับแต่ร้านอยู่อีกซอยหนึ่ง
5: คร
4: ับ
5: อ
4: ันนี้เมื่อกี้ร้านเขาปากหมดไปตรงนู้นแต่ร้านอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับนี่คือปัญหาของอาชีพไรเดอร์อยู่เหมือนกันอันนี้ดวงดีนะครับเป็นร้านน้ำที่เป็นร้านที่สองบางทีเรามาเจอร้านน้ำร้านแรกเราไปค่อยแล้วรับอาหาร
5: พอจะถึงก็ละลาย
4: ใช่ครับ3202ครับ
5: เนี่ยอย่างในกรณีที่ได้รับออเดอร์สองงานพ่วงกันมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นแบบเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งแล้วออเดอร์เครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งอย่างเนี้ย
4: ครับ
5: เรามาก่อนแล้วไปรับอีกชิ้นนึง
4: ใช่ครับ
5: ละลายหมดแล้วนี่กลายเป็นปัญหาแล้วกว่าสินค้าจะไปถึงมือลูกค้าก็ทวงติ่งแล้วบ่นแล้ว
4: ใช่ครับอันนี้ดวงดีหน่อยนะครับที่เขาขอแยกน้ำแข็งเพราะบางทีเราเจอน้ำแข็งอยู่ในแก้วไปถึงมันละลายจืดหมดแล้วครับ
5: ยังมีกรณีที่ว่าแผนที่ที่ให้มาไม่ตรงไปถึงอ้าวหาร้านไม่เจออีกกินเวลาอีก
4: ครับ
5: ครับ
4: ตอนนี้เราก็จะไปส่งนะครับ
5: ครับไอตัวขนมตรงที่ไหนอ่ะ
4: มันเดี๋ยวเราดูให้เขาให้เราไปส่งตรงที่ไหนกันนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แอปพลิเคชันเกิดเมื่อกี้เรารับขนมชิ้นเจ้าแรกถูกไหมครับ
5: ครับ
4: แต่อันเนี้ยเขาให้ส่งน้ำเนี่ยเป็นเจ้าแรกแล้วขนมต้องรอไปก่อน
5: ครับ
4: เขาจะไม่ได้เรียงนะครับว่า
5: ใครสั่งก่อนสั่งหลัง
4: ใช่ครับนี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของแอปพลิเคชัน
5: อ
4: ันนี้ผมต้องไปส่ง
5: ไปส่งน้ำที่ไหนครับ
4: ไปส่งน้ำที่ถนนลับปากเขาเหมือนกันเหมือนเดิม
5: ก็ยังดีน้ำจะได้ไม่ละลายมาก
4: ใช่ครับ
5: ครับ
4: ยังดีครับ
5: ขนมก็คงจะชืดไปหน่อยแล้วนะก่อนจะถึงมือ
4: ใช่ครับมันร้อนกินร้อนๆถูกไหมครับตอนนี้มันก็คงจะชืดไปแล้วอยู่กับที่มันเป็นน้ำแข็งมันก็บางทีก็เย็นมันเลยต้องมีที่กั้น
3: รับของทั้ง2จุดเสร็จก็ถึงเวลาที่ต้องไปส่งให้ถึงมือลูกค้าให้ทันตามเวลาที่แอปพลิเคชันกำหนด
2: ครับผมอยู่ Privacy อาคาร B แล้วครับผม

0: ได้ครับเดี๋ยวผมวางไว้ที่จุดรับอาหารแล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งในแชทให้อีกทีนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็จะถ่ายรูปส่งในแชทให้ลูกค้าเนี่ย
1: อ๋อว่าเรามาแล้ว
0: เราอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ลูกค้าแชทมาเราก็ไม่ได้ดู
1: ครับผม
0: ตึกวีนะคะซอย17เนี่ยผมก็จะถ่ายรูปว่าผมมาตรงนึงนี้แล้วนะ
1: โอเค
2: นี่คือเสร็จ1จ๊อบ
0: ใช่ฮะ
2: อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลจากที่เราตามมาเนี่ย
0: ครับ
2: พี่หน่งได้เงินเท่าไหร
0: ่66บาทแต่ยังไม่เสร็จนะอีกจุดนึงเดี๋ยวเราต้องไปอีกจุดนึง
2: อันนี้จริงๆก็คือประมาณสัก30บาทใช่มั้ยฮะครึ่งนึง
0: ถ้ามันมีแค่ตัวเดียวคือจบเนี้ยคือได้35บาทละ
2: 15บาท
0: ใช
2: ่โอเคทั้งหมดนี้35บาท
0: ครับผม
2: แต่ว่าน้ำมันก็เป็นน้ำมันพี่หน่ง
0: เราเอง
2: โอเคเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่นึง
0: อันนี้เก็บเงินสด
2: ครับ
0: 66บาท
2: เรียบร้อยแล้วอันนี้
0: ก็รอเดินต่อไปมาแล้วอันนี้ได้36บาทเพิ่มมาบาทนึงก็อาจจะส่งไกลหน่อยนี่ไปนี่แล้วก็ไปส่งนี
1: ่
0: ไปที่เจปาร์ควีนิวฮะ
2: ชีวิตก็เป็นแบบนี้เลยส
0: ่
2: งเสร็จปุ๊บรอถ้าออเดอร์มันเด้งปุ๊บก็กดรับต่อ
0: ใช่คร
2: ับ ก็ไปต่อเลย
0: ก็ไปต่อไปที่กลับเลยครับ
3: หลังจากปิดงานแรกของวันเสร็จได้ไม่นานงานที่2ก็เด้งเข้ามาแทบจะทันทีและอาจเป็นโชคดีครั้งที่ระยะทางไม่ไกลจากจุดที่เรายืนอยู่ครับ
2: พี่หน่งเคยนับไหมครับว่าแบบไอ้วันที่แบบเราได้ทำออเดอร์ได้เยอะๆเลยเนี่ยสักวันนึงเต็มที่มันได้สักเท่าไหร่
4: 20กว่าตัวครับ
2: 20กว่าตัว
4: แต่นั่นคือแบบหมดแรงเลยนะหมดแรง
3: ระหว่างทางพี่หน่งแกเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนแกเคยวิ่งงานหนักสุดถึงวันละ20กว่าออเดอร์ต้องอยู่บนถนนยาวนานกว่า10ชั่วโมงเพื่อแลกกับรายได้ประมาณ 1,000 บาทซึ่งในวันนั้นค่ารอบก็ยังให้ราคาที่ดีกว่าวันนี้มากครับ
0: สวัสดีจ้า810ครับผม
2: โอ้นี่คือแบบโชคดีเลย3ล้านนี่ก็คือมาพบได้เลยได้
0: มาถึงได้เลยได้เลยอีใช้เรดเดอร์มาอีกนิด
5: ครับเชิญครับ
0: ครับคุณครับป๋า
5: ครับผม
0: 258
2: เออแล้วผมว่าจะมีบางหมู่บ้านเนี่ยที่บ้านเลขที่หายาก
3: แม้เช้านี้พี่หน่งจะเริ่มงานด้วยความราบรื่นไม่ต้องรอออเดอร์นานแต่สุดท้ายแกก็หนีไม่พ้นบททดสอบคลาสสิกที่ไรเดอร์ทุกคนต้องเจอนั่นคือลูกค้าปักหมุดผิด
0: 264ไม่ใช่ละอันนี้หมุดไม่ตรงนะฮะหมุดไม่ตรงสวัสดีครับลูกค้าครับผมอยู่หน้าพาร์คแกลเลอรี่ซอย3เนี่ยผมไม่เห็นบ้านลูกค้าเลขที่2สองเลยนะฮะของลูกค้า258เลขที่บ้านเลขที่6164ใช่ไหมฮะ164 164อ๋อตะกร้าตรงที่ป้ายเลขที่บ้านนี่ใช่ไหมฮะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งในแชทให้อีกทีนึงครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: มีแบบนี้บ่อยไหมครับพี่แบบเช่นปักหมุดมามันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะหรือว่าบ้านเลขที่ไม่ได้ตรงกับที่อยู่ในนั้น
0: บ่อยครับบ่อย
2: ก็เป็นหน้าที่เราก็วนหา
0: ใช่ครับก็ถามลูกค้า
2: ส่งอาหารกับส่งพัสดุอาหารนี่น่าจะอยากส่งมากกว่าไหม
0: อยากส่งมากกว่า
2: คร
0: ับแต่ถ้าเกิดมันได้ตัวเงินเยอะอย่าง4ตัวอย่างเงี้ย400ก็เอาก
2: ็
0: ถือว่า
2: แล้วชั่งน้ำหนักดู
0: ชั่งน้ำหนักเอา
2: ครับผม
0: เลือกเอาว่าเราใช้เวลากับมันถือว่าคุ้มแล้วก็ใช้
2: แล้วทุกครั้งที่เด้งขึ้นมาเนี่ยพี่หน่งก็ต้องแบบคำนวณในใจไอ้นี้ก็น่ารับไหมฮะ
0: ใช่ฮะว่าเดี๋ยวพี่ไปไม่ไหวคุณสาวอยู่ซอย8ดูนะครับตำบลอะไรดูหน่อยไกลเลยอ่ะ

0: มื่อเช้านั่งติดเบาะไปกับพี่โหน่งประมาณ3ออเดอร์นะครับ
1: 3ออเดอร์
0: จริงๆผมว่ามันเพลินเหมือนกันนะครับ
1: อยากมาเป็นมั้ยล่ะพี่
0: ใช่แต่ว่านั่นแหละคือจริงๆรู้สึกว่าที่พี่ๆบอกกันว่ามันอิสระผมว่ามันก็คงเป็นประมาณนี้
1: ใช่
0: แต่ไอ้สิ่งที่มันอาจจะต้องแลกมากับความอิสระเนี่ยน่าจะมีอย่างอื่นด้วยรายได้มันเป็นไงครับ
1: รายได้มันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละตัวเราเป็นคนกำหนดรายได้อยากได้เท่าไหร่ทำเอา
0: ครับ
1: เพราะไม่มีการันตี
0: ครับ
1: อยากได้พันคุณก็ต้องใช้เวลากับมันให้ไม่ได้พันมันมีแค่นั้นนะคืออิสระแต่ความอิสระแลกด้วยอะไรแลกด้วยไม่มีอะไรที่ค้ำประกันตัวเองทำงานไม่ได้คุณก็ไม่มีรายได้ใช่คร
0: ับวันที่แบบเราป่วยวันที่แบบทำงานไม่ได้คือศูนย์เลย
1: ศูนย
0: ์ครับ
1: เป็นอาชีพที่ไม่มีเกษียณ
0: ครับผม
1: คุณมีแรงทำได้ก็ทำไป

0: ิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็น่าคิดครับว่าตกลงแล้วอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือเปล่านะครับแล้วอันที่จริงเขาก็ทำงานในแต่ละวันเนี่ยเยอะเหมือนกันแต่ละคนสามารถเลือกได้ครับว่าอยากจะมีรายได้เท่าไหร่และอยากจะทำงานวันละกี่ชั่วโมงก็อย่างที่พี่โหน่งบอกเลยว่ารายได้ขึ้นอยู่กับเราแต่ถ้าเทียบกับพนักงานประจำก็จะเห็นว่าก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าพนักงานประจำเนี่ยทำงานในขอบเขตกำหนดเวลาที่กำหนดเช่น8ชั่วโมงเกินไปจากนั้นเนี่ยก็จะได้ OT ใช่ไหมครับแต่ไรเดอร์ก็ไม่มี OT นะครับถ้าเกิดว่าทำเกินไปก็ใช่ก็ว่าได้รายได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องของตัวเองไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีรายละเอียดที่น่าคิดเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ถ้าเราไปดูสภาพการทำงานจริงเขาไม่ควรจะถูกมองเป็นแรงงานนอกระบบเลยเพราะตั้งแต่การเข้าสมัครเป็นทำงานอาชีพนี้นะครับก็มีขั้นตอนในการตรวจเอกสารนะครับตรวจประวัติอาชญากรรมมีขั้นตอนต่างๆไม่ต่างจากการทำงานแบบที่เป็นลูกจ้างเลยพอเข้าไปทำงานสภาพการบังคับแพลตฟอร์มเนี่ยกำหนดว่าจะต้องทำ1 2 3 4ถ้าไม่ทำตามนี้ก็จะมีการทำโทษใช่ไหมครับอันนี้มันจะผิดวิสัยจากแรงงานที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระปกติ
2: เป็นไงครับพี่บอยเป้าหมายที่2
3: เรียบร้อยครับ
2: ผมนะครับต้องขออนุญาตลงเมื่อส่งป้ายที่1เสร็จแล้วเพราะว่าอะไรขนาดผมไปแค่รอบเดียวนะ
3: ครับ
2: มันยังแทบตายเลย
3: อันนี้วันนี้เราคุณอาดวงดีมาก
2: ครับ
3: คือว่าส่งระยะใกล
2: ้ครับ
3: ร้านรับร้านใกล้กันแล้วก็ส่งใกล
2: ้ครับ
3: ทุกทีที่ไรเดอร์ส่วนใหญ่จะไปรับไกลกว่านี้แล้วก็ส่งไกลกว่านี
2: ้ครับ
3: แล้วก็จะไม่ได้ราคานี
2: ้
3: นะครับอันนี้ครับนี่คือการปิดหน้างานของหน้าแอปนะครับครับ
2: ครับ
3: พอเราส่งงานเสร็จนะครับเราก็ต้องกดยืนยันในการส่งนะครับ
2: ต้องปิดงานก่อนครับ
3: นะครับ
4: ระหว่างรอรับออเดอร์ถัดไปก็มีโอกาสได้นั่งพูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆของไรเดอร์แต่ละคน
2: แล้ววันนี้งานแรกไปไหนครับ
5: งานแรกจากบ้านผมไปตลิ่งชันก่อนครับผม
2: ไปรับอะไรครับ
5: ก็รับร้านหมูทอด
2: ครับ
5: ไปส่งแถวตลิ่งชัน
2: ครับผมนี่ครับเราได้เท่าไหร่ครับ
5: มันเป็นงานพ่วงครับมันจะอยู่ประมาณ47บาทครับผม
2: ครับ47บาทใช้เวลากี่นาทีครับในการได้เงิน47บาทยังไม่ได้หักค่าแรงยังไม่ได้หักค่าน้ำมันเราเลยเนี่ย
5: ประมาณ20นาทีถึง30นาทีครับเพราะว่าไปถึงแล้วร้านเขายังทำไม่เสร็จ
2: เราต้องไปนั่งรออ
5: ่าใช่ครับ
2: ครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับที่ทำมา
5: ลูกค้าที่อยู่ตามโรงพยาบาลครับผมบางโรงพยาบาลเขามีจุดวางให้แต่บางโรงพยาบาลตึกบางตึกครับผมไม่มีจุดวางให้
2: ครับ
5: ลูกค้าก็ไม่ยอมลงมาร ับสินค้า
2: แล้วเราทำไงครับ
5: ถ้าไม่ได้กิจเป็นก็ยกเลิกงานไปเลยครับ
2: ครับแล้วเราจะเสียอะไรไหมครับ
5: ยกเลิกงานเสียเปอร์เซ็นต์ละ10%ครับผม
2: ครับ
6: แล้วก็บังคับให้เขาต้องวิ่งได้35ตัวอย่างต่ำ
7: แล้วผู้ผ่านมาถึงวันนี้เป็นยังไงครับเรื่องรายได
8: ้ฟ้ากับเหวครับ
9: ฟ้ากับเหวเลยงั้นเราเล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นไรเดอร์เองเรามองไม่เห็นภาพ
8: ครับ
9: เอาปัญหาเลยว่าที่ต้องเผชิญหน้าในแต่ละวันในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับอาหารที่ผู้ผลิตมารับไปส่งที่ร้านผู้ที่ออเดอร
3: ์ปัญหาแรกเลยครับการยิง

0: งานของบริษัท
1: การยิงงานของบริษัท
0: ใช่ครับบริษัททุกบริษัทจะพูดว่าเราจะส่งงานให้คนขับที่ใกล้ที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเร็วที่สุด
1: ครับ
0: แต่ภาพที่เกิดขึ้นจริงมันคือไม่เป็นอย่างนั้น
1: มันเป็นยังไงครับ
0: บริษัทจะยิงงานแบตเทิลให้กับงานพวกให้กับไรเดอร์คนอื่น
1: ๆครับ
0: เพื่อบริษัทจะเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นงานเซฟคืออะไรก็คืองานแบตเทิลอย่างที่ผมบอก
1: คร
0: ับ สมมติตัวแรกผมได้40บาทตัวที่2ผมต้องได้40บาทถูกมั้ยครับแล้วตัวที่3มาผมต้องได้40บาทเป็น120บาท
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ครับตัวแรกผมได้40บาท
1: ครับ
0: ตัวที่2ผมได้15บาท
1: เพราะอะไร
0: เขาบอกว่างานพวกเนี้ยเป็นช่วยให้ไรเดอร์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: เขาถือว่าไม่ใช่เป็นงานแรกถือเป็นงานพ่วง
0: ใช่ครับเพื่อมีรายได้เพิ่มใช่ครับแต่ว่าคุณหักเกิน 50% มันเกินไปแม่ครับ
1: ครับ
2: อย่างงานพ่วงเนี่ย3ตัวอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะได้อาหารช้าลง
1: เรียงตามลำดับ
2: เรียงตามตามลำดับ
1: เพราะว่าบริษัทแอปพลิเคชันดันสั่งงานเรามา3ชิ้น
2: ใช่ครับ
1: แต่ลูกค้าแต่ละคนนึกว่าตัวเองจะต้องเป็นรายแรกหมด
2: ใช่คร
1: ับ
2: โดนลูกค้าคอมเพนว่าได้ของช้าบ้างได้ของไม่ร้อนบ้างได้ของ
1: แล้วเขาคอมเพนไปที่แอปด้วย
2: ใช่
1: ก็เราก็เลย
2: ลดดาว
1: กลายเป็นความผิดของเรา
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: และผลกระทบก็คือเป็นการโดนแบน
1: ครับโดนแบนคือโดน
2: เป็นระบบปิดระบบ3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างแล้วแต
1: ่โดนบอกว่าอันนี้เป็นอาชีพอิสระ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทำไมโดนลงโทษได้อาชีพอิสระมันควรจะเป็นอิสระของตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: รบ
0: เรายิ่งกว่าพนักงานประจำอีก
1: ครับ
0: วันนึงคุณต้องบังคับให้วันนึงคุณต้องวิ่งงานไม่ต่ำกว่า 80%
1: ครับ
0: วันนึงคุณยกเลิกงานได้2ครั้งในจำนวน40ตัวคุณยกเลิกงานได้แค่2ครั้ง
1: ครับ
0: ยกเลิกงานเยอะหรือปัดงานเยอะบริษัทก็จะปิดระบบเรา3วัน5วัน7วันบางคนโดนเป็นปี
3: กรณีต่างๆเหล่านี้มันทำให้เขาอยู่ในภาวะที่เปราะบางมากๆถ้าไปดูสภาพการจ้างเขาควรจะถูกมองว่าเป็นแรงงานในระบบนะครับแต่ว่ามุมมองของกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าเขาเป็นแรงงานนอกระบบทำให้หลุดออกจากการคุ้มครองถ้าถามผมควรจะต้องถูกมองเป็นแรงงานในระบบนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการคุ้มครองนายจ้างก็คือบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยสมควรที่จะต้องร่วมสมทบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มก็คือคนที่ได้ประโยชน์แต่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุกับตัวแรงงานเนี่ยแรงงานต้องรับผิดชอบตัวเองเกือบทั้งหมดแพลตฟอร์มก็ยังคงได้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมายในลักษณะนี้อยู่นะครับ
4: พี่แกถึงตอนแรกเขาบอกเขาส่งมาให้เอ้าไม่ใช่ไม่หว
5: านี่จะเมื่อก่อนต้องเครื่องต้องดีโทรศัพท์ต้องดีเน็ตต้องแรง
6: ต้องแรงสเปคเครื่องต้องประมาณแรม8ขึ้น
5: ครับ
6: ครับ
5: แต่เดี๋ยวนี้ก็มันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับ
6: แต่ตอนนี้คือมันแอปมันพัฒนาไปก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ว่าเน็ตแรงเครื่องแรงเพราะว่าตอนนี้เครื่องประมาณแรม3แรม4ก
5: ็รับแล้วตอนนี้เรากำลังรอว่าทางแพลตฟอร์มเขาจะสั่งงานมา
6: ใช่เขาจะจ่ายงานมาให้เราไหม
5: เวลามันจ่ายมานี่มันจะปิ้งขึ้นมาเลยครับ
6: ใช่ครับมันจะเช็คอัตราเปอร์เซ็นต์การรับงาน
5: ของเราต่ำเลยครับ
6: ของเราต่ำมันก็จะแบบเหมือนแบบ
5: ไม่อยากจ่ายให
6: ้จ่ายให้ช้าหน่อย
5: จ่ายให้คนที่เปอร์เซ็นต์สูง
6: ใช่
5: คือคนที่เขาขยันรับงาน
6: ใช่
5: ตอนนี้รับส่งผู้โดยสาร
7: ใช่คร
5: ับตอนนี้มีงานเข้ามายังครับ
7: ยังเลยคร
5: ับ ยังเลยครับโดยปกตินี่พอเปิดมือถือปั๊บมันนานไหมกว่าจะมีงานเข้ามาครับ
6: ประมาณเวลาประมาณ5-10นาทีเต็มที
5: ่เราแค่10นาทีนี่ก็ได้แล้วเหรอครับ
6: ใช่ครับ
5: แสดงว่างานเนี่ยมันถูกป้อนมาอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอ
6: ใช่ครับแต่ช่วงนี้เหมือนงานมันจะน้อยลง
5: ซบเซาลง
6: ซบเซาลง
5: ครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีมั้งใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: คนก็เลยไม่มีเงินมา
6: หรือว่ามัน
7: ไม่ค่อยคุ้มมาแล้วผมว่าราคามันไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าไป2กิโลส่ง2กิโลมันก็ได้23บาท
5: รวม4กิโลเมตรได้23บาทไม่คุ้มถ้าไม่คุ้มนี่เราไม่รับได้มั้ยครับ
7: ได้ครับผมก็กดปฏิเสธไปแต่มันก็จะมีผลต่อการหักคะแนนครับ
5: ต่อจะถูกหักคะแนน
7: ใช
5: ่ครับคำพูดที่ว่าเป็นไรเดอร์เป็นงานอิสระก็ไม่จริง
6: ไม่จริงครับ
5: ครับคือมันก็จริงนิดนึงว่าเรามีสิทธิ์ปฏิเสธ
6: ใช่
5: แต่ผลลัพธ์ก็คือการปฏิเสธก็มันเหมือน
6: มันปฏิเสธไม่ได
5: ้มารัดคอเรา
6: ใช่คร
5: ับเราก็เลยจำเป็นจะต้องยอมรับงานเพื่อจะให้มีงาน
6: ใช่ครับ
5: ครับ
7: ตอนนี้ของผมปฏิเสธ3งานถูกแบนไป1นาทีแล้วครับตอนนี้ต้องรอให้ครบ1นาทีก่อนถึงสามารถออนไลน์ได้ครับ
5: ครับอ๋อมีแบบนี้เลย
7: ใช่เมื่อกี้ 5.6 เองผมปฏิเสธไป3งานโดน 10.5 แล้ว 10.5 นี่คือ เกินเส้นแล้วนะเกินเส้นที่

เนอร์ค่ะมันอาจจะผิดพลาดนิดนึงตอนที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศนะคะเรามองว่าเราเหมือนบ้านสีเสาทุกคนเราทรีตเหมือนกันนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นคนขับผู้บริโภคร้านค้าเหมือนกันหมดเลยค่ะเข้าใจว่าทุกๆคนน่ะก็จะมองเรื่องของค่าตอบแทนเป็นรายจ็อบรายงานใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วถ้าแพลตฟอร์มไม่สามารถที่จะบริหารบ้านสีเสาของเราได้ค่ะเศรษฐกิจดิจิตอลตรงนี้ก็จะพังทลายก็จะไม่มีใครที่สามารถที่จะได้รับประโยชน์ได้

0: โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหอะไรครับ
1: เป็นรับ 2.4 กิโล
0: ครับ
2: 2.4 กิโลนี่คือ26บาทหมดแล้ว
3: หลายครั้งเนี่ยระบบมันแจ้งงานมาแล้วน้องก็ต้องทำหน้าที่คำนวณว่าระยะทางที่เขาจะต้องเดินทางจากตรงนี้ไปยังจุดที่จะไปรับสินค้ากี่กิโลจากจุดรับสินค้าไปส่งลูกค้าอีกกี่กิโลรวมเบ็ดเสร็จแล้วได้ค่าจ้างเท่าไหร่ได้ค่าจ้าง36บาทไม่คุ้มเพราะว่าต้องขับรถสมมุติ8กิโลเงี้ยมันก็จะไม่คุ้มค่าเขามีงานเข้ามาตั้ง5 6 7งานแล้วเขาก็ต้องปฏิเสธตลอดเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าค่าน้ำมันค่าเวลาค่าเดินทางค่าเหนื่อยของเขาแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นการปฏิเสธแต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้ว่าเขาปฏิเสธงานยิ่งมากครั้งระบบที่เขาใช้คำว่าอัลกอริทึมนะครับระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าปฏิเสธงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าไปถึงจุดหนึ่งก็จะถูกแบนจะถูกปิดกั้นการสื่อสารกับระบบอาจจะปิดกั้น1นาทีปิดกั้น15นาทีปิดกั้นหลายวันก็จะตกงานไปในตัวไม่มีงานให้ทำเพราะว่าปฏิเสธงานบ่อยเกินไปแล้วอย่างนี้จะทำให้เรามองว่านี่เป็นอาชีพอิสระหรื
1: ออันนี้ส่ง5กิโลไปรับ 2.9
0: คุ้มไหมได้เท่าไหร
1: ่36บาท
0: 36บาทไม่คุ้มเหรอ
1: ไม่คุ้มครับ
3: ผมนั่งมองแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเรากำลังตกเป็นทาสของคอมพิวเตอร์ตกเป็นทาสของระบบอัลกอริทึมซึ่งบรรดารายเดอร์ทั้งหลายมีอยู่ 400,000 คนทั่วประเทศคนเหล่านี้ก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งของระบบคอมพิวเตอร์ของแอปพลิเคชันของแพลตฟอร์มที่เป็นธุรกิจการรับสั่งรับซื้อรับส่งของรับส่งอาหารเนี่ยอันนี้คือยืนยันได้แล้วว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของความเป็นอิสระแล้วมันเป็นวิถีของการมีเงินเป็นตัวกำหนดมีระบบเป็นตัวทำหน้าที่ประสานงานให้เงินเนี่ยควบคุมการทำหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การรับฟังเรื่องราวจากปากของรายเดอร์แต่ยังได้ร่วมพูดคุยกับเครือข่ายที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของแรงงานบนแพลตฟอร์มเพื่อให้เห็นภาพปัญหาที่ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับ
4: การใช้เวลาเกือบครึ่งวันสอนถ่ายพี่โหน่งทำให้ผมได้รับรู้ถึงปัญหาของรายเดอร์ไม่มากก็น้อยแต่มันอาจเป็นปัญหาเพียงบางส่วนเท่านั้นภาพที่ชัดเจนขึ้นผมจึงเดินทางมาพูดคุยกับคุณเรหรืออนุกูลราชกุณาหนึ่งในไรเดอร์และแอดมินเพจสหภาพไรเดอร์ผู้ที่พยายามขับเคลื่อนและเรียกร้องสวัสดิการให้กับเพื่อนร่วมอาชีพมาโดยตลอด
5: ประเด็นปัญหาสำคัญของไรเดอร์เนี่ยมันก็เกิดจากสภาพการทำงานที่ถูกเอาเปรียบแล้วก็ค่าตอบแทนที่มันถูกลดลงเรื่อยๆนะครับเราต้องการที่จะให้คนทำงานหรืออาชีพบนแพลตฟอร์มทุกอาชีพเนี่ยคนทำงานกลุ่มนี้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายครับไม่ว่าจะทางไหนก็ทางหนึ่งครับ
6: ครับผม
5: ครับ
6: เวลาบอกว่าการคุ้มครองทางกฎหมายเนี่ยรายละเอียดของมันคืออะไรบ้างครับ
5: คุ้มครองสภาพการทำงานคุ้มครองค่าตอบแทนนะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่คนทำงานควรได้รับ
6: ไรเดอร์เนี่ยมองด้วยสายตาของคนที่มองเข้าไ
5: ป
6: มันก็มีความก้ำกึ่งมากๆเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยจะนับเขาเป็นพนักงานหรือจะไม่นับเพราะว่ามันก็ดูอยู่ทั้งสองสถานะมันเป็นได้ทั้งคู่อย่างเงี้ยครับคุณเลคิดยังไงฮะ
5: คือผมให้หลักคิดอย่างนี้กันผมไปขอฟันธงนะว่าไรเดอร์เป็นลูกจ้างหรือไม่เป็นลูกจ้างการที่จะนับเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระหรือเปล่าอย่างที่หนึ่งเลยคือไรเดอร์สามารถที่จะกำหนดค่าตอบแทนเองได้ไหมอันนี้ข้อแรกเนาะแล้วข้อที่สองคือไรเดอร์สามารถปฏิเสธงานได้ไหมแล้วข้อที่สามไรเดอร์เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยสามารถทำงานโดยที่ไม่ต้องใส่ชุดฟอร์มของบริษัทแพลตฟอร์มได้ไห
6: ม
5: นี่สามข้อเนี่ยครับง่ายๆเลยมันควรที่จะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะกฎหมายนึงเนาะที่จะต้องบีบบังคับ

0: ให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน
1: ครับ
0: ไรเดอร์แล้วก็กับบริษัทแพลตฟอร์มมาคุยกันตกลงตรงกลางว่าอยากที่จะกำหนดสภาพพลังงานไปทางไหนแล้วกันแต่อันเนี้ยแพลตฟอร์มกับมีอำนาจในการที่จะจัดการทุกอย่างแทนไรเดอร์หมดเลย
1: โอเคเราต้องการอำนาจที่มันเสมอกันแล้วก็ได้คุยเจรจากัน
0: ต้องครับ
2: การที่คุยกับคุณเรนะครับก็ทำให้ได้เห็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจริงๆปัญหาที่สะท้อนออกมาเนี่ยอันที่จริงเรื่องที่มันเป็นปัญหาของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราท่านๆทุกๆคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับไรเดอร์นะครับถ้าไม่ได้เป็นไรเดอร์เราก็เป็นคนที่ใช้บริการไรเดอร์เนี่ยกันด้วยเช่นกันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดครับว่าเราจะรับรู้ว่าปัญหานี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยของชีวิตเราด้วยหรือเปล่านะครับแล้วเราเห็นว่าปัญหานี้มันเป็นยังไงแล้วเราคิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงก็เป็นโจทย์หนึ่งที่รู้สึกว่าพอคุยกับคุณเรย์แล้วก็ได้คิดทบทวนในเรื่องนี้นะครับ
3: นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจและกฎหมายที่ไม่เท่าทันกับรูปแบบงานในยุคดิจิทัล
4: ทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็ไรเดอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นลูกจ้างในจ้างกัน
3: เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้นและมองหาแนวทางคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรมเราจึงเดินทางมาพูดคุยกับเยาวภาดอนเสเจ้าหน้าที่ของสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจเป็นธรรมถึงมุมมองการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานบนแพลตฟอร์ม
4: คือมันก็ไม่ชอบทำกับคนทำงานนะคะอย่างคนทำงานทั่วไปอ่ะถ้าเราเอามองเข้าไปในสถานประกอบการใช่ไหมคะสถานประกอบการเนี่ยเมื่อเขาทำงานเขาได้รับการันตีค่าจ้างอย่างน้อยต้องได้ค่าจ้างขั้นต่ำมีสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมอะไรก็ตามแต่ว่าคนที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ก็ดีหมอนวดแพลตฟอร์มแม่บ้านแพลตฟอร์มก็ดีคนกลุ่มนี้ได้แค่ค่ารอบนะคะอย่างโดยเฉพาะเราจะขอยกปัญหาไรเดอร์เพราะไรเดอร์นี่เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาทับซ้อนเยอะมากแล้วก็สูงเพราะเขาอันตรายในการทำงานแล้วค่ารอบของเขาถูกลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนนี้น้ำมันพุ่งปรี๊ดขึ้นมาลิตรละ6บาทแต่ค่ารอบยังได้เท่าเดิมแต่ถามว่าการคุ้มครองมีไหมไม่มีกฎหมายแรงงานก็ยังไม่ได้ให้การคุ้มครองดังนั้นสิ่งที่เขาไม่ได้คือสวัสดิการทางสังคมเช่นประกันสังคมนี่ไม่ได้นะคะเรื่องซึ่งประกันสังคมเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับพวกเขาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะไม่มี
5: อย่างกรรมกรก็ยังมีแรงงานขั้นต่ำรายวันว่าว
4: ัน
5: ละ
4: ใช่ค่ะการันตี
5: เท่าไหร่ครับแรงงานขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ
4: 400บาทค่ะอย่างกรุงเทพฯ420
5: ครับจะขึ้นจะลงนี่รัฐควบคุม
4: ใช่ค่ะ
5: แต่ว่าค่ารอบจะขึ้นลงไม่มีใครควบคุมนะครับ
4: แอปพลิเคชัน
5: นั่นสิรัฐบาลไม่มาควบคุมเลยว่าเขาจะกำหนดเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่เขาเลย
4: ไม่ค่ะไม่มีการควบคุมคืออะไรเด้อที่เราต้องยกตัวอย่างเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ลงทุนทุกอย่างมอเตอร์ไซค์เป็นของเขาใช่ไหมคะโทรศัพท์เป็นของเขาอินเทอร์เน็ตเป็นของเขาอินเทอร์เน็ตต้องใช้ความเร็วสูงนะคะโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันความเร็วไม่สูงเนี่ยออเดอร์มันจะไม่เด้งมันจะสู้คนอื่นไม่ได้ในขณะเดียว
5: กันที่เขาต้องลงทุนเรื่องอินเทอร์เน็ตเอง
4: ใช่ค่ะเมื่อมีค่าเสื่อมค่าซ่อมก็ต้องจ่ายเองไรเดอร์ลงทุนจ้างตัวเองเพื่อรับค่ารอบต่ำๆเสี่ยงในการสร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์ม
5: พอจำนวนไรเดอร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่กฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองพวกเขายังไม่มีเลยมันจะเป็นไงต่อไปครับกับคนกลุ่มนี้หรือคนกลุ่มใหม่ๆที่กำลังจะโดดเข้ามาเป็นไรเดอร์เนี่ยครับ
4: เมื่อมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆสวัสดิการทางสังคมก็ไม่มีรัฐจะต้องรับผิดชอบกับคนกลุ่มนี้ถ้าเขาเจ็บป่วยก็ต้องรักษาสปสช.อันนี้ใครรับผิดชอบ
5: คร
4: ับแอปพลิเคชันคือคนได้กำไร
5: ลอยตัวอยู่
4: ใช่ค่ะคนรับผิดชอบตรงนี้ไหม
5: คือพวกไรเดอร์นี่ถ้าไปรักษาก็บัตรประชาชน30บาทรักษาทั่วโลกอย่างนี้ไป
4: ใช่ค่ะ
5: ภาครัฐก็จ่ายไป
4: ใช่ค่ะถ้ากฎหมายให้การคุ้มครองเขามันไม่ได้คุ้มครองแค่ตัวเขานะคะอย่างเขาเข้าสู่ระบบคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานใช่ไหมเขาจะได้รับการันตีเรื่องค่าจ้างหนึ่งสวัสดิการคือต้องได้ประกันสังคมประกันสังคมก็ได้ดูแลเขาจนกระทั่งเขาแก่หรือตายใช่ไหมคะไอ้ที่สำคัญคืออัตโนมัติถ้าเกิดว่าเขาได้สิทธิ์ตามกฎหมายแล้วเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นเซฟตี้เน็ตให้เขารองรับเขาถ้าเกิดเขาตายไปข้างหลังก็ไม่ต้องลำบากไม่ต้องเป็นภาระของใครไม่ต้องเป็นภาระของประเทศ
5: เพราะฉะนั้นวิกฤตที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันต้องให้ภาครัฐหันหน้าไปเผชิญกับแอปพลิเคชัน
4: ใช่ค่ะ
5: ไปเรียกร้องจากแอปพลิเคชัน
4: ใช่ค่ะ
5: จึงจะถูก
4: คุณก็ออกกฎหมายได้เลยอย่างที่เราเรียกร้องอยู่ณเวลาน
5: ี้เพราะว่าถ้าเอางบประมาณมาคุ้มครองไรเดอร์มันก็งบประมาณของพวกเราทั้งหมดแล้ว
4: ใช่
5: มันต้องไปเอาทุนมาจากบริษัทเราเนี่ย
4: คือออกกฎหมายคุ้มครองปุ๊บแอปพลิเคชันก็เป็นนายจ้างแล้วไรเดอร์ก็เป็นลูกจ้างแล้ว
5: ทำให้เขาต้องเข้าเกณฑ์รับผิดชอบ
4: ใช่ค่ะ

0: อาชีพไรเดอร์ถูกนิยามว่าเป็นงานอิสระแต่ในความเป็นจริงชีวิตของพวกเขากลับถูกตีกรอบและกำหนดเงื่อนไขโดยแพลตฟอร์มจนแทบไม่เหลืออิสระในการออกแบบชีวิตตัวเองเลยสิ่งเดียวที่จะคืนสิทธิและสวัสดิการที่ควรได้รับก็คือต้องมีกฎหมายแรงงานที่เข้าใจและเหมาะสมกับแรงงานบนแพลตฟอร์มอย่างแท้จริง
1: ตอนนี้ประเทศไทยเรา 6-7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพเองในการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระแต่ประเด็นคือว่าร่างฉบับนี้เนี่ยมันมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าในตัวร่างเนี่ยหลักการสำคัญเลยที่ผมดูเนอะตัวสถานะของแรงงานเนี่ยสถานะการจ้างงานหรือ employment status เนี่ยมันไปแบ่งแรงงานอิสระแบ่งออกเป็น2กลุ่
2: ม
1: เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระกับอีกกลุ่มนึงเป็นผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระซึ่งถ้าเป็นกรณีที่คนที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันต่างเช่นไรเดอร์หรือคนที่ทำงานทำความสะอาดหรือว่าเป็นพนักงานที่ไปนวดตามบ้านก็ตามแต่เรียกผ่านแอปอย่างนี้เนี่ยจะกลายเป็นผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระ
2: อ
1: ันนี้เป็นการแบ่งที่ทำให้เกิดความคลุมเครือการแบ่งเป็นกึ่งอิสระในร่างฉบับนี้เนี่ยมันไม่มีเพราะบอกว่ามาตรการหลายๆอย่างเองเนี่ยมันไม่สอดรับกับกติกาสากลละกันนะครับตอนนี้มันมีปัญหาหลายอย่างนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นเรื่องของการรวมตัวก็ได้ตั้งสหภาพอย่างเงี้ยรวมตัวเป็นองค์กรแรงงานอย่างเงี้ยนะครับก็มีช่องว่างอะไรบางอย่างอยู่นะครับ
2: ที่การรวมตัวมันสำคัญเพราะว่ามันจะเพิ่มอำนาจต่อรอง
1: ใช่ครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแรงงานทุกกลุ่มจำเป็นที่ต้องมีอำนาจในการต่อรองเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของแรงงานหรือประชาชนเลยก็ได้นะครับที่แบบว่าเราจะได้สวัสดิการได้ค่าจ้างขั้นต่ำได้อะไรก็ตามแต่มาเนี่ยโดยการที่ไม่ผ่านการต่อสู้เลยคืออะไรต่างๆพวกนี้มันควรต้องวางฟังก์ชันให้ชัด
2: ถ้าให้อาจารย์ช่วยไล่เรียงประเด็นว่าสิ่งที่คิดว่าสิทธิของไรเดอร์เนี่ยควรจะมีและควรจะได้เนี่ยมันเช่นอะไรบ้างครับ
1: ผมเอามาตรฐานแรงงานของ ILO เป็นตัวตั้งเลยแล้วกันนะครับว่า5ด้านหลักๆเราต้องมากางก่อนดูว่าอย่างเช่นเรื่องการรวมตัวเจรจาต่อรองมีไหมนะครับมีการเลือกปฏิบัติและกีดกันการจ้างงานอะไรต่างๆไหมนะได้จัดได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมไหมนะครับเรื่องของแรงงานบังคับแรงงานเด็กแล้วก็เรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยถ้าเราจะต้องมาร่างกฎหมายคุ้มครองไรเดอร์จริงๆเนี่ยชั่วโมงการทำงานสำคัญการการันตีค่าจ้างขั้นต่ำก็สำคัญฉะนั้นเองต้องได้ไม่ต่ำกว่านั้นนะครับแต่พวกนี้มันไม่ถูกนิยามว่าเป็นลูกจ้างใช่ไหมมันก็ไม่ถูกรับรองหมดใช่ไห
2: ม
1: เรื่องจริงๆกับการกำหนดชั่วโมงนี่สำคัญมากตอนนี้ไรเดอร์ทำงานแล้วมันรายได้กับชั่วโมงมันไม่สมดุลกันทำงานมากแต่ได้เงินน้อย
2: พอได้มานั่งคุยกับอาจารย์กฤษดานะครับก็ทำให้ได้เห็นแง่มุมของกฎหมายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดแล้วก็น่าคิดครับว่าจริงๆทั่วโลกเนี่ยมันก็มีสถานการณ์แบบนี้อยู่แต่มันก็มีการพยายามที่จะหาคำตอบนะครับหรือว่าพยายามที่จะหาหลักการที่มันควรจะเป็นเนี่ยในระดับสากลไรเดอร์เนี่ยทำงานให้กับใครแล้วใครควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าเวลาเราพูดถึงแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยเราอาจจะพูดถึงไรเดอร์กันมากแต่ที่จริงแล้วแรงงานแพลตฟอร์มมันกว้างไปกว่านั้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆอาจจะกลายเป็นแรงงานแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าบริษัทแบบเดิมอีกต่อไปแล้วเราก็อาจจะทำงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมีเงื่อนไขกติกามีเรื่องรายได้ต่างๆมีเรื่องการแข่งขันต่างๆนะครับที่เราก็จะต้องเข้าไปอยู่ในระบบแบบนั้นแล้วตกลงแล้วเนี่ยเราอยู่ในสถานะของพนักงานหรือไม่พนักงานอย่างไรนะครับแล้วสวัสดิการของเราจะเป็นยังไงตอนที่เราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยเราแก่เท่าขึ้นนะครับเราจะดูแลตัวเองยังไงผมว่าเรื่องนี้อีกหน่อยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของไรเดอร์อีกต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเราเรื่องของลูกหลานของเราก็ได้ด้วยเหมือนกันครับ
3: หลังจากที่ผมและคุณเอนิ้วกลมได้ไปลองสัมผัสชีวิตบนท้องถนนร่วมกับเหล่าบรรดาไรเดอร์เสียงสะท้อนของพวกเขาทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่คนทำงานต้องเผชิญได้อย่างลึกซึ้งขึ้น
4: แรกเกิดฉันยัง

0: หิวนมครับก็คือผมนึกถึงภาพเด็กทารกแรกเกิดอ่ะตามันไม่เห็นตะคลำหานมของแม่ใช่ไหมแต่แม่ไงประคองหัวลูกน้อยนี่ไงลูกเอ้ยอาหารกินซะแต่พอไอ้เด็กคนนี้มันโตเป็นหนุ่มดันเป็นพ่อคนมีลูกมีเต้าก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ต้องคลำทางหากินต่อไปพวกไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยเหมือนคลำทางหากินเลยแต่ว่าเด็กทารกมีแม่คอยประคับประคองแต่ไรเดอร์ที่ผมไปมีประสบการณ์กับพวกเขามาเนี่ยเขาไม่มีใครที่คอยช่วยประคับประคองที่จะช่วยให้อาชีพเขามันยุติธรร
1: ม
0: รับเลี้ยงชีพได้ครับก็เลยกลายเป็นบทเพลงนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่ชันก็มีโอกาสได้ไปแบบนั่งซ้อนท้ายไรเดอร์มาเหมือนกัน
0: ได้ครับวันนึงเลยครับ
1: โอ้
0: บ่ายนึงครับ38องศาเซลเซียส
1: ครับผม
0: คุณเอ๋ก็มีประสบการณ์ไม่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยร้อนมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: เวลาติดไฟแดงอ่ะแดดเปรี้ยงควันไอเสียจากรถมอเตอร์ไซค์ด้วยกันที่อยู่ล้อมรอบเราหรือรถอื่นที่จอดอยู่ด้วยกันเนี่ยใช้คำว่ามันคือนรกดีๆนี่เองแดดมันแผดเผาจนแบบไหม้เกรียมครับ
1: ครับ
0: เราแค่ครึ่งวัน
1: ใช่
0: มันสะท้อนภาพเลยว่าพวกเขาทำทุกวันนะทุกวันที่เขาต้องอยู่กับความร้อนแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ถ้าหน้าฝนเย็นหน่อยแต่หน้าฝนนั่นแหละเปียก
1: ฝนตกอีกใช
0: ่ลื่นอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของผมเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยใช้บริการไรเดอร์ทุกวันผมว่าแทบทุกวันเลย
0: ครับ
1: แต่พอได้ไปนั่งซ้อนท้ายมันทำให้เราเห็นว่าโอ้มันมีรายละเอียดในการทำมาหากินของเขาเนี่ยครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเวลาที่ออเดอร์มันเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับมีเวลาในการตัดสินใจเนี่ยแค่12วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ต้องเลือกว่าจะรับงานนี้หรือไม่
0: ร
1: ับซึ่งที่จริงมันก็ฟังดูมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าก็เป็น
0: อาชีพอิสระนะเล
1: ือ
0: กได้ใช่ไหมครับ
1: แต่ที่จริงการเลือกไม่รับเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่โดนตัดแต้มด้วยซึ่งพอโดนตัดไปเยอะๆคุณอาจจะถูกให้พักงานนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเอ๊ะมันก็ดูเหมือนเรียบง่ายอ่ะก็อ่ะสั่งอาหารคุณไปรับอาหารแล้วคุณก็ไปส่งอีกที่นึงโอ้ในรายละเอียดมันก็มีระบบบางอย่างเนี่ยที่เหมือนกับควบคุมชีวิตเขาอยู่เหมือนกัน
0: รายเดอร์ผู้นี้เป็นคนลงทุนเองทุกอย่างลงทุนเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วนเลยนะเพราะว่าเหมือนแอปพลิเคชัน
1: เพราะมันก็เป็นอุปกรณ์ในการทำงานใช่
0: เพราะมันแพลตฟอร์มเรียกว่าเขาเป็นหุ้นส่วนด้วยซ้ำตอนแรกอ่ะโอ้มันฟังดูดีมากเลยเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแต่ผลลัพธ์จริงๆเขาบ่อยครั้งที่ได้เงินไม่คุ้มถูกโกงด้วยนะวันนั้นที่ผมซ้อนเนี่ยไรเดอร์เขาชี้ให้ผมเห็นแล้วเขาโดนโกงยังไงคือตอนที่มันขึ้นมาในมือถือเนี่ยมันบอกว่าจากจุดที่เรานั่งอยู่ไปร้านที่จะไปรับเครื่องดื่มเนี่ย3กิโลแต่พอขับจริงๆเนี่ยมัน4กิโลครึ่งเขาเสียเปรียบไปแล้วกิโลครึ่งแล้วจากจุดที่รับเครื่องดื่มเพื่อจะไปส่งลูกค้าในแพลตฟอร์มบอกว่า5กิโลไปจริง7กิโลแล้วเขาคิดเงินให้แค่5กิโลนี่เขาขาดทุนแล้วโดนโกงแล้วแล้วไม่มีใครคุ้มครองเขานี่อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องแก้ไขครับหลังจากที่เราได้เห็นปัญหาจากฝั่งคนทำงานและได้รับฟังมุมมองจากนักวิชาการด้านสวัสดิการและกฎหมายกันไปแล้วอีกหนึ่งเสียงสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการแก้ปัญหานี้คือฝั่งของแพลตฟอร์มสามัญชนคนไทยจึงได้เดินทางมาพูดคุยกับหนึ่งในบริษัทธุรกิจแพลตฟอร์มเกี่ยวกับมุมมองต่อสถานการณ์ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี
2: ้เราเป็นแพลตฟอร์มจับคู่ดีมานด์ซัพพลายความต้องการในการที่จะใช้ซึ่งบนแพลตฟอร์มเราอะค่ะเราก็จะมีผู้ใช้บริการนะคะก็จะมีพี่ๆไรเดอร์คนขับใช่ไหมคะมีร้านค้ามีผู้บริโภคแล้วก็มีแพลตฟอร์มทุกคนใช้แพลตฟอร์มในการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได
0: ้
2: สร้างยอดขาย
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยถือว่าไรเดอร์หรือคนขับเราเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างถือเป็นผู้มาใช้บริการของเรา
2: ใช่ค่ะตามหลักการเป็นผู้ใช้บริการ ค่ะดังนั้นทุกอย่างมีความสำคัญจะบอกว่าเราไม่ดูแลเลยก็คงไม่ถูกต้องนะเพราะเราเองเราก็มีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ดูแลเราเป็นเจ้าแรกนะคะเป็นแพลตฟอร์มเจ้าแรกที่เรามีประกันให้พี่ๆคนขับซึ่งประกันของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะครอบคลุมเฉพาะการจะช่วงที่พี่ๆขับอยู่นะคะแต่ว่ายังเป็น30นาทีหลังจากที่พี่ๆจบงานแล้วด้วยประกันของเราก็คือคุ้มครองผู้โดยสารด้วยเหมือนกัน
0: ทุกอย่างดำเนินไปภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
2: ใช่ค่ะ
3: ครับพอพูดถึงกฎหมายนี่ทาง Grab มีโอกาสที่ได้ไปคุยกับทางภาครัฐที่ดูแลเรื่องกฎหมายเพราะกฎหมายมันก็จะครอบคลุมเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรต่างๆ Grab คุยกับทางรัฐมั้ยครับ
2: ด้วยบทบาทนะคะเป็นฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของ Grab นะคะก็คุยตลอดเข้าใจว่าทางรัฐกำลังมีการศึกษาพรบส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระซึ่งเราเองเราก็ไปทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วเราก็เอามา identify ว่าจะเป็นประเภทแบบไหนบ้าง
3: เราทำหน้าที่ให้ข้อมูลแต่ภาครัฐต้องทำหน้าที่ร่างกฎหมายเองภาครัฐต้องกำหนดกฎกติกาขึ้นมาเอง
2: ใช่ค่ะใช่แต่เราให้ข้อมูลแล้วเราก็เป็นตัวเชื่อมในการที่จะให้ภาครัฐฟังเสียงคนขับตัวจริงในความต้องการต่างๆสิทธิประโยชน์ของเราไม่ได้อยู่ๆเราคิดขึ้นมาแล้วก็ดีดนิ้วมาว่าโอ้ฉันจะให้อันนั้นอันนี้แต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคงต้องถามภาครัฐด้วยเหมือนกันว่าถ้าตัวพรบออกมาแล้วเนี่ยต้องการที่จะให้แพลตฟอร์มมี contribution อย่างไรบ้างแต่คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของ full scale สวัสดิการอาจจะต้องดูให้ละเอียดว่าจริงๆแล้วแต่ละกลุ่มมีความต้องการอย่างไรแล้วรัฐต้องการอยากจะช่วยเหลืออย่างไรช่วยให้ตรงจุดช่วยให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นสิทธิประโยชน์ก็จะต้องมีความแตกต่างกันต้องเป็นรายกลุ่มไปค่ะสมมติว่าถ้ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มคนขับที่ขับตลอดอันนี้ก็อาจจะแยกเป็นกลุ่มนึงกลุ่มคนขับที่อาจจะใช้ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นอีกกลุ่ม

0: แล้วมันก็เป็นเรื่องของระบบจริงๆว่าจริงๆแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในระบบทุนนิยมอย่างเงี้ยมันก็ต้องรีดศักยภาพคนแล้วก็ทำกำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้มันเป็นผลลัพธ์ของระบบแล้วก็พอระบบมันถูกไปดูแลด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย
1: สิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่เนี่ยรายการสามัญชนคนไทยคืออยากให้สังคมรับรู้ด้วยว่าอะไรมันเป็นอะไรเพราะถ้าสังคมไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยต่างคนต่างมองกันไป
0: ใช่ๆ
1: รายเดอร์ถูกเอาเปรียบครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าสังคมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแปลกใจตรงที่ว่าภาครัฐควรจะรู้นะภาครัฐไม่รู้ได้ยังไงภาครัฐมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานมันควรจะรู้แล้วแล้วเมื่อรู้แล้วควรจะลงมือเพราะถ้าไม่ลงมือก็ทุกอย่างกันไปหมดเลยแบบน
0: ี้แล้วกลับไปถึงเรื่องที่เราบอกว่าเสียงของพวกเขาอาจจะเบาผมก็คิดว่าถ้าเรารับรู้เรื่องราวในชีวิตเงื่อนไขต่างๆนานาในการทำงานของเขามากขึ้นเราอาจจะเป็นคนนึงก็ได้ที่ช่วยส่งเสียงแล้วก็ผลักดันสิ่งที่มันน่าจะช่วยสร้างสังคมหรือว่าสร้างวิธีการทำงานที่มันเป็นธรรมหรือว่าดีกว่านี้ได้
1: ใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งที่สามัญชนคนไทยปรารถนาอยู่แล้วคือความเป็นธรรมอยู่ร่วมกันไอ้รายเดอร์นี่เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกสบายของคุณเอ๋เพื่อความสะดวกสบายของผมแท้ๆเลย
0: ใช่
1: ไหมครับแล้วเขาให้ความสะดวกสบายกับเราแต่เขากลับต้องทุกข์ยากเนี้ยมันก็ไม่ยุติธรรม

0: ขึ้นกันหมดแล้วเราก็ยัง30 40อยู
1: ่อย่างขึ้นหมดเลยรถตู้เมื่อก่อนนั่งกลับบ้านจะอยู่ที่35บาทเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมา45บาทละ
2: นี่คือชีวิตจริงของคนเมืองในวันที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
3: แต่ว่าเงินเดือนในกระเป๋าทุกคนไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจเลย
4: คนเมืองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายราคาในส่วนนี้จะขึ้นแล้วขึ้นเลย
2: ข้าว1จานของคนเมืองอาจต้องแลกกับชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้นสามัญชนคนไทยคนเมืองจ่ายเท่าไหร่เพื่อความอิ่มวันอังคารที่20ตุลาคม22นาฬิกาทางไทย PBS
5: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
6: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
5: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิปเหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา 4:00 นตรงทางไทย PBS
7: เราพูดถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยอ่ะมาเห็นกับตาแล้วก็จะรู้นะว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเขารอดมาได้ยังไงช่องนี้เป็นช่องที่ทำจริงค่ะลงมาเจอกับสถานการณ์จริงได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงและนำเสนออย่างถูกต้องตรงที่สุดไม่มีการเข้าข้างฝ่ายนู้นเข้าข้างฝ่ายนี้เจอแบบไหนชาวบ้านพูดแบบไหนสื่อไปตรงๆแบบนั้นให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั้งประเทศได้เห็นว่านี่ล่ะค่ะข่าวจริงฉันภูมิใจค่ะที่ทีมงานสถานีประชาชนนำเสนอแต่ข่าวเรื่องจริง
8: จอมกษัตริย์นักพัฒนาฟ้าย่อมรู้วางรากฐานการเป็นอยู่โลกรู้เห็นทรงสร้างเสกอเนกอนันต์ผ่านลำเค็นประสบนิกรอยู่ร่มเย็นจึงเป็นจริง13ตุลามาศนิราชสวรรค์70ปีองค์ราชันนั้นใหญ่ยิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักพิงสงบนิ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
9: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวสินีอมรโมลีค่ะท่ามกลางการจับตาความสัมพันธ์หลังฉากระหว่างรัฐบาลกับพรรคร่วมว่าจะประคับประคองไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ค่ะโดยเฉพาะเกมในสภาก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะคุณผู้ชมคะการตบเท้าเข้าที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้ของรัฐมนตรีโควต้าพรรคเพื่อไทยก็ถูกมองว่าอาจจะไม่ใช่แค่การมากินมื้อสายคู่กับมื้อเที่ยงกับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่าเป็นการเรียกมาเพื่อรับมือเตรียมพร้อมกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการชวนรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับประทานมื้อสายควบมื้อเที่ยงโดยบอกว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้พูดคุยและแจ้งให้ทราบถึงยติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่รัฐมนตรีทุกคนและทุกกระทรวงต้องรับมือและร่วมชี้แจงด้วยซึ่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ตอบรับ
1: รู้สึกจะขาดอยู่สองท่านคือท่านสุริยะแล้วก็ท่านจุลพันธ์ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เราก็ถ้าเกิดมันขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้าพาดพิงมีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็ช่วยขอก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
0: อีกเรื่องนึงค่ะถูกจับตาเหมือนกันนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีปฏิเสธแจ้งพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องดึงพรรค

0: กล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลและไม่ได้แจ้งเรื่องการเตรียมปรับครม.อนุทิน 2/2 หรืออ้างเหตุผลว่ายังไม่ได้คิดถึงการปรับครม.เพราะยังไม่ถึงเวลาวัดผลงานหรือประเมิน KPI ของรัฐมนตรีขณะที่นายพลภีสุวรรณชวีเชื่อว่ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทราบอยู่แล้วหากมีการพาดพิงระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องร่วมชี้แจงส่วนแนวทางการโหวตก็ถือเป็นมารยาทของพรรคร่วมรัฐบาล
1: อาจารย์เชนท่านพี่หนิมท่านจุลพันธ์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแสดงเจตนารมณ์ของความแข็งแรงเป็นพื้นแผ่นอันเดียวกันอยู่แล้วของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อกังวลอะไรครับถึงแม้แต่ว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะมีประกอบด้วยสองพรรคการเมืองนะครับแล้วก็อภิปรายแค่พรรคการเมืองเดียวแต่ก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจใดๆว่าหรือว่าไปกดดันอะไรเพื่อไทยใดๆเมื่อกี้อาจารย์เชนก็มีพูดอยู่ครับว่าผมก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
0: มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีย้ำถึงการพลิกเวทีซักฟอกให้เป็นเวทีแถลงผลงานของรัฐบาลค่ะมีการสั่งการให้ตั้งวอร์รูมหรือห้องปฏิบัติการด้านการข่าวเพื่อส่งข้อมูลทั้งในระดับครม.กระทรวงและพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันเตรียมประชุมพรรคเพื่อวางแนวทางรับมือกับการซักฟอกที่พาดพิงถึงบุคคลนอกหรือประเด็นในยติซึ่งจะมีทั้งทีมส.ส.มือประท้วงและทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีหากสถานการณ์บานปลายจะกำหนดส.ส.ระดับขุนพลชั้นหนึ่งเอาไว้รับมือด้วยโดยเฉพาะการรับมือและปกป้องนายกรัฐมนตรีหลังจากปปช.มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็ระบุนะคะว่าพรรคไม่ได้ส่งทีมกฎหมายเข้าช่วยค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่ว่าร้องเพลงแทนคำตอบนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดชัยภูมิในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะก็มีเสียงซ้อมดนตรีเพลง Life and Learnของคุณกมลาสุโกศลซึ่งจะใช้เป็นเพลงแสดงในงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำที่ร่วมประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันพรุ่งนี้พอได้ยินเสียงเพลงลอยมานายกก็เลยร้องเพลงตาม
2: ยังไม่ทราบครับ
3: ในฐานะที่เรามีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ได้มีการสอบถามทางส.ส.ใครดีไหมคะในเรื่องของการเร
4: ื่อง
3: ของบัญช
4: ี
3: ทร
4: ั
3: พย์ส
4: ิน
3: และหน
4: ี้
3: ส
4: ิน
3: ที่ปปช.บอกว่าม
4: ี
3: ความผิดปกติในการ
4: เรื่องไม่ได้แจ้งปปช.ตัวบ
2: ั
4: ญช
2: ีดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
0: แต่ว่าเลขาธิการพรรคไม่ได้ร้องเพลงตามนะคะนายชัยชนกชิดชอบหมวกอีกใบหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกว่านางสาวสุชาดาต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสงสัยของปปช.และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบโดยทางพรรคไม่ได้ส่งทีมกฎหมายมาช่วยดูแลเพราะว่านางสาวสุชาดาก็มีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วขณะที่นางสาวสุชาดาก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันพรุ่งนี้จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดพร้อมให้ปปช.ซักถามและมั่นใจว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมค่ะจะเข้าสู่ฤดูหนาวและปริมาณฝนนั้นเริ่มลดลงนะคะส่งผลในภาพรวมของหลายจังหวัดสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มจะคลี่คลายแต่ว่าสำหรับที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะถ้าจะเร่งระบายน้ำให้ไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องประเมินผลกระทบในพื้นที่ที่เป็นปลายน้ำด้วยรถแบ็คโฮต้องทลายแนวคันดินที่หน้าประตูระบายน้ำคลอง8ริมถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะยกประตูระบายน้ำทั้ง2บานขึ้นสูง10เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกให้ไหลผ่านออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้วันนี้รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมติดตามเส้นทางการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์และอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยจะควบคุมระดับน้ำตามลำคลองไม่สูงเกิน 1.7 ถึง 1.9 เมตร เพื่อไม่ให้น้ำล้น

0: นี้ค่ะเป็นสภาพน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีพบว่ามีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่ที่ผิวน้ำเป็นจำนวนมากน้ำมีสีดำคล้ำทีมข่าวไปสำรวจยังพบว่ามีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณคุณผู้ชมครับประตูระบายน้ำคลองปากคลองรังสิตเป็นจุดรับน้ำที่ระบายน้ำต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังคงเดินหน้าเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตและบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองบอกว่าช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองได้รับผลกระทบ
1: แล้วช่วงนี้น้ำมันขึ้นหรือมันลงมันยังไงนะครับที่เขาเร่งระบายมา
2: น้ำมันขึ้นลงปกติแต่เวลาสูบอ่ะน้ำบ้านผมมันจะสูงประมาณเมตรหนึ่ง
1: อ๋อถ้าเขาสูบเร่งสูบอะครับ
2: สูบอ่ะสูบวันเมตรประมาณเมตร50เพราะว่าสูบใช่ไหมพี่สูบต้นคลองขวดมันจะไหลลงคลองปลายคลองอ่ะต่ำกว่าอยู่อ่ะต้นคลองสูบต้องสูบกว่าแล้วถ้ายิ่งสูบเยอะผมก็ท่วมเยอะ
0: ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบตัวอย่างน้ำที่บริเวณปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเบื้องต้นยังไม่พบสารปนเปื้อนค่ะโดยมีคำอธิบายว่าน้ำในคลองที่เปลี่ยนเป็นสีดำมีฟองสีขาวและมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นได้เมื่อมีการระบายน้ำจากครัวเรือนแล้วน้ำมาท่วมขังเป็นเวลานานขาดออกซิเจนเกิดก๊าซไข่เน่าก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการย่อยสลายพอไปผสมกับสารซักฟอกและสารอินทรีย์ในน้ำก็ปรากฏเป็นฟองและมีสีดำการระบายน้ำครั้งนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือมายังกรุงเทพมหานครเพื่อรับน้ำไปยังคลอง6วาสายล่างและเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นที่คลอง2สายใต้และคลอง1อีก50เซนติเมตรพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองในเขตหนองจอกคลอง3วาและสายใหม่ให้ระมัดระวังค่ะหลังจากน้ำลดความเสียหายปรากฏขึ้นเป็นวงกว้างนะคะคุณผู้ชมคะมีคำยืนยันจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่างบประมาณสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมมีเพียงพอค่ะขณะที่สำนักงานเขตสายไหมวันนี้มีประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยาจนแน่นสำนักงานหลังจากเกิดปัญหาการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนั้นไม่สามารถที่จะทำได้อย่างราบรื่นแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าที่สำนักงานเขตสายไหมยังคงเปิดบริการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอดทั้งวันมีผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เข้าไปยื่นเอกสารจำนวนมากทำให้ต้องรอคิวนานค่ะประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางคนบอกว่าประสบปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐจึงต้องมาดำเนินการที่สำนักงานเขตซึ่งขั้นตอนการดำเนินการไม่นานแต่บางคนก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะได้เงินชดเชยหรือว่าได้ตามที่ขอหรือไม่ยังไม่นับรวมกับการตั้งเงื่อนไขที่มากเกินไปโดยเฉพาะผู้เช่าบ้านและอพาร์ตเมนต์มีการเรียกร้องให้ภาครัฐปรับปรุงขั้นตอนการเยียวยาให้มีความสะดวก
3: ในเรื่องของประชาชนอ่ะมันยากแล้วก็ไม่ทั่วถึงค่ะต้องรออีกว่าอนุมัติไหมจะได้หมดไหมในที่เราขอไปแล้วก็เงื่อนไขเยอะค่ะเยอะเกินไปอย่างเช่นว่าต้องแนบนู่นนี่นั่นบางทีมันบอกตรงๆน้ำท่วมมันมาไวอ่ะบางคนแค่ยกของก็ไม่มีเวลาแล้วพี่ต้องมายืนถ่ายต้องระบุด้วยว่าต้องอันนี้อันนั้นต้องซูมเข้าไปบางทีมันไม่ได้มีเวลาเหลือให้เยอะขนาดนั้นค่ะก็เลยเห็นใจประชาชนด้วยกันแล้วก็เยียวยากันเองซะส่วนใหญ่แต่ทางรัฐเนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยดูแลดีมากๆแต่ว่าในส่วนของระบบบอกตรงๆว่าไม่โอเคค่ะมันล่าช้า
4: ง่ายค่ะพอเราเตรียมเอกสารมาแล้วเราเตรียมเอกสารใช่ค่ะเอกสารก็มีรูปถ่ายแล้วก็สัญญาเช่าแค่นั้นแหละพอเราเป็นบ้านเช่า
5: ใช้เวลานานไหม
4: ไม่นานค่ะไม่ถึง10นาทีด้วยเมื่อกี้
5: หมายถึงว่าถ้าเข้าไปแล้วแต่ว่าเวลารอคิวนานไหม
4: ก็นานแต่ก็รอได้อ่ะค่ะ
5: คือเวลารอคิวนานแต่ว่าพอได้คิวแล้วอ่ะแป๊บเดียว
4: ใช่ค่ะ
5: ประมาณ10นาทีไม่
4: ใช่ค่ะ
5: เขาให้ทำอะไรบ้าง
4: เขาก็แค่เอาบัตรประชาชนกับรูปถ่ายกับสัญญาเช่าเข้าในข้อมูลเพื่อให้ความรวดเร็ว
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหมบอกว่าได้เชื่อมเพิ่มช่องทางบริการทั้งมาด้วยตัวเองและการส่งข้อมูลผ่าน LINE Official Account เพื่อลดความแออัดรองรับผู้ที่มาติดต่อที่มีมากในหลักพันคนต่อวันโด ดยประชาชนต้องเตรียมเอกสารสำคัญมาให้ครบเพื่อประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเช่นบัตร

0: จำตัวประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายความเสียหายและสัญญาเช่าบ้านสำหรับผู้ที่พักอาศัยแบบเช่ามายื่นขอรับสิทธิ์เยียวยาได้ทุกวันด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมขณะนี้มีผู้มายื่นขอรับการเยียวยาแล้ว 1,900,000 ครัวเรือนแบ่งออกเป็น2ส่วนคือพื้นที่น้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ดำเนินการเยียวยาไปแล้วโดยใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังเกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาการเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกิจการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะโอนเงินให้ซึ่งงบประมาณที่ครม.อนุมัติมีเพียงพอและได้จ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 คนแล้วส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหากงบประมาณไม่เพียงพอปภ.ก็สามารถเสนอสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนได้ค่ะยังคงเต็มไปด้วยคำถามนะคะสำหรับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ผู้ต้องหาคนสำคัญ3คนเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและมีผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากค่ะเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าที่ผ่านมาได้ทำอย่างเต็มที่และรวดเร็วแล้วหลังจากที่อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่ารู้สึกอับอายและหนักใจกับการทำงานของกระทรวงยุคนี้นายสุทิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายและหนักใจกับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในยุคนี้พร้อมกับระบุว่าในยุคที่ตัวเองเป็นปลัดกระทรวงก็มีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่เจออะไร
1: คือสมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการตรวจสอบมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าว
0: พออดีตปลัดพูดถึงประเด็นนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันก็ยืนยันว่าตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งได้แก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วแล้ว
2: ตั้งแต่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะผมเชื่อว่าทุกอย่างดีฮะเพราะว่าเราก็ได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาทุกคนก็ทราบดีเราก็กระทรวงก็ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วทำด้วยความรวดเร็วผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ค่าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยทราบดีท้องถิ่นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะให้ค่าการเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมที่สุด
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายสุทธิพงษ์แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องของราชการไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นลักษณะของอดีตผู้บังคับบัญชาตำหนิลูกน้องเก่าซึ่งก็ต้องไปแก้ไขตามที่สั่งสอนกันมาด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและชี้ว่าการดูถูกข้าราชการในที่ประชุมใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายไม่ต่างกันพร้อมกับระบุว่าโครงการต่างๆในพื้นที่ EEC และบริษัทชื่อย่อ SP ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของปปช.แล้วและการทำหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลวันที่2ของการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะ IMF คาดการณ์ว่า AI จะเป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะปรับขึ้นเป็นร้อยละ 2.1ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชื่อว่าไทยมีโอกาสโตถึงร้อยละ3 ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเวทีเสวนาหลักวันนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือกับวิกฤตโลกแบ่งขั้วนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าไทยวางตัวเป็นประเทศสะพานข้ามกำแพงแบ่งขั้วของโลกภายใต้กลยุทธ์ Trusted Connector
3: วันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้วในช่วงที่มันมีทั้งสงครามทั้งสงครามการค้าทั้งสงครามที่เป็นทางทหารวันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้เรียกว่าเป็น Trusted Connector เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเวทีใหญ่นะครับที่ประเทศไทยได้เอาบทบาทประเทศไทยเข้าไปอยู่บนเวทีโลกแล้ว
0: บนเวทีประชุม IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตค่ะแต่ถูกกดดันจากสงครามและราคาพลังงานขณะที่การลงทุนใน AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 3.1 พร้อมกับปรับขึ้นคาดการ GDP ไทยจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุน AI ที่เติบโตอย่างไรก็ตามได้เตือนโลกให้ระวังความเสี่ยงสำคัญ3ประการคือการลงทุน AI ที่พึ่งพาหนี้มากขึ้นต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่อาจพุ่งสูงและภัยไซเบอร์ทั้งหมดนี้อาจเป็นชนวนวิกฤตการเงินครั้งใหม่ขณะที่นายเอกนิติระบุว่ากรณี IMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยเป็นร้อยละ 2.1 แม้เป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็เชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่านี้หากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มีการลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวทางนี้ต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ากับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถสูงขึ้นมีรายได้ดีขึ้นนอกเหนือจากการนำเงินเข้ามาลงทุนนอกจากนี้ต้องผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์
3: วันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งอีกครั้ง
4: อยากเห็นด้วย
3: ครับก็วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
0: ส่วนการประชุมพรุ่งนี้นายเอกนิติบอกว่าเตรียมเสนอ Bangkok Blueprint เพื่อกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยการเงินดิจิทัลที่ขยายตัวข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการจัดการบัญชีม้าและแก๊งสแกมเมอร์รวมถึงการเชื่อมโยงหน่วยงานภายในประเทศเพื่อขยายความร่วมมือไปสู่ระดับนานาชาติเนื่องจากปัญหาการหลอกลวงประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวตกกลางทุ่งหญ้าในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเบื้องต้นพบว่ามีนักบินได้รับบาดเจ็บ1คนนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ขณะที่เครื่องบินเล็กซึ่งมีนายบาตินบูเบอร์อายุ32ปีลูกครึ่งไทยเยอรมันเป็นนักบินและเป็นเจ้าของเครื่องบินพยายามร่อนลงจอดก่อนที่จะตกลงบนพื้นที่บริเวณทุ่งกลมตาลหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายสมชายต่อพลอายุ52ปีชาวบ้านซึ่งบันทึกภาพคลิปเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้เปิดเผยว่าเห็นนักบินนำเครื่องขึ้นบินจากสนามบินเล็กแต่หลังขึ้นไปได้ประมาณ2นาทีสังเกตเห็นเครื่องบินบินวนกลับมาในลักษณะเตรียมลงจอดระหว่างนั้นเหมือนนักบินพยายามเร่งเครื่องยนต์เพื่อเชิดหัวขึ้นแต่ไม่สำเร็จทำให้เครื่องบินตกที่บริเวณท้ายรันเวย์สำหรับนายบาตินเบื้องต้นแขนซ้ายท่อนบนหักและมีบาดแผลฉีกที่บริเวณใบหน้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนเครื่องบินเป็นเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวเครื่องยนต์เดียวขนาด2ที่นั่งมีอักษร SSFPO ด้านข้างลำหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่รอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาซากสภาพซากอากาศยานและพยานหลักฐานไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณดังกล่าวพร้อมกับรอเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบอุบัติเหตุอากาศยานและวิศวกรการบินเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องบินคุณผู้ชมคะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำเปาในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะชาวประมงพื้นบ้านยังคงจับปลาหมอคางวันได้รายวันล่าสุดพบยอดรวม415ตัวค่ะขณะที่ผู้ประกอบการรับซื้อปลามาแปรรูปเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการกำจัดอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดไปมากกว่านี้ ชาวประมงในอำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบริเวณที่จับปลาหมอคางดำได้อย่างต่อเนื่องร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรับซื้อปลานำมาแปรรูปได้ตื่นตัวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมีการสังเกตว่ามีปลาหมอคางดำถูกจับมาขายเพิ่มมากขึ้นหรือไม่และได้รายงานการพบปลาหมอคางดำตามมาตรการเจอแจ้งจับจบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดหากพบปลาหมอคางดำก็จะนำไปทำปลาร้าซึ่งทั้งชาวประมงและแม่ค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาบอกว่ารู้สึกกังวลหากปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำเปามากขึ้นจะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศเนื่องจากปลาหมอคางดำอาจจะไปกินลูกปลาธรรมชาติในเขื่อนลำเปาจนส่งผลกระทบกับการขยายพันธุ์ปลาได้ทำให้ชุมชนชาวประมงและผู้ที่มีอาชีพรับซื้อปลานำมาแปรรูปจำหน่ายในรูปแบบปลาส้มปลาเค็มปลาร้ามองว่าหากมีปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาอาจจะส่งผลกระทบกับความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในเขื่อนลำเปาระยะยาวจึงอยากให้ภาครัฐมีมาตรการกำจัดอย่างเด็ดขาด
4: ถามว่ามีส่วนดีบ่บ่ได้ว่าดีแต่มันกินลูกปลามันสิเฮ็ดให้ปลาเฮาลดลงเนาะคันเลี้ยงได้ก็คือว่าบ่อยากให้มีในสิ่งแวดล้อมเพราะว่าคันมันมีหลายสิ่งแล้วมันแพร่พันธุ์เร็วแม่นบ่ค่ะมันแพร่พันธุ์เร็วนี่แหละปัญหามันออกมามันก็สิไม่กินลูกปลาหน่อยมันก็สิบ่มีหยังต่อไปแม่คันมันแพร่พันธุ์เร็วเพราะว่าโดยปกติมันอวัชจักรมันสิประมาณปานนี้บ่ค่ะมันใหญ่เร็วตัวนั้นล่ะถ้าบ่มีก็ดีมีก็บ่เสียหลายเพราะมันกินได้มันบ่เป็นพิษ
0: มีข้อมูลล่าสุดจากเครือข่ายชาวประมงอาสาพบว่ามีการจับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวได้แบบรายวันตอนนี้อยู่ที่415ตัวค่ะทำให้ฝ่ายปกครองอำเภอหนองกรุงศรีเชิญจิตอาสาพระราชทานด้านประมงเตรียมแหตุ้มลอบดักปลาและตะข่ายมาร่วมกันเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซ์เรย์ค้นหาปลาหมอคางดำเซฟลำปาวระยะทาง32กิโลเมตรระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้อินโดนีเซียยกระดับปฏิบัติการดับไฟป่าหลังจากเกิดปัญหาเรื้อรังกระทบทั้งภูมิภาคค่ะโดยในเวทีอาเซียนเตรียมหารือการแก้ปัญหานี้ในการประชุมเดือนหน้าขณะที่คุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงวิกฤตบรรยากาศท้องฟ้าในประเทศสิงคโปร์ปกคลุมไปด้วยหมอกควันจนบดบังทัศนียภาพตึกสูงตามจุดต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงเวลากลางวันหลังจากควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมสิงคโปร์อีกครั้งในวันนี้แต่ชนีคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ที่วัดโดย IQ Air อยู่ที่194จัดอยู่ในระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำให้ช่วงสายวันนี้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเมืองละฮอปากีสถานโดย IQ Air ระบุว่าคุณภาพอากาศในสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาและล่าสุดกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียขึ้นอันดับ1เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกโดยดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่202จัดว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากหลังจากได้รับผลกระทบจากควันไฟป่าอินโดนีเซียเช่นกันคุณผู้ชมครับปัญหาหมอกควันไฟป่าในอินโดนีเซียเรื้อรังมาหลายเดือนและคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงเดือนหน้าและจะคาบเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ปีนี้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือกันในการประชุมเดือนหน้าเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ก่อนการประชุมระดับผู้นำขณะที่ปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งยกระดับการควบคุมไฟป่าทั้งที่กะลิมันตันกลางและสุมาตราใต้โดยปัจจุบันอินโดนีเซียส่งกำลังทั้งตำรวจทหารและหน่วยงานอื่นๆกว่า 60,000 คนเข้าพื้นที่ดับไฟป่าพร้อมใช้อากาศยานทิ้งน้ำร่วมด้วยสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ไฟป่าได้วันละประมาณ 4,300 ไร่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและราชบุรี FC 2ตัวแทนจากไทยลีกพลาดท่าพ่ายคู่แข่งในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
5: ฟุตบอล AFC Champions League Eliteบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกที่นัดแรกเปิดบ้านเสมอกับบอร์เนียว FC ทีมจากอินโดนีเซียมา 0-0 ได้เล่นในบ้านตัวเองอีกครั้งด้วยการลงเตะนัดที่2รับการมาเยือนของปักกิ่งกัวอันทีมจากศึกไชนีสซูเปอร์ลีกผลปรากฏว่าทีมเยือนจากจีนมาได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมจากการยิงของฟาบิโออาบรูในนาที79ส่งผลให้บุรีรัมย์เป็นฝ่ายแพ้ไป 0-1 ต้องลุ้นคว้าชัยชนะนัดแรกในเกมถัดไปที่มีคิวบุกไปเยือนกัมบะโอซาก้าทีมแกร่งจากญี่ปุ่น ในวันที่28ตุลาคมนี้เวลา 17:00 นส่วนเกมอีกคู่ราชบุรี FC อีก1ตัวแทนจากไทยลีกที่เปิดบ้านเสมอกับคงอันโฮจิมินห์มา 1-1 ในนัดแรกลงเตะเกมที่2ด้วยการบุกไปเยือนเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นซึ่งนัดนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ลูกเดียวในช่วงท้ายเกมมาจากฝีเท้าของเทมมะมัตสึดะนาที88ช่วยให้เกียวโตซังงะเฉือนชนะไปด้วยสกอร์1-0และทำให้ราชบุรียังมี1คะแนนจากการลงเตะ2นัดโดยเกมต่อไปราชบุรีมีคิวกลับไปเล่นในบ้านอีกครั้งพบกับคาชิวะเรโซอีก1ตัวแทนจากศึกเจลีกญี่ปุ่นวันที่27ตุลาคมนี้เวลา 19:30 นอารยามสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศบาเรนยืนยันว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนตัดสินใจถอนตัวไม่เดินทางมาร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษช่วงระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้เนื่องจากต้องการไปเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องอีกรายการที่ประเทศจีนซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันส่งผลให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องเดินหน้าประสานงานหาตัวแทนชาติใหม่มาแทนที่บาเรนที่จะมาชิงชัยร่วมกับทีมไทยเจ้าภาพโอมานและทาจิกิสถานทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทำการฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยรายการนี้จะคัดเอา3ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเป็นตัวแทนของเอเชียไปแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไปโดยไทยอยู่ร่วมสายกับอิรักบาเรนและญี่ปุ่นในรอบแรกและจะประเดิมสนามพบกับอิรักในวันพุธที่18พฤศจิกายนซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันได้เปิดโอกาสให้แฟนบอลที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยมีที่นั่งรองรับมากถึง 1,500 ที่นั่งปิดท้ายที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยข่าวดีเมื่อโอมพุทธิภูมินักแป้นทำผลงานดีที่สุดในนักปั่นเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากศึก BMX World Cup 4สนามที่จีนช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มอีก42คะแนนขยับคะแนนรวมเพิ่มเป็น339คะแนนโดยพร้อมจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยเพื่อเตรียมสู้ศึก4เกมที่มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้ารวมถึงเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัตเวอร์ชันได้ทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินดัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนที่เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับพัฒนาวากิวอีสานจากอาริสาฟาร์มสุดยอดเนื้อวัวพรีเมียมเปิดตลาดทั่วประเทศราคาไม่แพงชาวบ้านเข้าถึงได้จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดสตูลเปิดบ้านทางงอดินแดนประจนภัยแห่งใหม่ปีนผาซิ่ง ATV พายคายักสัมผัสความยิ่งใหญ่ระดับตำนานหลังปิดตัวช่วงโควิดและน้ำท่วมใหญ่สรรสนีพลอยวิไลพาไปดูอาชีพเสริมจังหวัดจันทบุรีเลี้ยงเป็ดคอนทักจากเดิมเลี้ยงเป็นงานอดิเรกตอนนี้เพาะพันธุ์ทำรายได้อย่างดีประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจนะครับนำผักตบชวามาทำเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยกันเปลี่ยนผักตบชวารับจากวัชพืชมาทำเป็นดอกไม้จันทร์ในรูปแบบของดอกพิกุลนะครับสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสืบสานพระราชปณิธานการบริหารจัดการน้ำนี่เป็นฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดลพบุรีครับหลังจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีรับจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งดอกพิกุลนั้นก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรีครับผลิตมาจากผักตบชวาได้อย่างสวยงามเลยครับแล้วก็ยังนำมาทำเครื่องจักสานกระเป๋าลวดลายต่างๆเป็นการหัตถกรรมจักสานระดับพรีเมียม
1: ก็เราใช้ผักตบชวาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสระของแม่น้ำค่ะเราก็จะปกติทางชลประทานก็จะตักทิ้งโดยปกตินะคะเป็นขยะให้กับพื้นที่ค่ะเราก็เลยนำผักตบชวาค่ะที่อยู่ในแม่น้ำค่ะมาแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าค่ะช่วยทำให้แหล่งน้ำของเราสะอาดนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะนำผักตบค่ะมาเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะอันนี้เราก็จะช่วยเรื่องทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจในชุมชนด้วยค่ะ
0: ในพื้นที่ยังจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระราชประวัติที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลสื่อดิจิทัลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยครับผักตบที่ชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บมานะครับก็จะเอามาคัดแยกล้างทำความสะอาดเอาไปตากแล้วก็อบแห้งอย่างดีครับกลายเป็นวัสดุที่สามารถทำเป็นสินค้าแล้วก็มีความทนทานด้วยครับตอนนี้ฟาร์มในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูกำลังหันมาพัฒนาเนื้อวากิวครับซึ่งเนื้อวากิวเนี่ยปกติถ้านำเข้ามาจากต่างประเทศราคาจะแพงมากนะครับเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกแล้วก็นุ่มอร่อยหวานนะครับตอนนี้ก็หันมาเลี้ยงแบบพรีเมียมนะครับตั้งแต่เริ่มจากเพาะพันธุ์ลูกวัวรวมถึงการผลิตและส่งขายไปทั่วประเทศด้วยครับเนื้อวากิวที่มีไขมันแทรกนะครับให้สัมผัสที่นุ่มละมุนแล้วก็หวานด้วยนะไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่างอย่างเอาไปเสียบไม้นะครับเป็นเนื้อเสียบไม้ไทยวากิวราคา120บาทมี10ไม้ครับในเขตเมืองหนองบัวลำภูในส่งฟรีส่วนต่างจังหวัดก็เพิ่มค่าขนส่งเข้าไปครับหรือว่าจะนำไปปิ้งไปย่างนะครับด้วยเตาแก๊สไปอบในหม้อไมโครเวฟต่างๆย่างเตาถ่านก็ได้หมดเลยครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยก็ปรุงแต่งตามชอบหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มแบบอีสานก็ยังไปกันได้ส่วนเนื้ออื่นๆนะครับมีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อที่ตัดแยกชิ้นส่วนขายนะครับอย่างเนื้อซี่โครงเสือร้องไห้ริบอายสันคอทีโบนสันในสันนอกไส้กรอกเนื้อไทยวากิวนะครับนี่เป็นวากิวพรีเมียมที่ราคาแบบชาวบ้านเข้าถึงได้ไม่แพงนะครับจากการพัฒนาเลี้ยงวัววากิวของอาริสาฟาร์มหมู่8บ้านวังน้ำขาวที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูครับ
2: ในส่วนเรื่องราคาแล้วก็เรื่องตลาดนะครับผมว่าวัวพรีเมียมนะตอนนี้ยังมีความต้องการสูงนะครับเพราะว่าในตลาดทั่วไปก็ยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเมื่อมีการนำเข้าจากต่างประเทศแสดงว่ากำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอนะครับเรายังมีโอกาสสูงนะครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาคุณภาพเนื้อขึ้นไปได้ระดับไหนอันนี้ต้องเป็นในภาระของผู้ประกอบการด้วยนะครับที่ต้องพัฒนาครับตรงนี้ก็อยากฝากไว้นะครับ
0: เลยเปิดฟาร์มให้เยี่ยมชมฟาร์มวัวครับที่ผลิตเนื้อเกรดพรีเมียมสร้างชื่อกับผลผลิตจากจังหวัดหนองบัวลำพูมาเป็นปีที่4แล้วนะครับและยังสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนวากิวครับโดยรับโคจากเกษตรกรเครือข่ายเข้ามาดูแลต่อพร้อมกับถ่ายทอดความรู้ทั้งการผสมพันธุ์การเลี้ยงการดูแลครับรวมถึงใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แท้จากฟาร์มส่วนแม่พันธุ์นี่ก็จะเป็นวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่แล้วนะครับนำมาผสมพันธุ์กัน
2: คือวัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นเกษตรกรนะครับเป็นผู้เลี้ยงวัวพวกนี้เราต้องใช้เรียกว่าพันธุ์ลูกผสม
3: ครับ
2: นะครับเพราะว่าพ่อพันธุ์เนี่ยจะเป็นพันธุ์แท้นะครับนำมาผสมกับวัวเพศเมียที่เป็นวัวที่ชาวบ้านหรือเกษตรกรเลี้ยงอยู่แล้ว
0: โคเนื้อวากิวพรีเมียมนะครับมีมูลค่าประมาณ 80,000 ถึง 150,000 บาทต่อตัวครับทำให้วางแผนรายได้ชัดเจนขอเพียงว่าผลิตโคให้ได้

0: ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะครับแต่ว่าการเลือกทำวัววากิวนั้นนะครับต้องอาศัยเวลานานจะให้วัวมีอายุไม่เกิน3ปีครับถ้าเกินก็จะส่งผลต่อคุณภาพเนื้อด้วย
1: ข้อแตกต่างนะครับก็ผมว่าอยู่ที่ความเหมาะสมของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นหลักนะครับถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยมีความชำนาญและใช้ทุนไม่สูงเนี่ยจะไปโคขุนธรรมดาเหมือนที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็เหมาะสมเพราะว่าจะสังเกตว่าโควากิวเนี่ยใช้ระยะเวลาการขุนเนี่ยนานนะครับแล้วก็
2: กี่เดือนนะครับ
1: อะไรนะครับ16ถึง18เดือนนะครับ
2: แล้ว
1: ก็ใช้เวลาขุนนานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขุนนานเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะตามตัวไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้าเกรดไขมันได้ดีเนี่ยก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างโคขุนกับโควากิวเนี่ยจะไม่มีอะไรผิดหรือถูกอยู่ที่ความเหมาะสมของเกษตรกรแต่ละท่านนะครับว่าจะถนัดไปในทางไหน
0: จุดเด่นการเลี้ยงวากิวแล้วก็ทำตลาดวากิวนะครับคือสามารถวางแผนผลิตแล้วก็ทราบราคาจำหน่ายตั้งแต่ต้นเลยครับซึ่งการผลิตลูกวัวขุนขายส่งจะเน้นพันธุกรรมพ่อพันธุ์ต้องดีครับจะนำลูกวัวเข้าน้ำหนักประมาณ280กิโลกรัมเลี้ยงไป16ถึง18เดือนซึ่งกำไรจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเกรดไขมันที่ได้ครับ
1: ครับเพราะว่าวัวจะเลี้ยงดียังไงจะขุนดีอาหารดียังไงพันธุกรรมเป็นสิ่งสำคัญ
2: ครับผม
1: นะครับเลือกพ่อพันธุ์ที่มีไขมันแทรกที่ดีนะครับ
2: อันนี้ลูกวัวเนี่ยเราเข้ามาราคาเริ่มต้น
1: ลูกวัวนะครับตอนนี้เราซื้ออยู่หน้าฟาร์มเนี่ยที่กิโลกรัมละ110บาทนะครับ110
2: บาท
1: เราจะซื้อลูกวัวที่ประมาณ280กิโลกรัมขึ้นไปนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นอายุก็อยู่ประมาณ14ถึง16เดือน
2: ครับ
1: นะครับ
2: จากนั้นเราก็มาขุน
1: เรามาขุนอยู่ที่เราอีกประมาณ16ถึง18เดือน
2: ครับทีนี้ตัวนึงจะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่พวกเนี้ยถ้าไป
1: น้ำหนักตัวเฉลี่ยของฟาร์มเราก็อยู่ที่600กิโลกรัมขึ้นนะครับ600กิโลกรัมขึ้นแล้วก็ขายเนื้อเนี่ยถ้าเราตีเป็นกำไรเนี่ยนะครับถ้าเราคิดต่อเดือนเนี่ยต่อตัวเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่าบาท
2: ครับ
1: ต่อเดือนต่อตัว
2: ครับ
1: นะครับคราวนี้ถ้า16ถึง18เดือนเนี่ยตัวนึงก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 30,000 บาท
0: การเลี้ยงโคขุนวากิวครับจำเป็นต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้ในการเลี้ยงนะครับซึ่งก็ได้รับความรู้มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็การสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูด้วยจนตอนนี้ได้มาตรฐาน GMP ครับส่วนอาหารกับวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงนะครับก็มีความหลากหลายถึง14ชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็กว่า10ชนิดนั้นก็สามารถหาได้จากในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูเองครับพาไปกินเมนูอาหารนะครับที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเขาเรียกกันภาษาถิ่นว่าข้าวยำปินะครับหรือว่าข้าวขยำกะปินั่นเองนะครับเป็นข้าวที่ใช้กะปิเป็นหลักนะครับเอามาคลุกเคล้ากับเครื่องอีกหลายอย่างเลยครับก็ถ่ายทอดเมนูนี้ให้กับเด็กๆในโรงเรียนได้หัดทำกันด้วยครับโรงเรียนบ้านตาหนึกหนึ่งในโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมแม่วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆวันนี้เลยสาธิตการทำข้าวยำปิหรือว่าข้าวขยำกะปิครับที่เป็นเมนูพื้นบ้านที่สืบทอดมานานนับร้อยปีแล้วครับมีนางทิติรัตน์ชัยวิสารธนานาถนะครับกลุ่มแม่บ้านบ้านตาหนึกมาเป็นผู้สืบสานเมนูนี้แล้วก็สาธิตให้ดูกันเขาใช้ข้าวสวยกะปิคั่วแล้วก็นำกะปิคั่วลงในข้าวสวยขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนจะใส่เครื่องปรุงที่ประกอบด้วยหอมซอยแตงกวาหั่นผักสดหั่นนะครับแล้วก็ซอยใบโหระพาใบแมงลักดอกดาวเรืองนะครับผักชีหั่นซอยผสมกันลงไปแล้วขยำให้เข้ากันจากนั้นใส่พวกเนื้อปูเนื้อกุ้งหรือว่ากั้งต้มสุกลงไปตักเสิร์ฟได้เลยครับ
3: แล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็มาคลุกจนหรือแต่เมื่อก่อนเป็นโบราณจริงๆจะฟักจากกระปุกมาเลยเอาจากกระปุกมาถึงก็คลุกข้าวแล้วก็มันปูเทใส่ไข่ปูใส่ดั่งปูกุ้งมีก็ขยำข้าวกินใบดอกเราเรืองใบกระแหน่ข้างบ้านใส่ขยำข้าวให้เด็กหลอกเด็กกินน่ะพ่อแม่ไม่อยู่กินข้าวอย่างปี้แล้วปั้นเป็นก้อนแล้วมีปูมีไข่วางข้างบนให้เห็น
4: เป็นเมนูพื้นบ้านโบราณเนาะ
3: โบราณค่ะที่เลี้ยงเด็กๆมาเด็ก วิถีของคนประมงพื้นบ้านก็ไม่มีอะไรกินน่ะเทข้าวสวนร้อนๆพักมาก็เอากะปิมาขยำข้าวคุ้มข้าวกินได้แล้วพริกแห้งใส่มีมะนาวนิดนึงใส่ใบตะระแหน่ใส่ใบมะงัดข้างบ้านหรือดอกมีดอกดาวเรืองก็ใส่ดอกดาวเรืองเป็นแบบนี้แล้วกินกับไข่ปูมันปูขยำคุ้มข้าวกิน
0: เมนูข้าวหยำปีครับที่เป็นกลอุบายพ่อแม่สมัยก่อนนะครับที่เป็นอาหารจานด่วนให้กับลูกๆกินตอนรีบๆนะครับแต่ว่าก็ถ่ายทอดสืบสานจดจำกันมารุ่นต่อรุ่นปัจจุบันกำลังจะหายไปครับก็เลยนำมารื้อฟื้นสืบทอดสู่นักเรียนโรงเรียนบ้านฟานเน็ตกันนะครับมีหลายรายก็ขอสูตรไปทดลองทำกันต่อด้วยครับตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดตราดก็จัดกิจกรรมนะครับทั้งเรื่องของอาหารการท่องเที่ยวเยอะเลยเพื่อหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันใหม่หลังจากที่ซบเซาไปปีกว่าๆครับส่วนอันนี้เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ครับจากเดิมที่เขาขายข้าวขาหมูพะโล้ขายมานานๆก็กลัวลูกค้าจะเบื่อก็เลยเอาขาหมูมาทำเป็นกระเพราขาหมูครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยเขาตำเครื่องเทศใหม่ๆทุกจานเลยครับปรับรสชาติใหม่จากข้าวขาหมูพะโล้สูตรเดิมนะครับมาเป็นกะเพราขาหมูด้วยการเอาขาหมูนุ่มนะครับมาคลุกเครื่องกะเพราหอมๆนะครับเสิร์ฟจานใหญ่ข้าวล้นๆนะครับราคาเริ่มต้น50บาทแล้วก็แถมน้ำซุปร้อนๆกับข้าวเนี่ยก็ตักเพิ่มได้ฟรีครับอยู่ที่ร้านครัวชมทุ่งริมถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับหลังจากลงสะพานคลองหลวงแพ่งที่ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสักประมาณ1กิโลเมตรเจ้าของร้านคือนายยมนาเอี่ยมองอาจนะครับบอกว่าเดิมทีเขาขายอาหารตามสั่งอยู่มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวขาหมูพะโล้นะครับแต่กลัวว่าลูกค้าจะเบื่อรสชาติเดิมๆก็เลยคิดเมนูใหม่ขึ้นมา
4: คืออยากให้มันมีแตกต่างขึ้นไปคือเผื่อคนที่ทานประจำอาจจะเลี่ยนหรือว่าอะไรที่จะได้เป็นสิ่งแตกต่าง
5: รสชาติของขาหมูกะเพราเนี่ยมันเป็นยังไง
4: ก็เผ็ดจบกลมกล่อมเข้ากันได้ดีครับ
5: คือขาหมูมันจะนุ่มใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: แล้วตัวก็ได้กลิ่นของกะเพราขึ้นมา
4: ครับผม
5: ขาหมูเนี่ยเราใช้วันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ขาครับ
4: ประมาณ 6-7 ขาครับ
5: นอกจากเมนูกะเพราขาหมูแล้วร้านเรายังมีเมนูอะไรอีกครับ
4: มีก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมแล้วก็คอหมูย่างผัดกะเพราคอหมูย่างแล้วก็ผัดกะเพราต่างๆครับผัดกะเพราหมูผัดกะเพราไก
5: ่ครับ
4: ครับผม
5: ราคาเริ่มต้นร้านเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
4: 50บาทครับ
5: แล้วถ้าพิเศษล่ะฮะ
4: 60ครับ
5: แล้วถ้าไข่ดาวด้วย
4: ก็อยู่ใน60แล้ว
5: อือ
4: ครับ
0: จุดเด่นของร้านนะครับคือเครื่องเทศที่เจ้าของเขาทำเองนะครับตำเครื่องเทศสดใหม่ครกต่อครกเลยครับจะไม่ตำทิ้งไว้เยอะเกินแล้วก็ไม่ซื้อแบบสำเร็จรูปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้รสชาติของแต่ละจานไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าตำครกต่อครกนะครับจะได้ความสดของพริกความหอมของเครื่องเทศแล้วก็รสชาติที่คงที่ด้วยครับตอนนี้เปิดขายตั้งแต่เช้านะครับ6โมงไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับแล้วก็ร้านเขาอยู่ริมทุ่งนะครับมีนกสีสวยๆเนี่ยบินมาเกาะให้ชมระหว่างกินข้าวไปด้วยครับพาไปท่องเที่ยวจังหวัดสตูลที่ตอนนี้เขาหันมาเปิดบ้านทางงอนนะครับหลังจากที่ปิดตัวไปช่วงโควิดแล้วก็น้ำท่วมนะครับที่นี่มีกิจกรรมผจญภัยหลายอย่างนะครับตอนนี้จัดกิจกรรมอัดแน่นทั้งปีนผาซิ่งเอทีวีพายคายักกันไปท่องเที่ยวได้ครับชุมชนบ้านทางงอหมู่5ตำบลควนสะตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับประกาศยกระดับสู่แลนด์มาร์คสายแอดเวนเจอร์อันดับ1นะครับนำโดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมาร่วมเส้นทางท่องเที่ยวกันนะครับหลังจากที่ปิดไปนานเลยครับช่วงโควิดกับน้ำท่วมกลับมาคราวนี้ก็เลยชูจุดเด่นของภูมิประเทศนะครับผสานกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เต็ม10โปรแกรมมีตั้งแต่การพิชิตเขาบอคะจุดชมวิวหมอกเช้านะครับแบบอันซีนไปขับ ATV ตะลุยพนาปีนผาท้าแรงดึงดูดแล้วก็ไปพายเรือชมวิวอ่างเก็บน้ำวังตางหงาครับมีเมนูเด็ดเสิร์ฟด้วยเป็นภูมิปัญญาในพื้นที่ครับชาชักพญาคูรำพุดดิ้งเขาบอกครับยำโรตีกาปายข้าวยำสมุนไพรแล้วก็ไปสารเคราะห์คุ้มครองผลไม้ครับซึ่งหลายกิจกรรมก็ถูกใจคนรุ่นใหม่ที่เขาเป็นสายทำคอนเทนต์นะครับมาท่องเที่ยวเปิดวิถีชุมชนกัน
6: ถ้าเป็นสายคอนเทนต์หรือว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปอยากให้มานะครับเพราะว่าตอนที่ปีนเขาปีที่แล้วที่ผมขึ้นไปตอนเช้าแสงสวยมากแล้วก็หมอกก็จะเห็นสวยเลยในส่วนของขับรถมุมก็พื้นที่ก็กว้างแล้วก็ในมุมของคนส่งขาเองมันก็เห็นเขาอะไรอยู่แล้วเห็นแต่ทะเลแต่พอมาที่นี่ก็รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆไม่คิดว่าสตูลมันจะมีอะไรแปลกใหม่อะไรแบบนี้
7: เพราะว่ามันอยู่ข้างเขาซึ่งมันร่มรื่นดีมากเลยแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหม่ด้วยหลังจากที่น้ำท่วมก็เลยอยากมาอุดหนุนแบบธุรกิจของชาวบ้านที่ค้าขายอาหารเช้าแบบนี้ค่ะก็อยากให้ทุนมาเยอะๆนะคะหลังจากนี้เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์ไหมคะหรือว่าเปิดเสาร์อาทิตย์ทุกวันเลยก็สามารถมาได้บรรยากาศร่มรื่นดีมีอาหารอร่อยราคาถูกมากก็สามารถมาเที่ยวได้มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะขับ ATV หรือว่าจะขึ้นเขาหรือว่าจะเที่ยวภายเรือที่วังตังอ่าได้หมดเลยหลากหลายมากได้หลายกิจกรรมมากเหมาะสำหรับกิจกรรมครอบครัวซึ่งจะพาแฟนมาเด็กก็ได้พาครอบครัวมาก็ได้ก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันนะคะ
0: ทุกกิจกรรมนะครับมีคนในชุมชนเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงเลยครับได้ลงมือแล้วก็สัมผัสวิถีธรรมชาตินะครับและที่นี่มีกลุ่มอนุรักษ์เขาบอกคาที่เขาช่วยกันดูแลผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
8: นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเกิดขึ้นเราต้องการที่จะให้เขาบอกคาตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมกันกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่หลังจากนี้นอกจากว่ามีขอบอค้าตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในนะครับนั่งรถ ATV นะครับเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปเรียกว่าเรียกว่าวังตังหานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไอ้นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอของเราก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางคุณโฟกเองเขาก็จะนำเรือนะครับเรือพยักนะเรือขยักเรือขยักเนี่ยมาในพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรือแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวของเรานะครับว่าถ้าเกิดมาในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราแล้วนะครับอยากจะให้มาสัมผัสที่เขาบอคะที่หมู่ที่5บ้านทางงอของเรานะครับ
0: ชุมชนบ้านทางงอครับเปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ปรับปรุงมีจุดอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวมีจุดผจญภัยแล้วก็สอนการปีนไต่เขาให้นักท่องเที่ยวด้วยซึ่งที่กลุ่มก็จะมีไกด์ท้องถิ่นเนี่ยคอยแนะนำการเดินทางขึ้นเขาบอคะด้วยไม่ได้คิดราคาค่าจ้างอะไรนะครับแต่ว่าก็สามารถให้เป็นสินน้ำใจได้ครับมาไปดูอาชีพเสริมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีกันบ้างเขาหันมาเลี้ยงเป็ดคอนดักนะครับจากเดิมว่าจะเลี้ยงเป็นงานอดิเรกนะครับตอนนี้เพาะพันธุ์อย่างจริงจังจนทำเป็นรายได้อย่างดีเลยนะครับติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ

0: ของเป็ดคอดักทำให้พี่แก้วตาพจงเสาวภาคหรือพี่แก้วเกษตรกรตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีตัดสินใจเลี้ยงเป็ดคอดักเป็นงานอดิเรกจนสามารถเพาะขยายพันธุ์สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีค่ะ
1: เริ่มต้นเลยคือเพื่อนเขาเอาน้องเกลมาให้เลี้ยงเห็นว่าอยู่บ้านเป็นแม่บ้านก
2: ็
1: เลยเอาเกลมาให้เลี้ยง
2: ค่ะ
1: พอเลี้ยงแล้วเขาก็น่ารักก็เลยมีมาเรื่อย
2: ๆอย่างตัวนี้ที่พี่แก้วถือก็คือเป็นตัวแรกที่เริ่มเลี้ยงเลยใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้เขาอายุ4ปีกว่าแล้วค่ะ
2: อ
1: ันนี้เป็นเป็ดตั้งต้นที่เราเริ่มเลี้ยงเขาพอเขาเริ่มวัยผสมพันธุ์เราก็หาตัวผู้มาให้เขาแล้วเราก็ค่อยๆคัดเก็บลูกเขาเรื่อย
2: ๆก็สีตัวเป็ดก็จะมีหลากหลายสีใช่ไหมพี
1: ่
2: ม
1: ี
2: สีมีทั้งหมดกี่สีคะ
1: มีด้วยกันประมาณ30สี
2: อย่างที่เราเลี้ยงตรงนี้มีกี่สีพี่
1: อันนี้จะมีด้วยกันอยู่3ถึง4สีอะค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นสีขาว
0: เป็ดคอดักกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเนื่องจากมีลักษณะตัวกลมแคละหัวกลมมนคอสั้นปากสั้นคล้ายกล้วยทำให้ดูน่ารักนิสัยค่อนข้างเชื่องชอบเล่นน้ำตื่นตัวอยู่เสมอน้ำหนักโตเต็มวัยอยู่ที่500ถึง800กรัมตัวเมียจะมีเสียงที่ร้องดัง
1: ตัวผู้ปลายหางเขาจะม้วนอยู่ประมาณ2เส้นเห็นไหม
2: คือสังเกตแค่นี้ใช่ไหมคะตัวผู้
1: ลักษณะภายนอกนะคะภายนอกปลายหางเขาจะม้วนแล้วก็เสียงเขาจะร้องเบาแกบๆอันนี้ถ้าเป็นตัวเมียปลายหางเขาจะไม่ม้วนเขาจะตรงๆเป็ดที่ใช้สำหรับล่อเป็ดป่าเพราะว่าด้วยตัวเมียเขาจะมีเสียงที่ดังสามารถล่อเป็ดป่าได
2: ้
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็จะมีความน่ารักตัวกลมตากลมขาสั้นที่ทำความสะอาดบ้านเป็ดเขาเช้ากับเย็นก็จะมีถ่ายน้ำล้างกรงแล้วก็ให้อาหารเขาเช้ากับเย็นค่ะ
2: แล้วก็เรามีแบบประดับตกแต่งนี้แบบสวยงามเป็นแบบแนวคาเฟ่เลยนะคะพี่
1: ใช่จะได้ไม่ต้องออกไปไหน
2: คืออาหารนี่ก็แบบอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นอาหารเสิร์ฟเหรอคะ
1: ใช่ค่ะก็จะเสริมเขา 2-3 วันก็ให้เขาทิ้งจะเป็นวอเตอร์เกสแตงกวาแล้วก็จิ้งหรีดนึ่ง
2: ค่ะก็คือแต่หลักๆมื้อหลักๆจะเป็นอาหารสำเร็จรูป
1: ใช่หลักๆต้องเป็นอาหารเม็ดสารอาหารจะครบถ้วน
2: แต่อันนี้น่าอร่อยอยู่นะคะ
1: ลองได้
2: จิ้งหรีดอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมมีวอเตอร์เคสก็อร่อยนะคะวอเตอร์เคสนี้เราก็คือปลูกเอง
1: ปลูกเองค่ะปลูกข้างบ้าน
0: เป็ดจะเลี้ยงไปประมาณ6เดือนจึงจะผสมพันธุ์ค่ะให้ไข่10ถึง15ฟองระยะการฟักอยู่ที่25ถึง28วันช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ให้ไข่จำนวนมากค่ะมีอายุอยู่ได้นานนับ10ปีค่ะ
1: กันเจ้าก
2: ันเจ้า
1: ตัวเขาจะเล็กแล้วดูปากเขาน้องเขาจะสั้นปากเขาสั้นมากอันนี้เป็นตัวเมียก็ใกล้จะผสมพันธุ์แล้วค่ะอันนี้มีอายุ6เดือนแล
2: ้
1: ว
2: น่ารักค่ะ
1: ใช่ใช่เราลองหาคู่เขาแล้ว
2: คือมันเป็นสัตว์ที่แบบเชื่องไหมคะ
1: เชื่อง
2: ลักษณะนิสัยอะไรเป็นยังไงคะเป็ดพันนี
1: ้เขาน่ารักขี้อ้อนแล้วก็ติดคนเลี้ยงเขาจะเชื่องจับเล่นได้ขนเขาจะนุ่
2: ม
1: บางคนก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเหมือนหมาเหมือนแมวเลยนะคะ
2: จันเจ้าอย่างนี้
1: จันเจ้า
2: อุ้ยหน้าเหมือนกันเลย
1: ตัวปาก
2: เหมือนกันเลยนะคะจันเจ้านี่
0: เป็ดคอดักจะจำหน่ายตั้งแต่อายุ2สัปดาห์ขึ้นไปราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทขึ้นอยู่กับอายุและความสวยงามจำหน่ายที่หน้าฟาร์มและออนไลน์ TikTok ช่องคอดักจันทบุรี
2: พาคุณผู้ชมมาดูลูกเป็ดกันบ้างค่ะซึ่งที่นี่เขาจะขายลูกเป็ดที่อายุตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะที่เห็นตรงนี้ต้องบอกว่าก็คือขายดีมากเลยใช่ไหมคะพี่แก้ว
1: พอได้
2: กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อนี่เป็นกลุ่มไหนคะพี
1: ่ก็จะมีกลุ่มคาเฟ่แล้วก็กลุ่มคนทำงานแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วอยากมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับบ้านเนี้ยค่ะ
2: เห็นบอกว่าราคาขึ้นอยู่กับฟอร์มนี่เราดูยังไงว่าตัวไหนฟอร์มสวยอะไรอย่างงี้คะพี่แก้ว
1: ก็จะดูที่ปากเขาจะต้องสั้นแต่อันนี้จะเป็นวัยที่ผัดขนแล้วอันนี้1เดือนแล้วอะค่ะ อันนี้กำลังผัดขน
2: แต่จะขายคือไม่ได้ว่าจะขายง่ายๆก็ต้องดูลูกค้าด้วยว่าซื้อไปจะสามารถเลี้ยงได้ไหมใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ต้องคัดบ้านให้เขาด้วยค่ะว่าสถานที่เลี้ยงเขาโอเคไห
2: ม
1: เขามีเวลาเล่นกับเขาไห
2: ม
1: แล้วก็ทำกรงแน่นหนาป้องกันงูป้องกันสัตว์เลื้อยคานหรือสุนัขอะไรอย่างนี้หรือเปล่าของเราก็เคยมีส่งไปที่เพื่อนบ้านสปป.ลาวแล้วก็สิงคโปร
2: ์
1: ส่งไปแล้ว
2: ไปไกลเลยนะคะเนี่ย
0: การเลี้ยงเป็ดคอดักทำให้พี่แก้วมีรายได้จากสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ใช่รายได้หลักแต่ก็มีความสุขและได้อยู่บ้านกับครอบครัวค่ะ
1: เราได้อยู่กับบ้านได้มีอาชีพอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่คาเฟ่ของเราเองด้วยไม่ต้องไปที่ไหนที่แรกไม่เคยคิดเลยก็เลี้ยงเล่นๆเลี้ยงไปเลี้ยงมาพอเริ่มว่ามีคนทักมาว่าปล่อยไหมมีแบ่งไหมก็เริ่มมีรายได้ก็เริ่มขยายพันธุ์เพาะพันธุ์มาเรื่อยๆแล้วยิ่งพัฒนาให้เขายิ่งน่ารักตัวเล็กๆกลมๆราคาก็เริ่มสูงขึ้นก็มองเห็นจำนวนเงินที่มากขึ้น
0: สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเป็ดคอดักพี่แก้วบอกว่าต้องมีเวลาต้องใส่ใจและต้องมีความพร้อมเรื่องของสถานที่ใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงเป็ดแบบพี่แก้วพี่แก้วก็ยินดีให้คำแนะนำแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
3: ตัวพี่แก้วบอกว่าถ้าใครอยากจะเลี้ยงเป็ดคอนดักเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเล่นนะครับถ้าไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับเขาเนี่ยควรจะซื้อสัก2ตัวเพราะว่าเป็ดเนี่ยเขาเป็นสัตว์สังคมต้องมีเพื่อนเล่นด้วยกันครับเรานี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยหาดแหลมปะการังแล้วก็เมมโมรี่บีชสุดคึกคักเลยครับมีกลุ่มนักเซิร์ฟแห่โต้คลื่นช่วงกรีนซีซั่นนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ของ

เลที่พังงากันตอกย้ำว่าเขาหลักนั้นเป็นเซิร์ฟทาวน์แห่งใหม่ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: ฟู้ดเวิร์คอาทิตย์นี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพามาเรียนรู้การนำเอาวัตถุดิบของดีที่บ้านแหลมสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีมาทำเป็นขนมไทยโบราณพร้อมกับล้วงสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับกับอาหารถิ่นอันเรื่องชื่อของชุมชนรับรองเลยว่าดูรายการจบแล้วต้องอยากเข้าครัวทำตามกันอย่างแน่นอนครับมาถึงชุมชนกันแล้วเราก็ต้องไปเช็คอินกับกิจกรรมแรกกันก่อนเลยครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปถามคุณยายล้วนชาวบ้านของที่นี่กันเลยดีกว่าครับ
4: วันนี้นะครับผมพามาเที่ยวที่ชุมชนบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีครับและตอนนี้ก็อยู่กับคุณยายล้วนครับคุณแม่น่ารักมากกำลังทำอะไรอยู่นะครับ
5: ดอกกุหลาบด้วยผักตบชวาจ้า
4: ทำดอกกุหลาบจากผักตบชวานี่คือผักตบชวาตากแห้ง
5: ตากแห้งจ้า
4: แล้วเราก็จะมาพับเป็นดอกกุหลาบ
5: พับเป็นดอก
4: โอ้สุดยอดเลย
5: แล้วก็ผักตบชวานั้นมันได้หลายอย่างจ้า
4: ทำอะไรได้อีกครับผม
5: ทำกระเป๋าทำหมวกจ้า
4: คุณแม่พอจะพับเป็นดอกเบี้ยได้ไหม
5: ดอกเบี้ยเหรอ
4: ดอกกุหลาบมันผมมีเยอะแล้วผมอยากได้ดอกเบี้ยแม่ลองพับให้ได้ไหมครับ
5: ก็แม่ยังทำไม่ได้ดอกเบี้ยยังไม่ได้กู้ก่อน
4: เวลานักท่องเที่ยวมาถึงเขาก็จะมีดอกกุหลาบที่เป็นฝีมือของคนในชุมชนพับให
5: ้เป็นหัวใจของชุมชน
4: ได้ครับผมอ๋อแล้วก็ติดใครมาเที่ยวนี่ก็ต้องติดนะ
5: ติด
4: ไหนเขาบอกว่าชุมชนนี้เวลานักท่องเที่ยวมาจะมีท่าประจำด้วยเหรอท่ายังไงแม่ไหนท่ายังไง
5: ก็มีชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้า
4: น่ารักคุณผู้ชมขอที่ขอทำตามหน่อยเอาไหมหนึ่งสองสาม
5: ชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้า
4: เขาบอกยังมีบทเพลงดีๆมารับด้วยอ่ะแต่คุณแม่จะแบบนั่งเที่ยวมาคุณแม่จะร้องให้ฟัง
5: ผักตบ

0: าแปรรูปผักตบชวาเอามาแปรรูปเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงจ้า
1: โอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมคุณแม่ปีนี้กี่ขวบแล้ว
0: จะย่าง84แล้วมุติกาย่าง84ขวบแล้วจ้า
1: 18เองเหรอ
0: จ้า
1: รายการฟู้ดเวิร์คของผมเนี่ยเขาต้องมาเรื่องอาหาร

0: นะวันนี้มีอะไรอร่อยๆให้กินไหมล่ะ
1: ก็มีขนมดอกบรรจงจ้ะ
0: แล้วบรรจงนี่มันเป็นพืชเหรอ
1: เป็นพืชอยู่ในท้องนา
0: แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้กินเหรอ
1: จ้ะหนูก็ต้องไปหามาให้แม่ก่อนแล้วก็จะมาทำขนม
0: แล้วทำไมคุณแม่ไม่มีบรรจงอยู่เหรอ
1: ไม่มีจ้ะมันขึ้นในท้องนา
0: ไม่กินก็ได้งั้นผมต้องไปหาบรรจงมาให้คุณแม
1: ่ใช่จ้ะ
0: แต่ผมยังไม่รู้จักบรรจงมีไกด์พาไปไหมล่ะ
1: มีจ้ะ
0: อ๋อมีนะอ๋อโอเคงั้นเราต้องรีบไปหาแล้วครับเพราะว่าอยากกินแล้วขนมบรรจงหน้าตาเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณยายบอกว่าให้ไปเก็บบรรจงมาครับพี่โบ๊ะบรรจงหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้พี่โบ๊ะพาไปดูดีกว่าเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เราจะไปทุ่งดีกว่า
0: ไปซาเล้งใช่ไหมไปโอเคครับพี่โบนี่เราจะมาเก็บกันตรงนี้ก็คือเป็นนาถูกไหม
2: ใช่จ้ะพื้นนาเรา
0: พอเป็นช่วงนี้คือช่วงปลายปีไปช่วงหน้าน้ำ
2: ใช่ใช่
0: น้ำมันมาจากไหนเยอะจังอ่ะพี
2: ่มันก็ถึงเวลาพอเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเสร็จทางนู้นแล้วเขาก็มันปล่อยระบายมาเป็นฤดูของเขาน
0: ี่คือวิถีชีวิตของที่คนสุพรรณบุรีเลยเนาะแต่ทีนี้วันนี้จะมาเก็บบรรจงผมยังไม่เห็นเลยอะไรคือบรรจง
2: อ๋อมันก็จะปนอยู่กับไส้บัวน่ะ
0: อ๋อคือเราต้องลุยลงไปในไส้บัวเลย
2: มันจะคนละซี่กัน
0: บรรจงนี่มันจะเหมือนกับบัวเหรอครับ
2: คล้ายกัน
0: คล้ายกันหนอแล้วมันเกิดขึ้นเองเหรอ
2: มันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติพอน้ำมามีน้ำท่วมมันก็จะขึ้น
0: แล้วที่พื้นที่อื่นมีไหมหรือมันจะมีเฉพาะแถวนี
2: ้มันจะมีตามพื้นนาพื้นแบบอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้คือผมนึกภาพไม่ออกผู้ชมจากที่พี่โบอธิบายก็ยังไม่เห็นภาพต้องไปดูเองว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเพราะเกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนต้นบรรจงคืออะไรนี่เป็นครั้งแรกจริงก็เลยอยากรู้แล้วอ่ะใครตุ้นนำไหมเดี๋ยวผมส่งคนลงไปวัดดีกว่ามืออาชีพตุ๋นลองไปดูหน่อยว่าน้ำลึกไหมลูกลงไปเลยเป็นไงไม่มีปัญหาเรื่องลงน้ำนี่สายลุยอันนี้คือบรรจงเหรอพี่
2: ใช่จ้า
0: ดูยังไงก็บัวพี
2: ่บรรจงมันจะแตกต่างกัน
0: บัวอ่ะพี่ดูสิหมายังไม่เชื่อเลยใครตุ๋นเชื่อไหมลูกแต่ทำท่าที่เชื่อไหมดูมือครับ
2: อันนี้
0: คือบรรจง
2: ใช่มันจะต้นเล็กกว่าม
0: ันก็บัวพี่ดูยังไงมันก็บัวไม่เหมือนกันเหรอ
2: มันไม่เหมือนกันใบมันก็คนละสีกัน
0: โอ้
2: ใบคนละสีเนี่ยพอด
0: ีไม่แล้วมันมีภาษาที่อื่นเขาเรียกอย่างอื่นเปล่า
2: จริงๆเขาก็อาจจะเรียกบางพื้นที่เรียกบัวเพื่อน
0: วิธีเก็บยังไงครับ
2: เราก็ถอนมันขึ้นมาเนี่ยมันจะถอนดึงง่าย
0: มันกินไหนมันกินรากกินต้นกินดอกมัน
2: ต้นมันเนี่ยแหละ
0: และดอกที่บานกินได้ไหม
2: ได้อยู่บานมันก็จะแก่ปลายตูมันก็จะอ่อนแต่มันก็ได้ทั้งนั้น
0: แต่ก็กินได้เหมือนกันโอเคงั้นลองเก็บดูดึงจากข้างล่างขึ้นมาเลยใช่ไหม
2: ไม่ดึงข้างบนมันจะดึงง่ายมาก
0: เอามันขาดเอานี่ไงนี่ได้แล้วคุณผู้ชมไม่ยากเอาหมาไปแล้วบานอย่างนี้กินไม่ได้แล้วเนาะใหญ่ไปแล้ว
2: ก็ได้ค่ะได้อยู่
0: ก็ยังได้
2: อย
0: ู
2: ่
0: แต่ดอกตูมอร่อยกว่า
2: ใช่มันก็จะอ่อน
0: โอเคอ่ะงั้นเรารีบเก็บกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราหนาวมากเลยนะครับผมบรรจงเนี่ยพี่เรานอกจากเราจะเอามาทำเดี๋ยวคุณยายเราจะให้ไปทำขนมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันทำอย่างอื่นกินได้ไหมพี่นอกจากขนม
2: ก็หัวมันกินได้
0: หัวมันแล้วหัวมันอยู่ไหนอ่ะ
2: ใต้รางต้องให้ใบเนี่ยมันจะเริ่มพุนแก่วันนี้มันจะลงเป็นหัวที่เขาเรียกหัวบัว
0: คือตอนนี้ยังไม่มี
2: ตอนนี้มันยังไม่แก่มันก็จะยังเป็นเล็ก
0: ๆบรรจงเนี่ยปีนึงมันมีแค่ช่วงฤดูเขาเรียกฤดูน้ำหลากถูกไหม
2: ใช่ค่ะใช่
0: ก็จะมีแค่ประมาณอะไรพฤศจิกาธันวา
2: ใช่ช่วงเนี้ยเริ่ม
0: หมดเลย
2: ใช่
0: แล้วจะพอน้ำแห้งขายาก
2: แห้งไปหัวเขาก็อยู่ในดินพอถึงหน้าใหม่เขาก็จะขึ้นมาใหม่แบบ
0: อ๋อก็คือมันก็จะฝังอยู่ในดินพอว่าน้ำมาอีกก็จะขึ้นอีกเราก็ลงไปลุยเก็บมาได้แล้วนะครับพอสมควรเลยโหนี่ดอกสวยนะเนี่ย
2: ใช่หอมด้วยค่ะ
0: อ๋อเออมันหอมแบบเย็นๆนะคุณผู้ชมมันไม่ได้ฉุนๆนะมันหอมเนาะอันนี้กินสดได้ไหมครับ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ได้ด้วยเอาไปกินแบบกับแก้มด้วย
2: ใช่
0: จริงๆแล้วมันก็เหมือนสายบัวเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เรามาดูกันดีกว่าว่ามันกินสดได้จริงหรือเปล่าแสดงว่าอร่อยครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเป็นไงดูซะก่อนนี่เป็นไงนะจะว้าวจับไม่โดนเอาไว้ตั้งสติก่อนมันจับไม่โดนแล้วลูกเอางั้นเดี๋ยวเราเอาบรรจงไปให้คุณยายทำขนมขนมก็ชื่อบรรจงเหมือนกัน
2: ใช่ขนม
0: เอาบรรจงไปทำขนมดอกบรรจงกันครับผมไปแม่มาแล้ว
1: จ้าดีใจจังเลยได้ดอกบรรจงจ้า
0: ผมเล่นใหญ่มากเลยนะโอ้แม่
1: ละก็เล่นใหญ
0: ่เล่นใหญ่แล้วนะเอาแล้วอย่างนี้คุณแม่ก็จะเอามาทำเป็นอะไรให้กินเป็นขนมอย่างเงี้ยหรอ
1: เป็
0: นของหวานเหรอ
1: เป็นขนมหวาน
0: เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำดีกว่าเริ่มจากยังไงก่อนผมช่วยคุณแม่ทำ
1: ก็เอามาปอกก่อนลูก
0: ปอกเหมือนใส่บัว
1: ปอกเหมือนใส่บัวเนี่ย
0: แล้วมันตกลงมันกินดิบได้ไหมเนี่ยตกลงกินดิบ
1: ได้บางคนเขาก็กินดิบแต่คนเขาไม่นิยมกันเท่าไหร่นิยมจะใส่บัวจ้ะ

0: ันนี้ต้องเป็นร้อยปีขึ้นไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เป็นร้อยปีอ่ะ
0: เขาทำแบบในโอกาสพิเศษแบบวันที่มีงานหรือว่าก็คือทำกินกันในบ้านปกติอย่างนี้เลย
1: ปกติเลยจ้ะแล้วก็เวลาศาสตร์ไอ
0: ้วันศาสตร์เดือน10
1: เทศกาลพันธุ์ก็คือจะทำสร้อย
0: หมายถึงเอาบรรจงมาทำสร้อยเหรอ
1: ทำสร้อยห้อย
0: ทำได้เหรอ
1: ได้
0: ทำยังไงอ่ะแม่ทำให้ดูหน่อยเอาแค่ดอกมันเหรอหรือว่ายังไง
1: เอาก็หักเนี่ยไปห้อยตามธรรมาสดู
0: มันไม่ง่ายนะแม่
1: แล้วก็เราก็ค่อยๆทำนี
0: ่มันต้องเท่ากันทุกอันเลยเหรออ่ะแล้วถ้ามันขาดปุ๊บก็คือเสียเลย
1: ก็เอาใหม
0: ่เอาใหม่เลย
1: แต่แม่ทำมันไม่ขาดหรอกเพราะมันเคยแล้วไง
0: แล้วเขาไปห้อยธรรมาสก็คือไปห้อยเวลาพระเทศอย่างเงี้ยเหรอ
1: พระเทศเขาเรียกเทศกถาพันธ์พอสิ้นเดือน10ก็จะมีเทศกถาพันธ์ตลอดจ้ะ
0: โอ้สุดยอดเลยอ่ะคือมันเป็นวิถีชีวิตเนาะโอ๊ยทำไมผมเพิ่งรู้จักบรรจงล่ะแล้วที่อื่นเขาใช้กันบ้างมั้ยชุมชนอื่นแม่เคยไปเที่ยวบ้านอื่นแล้วเขาใช้กันมั้ย
1: ก็ไม่เห็นมีนะมีแต่บ้านแรกนี่นั่นจ้ะ
0: อ๋อยังไม่เคยเจอเลยแม่เคยตอนที่ช่วงที่แม่ไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสช่วงนั้นแม่เจอบรรจงบ้างไหมครับ
1: ไม่เจอจะเจอแต่เครื่องบิน
0: จะรับด้วยนะรับด้วยจะไปคล้องกับสิ่งของก็ได้หรือจะให้คนก็ได้เหมือนกัน
1: คล้องเนี่ยอย่างเงี้ย
0: หูยนี่สวยเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวทำสักอันไปให้ไข่ตุ๋นดีกว่าฝากตัวนะครับผมบุ๊คบุญสมิธครับเบอร์2ครับผมระหว่างแม่ทำขนมผมขอตั้งใจทำสร้อยนะดูที่ผมจะทำสำเร็จไหม
1: ก็ใส่เกลือจ
0: ้
1: ะ
0: ใส่เกลือลงไปแล้วก็ขยำโอ้ขยำแบบเละอย่างนี้เลยเหร
1: อต้องให้เละเลยจ้ะ
0: ขยำได้ที่แล้วเราไปทำอะไรต่อล่ะครับแม
1: ่ล้างน้ำ
0: ก็คือเอามาล้างน้ำเปล่านี่แหละ
1: ล้างน้ำเปล่าเนี่ย
0: อันนี้ผมไปเอากองน้ำออกให้แม่แล้วแล้วเราทำอะไรกับบรรจงเขาต่อล่ะครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะต้องผสม
0: อันนี้แป้งอะไรครับ
1: แป้งข้าวเจ้าจ้ะ
0: แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอ้าวแป้งมันจะทำให้ขนมมันไม่แข็งก็ได้ใช่ไหมส่วนผสมพวกแป้งกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคร
1: ับ แต่น้อยนะ
0: ค่อยๆใส่ใช่ไหมคือไม่มีสูตรค่อยๆนวดมันจะออกเหลวๆหรือเป็นแป้งแบบปั้นได
1: ้
0: เหลวๆนะจะไม่ได้แบบเป็นแป้งปั้นเป็นลูกอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็ใส่มะพร้าวลงไปครับอันนี้คือบรรจงที่เราเอาไปคั้นน้ำออกหมดแล้วนะมันจะห่อยากตรงนี้แหละมันเป็นเหลวๆอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดเราทำแบบมันข้นมากมันก็จะแข็งได้ไหมไม่อร่อยมันต้องทำให้แบบนุ่มๆหน่อยคืออาศัยฝีมือในการห่อเอาแต่ถ้าเกิดเราใส่เยอะๆให้เป็นข้นเป็นก้อนเนี่ยก็จะห่อง่ายแต่ว่าออกมาขนมไม่อร่อย
1: เตี่ยว
0: ใช่ไหมเวลาพาดเขาเรียกเตี่ยวอูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเนาะการห่อขนมแบบนี้เนาะนึ่งนานแค่ไหน
1: ไม่มีไม่ได้จับเวลานึ่งไปสักพักหนึ่งก็มาขี้ดูถ
0: ้
1: าส
0: ุ
1: กก็ใช้ได้
0: ถ้าสุกก็ใช้ได้
1: แต่ถ้าว่า
0: อ่ะงั้นได
1: ้ถ้าไปเปิดเคี้ยวนะมันจะเขาเรียกว่ามันด้านมันจะไม่เคยสุก
0: ถ้าเปิดไม่ได้ด้วย
1: เราให้สักพักก่อนเลย
0: ต้องรอสักพักก่อนถ้าเปิดเร็วๆมันจะด้างมันไม่สุกแล้วถ้านึ่งนานไปอ่ะ
1: นานไปมันก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันจะแฉะ
0: เขาบอกว่ามีอะไรนะ
1: ขนมบรรจง
0: มีอะไรน้ำพริกอะไรนะ
1: น้ำพริกไปนาจ้ะ
0: มันเป็นน้ำพริกที่ชาวบ้านเขาจะทำแล้วพกไปกินในที่นาอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่ใช
0: ่แล้ววัตถุดิบสำคัญในน้ำพริกไปนาคืออะไรครับ
1: กะปิจ้ะ
0: กะปิก็กะปิทั่วไปที่ผมซื้อเนี่ยหรอ
1: แล้วกะปิในทุ่งนาที่เขาช้อนมาเนี่ยจ้ะ
0: กะปิทุ่งนาอันนี้งงละปกติกะปิกุ้งเคยมันอยู่ในทะเล
1: แต่บ้านนี้ไม่ค่อยกินกันนะกินในท้องนาจ้ะ
0: ก็คือเอากุ้งในท้องนา
1: เอามาทำกะปิ
0: เพิ่งรู้นะว่ากุ้งในท้องนาทำกะปิได้ด้วยเหรอ
1: ได้อร่อยจ้ะ
0: คุณแม่แล้ววันนี้มีกุ้งนาใช่ไหมกุ้งนาที่จะทำกะปิหรือยัง
1: ยังไม่มีจ้ะ
0: ยังไม่มี
1: จ้ะ
0: แปลว่าถ้าผมอยากกินน้ำพริกไปนา
1: ก็ต้องไปช้อนมาจ้ะ
0: ก็ต้องไปหากุ้งอีกแล้ว
1: จ้ะ
0: อุ้ยหอมจังเลยอ่ะโอ้ยสีสวยจังอุ้ยสีแบบสีสวยมากเลยสีเหมือนขนมแบบขนมทับทองหรือว่าขนมก้นขนมถ้วยเนาะมันเป็นกลิ่นที่เราไม่สามารถปรุงแต่งขึ้นมาได้อะมันเป็นกลิ่นของมันกลิ่นหอมมากๆกลิ่นหอมเหมือนพวกแบบดอกไม้โบราณอะตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยคล้ายๆขนมกล้วยมีความหวานจากน้ำตาลแล้วก็มีกรุบกรอบจากมะพร้าวและตัวเนื้อบรรจงข้างในอะครับมันก็จริงๆมันก็นุ่มๆเหมือนนะไม่ได้กรอบนะ
1: ไม่ได้กรอบ
0: แต่ทีเด็ดของมันเลยความหอมผู้ชมมันหอมจริง
1: ก็เกือบจะสูญหายไปแล้วคนก็ไม่ค่อยทำ
0: ไม่ค่อยนิยมขนมบรรจงเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่
0: เพราะแต่ก่อนคนไม่ได้ทำกันไปแล้วหายไปแล้วแปลว่าถ้าเกิดอยากกินขนมบรรจงจริงๆเนี่ยแนะนำว่าถ้ามาเที่ยวที่ชุมชนเนี่ย
1: ก็ได้กิน
0: เดี๋ยวเราทำให้นักท่องเที่ยวกินได้นะงั้นเดี๋ยวผมจะไปจับกุ้งฝอยเพื่อมาทำอะไรนะน้ำพริกไปนา
1: น้ำพริกไปนา
0: เอาล่ะครับเดี๋ยวไปจับกุ้งฝอยกันครับ

0: ละเมื่อกี้กินขนมอิ่มแล้วต้องมาจับกุ้งอีกแล้ว
1: ใช่
0: แม่ที่นี่นี่อยากกินอะไรก็ต้องมาหาเอาเลยอุปกรณ์นี้คือพี่โบ๊จะเอามาช้อนกุ้งถูกไหมครับอันนี
1: ้ใช่
0: กุ้งนี่หมายถึงกุ้งฝอย
1: กุ้งฝอย
0: ที่เรากินกุ้งเต้น
1: ใช
0: ่เวลาช้อนต้องเต้นไหม
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่นะได้อยู่นะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอเคแล้วเราไปช้อนที่ไหนอันนี
1: ้พื้นนาหรือในคูคลองในร่องน้ำ
0: มันตื้นมากเลยไม่เหรอมันจะมีกุ้งเหรอ
1: มันก็จะถ้าในพื้นนาถ้าน้ำน้อยมันก็จะได้น้อยแต่ถ้าเราลงไปในคูมันก็จะได้เยอะอยู่
0: ผมเคยช้อนนะเขาต้องช้อนแบบไล่จากข้างนอกเข้ามาหาฝั่งคุณผู้ชม
1: ช้อนชายตะลิงไปเงี้ยอันเนี้ยเราก็จะซ้อน
0: ไหนมีไหมล่ะลองดู
1: ค่อยๆเข้าไป
0: โอ้ให้มืออาชีพเขาช้อนก่อนคุณผู้ชม
1: ค่อยๆไป
0: สบายลูกไข่ตุ๋นเดินได้แล้วอย่างนี้มันมีโอกาสได้อย่างอื่นไหมนอกจากกุ้ง
1: มันก็จะมีปลาเล็กๆปูลูกปู
0: พี่โบ๊ะจับไว้เลยเดี๋ยวผมจะลองช้อนให้ดู
1: ใช่
0: พี่โบ๊ะบอกว่าต้องออกมาไกลๆหน่อยอ๋อเอาใกล้ๆหญ้าแต่ไม่ต้องลงลึก
1: เพราะกุ้งเขาจะแพ้อยู่ชายหญ้าม
0: ีปลาตัวเล็กๆมาด้วยครับคุณผู้ชม
1: จะมีเป็นปลาเล็กๆลูกปลา
0: โอ้โหนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะเนี่ยฝีมือผมคุณผู้ชมดูสิ
1: ใช่เนี่ยเราก็จะได้เลือก
0: ที่
1: ต
0: ้
1: องหอยม
0: ี
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: แล้วนอกจากวิธีช้อนเนี่ยมันยังมีวิธีจับแบบอื่นไหม
1: ก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะดักเป็นดักใส่เนาะดักใส่
0: อ๋อวางดักใส่ได้ด้วย
1: มันก็จะได้เยอะขึ้นเนี
0: ่
1: ย
0: อันนี้ก็พอได้อยู่นะคุณจอยถ้าเกิด
1: ได้อยู่เราก็มา
0: ถ้าเกิดพูดถึงคือผมช้อนแค่แป๊บเดียวได้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะ
1: ไม่น้อย
0: ช้อนสัก10ครั้งก็ได้จานนึงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าดักใส่มันก็จะเป็นตัวเล็กหน่อยนึง
0: ตัวใหญ
1: ่ตัวใหญ่เนี่ยมีไข่เห็นมั้ยล่ะ
0: มีคนอยากได้กุ้งพี่ดูดิอันไหนสวัสดีกุ้งอีกทีสวัสดีกุ้งหนูอยากได้กุ้งเหรอหนูจะกุ้งทำไมหนูห้ามกินลูกหนูดมดมเฉยๆสิอันนี้ก็คือวิธีจับด้วยสวิงไปแล้วแบบชาวบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีจับด้วยใส่ก
1: ัน ใช่เดี๋ยวเราจะไปละด้วยใส
0: ่นี่ถือว่าเยอะ
1: ก็จะง่ายขึ้นเราไม่ต้องลงช้อน
0: แต่พี่บอกมีที่วางใส่ไว้แล้วเหรอ
1: ใช่เนี่ยมันก็ตรงทางน้ำไหลอย่างเช่นเป็นคลอง
0: เล็กๆวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็น
0: วางใส่ต้องวางข้ามคืนอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่ข้ามคืนเราจะมาดักกังละเช้ามืด
0: อันนี้คือคลองผู้ชมก็จะน้ำลึกกว่าในนานะครับก็เป็นคลองซอยเหมือนคลองส่งน้ำที่จะเอาน้ำเข้านา
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งบอกเขาบอกในนี้จะเยอะกว่าอ๋ออันนี้เหรอนี่คือใส่เหรอ
1: ใช่
0: ไม่ระวังไว้โผล่แบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่มันเพราะว่ากุ้งจะได้มีอากาศหายใจถ้าเราจมน้ำมันก็จะตายหมด
0: แล้วมันต้องใช้เหยื่ออะไรไหม
1: ไม่ต้อง
0: อ๋ออุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมี
1: นี่ลูกเดียวนะนี่ลูกแรก
0: โอ้นี่อันนี้คือวางแค่คืนเดียวเนาะ
1: ใช่
0: มีปูด้วยนะครับผมแล้วมีปลานั้นปลาอะไรพี่เหมือนตัวยาวๆอ่ะปลาเลยอ่ะ
1: ปลาโลดปลาโลด
0: ตัวไซเนี่ยมันก็เหมือนกับตรงทางเข้ามันจะเป็นกลวยอะครับก็คือพอเข้าไปได้เพราะว่าปากใหญ่แต่ออกไม่ได้เพราะว่าทางออกมันจะเล็กกว่าทางเข้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวบ้านที่นี่เอากุ้งไปทำอะไรกันนะครับส่วนใหญ
1: ่ก็หลายอย่างกะปิกุ้งนา
0: อ๋อเป็นกะปิกุ้งน้ำจืด
1: ได้เป็นกุ้งทอด
0: ทำอาหารได
1: ้ผ้า
0: แล้วปกติกะปิของชาวบ้านที่เนี่ยเอาไปทำอาหารอะไรบ้างพื้นฐานก็น้ำพริกกะปิไปใส่แกงแล้วจะทำอะไรได้ไหม
1: เดี๋ยวเราจะไปทำให้แม่สุภาทำน้ำพริกไปนาง
0: ั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงครับ
1: เดี๋ยวเราได้กุ้งเดี๋ยวเราเข้าบ้านกัน
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่โสภานะจะมาสอนทำน้ำพริกไปนาโอเคเลยเมื่อกี้ผมไปจับกุ้งฝอยหรือว่าเขาเรียกกุ้งนาก็คือจะเอามาทำเป็นกะปิแบบนี
2: ้
0: เราทำกะปิเนี่ยหมักนานแค่ไหนแม่กว่าจะได้เป็นกะปิเนี่ยจากที่ผมจับกุ้งเมื่อกี้
2: แล้วแต่เราหมัก7วันก็ได้10วันก็ได้
0: อย่างน้อยๆ7วันที่ใช้ได้แล้วโอเคเราก็จะเอากะปิกุ้งนานี่แหละมาทำน้ำพริกไปนากันนี่แบบโบราณเขาก็จะเผาแบบนี้เลยพริกก็เผาไปด้วยนะครับเขาจะต้องย่างให้โดนถ่านเขาบอกมันจะหอมกว่าแล้วก็จะมีกะปิเขาจะไปห่อใบตองแล้วเผากะปิเนี่ยเขาเผาให้หอมคุณผู้ชมไม่ได้เผาให้แห้งถูกไหมแม่อ๋อกะปิเขาจะไว้ด้านล่างเหรอ
2: ใช่มันเพื่อความรวดเร็วไงไฟจะมอดแล้ว
0: ที่ผมแปลอีกอย่างนึงอันนี้มันเหมือนมะขามเปียกอะแต่มันเหมือนมะขามเปียกไปแช่ในอะไรอะ
2: น้ำปลาค่ะถ้าเราแช่น้ำมันจะบูดง่าย
0: ก็ปกติมะขามเปียกมันก็คั้นแล้วมันใช้เลยทำไมต้องกลัวมันบูดล่ะหมายถึงน้ำพริกมันจะเสียง่ายอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช
0: ่อ๋อคือน้ำพริกมันจะเสียง่าย
2: ตามสูตรแม่นะมันจะอยู่ได้นานคงทนอยู่ได้ประมาณเป็นเดือน
0: อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเนาะกระเทียมกับหอมเริ่มสุกแล้วใช่เดี๋ยวทั้งหมดสุกแล้วจะมาตำใช่ไหมอ๋อตำพริกก่อนจะง่ายใช่ไหมครับถ้าเกิดมันตำพร้อมกันทั้งหมดมันจะตำยากเนาะพริกพวกนี้เวลาตำตอนร้อนๆจะยิ่งง่ายถูกไหมครับแม่ถ้าเย็นแล้วจะยิ่งตำยากเนาะใส่กระเทียมแล้วกระเทียมนี่ใส่ทั้งเปลือกได้เลยนะแล้วก็ใส่หอมแดงน้ำมะขามเปียกที่เราดองในน้ำปลาเอาอันนี้ใส่แบบเป็นเนื้อๆไปเลยแล้วก็กะปิที่เราเผาไว้แล้วใส่ลงไป ปรุงรสด้วยเกลือเรียบร้อยนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับแม่เอาละมาใส่ถ้วยเลยหูยดูเข้มข้นมากเลยอ่ะแล้วก็มะม่วงเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวเนาะจะเข้ากันเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วเขาก็จะกินคู่กับอันนี้ที่เราไปเก็บมาบรรจงหรือว่าผักอย่างอื่นก็ได้ผมขอลองชิมกับบรรจงแล้วกันผู้ชมไหนๆก็ไปเก็บบรรจงมากะปิเนี่ยทำให้หอมนี่คือความพิเศษอย่างนึงแล้วก็พวกทุกอย่างที่เผาเนี่ยหอมแต่จริงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือมะขามที่ดองในน้ำปลามันจะมีรสเค็มนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นเค็มแล้วมันมีแบบมันมีรสมะขามไปแทรกอยู่อะเพราะว่ามะขามมันถูกดองในน้ำปลาไงมันเป็นรสที่แปลกมากเลยคุณผู้ชมผมว่ามันอร่อยนะผมไม่เคยกินรสแบบนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มที่มันนัวนัวอย่างเงี้ยนะนอกจากกินแบบเอามาจิ้มกับผักสดๆแบบนี้เราสามารถเอาแบบเอาไปปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นได้ไหมครับ
2: ไปพร่าหมูพร่าอะไรได้หมดกบเกือบได้หมด
0: อารมณ์เหมือนคล้ายๆแทนพริกเผาไปได้เลย
2: ใช่ใส่ต้มยำก็ได้
0: ครับอยากลองชิมผ้าด้วยครับวันนี้มีคนทำให้กินไหม
2: มีหลานทำให
0: ้อ้าวเดี๋ยวให้หลานคุณแม่มาทำให้กินครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมอยู่กับพี่กบนะครับพี่กบจะมาทำผ้ากุ้งที่เมื่อกี้คุณแม่เขาบอกเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับเริ่มจากอันดับแรกเราใส่อะไรก่อนเลย
3: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะคั่วกุ้งให้สุกก่อน
0: กุ้งอันนี้คือกุ้งที่ผมไปจับมานี่แหละ
3: ใช่
0: คร
3: ับ
0: ผมล้างทำความสะอาดแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: เวลาล้างนี่ต้องแบบล้างน้ำเกลือล้างอะไรไหมหรือล้างปกติได้เลย
3: ล้างน้ำเปล่าอะค่ะแต่ว่าล้างประมาณสัก 3-4 น้ำอะค่ะอ๋อ
0: ล้างน้ำธรรมดาแต่หลายๆรอบหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคั่วกุ้งกันใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับผมแล้วก็เป็นกุ้งเนาะ
3: ใช่
0: คือกุ้งพวกนี้คือสำคัญสุดมันน่าจะต้องสดมากๆใช่ไหมพี่กบเพราะว่าเข่งเขาบอกพวกกุ้งตัวเล็กเนี่ยมันบูดง่าย
3: ใช่ค่ะพอขึ้นน้ำมาแบบไม่นานนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มทยอยตายลงแล้ว
0: เก็บเช้าบ่ายๆนี้ก็บูดแล้วอ่ะถ้าไม่นั้นก็ต้องรีบทำอาหารเลย
3: ใช
0: ่อันนี้คือกุ้งสุกแล้วปิดไฟต่อไปเราจะปรุงแล้ว
3: ตัวของน้ำพริกไปนาก่อน
0: กุ้งก็กุ้งนาน้ำพริกก็ไปนา
3: เพราะว่าน้ำพริกเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของมะขามเปียกเนาะแล้วก็ความเค็มจากน้ำปลาม
0: ันครบรสเลยเนาะ
3: ใช่
0: เปรี้ยวเค็มอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่เราขาดแค่หวาน
0: หวานแล้วเราไม่มีหวานในน้ำพริก
3: เดี๋ยวเราเติมนิดเดียวพอเราไม่เติมเยอะค่ะ
0: ใส่น้ำตาลมะพร้าวนี้ก็น้ำตาลมะพร้าวไปนานะ
3: ค่ะพอแล้วค่ะ
0: อันนี้เขานาหมดกุ้งเขาก็กุ้งนาน้ำพริกก็น้ำพริกไปนาอันนี้ก็น้ำตาลมะพร้าวนาเพราะว่าต้นมะพร้าวที่เขาไปเอามาทำตาลมันก็ขึ้นอยู่แถวนาเหมือนกันนะอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้มะขามเปียกปกติแล้วนะ
3: ใช่ปลาขอดสักหนึ่งช้อน
0: ได้
3: ค่ะใส่มะนาวจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็เนี่ยมาร
3: อบต่อไปเราใส
0: ่เนี่ยตะไคร้ไปนาเห็นไหม
3: ตะไคร้ไปนาที่นา
0: อันนี้ก็ปลูกที่นาจริงนะผมจะถูกแถวคันนาเอาละถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกไปอีกหน่อยเนาะ
3: ใช
0: ่ใบมะกรูดนะ
3: แล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยหน้าด้วย
0: อันนี้ก็มีประโยชน์อีกแล้วเนี่ยแล้วก็กินคู่กับวันนี้อันนี้ผมเรียกผักแพรวป่ะ
3: ที่นี่เรียกผักไผ่
0: ผักไผ่
3: ผักไผ่
0: แล้วผมเรียกถูกใช่ไหมคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะ
0: คือบางทีเรียกผักแพรวบางทีเรียกผักไผ่รสชาติกำลังดีแต่ความพิเศษคือกลิ่นสมุนไพรหอมมากเลยอ่ะคือกุ้งฝอยคุณผู้ชมถ้าใครเคยกินเนี่ยจะเอามาทอดเอามาทำอะไรตัวเล็กๆอ่ะมันกรอบอร่อยอยู่แล้วมันกินได้หมดเลยแล้วมันจะหวานแต่ผ้าจานเนี้ยมันเป็นผ้าที่ผมกินไปแล้วผมรู้สึกถึงความเป็นแบบสมุนไพรอ่ะปกติผ้าทั่วไปจะไม่มีการนำพริกกระเทียมหอมไปเผาแต่พอน้ำพริกเนี่ยมันเกิดการเผามันเลยทำให้มีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ต้องบอกว่าเป็นผ้าในสูตรที่รสชาติจัดจ้านถึงเครื่องแต่ว่ามีกลิ่นหอมที่พิเศษกว่าผ้าทั่วไปแม่ถ้านักท่องเที่ยวมานี้ต้องโดนถ้าไม่มีกุ้งใช้อะไรแทนได้ไหมเผื่อคนเขาดู
3: ใช้เป็นเนื้อก็ได้ใช้เป็นหมูก็ได้ค่ะ
0: ปลาก็ผ้าได้นะจริง
3: ใช่ค่ะใช่อ
0: ะไรก็ผ้าได้เนาะ
3: เพราะว่าก็คือเขาเรียกน้ำพริกครอบจักรวาลค่ะ
0: ถ้าเขาบอกน้ำพริกครอบจักรวาลขนาดนี้เดี๋ยวอาหารของฟู้ดเวิร์กวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาน้ำพริกไปนามาทำด้วยอ่ะเอาให้มันครอบจักรวาลจริงๆเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ผมจะได้ไอเดียมาจากอาหารที่กำลังฮิตกันนะครับนั่นก็คือกุ้งถังแต่วันนี้จะเป็นกุ้งถังในรสชาติแบบไทยแบบจัดจ้านนิดนึงเพราะจะมีตัวน้ำพริกไปนามาเพิ่มด้วยตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่เนยลงไปนะครับผมพอเนยเริ่มร้อนนะครับผมก็จะใส่กระเทียมสับลงไปครับใช้ไฟปานกลางผู้ชมไม่ต้องใช้ไฟแรงครับเดี๋ยวกระเทียมไหม้หลังจากนั้นก็จะใส่ตัวนี้ลงไปน้ำพริกไปนาครับเอาลงไปผัดสักนิดหนึ่งให้รสชาติเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะได้ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มไปเลยแล้วก็หอมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวกุ้งแล้วก็บังเอิญได้ปูมาด้วยนะครับปูผมจะแกะนิดนึงเพื่อให้มันออกมานะครับจะได้มีความอร่อยจากมันนะครับผัดจนเริ่มสุกนะครับปรุงรสเค็มเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้มีออกรสหวานนะครับน้ำตาลอีก1ช้อนครับใส่ซอสพริกครับเพิ่มสีสวยๆนะครับผม แล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้แล้วเพิ่มความอร่อยนั่นก็คือมันกุ้งครับอันนี้เป็นมันกุ้งแบบเสวยนะครับจะเป็นมันกุ้งสำเร็จรูปเป็นกระปุกคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะ

0: ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดหวานที่เราต้มมาแล้วนะครับผมใส่ลงไปเลยที่ขาดไม่ได้ครับเพิ่มความเข้มข้นด้วยนมข้นจืดครับใส่เครื่องปรุงลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่เดือดสักนิดนึงแบบนี้ใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมสุดท้ายผมก็จะใส่พริกไทยลงไปนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆนะเสร็จแล้วครับกุ้งนาถังนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟในคล้ายๆแบบสไตล์อาหารฝรั่งกันนะครับสำหรับกุ้งนาถังนะครับต้องบอกเลยว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดเลยคือการกินกุ้งถังเนี่ยหลายๆคนไม่กินเพราะว่ารู้สึกว่าการแกะกุ้งมันยากแล้วมันก็เลอะแต่พอเป็นกุ้งตัวเล็กแบบนี้กุ้งนาแบบนี้คุณไม่ต้องแกะครับสามารถตักและรับประทานได้เลยและความพิเศษด้วยความสดของกุ้งนะครับทำให้มีรสชาติหวานนะครับตัวน้ำที่เป็นซอสในกุ้งถังเนี่ยหวานเข้มข้นด้วยรสชาติของกุ้งมากๆกุ้งถังปกติอาจจะเป็นรสชาติในสไตล์ฝรั่งมากเกินไปแต่วันนี้ผมผสมน้ำพริกไปนาลงไปด้วยทำให้เป็นอาหารฝรั่งที่มีรสชาติแบบไทยๆแล้วเข้ากันได้อย่างลงตัวมากชุมชนบ้านแหลมสุพรรณบุรีนะครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เพราะว่านำเสนอวิถีชีวิตแบบชุมชนแท้ๆและที่สำคัญนะครับที่นี่จะเน้นในเรื่องของอาหารที่เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านและเพื่อสุขภาพด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณน่ามาเที่ยวนะครับใครที่อยากพักผ่อนนะครับอยากจะดีท็อกซ์ร่างกายอยากจะสัมผัสธรรมชาติอากาศดีๆและอาหารที่มีประโยชน์เชื่อเลยว่าชุมชนบ้านแหลมเป็นอีกที่นึงที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับและอย่าลืมความน่ารักของคุณแม่ที่นี่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุณมาแล้วจะอมยิ้มแบบไม่หุบเลยครับใช่มั้ยวันนี้หนูอมยิ้มไม่หุบเลยใช่ไหมลูกหนูกินอะไรไปบ้างอะวันนี้ฮะหนูยิ้มไหมไหนหนูยิ้มที่หนูยิ้มไม่คนดูคนไหนเขาจะยิ้มหนูยิ้มนี่หนูยิ้มแบบนี้แง่ว้ายฟันเหลือง
1: จานนี้จานไหน
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
1: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
3: อาหารไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา 10:00 นไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา 14:05 นเดินทางผ่านรถจากจิตวิญญาณสู่จานอาหารที่ดีต่อกายและใจจาริกในรอยรถวันอาทิตย์เวลา 7:10 นครัวสนุกปลุกพลังการเรียนรู้สู่การลงมือทำหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์เวลา 10:00 นจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมซามูไรเทเบิลซามูไรรสไทยภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าเราจะได้มาไทย PBS เราไม่เคยมาเราไม่รู้จักเราไม่เคยออกโทรทัศน์ว่าอย่างนั้นเถอะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาอยากจะชิมน้ำชุบบ้านเราเขาอยากรู้ว่าน้ำชุบหัวขากินยังไงเป็นยังไงเราก็ภูมิใจในความเป็นชุมชนที่มีขาและก็มีเคยปลาค่ะคิดว่าเออรายการนี้ดีมากไทยพีบีเอสทำได้ดีมากช่วยเหลือชุมชนยกระดับชุมชนและทำให้คนในชุมชนที่อยู่ระดับรากหญ้าเนี่ยได้มารู้จักได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้รู้จักเชฟได้รู้จักคนที่มีความรู้ได้รู้จักป้าแว่นเหมือนว่ามันอยู่ไกลแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเขาก็ดีกับเราหมดเลยเขาแนะนำเขาพูดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรารู้สึกว่าไทยพีบีเอสเนี่ยจะเป็นสื่อจะเป็นสื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาพบกันค่ะ
5: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่ผำเป็นพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแถมยังเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่มีโปรตีนสูงมากเราสามารถพบผำได้มากในพื้นที่เขตร้อนพืชตระกูลแหน่ที่มีขนาดเล็กเพียงไม่ถึง1มิลลิเมตรรูปร่างเป็นเม็ดสีเขียวๆกลมๆไม่มีรากลอยตัวอยู่บนผิวน้ำตามหนองบึงหรือน้ำสะอาดหากพื้นที่นั้นมีสารเคมีตกค้างแม้เพียงนิดเดียวผำก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ แม้จะมีขนาดเล็กแต่คุณค่ามหาศาลอัดแน่นด้วยโปรตีนสูงเทียบเท่าหรือมากกว่าถั่วเหลืองซะอีกและยังมีกรดอะมิ

0: โหนกครบถ้วนด้วยชาวบ้านเรียกกันว่าไข่น้ำหรือไข่ผำมีรสชาติจืดเคี้ยวกรุบมันคล้ายไข่ปลานิยมนำมาทำไข่เจียวแกงหรือผัดรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เคยได้ยินไหมคำว่าหายเข้ากีบเมฆอ่ะน้องโอ๊ตคือหายไม่มีเบาะแสไม่มีเบาะแสที่จะรู้เลยว่าไปไหน
2: คือพยายามตามแล้วไงมันสุดๆในช่วงเวลานั้นน่ะมันทำอะไรไม่ได้คือเราอยากแค่ว่าอยากได้เขากลับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ก่อนทำงานทุกท่านเนี่ยจะมีการทำความสะอาดก่อนการทำความสะอาดก็เป็นการเรียนรู้เช่นกันครับให้เขาคิดกันเองว่านะตรงไหนเป็นส่วนที่สกปรกตรงไหนควรจะทำความสะอาดอย่างไรฮะให้คิดกันเองการทำความสะอาดก็เป็นหนึ่งในการใช้ไอเดียสร้างสรรค์นะครับคนพิการบางคนมีสมาธิมากกว่าคนธรรมดาเยอะนะฮะคนพิการบางคนเนี่ยเขาทำได้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบริษัทหรือทางโรงงานเนี่ยต้องการเลยถ้าบริษัทญี่ปุ่นรับคนพิการมาทำงานจะได้เงินสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทหรือโรงงานถ้าได้คนพิการมาเนี่ยก็จะได้เงินช่วยเหลือด้วยครับตอนแรกทางอำเภอนะฮะเชิญให้ท่านน่ะมาช่วยกันสร้างศูนย์แบบนี้ปัจจุบันเนี้ยผ่านไป15ปีปรากฏว่ามีศูนย์ดูแลคนพิการแบบนี้ฮะ100กว่าที่แล้วฮะเมืองโอกินาวาเป็นเมืองที่มีการหางานให้กับคนพิการได้ทำงานได้เยอะที่สุดใช่มั้ยคำตอบคือใช่เลยเป็นที่1ในประเทศญี่ปุ่นแต่ในทางกลับกันคนปกติตกงานเป็นที่1ของประเทศญี่ปุ่นเช่นกันครับ
2: ดูให้รู้
3: ดูให้รู้รู้ให้ลึกโอกินาวามีอะไรดีอากาศใกล้เคียงบ้านเรานักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากมีความฮาวายนิดๆจีนหน่อยๆเป็นญี่ปุ่นแบบที่เหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นแปลกตาดีค่ะยิ่งไปเดินถนนคนเดินโคคุไซโดริจะเห็นร้านขายเสื้อฮาวายเต็มไปหมดเลยฟีลลิ่งดีดีค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พาเที่ยวโอกินาวาเพราะเขามีเรื่องที่เด็ดกว่าการท่องเที่ยวอีกตามฟูจิเซนเซไปค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานที่ในการฝึกคนพิการให้ไปทำงานในที่ต่างๆครับเรานัดกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเข้าในกันครับไปโอ้คนชัวร์ชัวร์ที่นี่ครับเป็นที่ศูนย์ฝึกคนพิการก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยก็จะมีการฝึกหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องระเบียบแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทำงานต้องทำงานยังไงครับเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีกำลังจะมีการสตาร์ทการทำงานครับแล้วก็ก่อนสตาร์ททำงานก็จะมีการออกกำลังกายก่อนนะครับแล้วก็ทุกคนนี้ก็ก่อนที่จะทำงานเนี่ยก็จะมีการตรวจความดันตรวจอุณหภูมิก่อนว่าพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่าโอ้ละเอียดอย่างนี้เลยไม่ใช่โรงพยาบาลนะนี่เป็นศูนย์ทำงานนะ
3: กฎหมายในญี่ปุ่นบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 43.5 คนขึ้นไปจะต้องมีการจ้างงานคนพิการอย่างน้อยร้อยละ 2.3 และในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 2.5 และมีเป้าหมายว่าภายในปี 2026 จะต้องเพิ่มเป็นร้อยละ 2.7 ค่ะแต่โอกินาวาเด็ดกว่านั้นเพราะทำได้ร้อยละ 2.97 มาตั้งแต่ปี 2022 แล้วและถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราการจ้างงานคนพิการที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะที่เขาทำได้หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็น่าจะเป็นการจัดทำศูนย์สนับสนุนการจ้างงานสวัยกะและหางานให้คนพิการอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
4: こういった感じで今日の体温とかを書いて職員に見せて今日の自分の状態を
1: เดี๋ยวจะมีเอกสารนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะทำงานเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนทำงานเลยนะครับมีคอมมิวนิเคชันมีการสื่อสารกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับคนทำงานที่นี่ครับจะได้ดูรายละเอียดของการทำงานแล้วก็ดูอุปนิสัยต่างๆด้วยครับ
5: おはようございます。
6: おはようございます。
7: 言って礼をして。
8: 続いて礼をしない。あがりさん報告があります。今よろしいでしょうか。
9: あがりさん報告があります。今よろしいでしょうか。
1: เขากำลังปฏิญาณกันนะฮะสิ่งที่พูดปฏิญาณมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเลยฮะเช่นมีการแจ้งติดต่อปรึกษาหรือหวังว่าฮะให้รักษาเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ให้ทำก่อนเวลา5นาทีจะได้นะเป็นนิสัยและยังเวลาพูดต้องมีรอยยิ้มด้วยนะใช้ชีวิตให้ ถูกหลักอนามัย
3: แข่งขันกันมากค่ะการได้มาฝึกงานตามความชอบของตัวเองและมีความหวังว่าจะได้ไปฝึกทำงานจริงในบริษัทที่มีความต้องการการจ้างงานก็น่าจะทำให้ชีวิตของทุกคนดูมีความหวังขึ้นมาอีกมากเลยนะคะ
4: みなさんもね張り切って今日よろしくお願いしますねまたインタビューとか声かけとかもあると思いますが、はい、皆さんにとっていい感じの、テレビを作ってくれると思いますので、はい、では今日ね、はい、タイの、テレビ局の、藤崎さんからちょっと挨拶をお願いしましょうね、はいはい、
1: 皆さん、タイのテレビの藤崎です。よろしくお願いします。今日は僕たちが、テレビの撮影してタイの全国の人たちに見てもらうで皆さん その頑張ってる姿とか、トレーニングしている姿を紹介してみんなに知ってもらいたいなと思います。อันนี้คือนะก่อนทำงานทุกท่านเนี่ยจะมีการทำความสะอาดก่อนการทำความสะอาดก็เป็นการเรียนรู้เช่นกันครับให้เขาคิดกันเองว่านะตรงไหนเป็นส่วนที่สกปรกตรงไหนเป็นส่วนที่สะอาดตรงไหนควรจะทำความสะอาดอย่างไรนะให้คิดกันเองการทำความสะอาดก็เป็นหนึ่งในการใช้ไอเดียสร้างสรรค์นะครับ
4: ここにいる方は障害のある方とあとご病気のある方
1: ก็ถามว่าคนที่จะมาฝึกงานที่เนี่ยมีใครบ้างคำตอบก็คือทางรัฐบาลจะมีการสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็มีการดูก่อนนะเช่นคนพิการอยากทำงานแต่บางทีอาจจะป่วยหนักก็ทางรัฐบาลก็ต้องดูก่อนว่าป่วยหนักอาจจะต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนั่นจริงไหมใช
6: ่1分間制作
1: ติสมาธิ1นาทีก่อนที่จะได้รับการสัมภาษณ์กับหัวหน้างานก็คือฝึกการนั่งตัวตรงเวลาได้รับการสัมภาษณ์จะได้ถูกคัดเลือกครับ
4: からこのやる内容はそれぞれ違うんですけれども
1: เราถามว่านะฮะที่นี่ทำอะไรบ้างแต่ท่านบอกเดี๋ยวกำลังเตรียมมีใบนะฮะสั่งงานนะฮะก็คือออเดอร์จากลูกค้านะครับก็จะมีการเตรียมแฮกของเตรียมเติมของยังไงนะครับแล้วก็อีกที่นึงเตรียมออเดอร์ลูกค้านะก็คือมีการล้างรถจะฝึกล้างรถยังไงนะครับก็มีการเทรนต่างๆแล้วก็บอกว่าจะมากันกี่ครั้งบอกแล้วแต่คนนะบางคนบอกว่าถ้ามีความอยากเนี่ย2วันครั้ง3ครั้งทุกวันก็มีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกคนจะสนใจก็มาทุกวันก็มีครับทุกคนมันจะมีหัวหน้าทีมนะแล้วก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะพักเมื่อไหร่ยังไงอันนี้เป็นงานสำคัญเหมือนกันนะก็คือจะมีงานที่ออเดอร์มาจากลูกค้านะครับก็ไปหยิบของตามที่ต่างๆว่าหยิบได้หรือเปล่านะแล้วก็พอหยิบได้จะต้องมีการเขียนแล้วไปแจ้งให้หัวหน้าเพราะว่าถ้าพลาดก็ถือว่าเป็นการเสียเวลาเสียเงินเสียงบประมาณก็เป็นสิ่งสำคัญในการเทรนเหมือนกันครับ
3: คนพิการที่เราเห็นมาฝึกงานส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการทางสมองหรือทางจิตใจค่ะทุกคนมาฝึกงานได้ระยะหนึ่งแล้วจึงเข้าใจระบบของทางศูนย์เป็นอย่างดีค่ะ
1: ซึ่งการล้างรถเนี่ยไม่ได้แค่สะอาดอย่างเดียวที่สำคัญกว่านั้นคือแผนการคนหนึ่งมีหน้าที่ล้างล้ออีกคนหนึ่งมีหน้าที่ล้างตัวถังนะต้องมีการวางแผนกันซึ่งไม่ใช่ว่าแค่สะอาดอย่างเดียวเข้าใจเลยว่าคนธรรมดาถ้ามาทำงานล้างรถเนี่ยอาจจะเบื่อไงแต่ถ้าเป็นคนพิการมาล้างรถเนี่ยเขาอาจจะสนุกกับการล้างรถแล้วก็ไม่เบื่อ

0: 細かいところまで気づけるかっていうところもね。
1: ก็จะดูว่านะเขาสะอาดขนาดไหนนะคือไม่ใช่ว่าแค่ลูกล่วงทำลูกล่วงนะคือว่าจะดูจุดสำคัญจุดที่มองข้ามหรือเปล่านะถ้าทำได้ละเอียดกว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีกว่าครับ
0: 本当に先週ぐらいから。
1: อันนี้คือน้องๆใหม่เพิ่งเข้ามาเรียนเทรนนิ่งในศูนย์นี้นะครับเพิ่งจบการศึกษามา
2: ดูสิครับท่านนักศึกษา
3: ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะขอคุยด้วยหน่อยค่ะ
4: あ、これですか。
2: はい。
4: 今日も初めてここで行って、細かく綺麗にしましょう。
1: おお、ね、ที่ชอบก็คือนะ、รถที่สกปรกอยู่นะ、กลายเป็นสะอาดขึ้นมาได้นะ、แล้วก็มีการเช็ดไปเรื่อยๆ、เช็ดไปเรื่อยๆ、เนี่ย、ทำให้มันสะอาดขึ้น、มองเห็นแล้วมันสะอาดตา สะอาดใจดีครับ。คุณว่าเซนชาวนังไกลก็ได้ยัดเด็ดสิครับ。
5: ここに今初めてです。
1: ก็วันนี้เทรนเรื่องการล้างรถเป็นครั้งแรก。ตอนอยู่ที่บ้านก็อาจจะช่วยที่บ้านอยู่ครับ。วันนี้เป็นครั้งแรกครับ。เขาบอกว่าชอบรถยนต์ก็เลยมาล้างรถครับอยากจะได้งานทำในอนาคตอนาคตอยากทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่นะฮะเขากำลังเตรียมตัวให้ได้ฝึกคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีข้อมูลที่มาจริงๆเลยนะในบริษัทก็ให้มาเช็คดูว่ามีการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไหมนะให้ฝึกหาจุดที่ผิดนะเช่นชื่อคุณซูซูกิเนี่ยอาจจะมีการพิมพ์เป็นซูซูมะนะก็อ้อผิดตรงนี้นี่นะให้มาตรวจความละเอียดแล้วก็ให้ฝึกการพิมพ์คอมด้วยในตัวครับคุณอามีได้บอกว่านะครับคนพิการบางคนมีสมาธิมากกว่าคนธรรมดาเยอะเลยนะฮะตามธรรมดาแล้วที่บ้านอาจจะบอกว่าคุณต้องทำอนุนี้นั้นนะให้เป็นการบาลานซ์กันที่ดีนะเป็นการสมดุลที่ดีแต่คนพิการบางคนเนี่ยเขาทำได้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ทำได้อย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางบริษัทหรือทางโรงงานเนี่ยต้องการเลยแล้วถ้าทางบริษัทได้เห็นจุดเด่นที่เขามีอยู่เนี่ยก็จะทำให้มันตรงกันกับการทำงานได้เป๊ะเลยครับ
6: こちらサワヤこちらを通して就職し
1: เคยทำงานมาก่อนไหมเธอเคยทำงานที่ห้องสมุดมาก่อนครับแล้วก็มาฝึกงานอีกทีนึงครับก่อนหน้านี้ได้ทำงานที่ห้องสมุดนะแล้วก็ครบกำหนดแล้วแล้วก็หยุดการทำงานแล้วก็มาทำงานหางานใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้หางานได้แล้วครับเธอบอกว่าการที่มาฝึกงานที่นี่เป็นสิ่งที่ดีเลยฮะเธอได้เรียนรู้เรื่องการวางตัวกับคนอื่นและการฝึกฝนการใช้การสนทนานะเพราะว่าถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้มีการสนทนากับคนอื่นครับ
6: ตอนที่ทุสเ
1: อ๋อเฮ้ยก็ทำไมกลับมาใหม่ก็เพราะว่านะฮะการที่ครั้งที่แล้วจบสัญญาการทำงานนะไม่ได้ถูกไล่ออกจบสัญญา1ปีแล้วกลับมาหางานใหม่เนี่ยมันยากแต่ถ้ามาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยจะหางานใหม่เนี่ยที่นี่ก็จะช่วยหางานได้จะได้เป็นโอกาสมากกว่าในการหางานไม่งั้นก็จะหางานใหม่ยากครับ
3: มีเหตุผลมากนะคะที่คนพิการบางกลุ่มจะมีสมาธิมากกว่าคนทั่วไปเพราะความสนใจที่เฉพาะเจาะจงความตั้งใจแน่วแน่มีมากกว่าค่ะ
1: ที่นี่เป็นศูนย์ที่จะหางานให้กับคนที่มาฝึกงานที่นี่ไหมคือหางานอย่างนี้ไม่พอเจ้าตัวบางทีเขาอยากจะทำงานงานที่เจ้าตัวอยากทำซึ่งบริษัทบางที่เนี่ยเขาไม่ได้ขอรับงานบางทีของญี่ปุ่นมันจะมีเขาเรียก Hello Work ก็คือมันจะมีศูนย์อยากได้พนักงานคนนี้นะอยากได้พนักงานคนนี้นะคนนี้นะแต่เจ้าตัวไม่อยากทำงานเจ้าตัวอยากทำงานอื่นทำไงเขาก็จะไปหาบริษัทที่ใกล้เคียงหรือบริษัทที่เหมือนกันเลยแต่ไปบอกกับบริษัทนั้นว่าขอฝึกงานได้ไหมพอฝึกงานดูก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวทำงานได้ดีมีเสน่ห์นี่ลองมาทำดูไหมก็เป็นการเริ่มต้นของการทำให้เจอกันเองซึ่งตอนแรกจะไม่บอกครับว่าขอทำงานหน่อยแต่บอกว่าขอไปฝึกงาน
7: แล้วตัวหนูคนออกโชไกโนอารุกะตะโคโยสุรุ
1: ถ้าบริษัทญี่ปุ่นรับคนพิการมาทำงานจะได้เงินสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทหรือโรงงานถ้าได้คนพิการมาเนี่ยก็จะได้เงินช่วยเหลือด้วยครับ
3: นี่คือความพยายามของรัฐบาลในการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสให้ได้มากที่สุดนะคะและบริษัทห้างร้านก็ต้องทำตามให้ได้ด้วยค่ะในขณะเดียวกันคนพิการเองก็จะต้องใช้ความพยายามเพื่อเข้าสู่สังคมให้ได้ผ่านระบบต่างๆที่รัฐจัดขึ้นอย่างการมาฝึกงานที่ศูนย์นี้ก็มีเกณฑ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ค่ะ
1: คนที่มาฝึกงานในปีแรกไม่ต้องเสียเงินถ้าย้อนกลับมาฝึกอีกรอบที่2อาจจะต้องเสียเงินแล้วก็ถ้ามีรายได้แล้วอาจจะต้องเสียเงินก็ถ้าคนที่แพงก็คือประมาณเดือนละ 9,000 เยนครับเรียนอะไรบ้างฝึกอะไรบ้างแล้วก็คือนะมีการฝึกล้างรถเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการสั่งออเดอร์งานแล้วก็มีการรับโทรศัพท์แล้วก็มีการมารยาทของทางการทำงานธุรกิจแล้วก็มีการฝึกการสัมภาษณ์แล้วก็มีการแสดงให้เห็นว่าควรจะวางตัวยังไงกับบริษัทแล้วก็จะมีการดิสคัชชั่นกันก็มีการสอนซึ่งกันและกันซึ่งใ คนที่อยู่ที่นี่ด้วยกันสอนกัน

0: เมื่อตัวเองได้สอนคนเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้คนสอนก็ได้รู้ด้วยครับ
1: คุณไม่สนุกก็ต่อยฮาริโก
0: ถามว่าคนพิการนะที่นั่งวีลแชร์หรือคนตาบอดหรือคนที่พิการทางสมองที่ศูนย์นี้มีการช่วยเหลือยังไงเขาบอกว่านะก็คนที่มองไม่เห็นนะก็อาจจะหางานที่เกี่ยวกับเรื่องบาริเออร์ฟรีให้เขาให้ได้แล้วก็คนที่มีพิการทางสมองแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันจะบางคนอาจจะต้องทำงานเป็นรูทีนเหมาะกับการทำงานซ้ำๆก็ต้องหางานที่ทำงานแบบซ้ำๆคนที่มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะต้องหาคู่มือที่ตัวเองทำแล้วลืมเนี่ยมาดูในคู่มือเพื่อที่จะให้รู้ว่างานเนี่ยมันทำต่อเนื่องได
2: ้ที่ศูนย์นี้มีคนพิการทางสมองหรือ IQ ต่ำมาใช้บริการประมาณ 80% แล้วเราสงสัยว่าแม้จะมีความพยายามในการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ทำงานบางประเภทได้แต่จะยังมีคนพิการที่ไม่สามารถทำงานจริงได้หรือไม่มาฟังคำตอบกันค่ะ
0: แล้วก็มีคำถามว่าถ้าคนที่มาฝึกที่แล้วทำงานไม่ได้หางานไม่ได้มีไหมนะครับก็มีบ้างที่เนี่ยจะมีการฝึกนะอย่างเต็มที่ก็คือ2ปีถ้าเกิน2ปีแล้วทำไม่ได้นะก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือจะส่งไปที่หน่วยงานนั้นซึ่งก็จะเป็นอีกงานหนึ่งยังไงก็จะมีงานทำก็คือในงานที่ได้ฝึกด้วยได้ทำงานจริงด้วยแล้วก็ได้เงินด้วย
2: สรุปก็คือเมื่อผ่านการฝึกงานมาแล้วก็จะสามารถหางานได้ประมาณ 80% ค่ะที่เหลือก็อาจจะกลับมาลองฝึกงานที่ศูนย์ใหม่เพื่อจะไปหางานอีกครั้งค่ะ
1: あれですよね多分どのくらいのペースで就職につながるか就職できるかってことですよね
0: คือคนที่มาฝึกที่นี่ถ้าเร็วๆเลย3เดือนก็ได้งานก็มี2ปีกว่าจะได้งานก็มีอยู่ที่3อย่างคือ1จังหวะที่บริษัทอยากได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความขยันความอยากที่ตัวเองอยากทำงานอันนี้อันที่2แล้วก็อันที่3ก็คือตัวความแมทชิ่งกันนะว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่า3อย่างนี้ถ้ามันตรงกันเนี่ยมันก็จะง่ายเลย
2: แล้วเราก็ได้พบกับผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดศูนย์สนับสนุนการจ้างงานสวายากะสำหรับคนพิการแห่งนี้อาจารย์ทากามิเนะทุ่มเทมากมายเพื่อให้ศูนย์นี้ช่วยเหลือคนพิการให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: でそれから13年がずっと SCAPで
0: หนึ่งในนั้นเขาก็ก่อตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่ช่วยหางานแล้วก็เทรนนิ่งฝึกงานให้กับคนพิการมาได้ทำงานจะมีพวกเดย์ดูแลคนพิการเป็นรายวันก็มี
3: เก็กโกมาอันโอฮิโรชิเอ็นโนซาร์วิสที่น่าเก็กโกในอันโ
0: อก็ถามนะว่าตอนแรกเป็นยังไงศูนย์นี้แล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงท่านบอกว่านะตอนแรกนะทางอำเภอนะฮะเนี่ยเชิญให้ท่านมาช่วยกันสร้างศูนย์แบบนี้ซึ่งตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือตึกเนี้ยเป็นตึกส่วนหนึ่งของอำเภอนะฮะปัจจุบันเนี้ยผ่านไป15ปีปรากฏว่ามีศูนย์ดูแลคนพิการแบบเนี้ยฮะ100กว่าที่แล้วฮะปัจจุบันเนี้ยเป็นที่1ที่2ของในอากินาวาเลยก็คือแสดงว่าที่เนี้ยส่งคนพิการไปทำงานได้จริง
3: そうですねまあ就職率障害者の雇用率っていうのがやっぱり
0: มีคำถามว่าเมืองโอกินาวาเป็นเมืองที่มีการหางานให้กับคนพิการได้ทำงานได้เยอะที่สุดใช่ไหมคำตอบคือใช่เลยเป็นที่หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแต่ในทางกลับกันคนปกติตกงานเป็นที่หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเช่นกันครับ
3: だからまあちょっとね自由は
0: ก็ถามไปถามมาก็คือว่านะท่านบอกว่าไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงปัจจุบันนี้นะครับมีคนสูงอายุมากขึ้นนะก็คนทำงานน้อยลงคนพิการก็น่าจะเป็นคนสำคัญในการที่จะเป็นแมนพาวเวอร์ในการทำงานให้กับบริษัทครับบริษัทอาจจะต้องการคนพิการมากขึ้นครับ
2: เมื่อคนพิการฝึกงานจากศูนย์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เวลาออกฝึกงานจริงนอกสถานที่ค่ะเราจะตามไปเยี่ยมชมการฝึกงานของคนพิการในบริษัทแห่งหนึ่งที่เจ้าของบริษัทใจดีมากๆค่ะ
4: ดูให้รู
0: ้โอ้นี่ก็คือผู้พิการคนพิการมาทำงาน
5: ไทยの公共放送の障害者雇用の現場を取材してタイで放送するそうです
0: よろしくお願いします
5: よろしくお願いします
0: はい
5: この4名は
0: ท่านท่านประธานบอกว่านี่ก็คือเป็นที่ที่ให้ผู้พิการมาฝึกงานครับทุกคนนี้จะมีปัญหาทางด้านความคิดมีปัญหาทางด้านสมองครับแล้วก็มาให้ฝึกงานท่านจะได้มีโอกาสได้ทํางานครับแล้วสุภาพสตรีนี้คือคนของทางรัฐบาลมาช่วยดูแลครับที่ผ่านมานะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างครับอันนี้ก็คือบันไดชนิดนึงครับซึ่งที่ผ่านมาให้เช่าเสร็จแล้วจะไม่มีพนักงานในการทําความสะอาดไม่มีพนักงานในการขัดให้สะอาดแบบนี้ก็เลยมีโอกาสให้คนพิการมาทำความสะอาดเนี่ยทำให้มันสะอาดขึ้นญี่ปุ่นเนี่ย

0: มีกฎหมายอย่างนึงคือว่าสามารถเชิญให้คนพิการมาช่วยทำงานถ้ามา4คนก็จะมีคนธรรมดาคนหนึ่งมาช่วยดูแล
1: ทุกที่มั่ว我慢強く
0: คิดว่าคนพิการทุกท่านจะมีความอดทนมีความพยายามที่ทำแล้วไม่เบื่อไม่เลิกนะฮะน่าจะดีกว่าครับ
2: ちょっと力強くやりすぎてちょっとへこましたりとか
0: ต้องดูแลความปลอดภัยอะไรยังไงหรือเปล่าหรือต้องอะไรหรือเปล่าบอกว่าทุกคนเนี่ยนะมาฝึกงานก็จริงนะแต่ว่าอยู่กันมาหลายปีแล้วนะฮะเก่งกว่าเธออีกเธอเพิ่งมาด้วยซ้ำไป
3: ตรงนี้แค่คนพิการมาฝึกงานค่ะแต่คนต่อไปเป็นพนักงานที่ทำงานกับบริษัทนี้มา17ปีแล้วค่ะท่านประธานแอบกระซิบกับเราว่าเป็นพนักงานที่ขยันมากๆเลย
0: อันนี้เป็นบริษัทเช่านะให้เช่าแล้วบอกว่าบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นเขาไม่ได้ก่อสร้างอยู่ตลอดเวลานะการก่อสร้างก็ต้องมีบางครั้งใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องนั้นไม่ได้เขาไม่สามารถซื้อเครื่องยนต์มาเก็บไว้คนเดียวนะฮะที่นี่ก็เป็นศูนย์ให้เช่าเครื่องยนต์เลยเนาะถ้าเป็นคนธรรมดามาทำงานแบบง่ายคงเบื่อเนาะแต่ถ้าเป็นคนพิการนะเขาทำงานเขาจะไม่เบื่อนะเขาทำไปเรื่อยๆเขามีความสุขได้ง่ายนะคุณชอบซาโตชิซังเ
1: ขาเรียกว่า障害のためにうまく話せないです
0: はいはいありがとうございます小橋川聖さん
1: 小橋川サトシと読みます
0: คุณซาโตชินะจะมีปัญหาเรื่องการพูดนะเขาได้説明するんですか
1: この会社に来て14年になります。
0: มาอยู่ที่บริษัทนี้17ปีแล้วครับผม
3: ปัญหาเรื่องการพูดและคนอื่นไม่เข้าใจทุกวันนี้แก้ได้ด้วยการใช้การพิมพ์บนโทรศัพท์ช่วยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันชัดๆตอนนี้ไปดูการทำงานที่ขยันขันแข็งกันก่อนค่ะ
0: ที่ทำความสะอาดนี่คืออะไรไหมเพื่อนๆนี่ไม่ใช่ว่าเป็นของที่ออฟฟิศนะแต่เป็นของที่ให้เช่าไปแล้วแล้วกลับมาเราเลยต้องมาทำความสะอาดและท่านก็เป็นคนทำความสะอาดของที่กลับมาครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตอนนี้ใช้ทำความสะอาดนี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมีเครื่องแรงดันในการทำความสะอาดได้ด้วยครับเขาบอกว่านะฮะในการสื่อสารอาจจะไม่ถนัดนะครับวิธีการสื่อสารให้ที่จะให้ถนัดก็คือการนะฮะเขียนให้ดูครับ
1: นิทอนตังค์これの掃除をするの？
4: ああいい。
1: ん？じゃない。
4: 払っているところを見せてあげて。
0: はい。はい。すみません。接入します。変接。โอ้ยมาอันนี้คือห้องน้ำที่ไปให้เขาเช่าแล้วมันกลับมาไงเราก็เลยต้องกลับมาเครื่องเช่าก็กลับมาล้างก็อย่างเงี้ยเขายินดีทำแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาขี้เกียจทำก่อนหน้านี้ก็เป็นเด็กฝึกงานเหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้นะประมาณปีครึ่งหลังนั้นก็มาทำงานที่นี่จนนะครับ13ปีทำงานได้เหมือนคนธรรมดาเลยครับสตาฟฟ์ตัวก็มีนักสันนักกามาดูสก
5: ์เออ
0: โอเคดีเลยเพื่อนร่วมงานคนทำงานด้วยกันดีเลยฮะ
1: อุนากิโอทาเบนิคิมัส
0: โอ้それ嬉しいですね
1: อุนากิโอทาเบตาระ
0: ทุกครั้งที่ได้เงินเดือนนะจะไปกินปลาไหลนะอาหารราคาแพงนะไปกินกับครอบครัวแล้วพอไปกินอาหารกับครอบครัวแล้วนะก็ส่งภาพมาให้ท่านประธานด้วยครับโอ้อุนากิですねอุนาบิโนโอ้ท
1: สุเนะกิซันです
0: ทสุเนะกิซัน
1: よろしくお願いしますはい
0: どんなことを教えてたんですか
6: 汚れてたりするじゃないですか
0: はい
6: それを掃除
0: はい
6: お願いしてるんです主
0: にก่อนหน้านี้ก็แค่ทำความสะอาดตอนนี้นะฮะมีความสามารถหลายอย่างก็คือเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ได้จำชื่ออุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ยกของลงมามีลำดับการล้างการอะไรเนี่ยจะรู้ละเอียดมากขึ้นครับมีงานบางอย่างที่คนธรรมดาไม่ชอบแต่เป็นงานสกปรกหรืองานหนักซึ่งเขาเองเนี่ยจะไม่เกี่ยงงานเนี่ยบอกว่ามันมีการเล่นโจ๊กก็คือว่าถ้าผมหลับตานะเขาจะทำตัวแบบเอ็นตัวไปเลยจะลองหลับตาดูนะมา
7: ให
0: ้ซาโตชิมุกิเตะเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนะเดี๋ยวมาดูนะหลับตาต่อหน้าเขาจะเป็นยังไงนะผมทำหน้าอย่างนี้นะอย่างนี้ดีจะได้เห็นหน้าเนอะ
3: น่ารักกันทุกคนเลยนะคะบรรยากาศการทำงานดีเพื่อนร่วมงานดีได้ทำงานที่ตัวเองมีความสุขถือได้ว่ามีชีวิตที่ดีเลยค่ะมาดูอีกสถานที่ที่ตั้งใจรับคนพิการเข้าไปทำงานทำความสะอาดค่ะ
8: ดูให้รู
0: ้ก็นะฮะจะคนพิการก็จะมานะฮะเบดเมคกิ้งนะครับมีการทำความสะอาดแล้วก็ทำเตียงนะโอ้เจ๋ง

0: เลยนะเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานที่น่าเบื่อนะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบื่อก็คือคนธรรมดาอาจจะทำแล้วอาจจะเบื่อแล้วจะเซ็งแต่ถ้าเป็นคนพิการเนี่ยอาจจะสนุกเลยในการทำงานเลยในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลพวกเป็นแคร์เวิร์กเกอร์แคร์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเขาจะให้มาทำความสะอาดแต่ถ้าแยกงานออกมานะคนที่พิการมาช่วยทำความสะอาดเนี่ยก็ทำให้แคร์เวิร์กเกอร์ทำงานอื่นได้เต็มที่แบ่งงานได้เต็มที่คนทำความสะอาดก็ทำความสะอาดไปคนจัดเตียงก็ทำจัดเตียงไปก็ทำให้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ไม่ขาดคนด้วยครับก็ที่สำคัญก็คือจะเลือกคนพิการมาทำงานอย่างเดียวไม่พอก็คือต้องหางานให้เขาต้องคิดงานว่าเขาจะเหมาะสมอะไร
1: ชีวิตมีคุณค่าตอนที่ได้ทำงานและจะดีขึ้นไปอีกเมื่องานนั้นเป็นงานที่รักนะคะ
0: さやかの方でどんな研修してたんですか練習したりとか研修してたんですかก็ที่さやかก็ได้ฝึกเล่นคอมพิวเตอร์ฝึกคอมแล้วก็ฝึกล้างรถด้วยครับก็ฝึกหลายๆอย่างครับตัวการล้างทำสิ่งที่ไม่สะอาดเนี่ยให้เป็นสะอาดเนี่ยรู้สึกสบายใจสบายตาครับ
2: そうですねまあ我々一般の人とか障害者の人っていうその
0: ปัจจุบันนี้รับมาทำงานเนี่ยประมาณ3เดือนแล้วผมก็ดีมากๆเลยนะน้องไม่บ่นขยันแล้วก็มีสมาธิมากๆไม่บอกว่าไม่ชอบเลยฮะก็คือทำแล้วทำเลยซึ่งคนธรรมดาอาจจะทำไม่ได้นะก็เรียนรู้ว่านะฮะการที่รับคนพิการมาทำงานได้การเรียนรู้จากการที่ว่าทำงานต้องใส่ใจจริงๆนะทำโดยใช้สมาธินะจากคนพิการมาอีกทีนึงครับอันนี้ไม่ใช่เป็นพนักงานประจำนะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์จะทำงานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะได้ทำงานชั่วโมงละ950เยนไม่ได้ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งจะให้ทำงานประมาณ 100,000 เยนแต่ก็ได้เงินในการช่วยเหลือจากรัฐบาล 100,000 เยนเหมือนกันก็ทางซอยกะแนะนำมา3คนนะให้เลือกดูก็ลองเลือกมาแล้วก็เลือกคุณชิเนนแล้วก็ลองมาทดลองดูแล้วโอ้โหดีจริงๆเลยก็เลยรับทำงานเลย
1: ศูนย์สนับสนุนการจ้างงานซอยกะช่วยเหลือคนพิการได้มากมายเลยนะคะและสำหรับบ้านเราแล้วการได้มาเห็นศูนย์อบรมในลักษณะนี้รวมทั้งบริษัทที่สามารถจัดหางานที่เหมาะกับคนพิการทำให้คนพิการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างกลมกลืนให้มากที่สุดก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: จักรวาลสู่รสชาติที่เข้มข้นและดุเดือดเตรียมพบกันเร็วๆนี้ทางไทย PBS

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้

0: ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากนมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

0: าวปลอมอัปเกรดตัวเองทุกวันถึงเวลาติดอาวุธให้ครูยุคใหม่สู่การเป็นครูต้นแบบห้องเรียนรู้ทันข่าวลวงไทย PBS ชวนครูมัธยมต้นทั่วประเทศร่วมอบรมไทย PBS Qualify Train the Trainer 2026ปั้นครูแกนนำรู้ทันข่าวลวงอบรมฟรี2วัน1คืนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากสาขาUpskill Workshop นำไปสอนจริงพร้อมส่งผลงานประกวดเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทจำกัด200ที่นั่งเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20ตุลาคมทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/verifytrainer
1: ลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน14ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจันทร์ครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางนะคะ
0: ประเด็นจากการประชุม IMF นะครับมีการคาดการณ์ว่า AIจะเป็นแรงหนุนสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ครับโดยคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยปีนี้จะปรับขึ้นร้อยละ 2.1 ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าไทยมีโอกาสโตถึงร้อยละ3ครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเวทีเสวนาหลักเมื่อวานนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตโลกแบ่งขั้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าไทยวางตัวเป็นประเทศสะพานข้ามกำแพงการแบ่งขั้วของโลกภายใต้กลยุทธ์ Trust Connector ครับ
3: วันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้วในช่วงที่มันมีทั้งสงครามทั้งสงครามการค้าทั้งสงครามที่เป็นทางทหารวันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้เรียกว่าเป็น Trusted Connector เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเวทีใหญ่นะครับที่ประเทศไทยได้เอาบทบาทประเทศไทยเข้าไปอยู่บนเวทีโลกแล้ว
0: และบนเวทีการประชุมนะครับ IMF ก็มองว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตแต่ถูกกดดันจากสงครามและราคาพลังงานขณะที่การลงทุนใน AI จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มเติบโตที่ร้อยละ 3.1 พร้อมกับปรับขึ้นคาดการ GDP ของไทยครับจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1 โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุน AI ที่เติบโตนอกจากนี้ยังได้เตือนโลกนะครับให้ระวังความเสี่ยงสำคัญ3ประการคือการลงทุน AI ที่พึ่งพาหนี้มากขึ้นต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่อาจจะพุ่งสูงและภัยไซเบอร์ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นชนวนวิกฤตการเงินครั้งใหม่ได้นายเอกนิติบอกว่ากรณี IMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจของไทยเป็นร้อยละ 2.1 แม้ว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็เชื่อว่าไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่านี้หากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มีการลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวครับทั้งนี้ก็ต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศเข้ากับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถสูงขึ้นมีรายได้ดีขึ้นนอกเหนือจากการนำเงินเข้ามาลงทุนนอกจากนี้ต้องผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์
3: วันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งอีกครั้ง
4: อยากเห็นด้วย
3: ก็วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ

0: ส่วนการประชุมวันนี้นายเอกนิติบอกว่าเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยในการรับมือภัยการเงินดิจิทัลที่ขยายตัวข้ามพรมแดนนะครับโดยเฉพาะการจัดการบัญชีม้าและแก๊งสแกมเมอร์รวมถึงการเชื่อมโยงหน่วยงานภายในประเทศเพื่อที่จะขยายความร่วมมือไปสู่ระดับนานาชาติเนื่องจากปัญหาการหลอกลวงประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็อย่างที่เราเคยรายงานไปนะครับบางทีฐานอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไปหลอกลวงคนอีกประเทศหนึ่งแล้วก็โดนแบบนี้กันทั่วโลกเลยสำหรับสแกมเมอร
1: ์ค่ะนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่การประชุมในรอบนี้เนี่ยค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเสนอ Bangkok Blueprint นะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะและเชื่อว่าทุกประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมการประชุม IMF ครั้งนี้เนี่ยค่ะมีคนมาร่วมประชุมเนี่ยเกือบ 20,000 คนนะคะซึ่งระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะก็จะมีพักเบรกแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเค้ามีการต้อนรับคนที่มาประชุมเนี่ยคุณผู้ชมด้วยความเป็นไทยๆนี่เห็นไหมคะเวลาพักเบรกปุ๊บเนี่ยเราอยากจะไปกินเบรกในงานประชุมเนี่ยค่ะบางประเทศเขาจัดเอาไว้เป็นเหมือนกับเป็นโต๊ะๆเป็นบูธๆใช่ไหมคะประเทศไทยนี่ค่ะเป็นเสน่ห์สตรีทฟู้ดไอศกรีมแล้วก็เป็นรถเข็นด้วยนะ
2: ไอศกรีมรถเข็นคือปกติแล้วเนี่ยจะต้องมาเดินบริเวณริมถนนฟุตบาทบ้านเราถึงจะได้ทานแต่อันนี้เรายกร้านเข้าไปอยู่ในสถานที่การประชุมพักเบรกก็แวะมาที่จะร่วมชิมร่วมทานและที่สำคัญไอติมกะทิอ่ะคุณ
1: ค่ะ
2: มันเป็นไฮไลท์สำคัญของไทยที่เรามีมะพร้าวใช่ไหมคะเป็นรสชาติที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เราก็เลยต้องมานำเสนอแล้วคนต่อแถวกันยาวเหยียดทั้งสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมการประชุมสื่อต่างชาติแล้วก็สื่อในประเทศอีกด้วย
0: ซึ่งนี่เป็นจุดสำคัญมากนะคุณผู้ชมกับไอศกรีมกะทิมันเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นตะวันตกได้ดี คือถ้าเกิดว่านำเอาขนมบางอย่างที่ชาวต่างชาติไม่รู้จักเอามาเสิร์ฟเขาอาจจะมีความลังเลว่ามันคืออะไรจะต้องกินยังไงแต่พอเป็นไอศกรีมปั๊บคนทั่วโลกรู้จักแต่เป็นไอศกรีมถ้าเป็นไอศกรีมทั่วไปที่แบบสากลในโลกใช้นมใช้ครีมอ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้แสดงถึงความเป็นไทยดังนั้นก็ต้องเป็นไอศกรีมแบบไทยๆเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาคือถ้าเราย้อนกลับไปไอศกรีมเข้ามาในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5แล้วตอนนั้นคือยังแพงมากนะครับเพราะว่าเครื่องทำน้ำแข็งเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากแล้วครีมนมต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศคนไทยดัดแปลงเก่งครีมหาไม่ได้นมหาไม่ได้เพราะแพงมองไปซ้ายขวาบ้านเรามีอะไรต้นมะพร้าว
2: กะทิ
0: ก็เลยเอากะทิมาลองใส่ดูปรากฏว่ามันเข้ากันได้แล้วนอกจากนั้นก็ยังประยุกต์ถั่วลิสงบ้านเราก็ปลูกได้มันเอาไปเชื่อมบ้านเราก็ปลูกได้
1: ท็อปปิ้ง
0: ลูกชิดบ้านเราก็ปลูกได้แล้วยังมีอะไรกับบางทีใส่เผือกบางทีใส่ลอดช่องใช่ไหมครับเนี่ยต่างๆก็คือสิ่งที่มันปลูกได้หาได้ในบ้านเราเอาไปใส่เป็นท็อปปิ้ง
1: ค่ะถ้าเกิดเป็นต่างประเทศนะคะก็กินเป็นแบบโคนใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยกินแบบใส่ขนมปัง
0: ครับ
1: นี่แล้วก็ดูต่อคิวกันแบบโอ้โหยาวเลยนะคะไม่ใช่เท่านี้ค่ะคุณผู้ชมประชุมนานๆอาจจะเครียดนะคะก็จะมีคนที่แบบอยากจะนวดเพราะว่าบ้านเราก็มีจุดเด่นเรื่องของการนวดเหมือนกัน
0: ครับ
1: นี่คุณผู้ชมถ้าอยากจะไปผ่อนคลายก็ไปนวดได้เพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาติดต่อวัดโพไปตั้งบูธให้นวด15นาที
0: ครับ
1: พอ15นาทีแล้วแบบเกือบจะฟินละทำยังไงต่อล่ะถ้าพักเบรกแล้วก็มีเวลาไปเที่ยวเนี่ยสามารถไปได้ที่วัดโพก็เป็นการดึงคนที่มาประชุมเนี่ยไปเที่ยวได้อีกนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งสำหรับการนวดนี่นะ
0: เนาะเผื่อนั่งประชุมแบบเครียดเจอประมาณการเศรษฐกิจตัวเลขโอ้โหภัยจากสแกมเมอร์ไม่ไหวแล้ว
1: คุณก็พูดซะคอบ่าไหลต้องมา
0: ขอพักหน่อย
2: แล้วเมื่อสักครู่เหมือนกับบางคนอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เยอะใช้เทคโนโลยีใช้โทรศัพท์มากก็จะเมื่อยมือใช่ไหมคะบางทีจะเป็นเหมือนแบบเส้นที่มือยึดก
1: ็
2: จะมีการนวดมือให้มันได้ผ่อนคลาย15นาทีไม่พอก็เดินทางไปที่วัดโพหรือว่าไปพื้นที่ใกล้เคียงได้คือจริงๆเนี่ยใน IMF ที่มีการประชุมครั้งนี้อย่างที่คุณศิริมาบอกว่ามีคนที่เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยประมาณ 20,000 คนดังนั้นมันถือว่าเป็นโอกาสที่จะเราจะได้แสดงศักยภาพของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ด้านการเงินการคลังใช่ไหมคะที่ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะพรีเซนต์

0: ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสแกน QR code ร่วมกับ9ประเทศเวลาเราเดินทางไปเที่ยว
1: ในอาเซียน
0: จีนมาเลเซียลาวอินโดนีเซียกัมพูชาสิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามเกาหลีใต้เมื่อก่อนคุณป้างเวลาเราจะไปต่างประเทศที

0: ใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถรองรับได้ในทุกๆด้านและที่สำคัญนอกจากไอศกรีมใช่ไหมที่เราดูไปนะคะเรื่องของการนวดเขาบอกว่าบางช่วงก็จะมีเป็นผลไม
1: ้
0: ผลไม้รสเข็นก็มีแล้วมีพริกเกลือด้วยนะผลไม้คุณอาจจะหาทานที่ไหนก็ได
1: ้
0: แต่ดิฉันเชื่อว่าพริกเกลือของประเทศไทยไม่เหมือนที่ไหนในโลกแน่นอน
1: ค่ะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่าผลไม้ก็จะมีการเสิร์ฟเป็นแบบรสเข็นเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าคือในประเทศไทยเนี่ยค่ะถ้าใครไปเดินตามสตรีทฟู้ดต่างๆก็จะเห็นว่าผลไม้รสเข็นที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยค่ะก็คือเป็นแบบไทยๆเลย
0: คือหั่นแบบเปาะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็แบ่งใส่จาน
1: แต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพคุณผู้ชม
2: เดี๋ยวรอดู
1: เด
2: ี๋ยวน่าจะได้เห็นหรือบางทีเขาอาจจะสลับกัน
1: ไหมเป็นวันๆ
2: ใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้
1: ไอศกรีม
2: อาจจะเป็นไปได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราก็จะเกาะติดแล้วก็ดูประเด็นเรื่องของเวทีประชุมด้วยแล้วก็จะมีสีสันในงานแบบนี้ให้เราได้ดูกันด้วยมีคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะกินไอศกรีมกะทิตอนตีห้าเลยจะไปหาซื้อที่ไหนดี
1: ไม่แต่ว่าการกินไอศกรีมแบบนี้คุณผู้ชมคือคนที่ไปร่วมประชุมแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยโชคดีนะเพราะถ้าเกิดแบบเข็นอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณต้องแบบออกแรงนิดนึง
2: ถ้าเป็นคนไทยแท้
1: เรียก
2: ถ้าเป็นคนไทยจริงๆเติบโตมาในเมืองไทยผมเชื่อว่าในชีวิตคุณนะต้องมีประสบการณ์วิ่งตามรถไอศกรีมอย่างน้อยครั้งนึงในชีวิต
1: ใช่ไ
2: หมแล้วมักจะไม่ทันนู่นไปแล้วไปอีกซอยนึ
0: งกิ้งกิ้งกิ้งแล้วก็ไอติมเขาว่ากิ้งกิ้งกิ้งกิ้งแล้วก็อ้าวตกลงเขาไม่ได้ยินเราหรอ
2: ไม่ได้ยิน
0: เป็นไหมคะเราเชื่อว่าหลายคนเป็นโดยเฉพาะวัยรุ่นยุค90แบบเราอะคุณ
1: ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือเป็นสิ่งที่อยากจะส่งต่อให้กับต่างชาติได้เห็นว่าวิถีชีวิตหรือว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะได้มีการดำเนินชีวิตกันไปเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นการบอกต่อให้กับคนที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทาง IMF เนี่ยค่ะมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของประเทศไทยของปี2569เพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะไปเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ย
2: ค
1: ือก็อาจจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะไปดูในมุมมองของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยบางส่วนก็ยังมองนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยยังชะลอตัวแล้วก็คาดหวังนะคะกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทนะคะคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิคะไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะคะพนักงานสะท้อนนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหดตัวจากการจับจ่ายลดลงส่วนกำลังซื้อในประเทศก็หดตัวเช่นเดียวกันค่ะค่าครองชีพสินค้าราคาแพงขึ้นทีนี้ก็หวังนะคะว่าในช่วงที่มีการจัดประชุม IMF World Bank จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือห้ามปรับราคาสินค้าเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรแล้วก็ฝากความหวังนะคะว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกครั้งนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีขึ้นในระยะยาวค่ะ
3: หวังแบบนั้นนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเกิดอุทกภัยอะไรตรงไรโรงงานอะไรก็เดือดร้อนกันเยอะเราก็กลัวปัญหานั้นว่าถ้าเผื่อเขาโยกย้ายโรงงานไปตั้งที่อื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้า IMF มาแล้วทำให้มีความเชื่อมั่นมีความคิดที่ดีว่าเมืองไทยเขาก็ไม่ใช่ว่าแย่ขนาดนั้นใช่ไหมมันก็โอเคแหละเราก็คาดหวังไปในทางที่ดีกันทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่คาดหวังนะทุกคนก็คาดหวังในเรื่องความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งนั้น
1: ขณะที่ผู้ประกอบการรถนำเที่ยวทั่วไทยก็บอกนะคะว่าเศรษฐกิจซบเซาลูกค้าใช้บริการลดลงค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงส่วนหนึ่งเชื่อว่าน่าจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัญหาสงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะจึงคาดหวังนะคะว่าการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวแล้วก็ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะถ้าต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมากนะคะก็น่าจะกระตุ้นรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่นทั้งร้านอาหารแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งต่างๆค่ะ
4: ถ้าถามว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมันก็ดีครับดีถ้าเราไม่ได้อย่างนึงเราก็คือเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ได้มันก็ยังดีค่าเขากันไปอย่างร้านอาหารนี่มาก็ได้แน่ๆแหละจะกินร้านไหนจะไม่ฮะร้านอาหารไทยร้านอาหารฝรั่งมันก็คือรายได้เข้าประเทศเพราะเขามาเหยียบประเทศไงเราก็ได้ก็มีรายได้ต้องบอกช้อปปิ้งอาจบางคนก็ซื้อเยอะคนจะซื้อน้อยก็แล้วแต่กำลังเนาะครับถามว่าดีดีครับดีถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ
1: ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคนที่เขาขับรถตุ๊กๆให้บริการในกรุงเทพนะคะในวานพันนาเดี๋ยวก็บอกว่า เศรษฐกิจ

0: ตอนนี้ไม่ดีสะท้อนจากรายได้ที่ลดลงส่วนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเห็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากก็คือคนที่หาเช้ากินค่ําเพราะว่ารายได้ไม่แน่นอนส่วนมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มองว่าเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นก็อาจจะไม่มีผลในเชิงเศรษฐกิจมากนักค่ะสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือก็คือกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ดูแลค่าครองชีพไม่ให้สูงไปกว่านี้นะคะทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็รายงานว่าภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ในปี2569อยู่ที่ 1.9% และทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวที่ 2.2% นะคะ
1: เราฟังแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องมีบูธวัดโพนะมันยังมีความท้าทายอะไรอีกเยอะเหมือนกันเป็นอาจจะเป็นความกังวลของคนที่เป็นประชาชนทั่วไปด้วยเหมือนกันนะว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางไหนหรือว่ายังไงด้วยนะคะ
2: หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะทำอาชีพอะไรก็หารายได้ยากได้เงินลำบากเหลือเกินนะคะก็เลยจะต้องใช้วิธีการประหยัดเอาแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าณตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่ใครที่เห็นปัญหาและเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนนั่นอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ก็ได้อย่างช่วงกินเจในขณะนี้ค่ะต้องยอมรับว่าหลายคนทานเจแต่ไม่สะดวกที่จะไปซื้ออาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันที่จังหวัดตรังค่ะเขามีคนที่เขามองเห็นถึงปัญหาว่าคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางไปซื้ออาหารเจหรือว่าไปผูกปิ่นโตอยู่กับศาลเจ้านะคะแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีปัญหาแล้วเดี๋ยวเขาแก้ปัญหาให้ด้วยการจัดปิ่นโตส่งไปถึงหน้าบ้านด้วยราคาเริ่มต้นด้วย700บาทที่สำคัญตามระยะทางแต่สร้างรายได้นับหมื่นบาททีเดียวค่ะที่ศาลเจ้าในจังหวัดตรังบางแห่งมีการเปิดให้ผู้กินเจจองปิ่นโตและผูกปิ่นโตกับศาลเจ้าค่ะคุณผู้ชมด้วยการรับอาหารเจทั้งมื้อเช้ามื้อเที่ยงและมื้อเย็นตลอดเทศกาล9วันนะคะก็คือวันละประมาณ3มื้อเนี่ยแหละก็จำนวน27มื้อใส่ปิ่นโตไปรับประทานจะไปทานที่บ้านก็ได้หรือว่าที่ทำงานก็ได้มีคนจำนวนมากที่เขาไม่สะดวกจะเดินทางมารับปิ่นโตในทุกๆมื้อจากศาลเจ้าก็เลยทำให้เกิดอาชีพเพราะกิจค่ะรับจ้างหิ้วปิ่นโตนำไปส่งให้ถึงบ้านเลยหรือว่าใครทานที่ทำงานก็เอาไปส่งให้ที่ทำงานด้วยเช่นเดียวกันสร้างรายได้ไม่ใช่น้อยๆนะคะคุณผู้ชม9วันคนละประมาณหมื่นกว่าบาทบางคนได้หลายหมื่นบาทด้วยก็คือได้รายได้เนี่ย9วันนับหมื่นบาทขึ้นอยู่กับความขยันจำนวนปิ่นโตที่รับหิ้วค่ะอย่างเช่นที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเขตเทศบาลนครตรังนายชัยวัฒน์สอนทองหรือว่าโกมืดบอกว่าตอนนี้เนี่ยรับมาแล้ว27สายหรือว่า27เถามี27สายเนี่ยก็ต้องวิ่งมื้อละ2เที่ยวเชื่อว่ามีปิ่นโตเพิ่มเข้ามาอีกนะคะโดยเฉพาะในช่วง3วันสุดท้ายถามว่าค่าบริการเขาคิดแบบไหนเขาบอกว่าจะคิดค่าบริการรับส่งปิ่นโตถ้าอยู่ในตัวเมืองจังหวัดตรังอะค่ะรัศมีถ้าไม่เกิน2กิโลเมตรราคาต่อสายหรือว่าต่อเถาจะอยู่ที่700บาทแต่ถ้าไกลกว่านั้นก็รับส่งเหมือนกันค่ะเกินกว่า2กิโลเมตรก็จะคิดในราคาสายหรือว่าเถา 1,000 ถึง 2,000 บาทขึ้นอยู่กับระยะทางเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยน้ำมันค่อนข้างที่จะแพงมันก็เลยทำให้ต้นทุนของเขาสูงขึ้นค่าน้ำมันที่เขาต้องจ่ายต่อวันอยู่ที่ประมาณ150บาทปีนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าพอต้นทุนเพิ่มคนก็สั่งมากขึ้นก็เลยทำให้รายได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: ก็ยอดก็หลักหมื่นครับเพราะว่ายอดก็ขั้นต่ำมาสายแล้ว700แล้ว
4: ครับจะเพ
3: ิ่
4: มข
3: ึ้
4: นเร
3: ื่อ
4: ยๆ
3: ใช่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องพอบางคนก็กินสามวันสุดท้าย
4: จะเยอะขึ้นอีก
3: ใช่ครับผมก็ตอนนี้ยอดปิ่นโตของศาลเจ้าก็เกือบพันสายแล้วเพิ่งได้สามครับก็ปิ่นโตน่าจะยอดจะมากกว่าปีที่แล้วใช่เพราะว่ากับก็ปิ่นโตของศาลเจ้ามันแค่700เองตกเฉลี่ยเมื่อ20กว่าบาท
4: ครับแล้วลูกค้าก็คิดว่าปีนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
3: ครับเพราะว่าปากต่อปากลูกค้าก่อนเขาแนะนำให้
4: ประหย
3: ั
4: ดกว่าเยอะ
3: ใช่ครับผม
4: ประหยัดกว่าซื้อ
3: ใช่เพราะว่าเมื่อตก27บาทกินได้สามคน
2: คุณธีรชัยพานิชกุลบอกว่าทำอาชีพนี้มาเกือบ20ปีแล้วค่ะปีที่แล้วเนี่ยรับหิ้วประมาณ20สายมีรายได้ก็คือคุณผู้ชม9วันอะได้รายได้เกือบ 20,000 บาทนะคะปีนี้รับหิ้ว9สายค่ะดูว่าได้รายได้เท่าไหร่ลองไปฟังดูค่ะ
5: ถ้าคิดแบบปีแล้วแหละ
3: กับ20ปีแล้ว
4: แต่ปีนี้คือรับเพียง9สายปีที่แล้วนะคะ
3: ปีแล้วกับปีที่แล้วประมาณกับ20สายเรา
4: ได้เงินเป็นก้อนนั้นประมาณเท่าไหร่ได้ปีนี้แล้ว
3: คะก็10,000 กว่าบาทหมื่นกว่าบาท
4: เก้าวัน
3: หมื่นกว่าบาท
4: ปีนี้ทำไมรับน้อย
3: ไม่รอดแล้ว
0: ไม่รอดแล้วอาจจะแปลว่าอายุมากขึ้น
2: ค่ะคือมีความเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็อาจจะหาลูกค้าได้ยากมากขึ้นแต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันได้ยินคุณ2คนคำนวณกันใหญ่เลยปีนี้เขารับ9สายสมมติว่าได้สายละ700ถ้าเฉพาะในตัวเมืองก็จะวิ่งไม่ได้ไกลมากนักใช่ไหมคะถ้า9สายคูณ700รายได้ปีนี้เนี่ย9วันจะอยู่ที่ 6,300 บาท
1: ครับ
2: แต่ว่าอย่าลืมว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่ไกลออกไปก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะคะอาจจะหายากมากยิ่งขึ้นขณะที่อีก1คนค่ะคุณเจริญก้องเจริญกิจเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นคนจัดดูแลระเบียบปิ่นโตบอกว่าปีนี้มีคนพกปิ่นโตมาที่ศาลเจ้าแล้วกว่า 1,000 สายค่ะเพราะว่าศาลเจ้าคิดราคาถูกก็คิดเพียงแค่700บาทตกแล้วถ้าหารเนี่ยในช่วงของการทานเจเนี่ยจะอยู่ที่มื้อละ27บาทเท่านั้นในช่วงของ10วันถือว่าคุ้มค่าเพราะว่ากินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนมาผูกปิ่นโตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนับจากนี้ไปช่วง3วันสุดท้ายน่าจะเพิ่มขึ้นมีคนมาผูกปิ่นโตกับศาลเจ้าแห่งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 สายค่ะชาวบ้านที่มารับปิ่นโตส่วนใหญ่ก็บอกว่าผูกปิ่นโตกันอยู่ทุกปีค่ะบางปีก็2สายบางคนก็มารับเองให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะก็คือมารับทีนึงก็เอาไปฝากคนอื่นๆด้วยเพื่อที่จะให้คนอื่นไม่ต้องเดินทางมาบางคนไปทานกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าใครที่อยู่ภายในบ้านเขาบอกว่าพอผูกปิ่นโตกับศาลเจ้าแล้วเนี่ยประหยัดกว่าที่เราจะไปซื้อจากร้านค้าซึ่งเป็นอาหารเจผูกปิ่นโตกับศาลเจ้าทุกปีและที่สำคัญพอเข้ามาแล้วจ่ายเงินให้กับศาลเจ้าก็เหมือนกับได้ทำบุญอีกด้วยสำหรับศาลเจ้าพ่อหมื่นรามมีคนรับจ้างหิ้วปิ่นโตเป็นอาชีพอะค่ะประมาณ5คนค่ะคุณผู้ชมมีรายได้ดีนะคะเพราะว่าทำปีละครั้งปีนี้ก็บรรยากาศคึกคักแนวโน้มคนกินเจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ3วันสุดท้ายอย่างที่ศาลเจ้าเขาบอกว่าจากเดิมจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 สายคาดว่า3วันสุดท้ายน่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,000 สายอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะอย่างพี่คนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาขอลาหยุดเลยนะคุณผู้ชมจริงๆคือเขาก็มีงานประจำอยู่แล้วเป็นคนขับรถเต็นท์รถมือ2เขาบอกว่าเนี่ยเขาขอลาจากเท่าแก่เลยเพราะว่าจะมาทำงานนี้แล้วเท่าแก่ก็เข้าใจเพราะว่า10วันนี้เป็น10วันที่ทำเงินเมื่อสักครู่ที่คุณปวินาบอกไปว่าดิฉันกับคุณเชอร์สารเนี่ยคำนวณว่าเอ๊ะเขาได้เป็นหมื่นได้ยังไงสมมติบ้านเราอยู่ติดกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คิดเนี่ยค่ะก็700บาท700บาท700บาทก็เท่าไหร่แล้วค่ะ 2,000 กว่าบาทแล้วก็คือส่งทุกวันแล้วก็ต้นทุนค่าน้ำมันของเขาอยู่ที่150บาทแล้วก็เขาเนี่ยส่งเองเนี่ยคุณผู้ชมมากกว่า20สายอ่ะคือเอาเบื้องต้นแบบมากกว่า20สายอ่ะ1วันก็ได้ไปละวันที่2ก็ได้ไปละแล้วทำแบบเนี้ย10วันนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีรายได้สะสมเป็นหมื่นบาทนะคะ
1: คแต่มันก็เป็นอาชีพเสริมเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจนี่ผมกำลังแบบไล่ดูบทไม่เจอว่าแบบเขารับคนเพิ่มไหม
0: คุณใครหรอ
1: ปีหน้าอะไรแบบเนี้ย
2: เพราะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าตอนนี้เฉพาะศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยมี5คนใช่ไหม
1: ครับ
2: คุณอาจจะไปหาที่อื่นได้เพราะว่าอันนี้เรานำเสนอเหมือนกับเป็นตัวอย่างที่จังหวัดตรัง
1: เผื่อมีศาลเจ้าอื่น
2: อาจจะยังมีคนที่ยังต้องการให้มีคนนำอาหารไปส่งแล้วคุณอย่าลืมว่าโดยเฉพาะอย่างในกรุงเทพอ
1: ่
2: ะเขาจะมีเช่นรับหิ้วของใช่ไหมแล้วก็ไปส่งตามสถานีรถไฟฟ้
1: า
2: และในหนึ่งสถานีไม่ได้ส่งเพียงแค่คนเดียวได้นะคุณอาจจะส่ง2คน3คน4คนคุณก็นั่งรถไฟฟ้าไปแล้วก็ไปส่งมันอาจจะกลายเป็นโอกาสของพวกเรา3คนก็ได้นะ
1: ครับ
0: คุณกำลังจะหาอาชีพเสริมเหรอ
2: ใช่ตอนนี
1: ้คุณผู้ชมพูดคุยกันมาเยอะมากเลยนะครับหลายท่านก็บอกว่าถือว่าดีนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปที่ศาลเจ้าเองอาจจะด้วยมีโรคประจำตัวด้วยวัยก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจในการสร้างรายได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนอารมณ์ครับคุณผู้ชมมาดูกลโกงของกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์กันหน่อยโดยเฉพาะการหลอกลวงลงทุนซื้อขายหุ้นที่ยังคงเน้นเรื่องของการอวดอ้างผลตอบแทนสูงสร้างความน่าเชื่อถือโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาชักจูงใจนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือกลุ่มขบวนการ พัฒนาเรื่องของการอำพรางเส้นทางการเงินครับทางตำรวจเขาไปพบว่ามีองค์

0: องค์กรที่รับฟอกเงินโดยเฉพาะผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีชนิดที่ว่าไม่ต้องระบุตัวตนนะครับส่งผลให้ยากต่อการติดตามดูบ้านหรูหลังนี้นะคุณผู้ชมราคาหลายสิบล้านบาทแล้วก็จะมีรถที่มีราคาแพงทรัพย์สินมูลค่าสูงเหล่านี้ถูกครอบครองโดยกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหายคนกลุ่มนี้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศครับตำรวจสืบสวนและขอหมายจับจากศาลได้มากถึง71คนกระจายกำลังเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่ม27เป้าหมายคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้39คนพันตำรวจโทสรัญศรีพักรองผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าหลังจากที่มีผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกหลอกลงทุนซื้อหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน ETOTH เสียหายมากกว่า26ล้านบาทการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ไปพบว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีม้านิติบุคคลเป็นแถวแรกครับจากนั้นก็จะโอนต่อไปยังบัญชีม้าบุคคลทั่วไปแล้วก็จะผ่องถ่ายเงินไปซื้อคริปโตเคอเรนซีหรืออาจจะกดออกมาเป็นเงินสดตามภาพนี้เลยครับและจะมีการเคลื่อนย้ายเงินผ่านกลุ่มกวนรับแลกเงินในสกุลอื่นๆบ้างก็โอนชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ด้วยครับ
1: คำให้การของผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินซึ่งเป็นคนจีนตัวหลักนะครับฟอกเงินมาแล้วตั้งแต่ปี65นะครับฟอกเงินมาไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านให้การว่าได้รับคำสั่งจากหัวหน้าระดับที่เป็นระดับหุ้นส่วนของศูนย์สแกมเป็นระดับหุ้นส่วนศูนย์สแกมที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งจะสั่งการให้ดำเนินการแปลงสภาพเงินดิจิตอลเนี่ยมาเป็นเงินบาทหรือให้โอนเงินต่อไปยังบัญชีปลายทางต่างๆตามที่ได้รับสั่งการ
0: นอกจากกระบวนการฟอกเงินที่ถูกทำให้ซับซ้อนมากขึ้นกลุ่มขบวนการได้ยกระดับการฟอกเงินแบบไร้ร่องรอยโดยองค์กรรับฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีก็คือการเปลี่ยนสภาพเงินจากบัญชีธนาคารนิติบุคคลเป็นสินทรัพย์เงินสกุลดิจิทัลหรือว่า USDT นะครับผ่านผู้ให้บริการรวมถึงไปซื้อเงินสกุลดิจิทัลจากคนภายนอกทั่วไปก่อนจะโอนผ่องถ่ายเงินดิจิทัลเข้าสู่องค์กรรับฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีซึ่งใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลชนิดที่ไม่ระบุตัวตนที่เป็นเครื่องมือในการปกปิดทำลายเส้นทางการเงินไม่ให้ถูกติดตามด้วยครับ
1: องค์กรนี้มีขนาดใหญ่มากที่เราสืบสวนพบนะครับพบว่ามีการใช้งานกระเป๋าเงินดิจิตอลชนิดไม่ระบุตัวตนเนี่ยไม่น้อยกว่า50กระเป๋าครับเราก็ได้ดำเนินการไล่เส้นเงินโดยตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยก็คืออธิบายก็คือเปรียบเสมือนว่าเหมือนสมุดเหมือนรายการเดินบัญชีสาธารณะนะครับที่มีความน่าเชื่อถือถือเป็นวิทยาศาสตร์นะครับสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินบนระบบบล็อกเชนก็พบว่ามีกระเป๋าเงินดิจิตอลเกี่ยวข้องจำนวนมากเราก็ได้ทำการสกัดกลุ่มคลัสเตอร์กระเป๋าออกมานะครับสกัดออกมาเพื่อที่จะเป็นการนำสืบให้ได้และบ่งชี้ให้ได้ว่าอยู่ภายใต้การควบคุมใช้งานของกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน
0: ด้วยรูปแบบที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นครับทำให้การสืบสวนเชิงลึกทางการเงินต้องใช้เวลานานกว่า5เดือนและพบข้อมูลสำคัญคือมีผู้ต้องหาชาวจีนถึง9คนที่ถือวีซ่า Thailand Privilege ในจำนวนนี้ถูกจับไปแล้ว3คนแต่นอกจากการปราบปรามยังมีงานป้องกันด้วยครับโดยเฉพาะการตรวจสอบแพลตฟอร์มการลงทุนต่างๆซึ่งตำรวจพยายามประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.รวมถึงสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางร่วมกันแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับเท่าที่ควร
2: จริงๆเราก็อยากได้ความร่วมมือจากหลายๆส่วนอย่างเช่นอย่างพวกนี้กลต.หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการน่ามีการขออนุญาตจะต้องขออนุญาตจากกลต.นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งบางเจ้าเนี่ยพวกสแกมเพจอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ขออนุญาตจากกลต.อยู่แล้วซึ่งมันไม่ควรจะไปโผล่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราก็พยายามประสานแพลตฟอร์มต่างๆที่จะไม่ให้ไปโฆษณาในแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับก็ได้รับการตอบรับบ้างแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับบ้าง
0: ยังไม่หมดนะครับคดีนี้ยังมีผู้ต้องหาตามหมายจับอีกถึง32คนครับในจำนวนนี้เป็นชาวจีน13คนชาวไทย11คนและยังมีชาวเมียนมาลาววานูอาตูด้วย

0: ส่วนใหญ่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินในปฏิบัติการครั้งนี้มูลค่ารวมกว่า500ล้านบาทเลยครับการสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนบางคนก็รับสารภาพอ้างว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับหัวหน้าขบวนการที่เป็นถึงระดับหุ้นส่วนของศูนย์สแกมเมอร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาครับจะเห็นว่าอีกเยอะนะคุณผู้ชมที่ยังหลบหนีอยู่นะครับ
1: ค่ะแล้วก็น่าสนใจนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยค่ะที่ถูกจับไปในถือวีซ่า Thailand Privilege นะคะ คือคนที่ถือวีซ่าประเภทนี้จะเป็นคนที่อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเป็น VIP ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าขั้นต้นเนี่ยค่ะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเนี่ย 650,000 บาทอายุ5ปีแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นคนที่ต้องการพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็นี่อาจจะเป็นช่องว่างนึงหรือไม่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยค่ะเอาเงินที่ตัวเองได้มาแบบเป็นเงินที่ไม่สะอาดเนี่ยแล้วก็มาถือวีซ่าประเภทนี้อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วพอถือวีซ่าประเภทนี้เนี่ยค่ะดูเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเนี่ยค่ะการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะทำได้ไม่มากนักไม่ได้เป็นเชิงลึกนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ถูกจับแล้วก็ไม่ได้มีการสอบสวนจากตำรวจแล้วก็นำไปสู่การจับตัวจับกุมซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องมีการทบทวน Thailand Privilege Card หรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ด้วยนะคะ
2: คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีการพูดคุยกันถ้าจำกันได้เนี่ยช่วงที่มีกลุ่มต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วก็ใช้ช่องว่างในการหาผลประโยชน์เราก็พูดถึงเรื่องของ Thailand Privilege ไปแล้วนะคะเพราะว่าช่องว่างจะมีอยู่2จุดหลักๆก็คือจุดแรกก็คือเรื่องของปัญหาอาชญากรรมพอเข้ามาบางทีมาเป็นทุนสีเทาเพราะว่าใช้บัตรกรณีของวีซ่าที่พำนักในระยะยาวนี่แหละทำผิดกฎหมายแล้วปรากฏว่าบางทีภาพลักษณ์เขาดูเป็นบุคคลที่มีฐานะก็ทำให้อาจจะถูกมองข้ามถูกละเลยทำให้ถูกมองว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เกิดความปลอดภัยและไม่ทำผิดกฎหมายกับ2เรื่องของลักษณะโครงการที่เขามีการตั้งคำถามว่าแล้วการที่คนจะเข้ามาในลักษณะของการถือการ์ด Thailand Privilege เนี่ยเขามีการคัดกรองแบบไหนบริษัท Thailand Privilege เนี่ยเขามีความตรวจสอบที่มีการรัดกุมมากเพียงพอหรือไม่ให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปร่วมใช้ประวัติที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดสามารถคัดกรองได้อย่างเข้มข้นจริงๆโครงการนี้ยังอยู่แต่ก็จะเกิดความปลอดภัยกับคนในประเทศด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะเรื่องที่ชาวบ้านถูกหลอกที่มหาสารคามจริงๆนี่คือเป็นคนที่ถูกหลอกหลายคนนะเป็น30คนนะคะคุณผู้ชมเขาเอาเรื่องง่ายๆมาหลอกเลยบอกว่าขอสแกนหน้าหน่อยคุณชวสารขอสแกนหน้าหน่อยเดี๋ยวคุณเอาเงินไปเลย500บาทเป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
0: ก็ดูง่ายนะ
1: ดูง่าย
0: ครับ
1: คุณผู้ชมเขาไปหลอกชาวบ้านนะคะ30คนในมหาสารคามซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เลยมารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเหลือเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้สแกนเพื่อแลกค่าแก๊สหุงต้ม500บาทหลังจากสแกนไปปุ๊บเนี่ยค่ะปรากฏว่าถูกนำชื่อนำหน้าไปกู้เงินออนไลน์แล้วก็มีความเสียหายนับหมื่นบาทอะค่ะชาวบ้านบ้าน2ห้องตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนี่คุณผู้ชมไปรวมตัวกันกว่า30คนแล้วก็มีการแสดงเอกสารการเปิดบัญชีกับทางธนาคารกสิกรไทยในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่สาขาพะเยาสาขาสงขลาสาขาปัตตานีสาขาเชียงรายสาขามหาสารคามแล้วก็กรุงเทพมหานครรายการเดินบัญชีมีเงินเข้าออกจริงรายละ 10,000 ถึง 24,000 บาทโดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นแล้วก็ปิดบัญชีไปแล้วใช้เวลาเปิดปิดบัญชีเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นชาวบ้านบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ามีคนในหมู่บ้านมีญาติพี่น้องมาชักชวนให้ไปสแกนใบหน้าเพื่อแลกกับค่าแก๊สถุงต้มซึ่งเป็นเงินสวัสดิการของภาครัฐบางคนให้ไปสแกนหน้าเพื่อสมัครสมาชิกใหม่ร้านค้าแลกกับเงิน500ถึง700บาททีนี้ชาวบ้านมาทราบทีหลังนะคุณผู้ชมบอกว่าไอ้ตอนที่ไปสแกนเนี่ยดันถูกหลอกไปเปิดบัญชีธนาคารนำไปกู้เงินออนไลน์ชาวบ้านก็กลัวว่าจะมีความผิดต้องไปชดใช้เงินที่ไม่ได้กู้จริงจึงรวมตัวกันแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค่ะ
3: ที่กับพี่บ้านก่อน
4: นะฉันก็สิเฮ็ดจังได๋แล้วเพราะว่าฉันก็บ่รู้เพราะว่าเพิ่นชวนไปกันทําไปญาติติดคุกก็แล้วเพราะร้านแกแห้งน้อยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะแห้งลําบาก
5: จังนี้หลานบ
4: ่แม่นค่ะ
5: อยากได้เงินเพิ่น
4: มาซื้อยากได้เงินนั่นน่ะเพิ่นว่าเมื่อบ่ว่าอันเปิดบัญชีมาเพิ่นได้สิไปน้องเพิ่นก็ชวนฉันไปแล้วนี่ยายน่ะชวนบ่ชวนน้องมาชวนฉันไป

0: ราก็ไม่รู้เนาะ
1: บ่รู้ค่ะบ่รู
2: ้ผู้ที่ชักชวนชาวบ้านเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตนเองก็ถูกชักชวนให้ไปหาคนมาให้ค่าหัวนะคะคนละ300บาทคนชักชวนเนี่ยในหน้าเนี่ยเรียกว่าในหน้าในหน้าเนี่ยได้หัวละ300ชาวบ้านได้500แล้วก็มาทราบข่าวที่หลังว่าชาวบ้านถูกหลอกเป็นหนี้ซึ่งคนที่ตนเองหาเนี่ยก็คือเป็นญาติกันคือส่วนคนที่ไปบอกว่าให้ไปหาคนมาให้หน่อยเนี่ยคนนี้เนี่ยหนีไปแล้วคุณผู้ชมขณะที่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบเรื่องมาก่อนแต่ว่าก็ได้ยินชาวบ้านพูดกันเองซึ่งลูกบ้านเนี่ยไม่เคยมาปรึกษาหรือว่ามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยโดยก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน6หมู่บ้านได้รับคำสั่งให้เร่งประชาสัมพันธ์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยค่ะก็ได้ประชาสัมพันธ์เตือนให้กับประชาชนให้ชาวบ้านได้รับทราบก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
3: ว่าจะมาถามผู้ใหญ่บ้านอยู่แต่ผู้ใหญ่บ้านกลัวผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ไปเพราะผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ตลอดเรื่องมิจฉาชีพเรื่องที่ไปประชุมที่อำเภอมาให้อำเภอสั่งการมาเราก็ประชาสัมพันธ์กลัวพี่น้องถูกหลอกเพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะค่าไฟค่าน้ำหรือว่าสแกนใบหน้าอะไรหลายๆอย่างผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ตลอดค่ะดูแลพี่น้องชาวในชุมชนกลัวถูกหลอกแต่วันที่ถูกหลอกผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าถูกหลอกเรื่องสแกนใบหน้า500บาทมีคนมาพูดให้ฟังว่ามีเขาไปเอาเงิน500บาทเอาง่ายมากเลยเอาง่ายมากเลยแค่เอาบัตรประชาชนไปสแกนใบหน้าก็ได้เงิน500บาท
2: ก็บางคนก็รู้แหละก็ไม่กล้ามาถามผู้ใหญ่บ้านกลัวผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ไปว่าอย่างนั้นนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เลยไม่รู้มาก่อนนะคะคุณผู้ชมล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์ได้ลงพื้นที่พร้อมกับให้ผู้ใหญ่บ้านนำป้ายแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องกลโกงหลอกสแกนใบหน้าเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบไม่ให้หลงกลมิจฉาชีพขณะที่ทางตำรวจสภ.วาปีปทุมก็ให้ข้อมูลนะคะว่าบุคคลที่ถูกหลอกสแกนใบหน้าแลกเงิน500บาทให้นำบัตรประชาชนไปแจ้งที่ธนาคารกสิกรไทยได้บอกว่าถูกผู้ก่อเหตุหลอกให้สแกนใบหน้าเปิดบัญชีม้าก็ให้ขอสำเนาหน้าบัญชีแล้วก็ขอรายการเดินบัญชีขอปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อ นำมาเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมต้องย้ำต้องเตือนกันเพราะว่านี่ไม่ได้เกิดขึ้นที่แรกที่จังหวัดแรก
4: ร
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรารายงานไปจำได้เลยที่อุตรดิตถ
5: ์
2: ก็มีการสแกนใบหน้าแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ได้เงินเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่ากรณีดังกล่าวที่อุตรดิตถ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเอาหน้าสแกนใบหน้าเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ แล้วก็คนที่ถูกสแกนไปเนี่ยมีใบแจ้งหนี้ไปที่บ้านว่าคุณเป็นหนี้นะเพราะว่าเนี่ยคุณเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 20,000 30,000 แบบนี้คุณผู้ชมก็เนี่ยเกิดจากการสแกนใบหน้าแล้วก็แลกเงินเหมือนกันนะคะ
5: คุณผู้ชมที่มีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเตือนกันไปเลยค่ะว่าใครมาบอกว่าให้สแกนหน้าแล้วจะได้เงินหรือว่ามีปัญหาให้สแกนหน้าบอกไปเลยไม่ให้สแกนเพราะหลายคนจะบอกว่าส่วนใหญ่ใครถ้าเกิดอยู่ที่บ้านแล้วลูกหลานอยู่ด้วยเนี่ยลูกหลานจะไม่ให้สแกนแน่นอนแต่บางทีเนี่ยมาชักชวนกันไปแบบไปสิได้เงิน500บาท500บาทของคนแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมบางคนรู้สึกว่าหุ้ย500บาทเนี่ยสามารถซื้ออาหารมาเก็บไว้ทานได้เป็นสัปดาห์เลยนะแค่สแกนหน้าเองหรือว่าได้แก๊สหุงต้มมาปรากฏว่าก็สามารถใช้ได้เป็นเดือนๆน่ะเขารู้สึกว่าอะไรที่มันช่วยประหยัดได้ในช่วงยุคข้าวยากหมากแพงแบบเขาก็หลงกลไปง่ายเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ช่วยกันเตือนคุณพ่อคุณแม่ของเราว่าไปบอกเพื่อนบ้านใครมาบอกว่าไปสแกนแล้วได้เงินมีปัญหาอะไรโทรหาลูกหลานหรือถามผู้ใหญ่บ้านถามกำนันก่อนเลยว่าเอ๊ะคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยรู้จักเขาหรือเปล่า
4: เป็นใครมาทำอะไรยุคนี้สมัยนี้สิ่งที่ต้องเก็บไว้ให้ดีเลยครับหน้า นิ้วสองอย่างอย่างนิ้วนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยก็เพิ่งออกมาเตือนถ่ายรูปโชว์สองนิ้วเห็นลายนิ้วมือที่ชัดเจนเดี๋ยวนี้ AI มันสามารถประมวลผลแล้วก็เอาลายนิ้วมือของเราไปใช้ได้นะครับดังนั้นถ้ามิจฉาชีพไปดูแล้วมีรูปถ่ายปุ๊บหลอกลวงแล้วก็สวมเป็นตัวตนเราได้เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังมากๆเลย
2: มันก็เลยนำมาสู่การโพสท่าของเจนซีหรือเปล่า ที่บอกว่าปิดหน้าปิดตา
4: อาจจะ
2: ไม่เห็นรู้อย่างนี้ไหม
4: ป้องกันสแกมเมอร์มิจฉาชีพอะไรต่างๆ
2: ก็อาจจะต้องเรียนรู้กันไปนะคะ
5: ค่ะเรียกว่าตอนนี้อาจจะมีมิจฉาชีพหลากหลายเราอาจจะต้องปรับตัวกันไปนะคะแต่แน่นอนถ้ามาพูดถึงประเด็นการเมืองหลายคนบอกว่าลักเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เมื่อประมาณ 1-2 วันที่แล้วปปช.ออกมาบอกว่าพบความผิดปกติก็คือ 1. มีทรัพย์สินที่มีมากเกินกว่าที่มีการแจ้งกับปปช.ไว้กับ 2. สิ่งที่แจ้งมาบางส่วนไม่ตรงกับรายได้ที่ได้มาจริงดังนั้นก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบโดยจะมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆเสนอต่อปปช.ชุดใหญ่ในการพิจารณาปรากฏว่าพอปปช.แถลงในเรื่องนี้เลยไปถามฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือคุณสุชาดาหรือว่าส.ส.ไอเดียยังไงนะคะฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าคงไม่ส่งนักกฎหมายเข้าไปช่วยเนื่องจากตัวของส.ส.ไอเดียเขามีทีมกฎหมายของเขาในการชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองอยู่แล้วแต่พอไปถามกับนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลไม่ตอบเรื่องนี้แต่ตอบเป็นการร้องเพลงแทนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พบความผิดปกติในทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์หรือว่าส.ส.ไอเดียค่ะเป็นส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยนายกบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามที่จะถามซ้ำๆอะค่ะแต่นายกก็ไม่ตอบจังหวะที่เดินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกำลังเดินเข้าไปในตึกนะคะเพราะว่าไปตรวจสอบเรื่องของการจัดสถานที่ที่จะเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตอนนั้นเขามีการซ้อมดนตรีอยู่แล้วเขาก็มีการร้องเพลงของคุณกมลาสุโกศลนะคะเป็นเพลงที่จะใช้ในงานเลี้ยงทีนี้พอนายกเดินไปได้ยินเสียงเพลงยังไม่ตอบคำถามในประเด็นทางการเมืองแต่นายกร้องเพลงตามไปฟังว่าเป็นท่อนไหนที่นายกรัฐมนตรีร้องกับผู้สื่อข่าวค่ะ
0: ยังไม่ทราบครับ
1: ในฐานะที่มันข่าวนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ได้มีการสอบถามทางส.ส.ประเด็นคะในเรื่องของการในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ปปช.บอกว่ามีความผิดปกติในการที่
6: เหมือนไม่ได้แจ้งปปช.ตัวบัญชีของ
0: ดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
5: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
4: ครับ
5: คือนายกก็ร้องเพลงตามหลายคนบอกว่าเพราะเขาได้ยินเพลงก็เลยพูดตามหรือเปล่าแต่จังหวะมันได้กับเรื่องของความหมายพอดีและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและพอเห็นบทเพลงในลักษณะนี้เป็นเรื่องของอยู่ที่เรียนรู้แล้วก็อยู่ที่ยอมรับมันนะเนา
2: ะ
5: หลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ต้องไปถามฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคตัวของคุณชัยชนกบอกว่าคุณส.ส.ไอเดียเนี่ยเขาสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงข้อสงสัยกับปปช.ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองในส่วนของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ส่งทีมกฎหมายเข้าไปช่วยดูแลในการชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะว่าตัวของส.ส.ไอเดียมีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามติดต่อไปขอสัมภาษณ์ส.ส.ไอเดียว่าได้ทราบข่าวข้อมูลจากปปช.แล้วหรือยังและหลังจากนี้จะทำอย่างไรปรากฏว่าในวันนี้ค่ะมีรายงานบอกว่าตัวของส.ส.ไอเดียจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะแต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะแถลงกี่โมงหรือว่าจะแถลงที่ไหนจะมีการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบอีกครั้งแต่หนึ่งสิ่งที่เน้นย้ำกับสื่อมาก็คือไม่ได้ทำอะไรผิดและพร้อมให้ปปช.ซักถามมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นทีนี้ย้อนไปหน่อยนึงค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้เราเข้าใจข้อมูลในเรื่องนี้ได้ตรงกันเพราะว่าก่อนหน้าคำนักกรรมการปปช.เขามีการชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.ไอเดียและคู่สมรสปรากฏว่าการแถลงข่าวเขาบอกว่าไปพบพฤติการสงสัยว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้ไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงและรายการทรัพย์สินบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวทั้งตัวของส.ส.ไอเดียเองรวมถึงคู่สมรสอีกด้วยทีนี้ฝ่ายตรวจสอบจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานสัญญาการทำนิติกรรม บัญชีธนาคารและรายการทรัพย์สินทั้งหมดสรุปสำนวนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ค่ะถ้าที่ประชุมปปช.ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบว่าพฤติการสอบไปในทางยื่นบัญชีเป็นเท็จปกปิดทรัพย์สินและหนี้สินแล้วก็พบความผิดปกติจริงเนี่ยเขาจะมีการตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่าง

0: เป็นทางการและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ตรวจสอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวของสสไอเดียและคู่สมรสเข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสยบกระแสรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีแต่18คนไม่มีชื่อของรัฐมนตรีฝั่งพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะครับกระทั่งเมื่อวานนี้นายกเชิญรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยร่วมกันรับประทานอาหารที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับยืนยันว่าไม่มีข้อขัดแย้งและพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะให้เสียงสนับสนุนครับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตบเท้าเข้าทำเนียบรัฐบาลครับร่วมรับประทานอาหารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขาดไป2ท่านที่ไม่ได้ไปเมื่อวานนี้ก็คือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านป่วยนะครับแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นการเชิญมากินข้าวร่วมกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆและหากพาดพิงไปถึงหน่วยงานใดก็ขอให้เจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงนายอนุทินมั่นใจว่าเรื่องเสียงโหวตสนับสนุนไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วครับ
2: รู้สึกจะขาดอยู่2ท่านคือท่านสุริยะและก็ท่านจุลพันธ์ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เราก็ถ้าเกิดมันขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้าพาดพิงมีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็ช่วยขอก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่าประธานสภายังไม่ได้ประสานเรื่องการอภิปรายมานะครับที่รัฐบาลเนื่องจากว่ายังมีเวลาประมาณ1สัปดาห์ในการพิจารณายัตติส่วนจำนวนวันก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติกันมาตนเองไม่มีปัญหาครับส่วนการเตรียมองครักษ์เพื่อรับมือสสฝ่ายค้านนายอนุทินยืนยันว่าตนเองไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีองครักษ์คอยคุ้มกันถ้าเป็นไปได้อยากจะเห็นบรรยากาศอภิปรายที่สร้างสรรค์และพร้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ก็ยอมรับว่าดูจากยติฝ่ายค้านเขียนไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานสภายังไม่แจ้งมาอย่างรัฐบาลเพราะต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นในมุมนายกที่นายกบอก
0: ใช่คือผู้สื่อข่าวเขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะพออ่านยติที่ฝ่ายค้านเขายื่นเนี่ยบางคนเขามองบอกว่าใช้ AI หรือเปล่าเพราะว่าคำที่บรรยายมาเรื่องของข้อสังเกตของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยออกไปทางแนวลิเกอันนี้คำถามผู้สื่อข่าวนะ
3: นักข่าวถามเลย
1: คนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากคือคุณสุภมาศ
0: ค่ะ
1: ผมพูดออกอากาศไม่ได
0: ้คือก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะนายกมองว่าเขาใช้ AI เขียนหรือเปล่า
3: แล้วนายกก็คือเหมือนตอบไงถ้าลิเกก็เตรงเตรงเตรงเตรงอย่างนี้เลย
0: คือบอกว่าเอ๊ะอย่ามาถามอย่างนี้สิผู้สื่อข่าวเดี๋ยวก็เตรงเตรงเตรงเตรงหรอกอดีตฉันพูดอาจจะไม่ได้อารมณ์ไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
4: มีการมองว่าอาจจะใช้ AI ด้วยหรือเปล่าทำอะไรเป็นออกแนวลิเกอะไ
2: รเนี่ยผู้สื่อข่าวพูดเดี๋ยวก็เตรงเตรงเตรงเตรงหรอก
0: คืออันนี้ก็เพลงนะเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันเรื่องของสสไอเดียก็เพลงเหมือนกันคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาหลายท่านบอกว่าเอ๊ะท่านนายกนี่มีความสามารถเรื่องการดนตรีนะคะไม่ว่าจะไปเจอแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าสถานการณ์ต่างๆก็ตาม
3: ค่ะ
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีครับเปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าเป็นเรื่องสถานการณ์ต่างๆทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็เตรียมพร้อมศึกซักฟอกซึ่งก็เชื่อว่ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทราบอยู่แล้วว่ากระทรวงไหนถูกพาดพิงก็ต้องร่วมชี้แจงส่วนแนวทางการโหวตก็ถือเป็นมารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลครับ
5: อาจารย์เชนท่านพี่หนิมท่านจุลพันธ์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาแสดงเจตนารมณ์ของความแข็งแรงเป็น พื้นแผ่นอันเดียวกันอยู่แล้วของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อกังวลอะไรครับถึงแม้แต่ว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะมีประกอบด้วยแค่สองพรรคการเมืองนะครับแล้วก็อภิปรายแค่พรรคการเมืองเดียวแต่ก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจใดๆว่าหรือว่าไปกดดันอะไรเพื่อไทยใดๆเมื่อกี้อาจารย์เชนก็มีพูดอยู่ครับว่าผมก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
1: มีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพรรคครับเพื่อที่จะวางแนวทางรับมือการซักฟอกที่พาดพิงบุคคลนอกหรือนอกประเด็นในยัตติซึ่งจะมีทั้งทีมส.ส.มือประท้วงและทีมอครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีหากสถานการณ์บานปลายจะกำหนดส.ส.ในระดับขุนพลชั้นหนึ่งเอาไว้รับมือด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปกป้องนายกรัฐมนตรีเลยนะ
0: แต่นายกบอกว่าไปไหนมาไหนคนเดียวไม่จำเป็นต้องมีองครักษ์นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เข้าใจค่ะเพราะว่าด้วยความว่าประเด็นกว้างมากอาจจะจำเป็นที่จะต้องให้แต่ละคนเนี่ยเตรียมข้อมูลต่างๆเอาไว้ตอบด้วยเพราะว่านายกรัฐมนตรีพอดูภาพรวมท่านอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละกระทรวงหรือว่าแต่ละงานก็ได้บางคำถามบางประเด็นอาจจะลึกเกินกว่าที่จะสามารถตอบได้ก็ต้องให้เจ้ากระทรวงนี่แหละเข้ามาช่วยในการตอบ
3: เดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเครื่องบินเล็กนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงหลังจากที่มีเหตุเครื่องบินเล็กประสบอุบัติเหตุตกในพงหญ้าในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลทำให้นักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้นะคะคุณผู้ชมขณะเกิดเหตุเครื่องบินเล็ก2ที่นั่งเครื่องยนต์เดียวบินในระดับต่ำก่อนที่จะตกในพงหญ้าบริเวณซอยทุ่งกลมตาลหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทราบชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือนายมาร์ตินบูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันขับเครื่องบินลำดังกล่าวเพียงลำพังมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าและกระดูกแขนซ้ายท่อนบนหักเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนในที่เกิดเหตุค่ะพบซากเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวสภาพปีกและลำตัวได้รับความเสียหายบริเวณโดยรอบมีต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นจากการกระแทกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่านะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังทำธุระอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกับต้นไม้หักจึงรีบวิ่งมาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีเครื่องบินเล็กตกลงมาในพงหญ้าและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในลำตัวเครื่องบินพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าต้องถอยออกมาเนื่องจากได้กลิ่นน้ำมันรุนแรงกลัวว่าจะเกิดประกายไฟค่ะ
6: นั่งผูกเชือกอยู่ท้ายรถ
7: ใช่พี่
6: ก็เขาตกมาไงดังไหมตอนนั้น
7: ดังพี่ผมนึกว่าไอ้ต้นไม้มันหักเฉย
6: ๆ
7: นี่ผมก็เลยวิ่งไปดูคนจะดึงแกออกแต่นี่พูดไทย
6: มีกี่คนครับ
7: มีคนเดียวพี
6: ่คนเดียวเป็นต่างชาติหรือไ
7: ม่ครับผม
6: แล้วเราก็เลยดึงเขาเชือกออกมา
7: ไม่ได้ดึงพี่ผมไม่กล้าเพราะว่ากลิ่นน้ำมันมันแรง
6: แล้วหลังจากนั้นมีใครเข้ามาช่วยพี
7: ่ก็เยอะเลยพี่สิบไปทีนี
6: ้เป็นเจ้าที่กู้ภัยที่มารับเขาออกไป
7: เป็นไอ้แพทย์สนามของเขาพี่
6: อ๋อของทางเครื่องบินเขาเหรอใช่ไหมครับเร็วไหมพี่ตั้งแต่ตกแล้วเขามา
7: ประมาณไม่เกิน5นาทีที่มาถ
6: ึ
7: ง
6: ไม่เกินนาทีมาถึงเลย
3: ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่สนามบินเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าเห็นเครื่องบินลำดังกล่าวขึ้นบินโดยมีนักบินเพียงคนเดียวและสังเกตเห็นความผิดปกติของเสียงเครื่องยนต์ที่มีลักษณะคล้ายกับเสียงกระตุกแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้นะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ
8: ตอนขึ้นมาเนี่ยพี่มันจะอยู่เส้นยืนดูไหมว่าตอนนี้ผมต้องไปอยู่ตรงไหน
9: ผมว่าอยู่ผมเห็นอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรไงพี่ว่าทำไมมันเสียงเครื่องมันแตกๆไปเฉยๆเลยฟังอยู่มันเกิดอะไรแต่ว่าเพราะว่าพยายามเหมือนจะแรงที่หรือว่าเครื่องมันดับไม่รู้ว่าดับหรืออะไรนะแต่ว่าผมทำงานที่เสียงดังมาดูก็คือมันหาเครื่องไม่เจอแล้วที่เสียงเครื่องแต่มันไม่เห็นตัวผมเลยรีบออกมาดู
3: สำหรับเครื่องบินลำที่ประสบอุบัติเหตุนะคะผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นเครื่องบินขนาด2ที่นั่งแบบเครื่องยนต์เดี่ยวหลังจากนี้หน่วยงานด้านการบินและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้าเก็บหลักฐานในพื้นที่นะคะเพื่อสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจในโซเชียลเป็นอย่างมากแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของเราในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังจริง
3: ๆ
0: ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั่นก็คือกรณีที่กู้ภัยส่งร่างผู้เสียชีวิตจากจังหวัดระยองเนี่ยกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุรินทร์แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ญาติเนี่ยเปิดโลงออกมาเตรียมที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ปรากฏว่าไม่ใช่ร่างของญาติตัวเองล่าสุดทางกู้ภัยได้ออกมาน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตก็ให้อภัยกับเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะกรณีครอบครัวและญาติพี่น้องของนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีซึ่งเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดและรอรับร่างจากจังหวัดระยองเพื่อนำมาประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่าต้องเจอกับเรื่องตกใจค่ะเพราะว่าพอเปิดลงศพออกมาพบว่าร่างที่อยู่ในโรงเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีซึ่งไม่ใช่ร่างของผู้เสียชีวิตที่ครอบครัวเขารอรับอยู่ทีนี้ครอบครัวก็เกิดความตกใจแล้วก็งุนงงกันไปหมดเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งญาติแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นก็เลยนำเรื่องราวเนี้ยไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าเกิดความผิดพลาดแบบนี้ได้อย่างไรล่าสุดทางประธานมูลนิธิกู้ภัยปวกแดงจังหวัดระยองก็น้อมรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ก็เกิดขึ้นกับทีมกู้ภัยเพียงแต่ตัวเองผู้เดียวนี่แหละยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนการทำหน้าที่ก็คือปกติอะค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเขาจะรับหน้าที่เป็นคนที่ดูแลห้องพักศพแล้วก็จะดำเนินการในการเคลื่อนย้ายร่างส่งคืนให้กับญาติแต่ปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจำห้องพักศพติดภารกิจต้องออกไปช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินภายนอกทีนี้ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่สำรองเนี่ยมาทำงานแทนแต่ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในการตรวจสอบเอกสารและอัตลักษณ์บุคคลค่ะส่วนแนวทางการเยียวยาหรือว่าการให้ความช่วยเหลือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากกู้ภัยเขาจะประสานงานนำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกต้องส่งกลับไปให้ครอบครัวแล้วทางมูลนิธิจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับทางญาติผู้เสียชีวิตอีก 10,000 บาทอีกด้วยค่ะประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวจะเรียกประชุมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะ
10: เพราะเนี่ยมันเป็นความผิดของเรานะครับต้องขอโทษจริงๆแล้วไม่อยากให้เกิดถ้ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางผมหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆอันนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ในเมื่อมันเกิดแล้วทางกู้ภัยผู้ที่กู้ภัยอำเภอปากแดงของเราเนี่ยรับผิดชอบนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เลยคุยกับทีมงานแล้วก็จะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปในวันข้างหน้านะครับครับทางผู้ที่กู้ภัยอำเภอปากแดงน้อมรับผิดทุกอย่างทุกประการครับผม
0: ทีนี้ไปฟังความเห็นจากทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันบ้างนะคะนางคำจันจันนุบินซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ร่างของลูกสาวเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดตะเหมาะแล้วนะคะแล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลเรียบร้อยค่ะก็ครอบครัวรู้สึกสบายใจขึ้นจากตอนแรกที่ทั้งตกใจแล้วก็งุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะเตรียมเดินหน้าในการประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่จะมีการชาปนกิจในวันพฤหัสบดีก็คือวันพรุ่งนี้คุณแม่เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่ต้นทางค่ะที่ส่งร่างผู้เสียชีวิตมาผิดแต่ก็ฝากนะคะว่าอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนว่าควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกต้องหรือไม่และถ้าญาติขอตรวจดูก็คือควรที่จะเปิดโอกาสให้ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีกค่ะ
11: ไปหาบอกเขาด้วยว่าอย่าให้มีอย่าทำอย่างนี้อีกเพราะว่าถ้าญาติเขาไปขอดูก็ขอให้เขาดูค่ะ
12: เราตอนนี้เราให้อภัยไหมคุณแม
11: ่ให้อภัยค่ะ
12: ไม่ติดใจเลย
11: ไหมไม่ติดใจแล้วค่ะ
13: ไม่
11: ติดใจแล้ว
13: ค่ะได้ลูกได้หลานได้ลูกมาแล้วไม่ติดใจหรอก
12: ไม่ติดใจแล้ว
11: ได้ลูกกลับมาทำบุญได้เร็วก็ดีใจแล้วค่ะ
0: แน่นอนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีเรื่องของความเชื่อเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะความเชื่อของทางครอบครัวคุณแม่ของผู้เสียชีวิตก็เลยตัดสินใจในการจุดธูปบอกกล่าวลูกสาวตามความเชื่อค่ะก็ขอให้มีการอโหสิกรรมต่อกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะ
1: ครับที่คุณแม่ผู้เสียชีวิตออกมาพูดบอกว่าครั้งต่อไปคือถ้าเกิดว่าญาติอยากจะขอ
0: ดู
1: ก็อาจจะเปิดให้ดูได้ไหมแต่ทีนี้มันมีประเด็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่ญาติไปรับศพที่โรงพยาบาลมีความพยายาม

0: จะขอเปิดดูแล้วแต่ว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกมาระบุว่าเป็นศพติดเชื
1: ้อ
0: ก็เลยเปิดถุงซิปไม่ได
1: ้
0: ญาติก็สงสัยเพราะว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะโรคติดเชื้
1: อ
0: เป็นโรคประจำตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรเลยตอนนั้นก็สงสัยคือตอนนั้นมีความเอ๊ะอยู่แล้วเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนร่างใหญ่แต่ว่าร่างที่นำไปเนี่ยเป็นตัวเล็กกว่านะครับร่างเล็กกว่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ยืนยันคำเดิมบอกว่าไม่อนุญาตให้เปิดยืนยันว่าศพในถุงเป็นร่างของผู้เสียชีวิตถูกต้อง 100%
1: ค่ะ
0: พอไปถึงบ้านที่สุรินทร์เท่านั้นแหละครับพอเปิดปุ๊บถึงมาเห็นว่าอ้าวไม่ใช่มันจะมีคำถามตามมาว่าถ้าเกิดว่าร่างที่อยู่ในถุงซิปล็อกที่เป็นศพติดเชื
1: ้อ
0: แล้วไปถึงวัดแล้วไปเปิดกันแล้วเนี่ย
1: อ
0: ้าวแล้วเชื้ออะไรจะต้องมีการป้องกันหรือว่าควบคุมอะไรกันตามมาด้วยหรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: เออนี่
2: คืออันเนี้ยอาจจะเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ว่าทางคุณแม่ก็บอกเลยว่าไม่ได้ติดใจเอาความหรอกเพราะเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกได้แล้วได้ไหมโดยเฉพาะที่พอคุณป้างบอกว่าตอนแรกบอกว่าเป็นร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ติดเชื
1: ้อ
2: ก็เลยไม่ให้อนุญาตให้เปิดแล้วก็พยายามที่จะจัดส่งไปเลยแต่ว่ามันต้องมีวิธีในการตรวจสอบให้มากกว่านี้เพราะปัญหาไม่ได้เพียงแค่ผิดที่ตัวบุคคลแต่ผิดแม้กระทั่งเพศและสัดส่วนรูปร่างที่ทางญาติเองก็ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว
0: ก็เดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ญาติก็บอกไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคตนะครับดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่น้ำท่วมที่ปทุมธานีครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันมีภาพที่ทำให้ชาวบ้านตกใจเราเองเห็นยังตกใจนะครับเป็นลักษณะที่น้ำคล้ายกับมีฟองสีขาวแล้วฟองที่เป็นคราบดำๆอยู่ด้วยนะครับในคลองทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมลองดูภาพนี้โอ้โหใครเห็นก็ตกใจนะเออหรือจะมีใครสงสัยใครมาซักผ้าแถวนี้หรือเปล่า
1: ใครมาตีฟอง
0: ถ้าซักผ้านี้ต้องใช้ผงซักฟอกเยอะขนาดไหนเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมดูฟองนะครับจุดนี้คือบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีครับพบว่ามีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโอ้โหตรงนี้ชัดเลยโอ้โหยังกับทะเลหมอก
1: ใครไม่รู้อ่ะนึกว่าแบบมีใครซักผ้าอยู่ใกล้ๆ
0: ครับแต่เห็นแบบนี้ใครก็ตกใจนะครับโดยประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตเป็นจุดรับน้ำระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้ยังคงเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่รังสิตและบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะครับชาวบ้านที่มาตกปลาบริเวณหน้าประตูระบายน้ำบอกว่าสังเกตเห็นฟองสีขาวบนผิวน้ำหลายวันแล้วก่อนหน้านี้มีปริมาณมากกว่านี้ด้วยเป็นกองคล้ายกับภูเขาเลยแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นจากน้ำสีดำด้วยแต่ยังไม่รุนแรงมากนักแหมคุณพี่ก็ยังกล้าไปตกปลานะฮะ
3: เป็นอย่างนี้บ่อยๆไหม
4: มันก็มีครั้งหนึ่งนะพี่มีแค่ตอนหน้าน้ำมานี่แหละ
3: อ๋อเนาะหน้าน้ำมา
4: ใช
3: ่แล้วมันมีกลิ่นเหม็นมีอะไรบ้างไหมเนี่ย
4: มันก็มีพี่มี
3: อ๋อ
4: มันก็เป็นปกติ
3: ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำในแต่ละคลองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเน่าด้วยนะ
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
4: มันก็ไหลมาไงพี
3: ่ครับ
4: พี่ใช่ไหมล่ะมันไหลมาเนี่ยตอนนี้ก็ดูดออกก่อนนู้นก็ดูดมาไง
3: มันไหลมารวมอยู่ที่เดียวนะ
4: ใช่ครับพี่
0: แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมที่เราเห็นภาพแบบตกใจแบบนี้ชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่าปกติเห็นมาบ่อยแล้ว
2: เหม็นเป็นปกติ
0: เห็นแบบนี้เป็นปกติด้วย
2: แล้วมันเท่ากับเขาต้องอยู่กับสภาวะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำและพอน้ำท่วมน้ำต่างๆเหล่านี้ต้องท่วมเข้าไปในพื้นที่บ้านของเขาแล้วเขาต้องเดินลุยในทุกวันแล้วมากี่วันแล้วอะคะ
1: แล้วมันปกติจริงเหรอคะคุณผู้ช
2: ม
1: เอออันนี้ดิฉันสงสัยนะ
0: แต่เราเป็นคนนอกเรามองเข้าไปมันก็ไม่น่าจะปกติไหมถ้าน้ำไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่น่าจะเป็นฟองเยอะขนาดนี้หรือไม่นะเพราะว่าถ้าเป็นฟองแบบจากอากาศอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นอีกแบบนึงหรือเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเขาบอกว่าคือช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองนังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตร ก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองได้รับผลกระทบเหมือนกันครับ
5: แล้วช่วงนี้น้ำมันขึ้นหรือมันลงมันยังไงนะครับที่เขาเร่งระบายมา
6: น้ำมันขึ้นลงปกติแต่เวลาสูบอะน้ำบ้านผมมันจะสูบประมาณเมตรหนึ่ง
5: อ๋อถ้าเขาสูบเร่งสูบอะครับ
6: สูบอะสูบประมาณเมตรห้าสิบเพราะว่าสูบใช่ไหมพี่สูบต้นคลองฝนจะไหลลงคลองปลายคลองอะต่ำกว่าอีกอะต้นคลองสูบต้องสูบกว่าแล้วถ้ายิ่งสูบเยอะผมก็ท่วมเยอะ
0: คุณผู้ชมเรื่องนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจตัวอย่างน้ำบริเวณปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีแล้วนะครับเบื้องต้นไม่พบสารปนเปื้อนซึ่งน้ำในคลองที่เปลี่ยนเป็นสีดำแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีฟองสีขาวๆฟองฟอดเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ว่าพอน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแล้วเกิดภาวะขาดออกซิเจนเนี่ยแบบนี้ครับแล้วคราบสีดำแล้วก็กลิ่นเหม็นที่ได้กลิ่นกันอยู่คือปฏิกิริยาย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนจนเกิดก๊าซไข่เน่าส่วนฟองสีขาวเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการย่อยสลายครับผุดขึ้นมาผสมกับสารซักฟอกและสารอินทรีย์ในน้ำอันนี้มันอาจจะทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะ คุณผู้ชมผุดขึ้นมาผสมกับสารซักฟอกและสารอินทรีย์ในน้ำมันก็เลยเป็นภาพแบบที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คล้ายๆกับผงซักฟอก
2: คือถ้านักวิชาการนะคะอย่างทางอาจารย์สนธิโคชวัฒน์เองเนี่ยท่านก็อธิบายบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราใช้น้ำการระบายน้ำของเรามันจะมีสารซักฟอกที่อยู่ในน้ำอยู่แล้วมันสะสมอยู่เป็นจำนวนมากพอมันมีแก๊สไปทำปฏิกิริยาประกอบกับที่เขาอยู่ในช่วงของการระบายน้ำออกมามากๆมันเหมือนกับที่เราไปตีฟองในน้ำอะค่ะ
5: เหมือนเราเอามือไปตีฟองตอนที่เราจะละลายผงซักฟอก
2: ก็เลยทำให้เขาอะที่สะสมอยู่เยอะเป็นจำนวนมากอยู่แล้วกลายเป็นฟองออกมาให้เราเห็นในลักษณะแบบนี้แต่ถามว่าอันตรายไหมก็มีความอันตรายเพราะมันมีความสะสมของสารพิษมาเป็นเวลานานแล้วพอเกิดกลายเป็นแก๊สไข่เน่าเนี่ยเขาก็จะพยายามแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าอย่าไปสัมผัสน้ำอย่าไปลุยน้ำเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดผื่นคันหรือเกิดการแพ้และเป็นอันตรายได้แต่ปัญหาคือน้ำมันท่วมแล้วเข้ามาในบ้านอะเราจะหลีกเลี่ยงยังไงสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ที่ปทุมธานี
5: ค่ะ
0: ครับภาพก็ดูน่าตกใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมทีนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันหน่อยครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าต่ำกว่า 2,000 แล้วสำหรับเกณฑ์การระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำก็คืออำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีสิงห์บุรีนะครับอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอบางบานเสนาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
5: ค่ะเมื่อระบายน้ำลดลงนะคะหลายจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะคะน้ำเนี่ยลดลงบ้างแล้วค่ะประชาชนบางส่วนกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนก่อนที่จะอพยพกลับไปอาศัยในบ้านของตัวเองในไม่อีกกี่วันข้างหน้านะคะโดยเฉพาะชาวบ้านในจังหวัดชัยนาทค่ะเขาบอกว่าถูกน้ำท่วมมานานกว่า1เดือนค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงเหนือพื้นที่ชุมชนสาระแดงตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะก็แสดงให้เห็นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตรทำให้ถนนแล้วก็พื้นที่ในชุมชนเริ่มแห้งแล้วก็กลับมาใช้งานได้ค่ะมีเพียงบางส่วนบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังลึกประมาณ30ถึง150เซนติเมตรขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มนำอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าบ้านไปล้างทำความสะอาดบริเวณบ้านใช้น้ำที่ยังท่วมขังอยู่นี่แหละค่ะทำความสะอาดบ้านไปซะเลยนะคะเพราะว่าถ้ารอให้น้ำแห้งสนิทจะเหลือดินโคลนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะทำความสะอาดยากและต้องใช้น้ำประปาล้างในจำนวนที่มากนะคะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่ะ
7: มันก็ต้องใช้น้ำประปาครับมันก็ต้องสิ้นเปลืองไปอีก
8: อ๋อตอนนี้ยังใช้น้ำแม่น้ำพวกนี้ก็ล้างไล่ลงไปได
7: ้ครับเดี๋ยวพอนั่นแล้วก็ประปาไล่อีกทีก็ใช้ได้คร
8: ับ อ๋อแต่คือถ้ารอให้มันแห้งสนิทเนี่ยเอาประปาอย่างเดียวเนี่ยหมดค่าน้ำเยอะใช่ไหมอ๋อก็เลยต้องใช้น้ำพวกนี้ล้างไปรอบนึงก่อน
7: ใช่
8: ครับผมแล้วน้ำเริ่มลงมากี่วันแล้วที่นี
7: ่ก็เริ่มลงแล้วสี่ห้าวันแล้วครับทางเทศบาลเขาเครื่องมาช่วย
8: มาสูบใช่ไหม
7: ครับผมไว้หน่อย
8: ครับแล้วตอนนี้ก็น้ำต่ำกว่าตลิ่งไปละ
7: ครับ
8: กลัวไหมกลัวมันจะกลับมาอีกรอบไหม
7: ก็กลัวเหมือนกันครับ
8: เพราะปีที่แล้วมันสามรอบใช่ไหม
7: ใช่ครับ
8: ปีนี้ก็ยังกลัวๆอยู
9: ่
8: แต่ก็เข้ามาล้างไว้ก่อนครับผม
5: ล่าสุดเริ่มมีประชาชนทยอยขนข้าวขนของอพยพกลับเข้าบ้านแล้วนะคะกว่า300ครอบครัวก็ยังคงมีเหลือผู้ที่อยู่อาศัยริมถนนเนื่องจากบ้านอยู่ในที่ลุ่มต่ำบางส่วน

0: ของเขื่อนเจ้าพระยาจุดนั้นเนี่ยเป็นแหล่งร้านอาหารริมแม่น้ำชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีคนที่เป็นเจ้าของร้านก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: นี้ก็ยังไม่ถึงขนาดพร้อมนะครับเพราะกำลังเก็บของลงก็จะทุลักทุเลนิดหน่อย
2: ลูกค้ามาไหนบ้าง
1: ลูกค้าวันนี้มาคึกคักเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันเกาะไดโพนี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งอาหารของจังหวัดอุทัยธานีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากที่น้ำท่วมก็ลูกค้าไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะว่าสะพานเรากำลังก่อสร้างอยู่สะพานเบี่ยงก็ถ้าเป็นรถใหญ่นี่ไม่สามารถที่จะมาได้รถเล็กๆก็ผู้ลูกค้าก็ไม่ทราบก็มาลำบากเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาทางไหน
0: เช่นเดียวกับร้านอื่นๆในย่านเกาะเทโพก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการกันคึกคักนะคะสำหรับจุดเด่นของร้านอาหารย่านเกาะเทโพก็คือเป็นเมนูจากปลาแม่น้ำนานาชนิดซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปลิ้มลองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
3: ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นตัวอย่างโครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัยครับที่เตรียมก่อสร้าง2จุดคือประตูระบายน้ำหาดเสี้ยวและประตูระบายน้ำเวียงเชียงชื่นในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยโดยประตูระบายน้ำทั้ง2แห่งจะช่วยชะลอหรือหน่วงน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้มากขึ้นและทั้ง2โครงการกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตั้งแต่ปี2563ครับ
4: น้ำเยอะเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยครับปตท.ทั้ง2ตัวเนี่ยเหมือนเป็นหน้าที่แบ่งน้ำหรือแกะกับน้ำชะลอน้ำนะครับสังเกตได้ว่าตัวเวียงเชียงชื่นเนี่ยจะเหนือขึ้นไปนะฮะเป็นระบบขั้นบันไดขยับลงมาก็จะเป็นหาดเสี้ยวแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็คือตัวหาดสะพานจันทร์หลุดจากหาดสะพานจันทร์ก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเราไม่สามารถให้น้ำผ่านได้มากกว่า500มันจะผลกระทบวิธีการก็คือเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยก็จะผันน้ำออกทางซ้ายทางขวา
3: เบื้องต้นนะครับคาดว่าประตูระบายน้ำเวียงเชียงชื่นจะเริ่มก่อสร้างในปี2571และใช้เวลาก่อสร้าง3ปีระหว่างปี2571ถึง2573ครับทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวเป็นแผนที่คาดการเอาไว้ไม่ใช่การยืนยันว่าโครงการได้รับอนุมัติให้มีการก่อสร้างแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันเพราะน้ำยมก็ฝั่งหนึ่งน้ำน่านก็ฝั่งหนึ่งสุดท้ายก็มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทาง
0: ค่ะซึ่งที่สุโขทัยก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกือบทุกปีนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากโครงการนี้แล้วอะค่ะจริงๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาวางแผนเอาไว้บอกว่าจะมีการผลักดัน11โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่สุโขทัยเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวดูว่าท้ายที่สุดจะสามารถผลักดันได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
3: ครับฝนกลับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมเช้านี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันหน่อยว่าในแต่ละจุดพื้นที่บ้านคุณผู้ชมฝนตกกันหรือเปล่าเท่าที่ได้รับรายงานนะครับภาคกลางหลายจังหวัดเลยครับสุพรรณบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาฝนตกหลายพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืดฟ้าร้องเสียงดังมากๆครับซึ่งวันนี้ภาคกลางจะเป็นภาคที่มีฝนมากที่สุดในประเทศไทยส่วนภาคอื่นการกระจายตัวของฝนมากขนาดไหนมาติดตามสภาพอากาศรายภาคกันนะครับเราเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับสำหรับภาคเหนือวันนี้ฝนไม่มากแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองและจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสแต่สูงสุดช่วงกลางวันจะยังร้อนอยู่นะครับ36องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคอีสานครับจะเป็นอีกภาคหนึ่งที่วันนี้ฝนลดลงแล้วครับคือฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่าวันนี้จะเป็นภาคที่มีฝนตกมากที่สุดในประเทศฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจะเป็นฝนฟ้าคะนองและจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกฝนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ รองจากภาคกลางเลยนะครับ

0: าคตะวันออกวันนี้จะมีการกระจายตกฝนถึง160ของพื้นที่เป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะมีการกระจายตัวของฝนประมาณร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรและทะเลอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันครับ
1: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะวันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวในอินเดียค่ะคุณผู้ชมอาจจะพอเห็นข่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะคะว่ามีการประท้วงจากกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเรียกร้องให้ประธานกกต.ลาออกนะคะเส้นกรณีแก้ไขรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะการชุมนุมก็ยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องนะคะคุณวินิษฐา
2: ก็ต้องบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ลดละความพยายามนะคะส่วนฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่ได้กลัวหาทางสกัดกั้นการชุมนุมเต็มที่ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้วกว่า 2,000 คนแล้วก็งัดเอากลวิธีใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการถอนสถานะจุดที่เคยอนุญาตให้ชุมนุมประท้วงมาได้อย่างยาวนานไม่ให้ชุมนุมแล้วค่ะภาพจากสื่อออนไลน์เผยให้เห็นนาทีที่บรรดาแกนนำพรรคประชาชนแมลงสาบหรือว่า CJPปีนรั้วกั้นข้ามเข้าไปในจันตามันตาขอดูดาวกลางแจ้งที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวานนี้นะคะชูธงชาติตะโกนคำขวัญเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียลาออกก่อนที่ตำรวจจะตามเข้าไปรวบตัวภายในเวลาไม่นานจุดนี้เนี่ยถูกทางการประกาศให้เป็นจุดที่จัดการชุมนุมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยอินเดียยกเลิกสถานะดังกล่าวของจันตามันตาอ้างว่ากำหนดสถานที่จุดอื่นอีก3แห่งเอาไว้สำหรับให้ขออนุญาตจัดการประท้วงแทนแล้วอภิจิตติปเกผู้ก่อตั้งพรรคประชาชนแมลงสาบเนี่ยโจมตีนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียว่ามีปัญหากับแนวคิดเรื่องของการประท้วงของประชาชนซึ่งถือเป็นสัญญาณของความเป็นเผด็จการพร้อมย้ำว่าจันตามันตาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สถานที่ธรรมดาแต่ว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อต้านที่จะคงอยู่ตลอดไปในหมู่ผู้ประท้วงทุกคนส่วนบรรยากาศด้านหน้าจันตามันตาเนี่ยถือว่าดุเดือดตึงเครียดไม่แพ้กันนะคะหลังจากที่ผู้ประท้วงหลายภาคส่วนมีทั้งนักเรียนนักศึกษาสหภาพแรงงานกลุ่มต่อต้านการทุจริตกลุ่มรณรงค์สิทธิสตรีหรือว่าแม้แต่ทหารที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยมารวมตัวกันชุมนุมจุดนี้คับคั่งทีเดียวนะคะเป้าหมายคือขอทวงคืนสถานะพื้นที่อนุญาตจัดการประท้วงของจันตามันตาที่คงอยู่มายาวนานหลายคนระบุว่าการตัดสินใจแบบนี้ของรัฐบาลเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ประชาธิปไตยในเมืองหลวงที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆคำสั่งถอนสถานะของจันตามันตาออกจากพื้นที่อนุญาตจัดการชุมนุมเกิดขึ้นท่ามกลางการประท้วงขับไล่ประธานกกต.อินเดียออกจากตำแหน่งหลังถูกกล่าวหาว่าแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนทำให้ตัวเลขลดลงถึงประมาณ130ล้านรายชื่อประชาชนบางส่วนและพรรคฝ่ายค้านอินเดียเนี่ยออกมาวิจารณ์ว่านี่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้พรรค BJP ของรัฐบาลโมดีซึ่งการชุมนุมแบบนี้นะคะยังจัดขึ้นในอีกหลายเมืองใหญ่ทั่วอินเดียนอกจากที่นิวเดลีด้วยอย่างเช่นที่กัลกัตตาหรือว่าที่เบงกาลูรูหรือว่าบังกาลอร์เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอินเดียเนี่ยเดินหน้าจับกุมผู้ประท้วงต่อเนื่องเช่นกันนะคะยกตัวอย่างในนิวเดลีแห่งเดียวมีผู้ถูกควบคุมตัวไปแล้วกว่า 2,000 คนแม้ว่าส่วนใหญ่จะได้รับการปล่อยตัวภายหลังพร้อมทั้งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำการตามจุดต่างๆทั่วเมืองแล้วก็ออกมาตรการสกัดกั้นการชุมนุมนะคะอย่างเช่นเรื่องของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในย่านธุรกิจย่านใจกลางเมืองแล้วก็สั่งปิดสถานีรถไฟใต้ดินบางแห่งส่วนทางฝั่งของกกต.อินเดียเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ถูกลบรายชื่อออกไปเนี่ยสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ขณะที่พรรค BJP กล่าวหาฝ่ายตรงข้ามบอกว่าพยายามบ่อนทำลาย

0: ายประชาธิปไตยโดยจุดประเด็นที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาส่วนประธานสหภาพนักศึกษาอินเดียยืนยันว่าจะไม่หยุดประท้วงนะคะจนกว่าประธานกกต.อินเดียจะลาออกเหมือนกับกรณีที่อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการต้องลาออกไปไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้หลังเผชิญแรงกดดันจากผู้ประท้วงอย่างหนักในกรณีที่ข้อสอบรั่วไหลนะคะจนนักเรียนจำนวนมากทั่วประเทศเนี่ยต้องสอบใหม่แล้วก็กระทบต่อชีวิตของคนรุ่นใหม่จำนวนมากจุดกระแสความไม่พอใจไปก่อนหน้านี้ซึ่งทางฝั่งของพรรค BJP เนี่ยใช้วิธีตอนนี้โจมตีผู้ชุมนุมนะคะบอกว่ามีการเอาประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นเกราะป้องกันแล้วก็ประเทศเนี่ยจะต้องปกครองจากโดยรัฐสภาไม่ใช่โดยคนบนถนนคือมีการโจมตีว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยพยายามจะละเมิดชัยชนะของทางพรรค BJP เนาะที่ก็ชนะการเลือกตั้งมาถูกต้องแต่ว่าในมุมของการปราบปรามการควบคุมที่เราบอกว่าอ่ะปิดวันที่จะชุมนุมใหญ่สุดสัปดาห์เนี่ยปิดรถไฟใต้ดินรถไฟจากต่างเมืองที่จะวิ่งเข้านิวเดลีอย่างเงี้ยก็ระงับไปเป็นจำนวนมากเป็นร้อยขบวนมันก็เป็นสัญญาณว่าเขาพยายามขัดขวางทุกวิธีทางเหมือนกัน
1: ครับในช่วงเวลาแบบนี้ใครที่อยู่ที่นิวเดลีอาจจะต้องติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินบางส่วนที่ปิดแล้วก็จะมีการบล็อกอินเทอร์เน็ตบางจุดด้วยแล้วก็คือจุดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ระยะ4รัศมี4กิโลเมตรจากพื้นที่การชุมนุมก็จะเป็นพื้นที่กลางเมืองเลยนะครับดังนั้นใครไปเที่ยวหรือไปทำธุระก็อาจจะต้องวางแผนกันให้ดีนะครับ
2: ไปที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเขาเจอปัญหาวิกฤตหนักก็คือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันนะคะแล้วก็เกิดควันพิษภายในประเทศเรียกว่าวิกฤตหนักโดยเฉพาะบริเวณเกาะสุมาตราค่ะพบว่าบ้านเรือนของประชาชนถูกเพลิงที่ไหม้แล้วก็เสียหายไปกว่า300หลังทีเดียวนะคะ
0: แล้วก็นอกจากสุมาตรากาลิมันตันเองเพื่อนบ้านหนักหน่วงเหมือนกันนะคะอินโดนีเซียไฟเนี่ยควันไฟลามไปถึงสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียอย่างหนักอาเซียนตอนนี้เตรียมจับเข่าหารือหาทางออกแก้ไขปัญหาเรื้อรังนี้ในการประชุมที่จะจัดขึ้นเดือนหน้าค่ะบรรยากาศบนถนนแถบเมืองปาลังการายาในจังหวัดกาลิมันตันกลางนะคะต้องบอกว่าท้องฟ้าเป็นสีเหลืองส้มแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเพราะหมอกควันเนี่ยเข้ามาปกคลุมบดบังทัศนียภาพกระทบการสัญจรอย่างหนักนะประชาชนใช้ชีวิตกันท่ามกลางกลุ่มหมอกควันจากไฟป่าพลุที่ลุกโชนต่อเนื่องหลายสัปดาห์ส่วนอันนี้เป็นภาพจากที่บนเกาะสุมาตราหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดบังกาเบริตุงเหลือแค่ซากโครงสร้างบ้านเรือนนะคะประชาชนเกือบพันชีวิตต้องอพยพออกจากหมู่บ้านอย่างเร่งด่วนไฟป่าเนี่ยเผาผลาญบ้านเรือนไปร่วม300หลังชาวบ้านพยายามดับไฟตั้งแต่วันเสาร์แต่ว่าด้วยความที่เป็นป่าพลุแถบใกล้เคียงเหมือนจะดับไปแล้วแต่ไฟเนี่ยมันคุอยู่ใต้ดินพอลมเปลี่ยนทิศพัดไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ลามเข้าที่ชุมชนอย่างรวดเร็วนะคะบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้เนี่ยคนก็ต้องอพยพหนีกันอย่างเร่งด่วนก่อนหน้านี้ปราโบซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียสั่งยกระดับการควบคุมไฟป่านะคะทั้งที่กาลิมันตันกลางแล้วก็สุมาตราใต้ตอนนี้ถ้าดูภาพรวมคืออินโดนีเซียส่งตำรวจทหารหน่วยงานอื่นๆส่งกำลังเข้าไปดับไฟป่ารวมๆประมาณ 60,000 คนนะคะบวกกับใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปทิ้งน้ำดับไฟถ้าประเมินขีดความสามารถในการดับไฟป่าเนี่ยเขาบอกว่าดับได้ประมาณวันละ 4,300 ไร่นะคะและควันไฟจากอินโดนีเซียลอยไปปกคลุมถึงสิงคโปร์ค่ะถ้าดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวเพราะว่าบทบังทัศนียภาพนะคะเรียกว่ากลุ่มควันเนี่ยปกคลุมตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงตลอดทั้งวันเพราะว่าไฟป่าเนี่ยควันไฟเข้ามาปกคลุมอีกรอบหนึ่งแล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกันก็เกิดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียด้วยนะคะเมื่อวานนี้สองเมืองเพื่อนบ้านเราเนี่ยติดอันดับโลกในการเป็นเมืองที่คุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดนะซึ่งปัญหาหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียที่เรื้อรังมาหลายเดือนแล้วก็ประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะลุกลามยาวไปจนถึงเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะไปคาบเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะจะจัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์พอดีตอนกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอยู่เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยวในวงการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก่อนจะถึงการประชุมระดับผู้นำในเดือนหน้า จะต้องมีการหารือกันในประเด็นหมอกควันนี้นะคะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างตรงนี้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ข้อมูลล่าสุดยังติดอันดับโลกอยู่นะคะกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้อันดับ1ของโลกดัชนีคุณภาพอากาศ195ตามมาติดๆด้วยสิงคโปร์182ทั้งหมดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอย่างสิงคโปร์เองเนี่ย IQ Air บอกว่าอากาศติดอันดับแย่ต่อสุขภาพอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาตั้งแต่4ตุลาคมทุกวัน
2: ค่ะนี่ก็เรียกว่า10วันพอดีหลายคนก็จะเห็นบอกว่าถ้าสิงคโปร์มาเลเซียได้รับผลกระทบแล้วไทยล่ะจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าไปดูข้อมูลนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจิสด้าเขามีการไปตรวจสอบแล้วพบว่าตอนนี้ประเทศไทยเรายังไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสยังต้องเฝ้าระวังและอาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเรื่องของสุขภาพคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ต้องใช้คำว่าตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าปลายปีจะยังไงต้นปีหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ไม่มีประเทศไหนในอาเซียนที่ไม่เจอปัญหานี้เลยแม้แต่สมาชิกใหม่อย่างติมอร์เลสเตก็มีข่าวมาล่าสุดว่าเจอควันไฟจากอินโดนีเซียพัดไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณวิถาพูดถึง IQ Air ที่อันดับเมืองเนี่ยผมว่าอันดับ8ที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมาแล้วฮานอยเวียดนาม
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นซีซั่นเหมือนกันทุกปีก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน
0: เมื่อวานฮานอยนี่ต้นๆเลยนะ3หรือ4
1: เนี่ยมาติดชาร์จแล้วเหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าบ้านเราปลายปีจะติดชาร์จหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งข่าวยังอยู่ที่อินโดนีเซียเหมือนกันครับแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างบาหลีครับหลังจากที่เกิดปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างหนักแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เองเขาก็งงว่าเอ๊ะจู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: ชาวบ้านคนขับรถทำงานที่ต้องขนส่งนะคะกระทบกันหมดต้องไปต่อคิวแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ตามมาคือรถติดเพราะว่าเขาต้องไปจอดรอต่อคิวเติมน้ำมันแถวยาวเหยียดเลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศตามปั๊มน้ำมันหลายจุดเลยนะคะในเกาะบาหลีค่อนข้างจะตึงเครียดต้องไปต่อคิวกันแบบนี้บางส่วนก็มีกระทบกระทั่งกันเหมือนกับจะมีปัญหาเรื่องคิวแบบนี้เป็นต้นทั้งรถยนต์จักรยานยนต์รถบรรทุกต่างๆเนี่ยแถวยาวเหยียดออกไปนอกปั๊มนะครับบางจุดเนี่ยยาวเป็นกิโลตำรวจต้องไปลงพื้นที่ช่วยจัดการการจราจรจัดระเบียบต่างๆซึ่งผู้ขับขี่จำนวนมากเขาบอกว่าต่อแถวแบบนี้หลายชั่วโมงกว่าจะได้เติมน้ำมันโยงมาถึงปัญหาการจราจรติดขัดและความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบางคนที่ต้องขับรถบรรทุกขนส่งสิ่งของเหล่านี้กระทบต่อการประกอบอาชีพนะคะชาวบ้านกับคนขับแท็กซี่เนี่ยบอกตรงกันบอกว่าปัญหาแบบนี้เกิดมาจะเป็นสัปดาห์แล้วนะการทำงานสะดุดเขาขาดรายได้อย่างคนขับแท็กซี่เนี่ยก็คือไม่สามารถรับผู้โดยสารได้ตามปกติหลายคนต้องขับรถตระเวนไปตามปั๊มต่างๆเพื่อไปหาซื้อน้ำมันแต่ว่าก็สิ่งที่เจอก็คือหมดเกลี้ยงนะคะสรุปแล้วก็ต้องไปเสียเวลาต่อแถวยาวเหยียดเป็นชั่วโมงบางคนบอกว่าแทบจะทั้งวันเช้ายันค่ำปัญหาแบบนี้ยังสร้างความเสียหายต่อระบบขนส่งด้วยการทำงานของคนขับรถต่างๆเช่นรถบรรทุกหยุดชะงักไปซึ่งทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายน้ำมันแห่งชาติของอินโดนีเซียเนี่ยเปอร์ตามีนาปาตานียากาชี้แจงว่าตอนนี้จัดสรรโควต้าน้ำมันเพิ่มเติมอีกกว่า 26,200 กิโลลิตรสำหรับเกาะบาหลีเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เร่งระบายเรือขนส่งน้ำมันเข้าไปเพิ่มเติมไปเทียบท่าส่งน้ำมันเพิ่มบรรเทาทุกข์คืนความปกติให้แก่ระบบพลังงานบนบาหลีโดยเร็วที่สุดซึ่งสื่อท้องถิ่นในบาหลีเนี่ยรายงานอ้างว่าปัญหาน่าจะเกิดมาจากการขนส่งของเปอร์ตามีนาเองที่ล่าช้านะคะก่อนหน้านี้มีการเหมือนกับจัดระเบียบการนำเรือเข้าไปที่ท่าแล้วเขาบอกว่าจุดนั้นแหละที่กลายเป็นเหมือนคอขวดจนทำให้เชื้อเพลิงที่เข้าไปบนเกาะบาหลีน้อยลงผิดปกติท่ามกลางสถานการณ์ที่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยปกติเขาก็จะเป็นเช่ารถมอเตอร์ไซค์บ้างเช่ารถยนต์บ้างในการขับคือความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยเยอะอยู่แล้ว
1: ครับนี่ผมนั่งอ่านในบาหลีทราเวลฟอรัมที่เป็นกรุ๊ปในโซเชียลที่ชาวต่างชาติเขาไปเที่ยวบาหลีเขาพูดคุยกันเขาก็แชร์กันเรื่องของสถานการณ์น้ำมันเหมือนกันอย่างที่คุณวิถาบอกเลยเพราะส่วนใหญ่เขาเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่กันแล้วไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อคิวเพื่อเติมน้ำมันจะไปเที่ยวยังไงก็อยู่โรงแรมกันก็เยอะเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะมาพูดถึงยุงกันหน่อยนะคะยุงเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ที่หลายคนไม่ชอบเวลาเห็นเพราะว่านอกจากจะสร้างความรำคาญแล้วนะคะยุงหลายสายพันธุ์ยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงมาสู่มนุษย์อีกด้วยบางโรคอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ

0: หลายโรคนะคะเรารู้จักกันดีไข้เลือดออกมาเลเรียเท้าช้างไข้สมองอักเสบต่างๆแต่ว่าโรคที่แตกต่างกันก็มาจากยุงที่ต่างสายพันธุ์กันด้วยก็เลยมีทีมนักวิจัยที่ฮังการีพยายามคิดค้นวิธีจำแนกยุงใช้เทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเป็นตัวช่วยค่ะเขาบอกว่าแค่ได้ยินเสียงแบบนี้คันละ
1: ใช
0: ่มันแบบแอบเอามือโบกใช่ไหมคะแอบตบแล้วก็บางคนจะคว้าไม้ช็อตยุงขึ้นมาแล้วแต่ว่าเสียงยุงเหล่านี้เนี่ยแหละที่ทีมนักวิจัยจากเครือข่ายสถาบันวิจัยฮังการีเขาเอาไปฝึกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ให้จำแล้วก็จำแนกสายพันธุ์ยุงนะจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคระบาด ที่มาจากยุงได้อย่างที่เราทราบกันยุงบางสายพันธุ์เนี่ยเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงหลายๆโรคเช่นยุงลายก็จะนำโรคได้ทั้งโรคไข้เลือดออกไข้ชีคุนกุนย่าหรือว่าซิก้าหรืออย่างยุงก้นป่องเป็นพาหะโรคมาลาเรียโรคที่เกิดจากยุงทั้งหลายเนี่ยรวมๆแล้วนะคะมีคนเสียชีวิตปีละกว่า 700,000 คนทั่วโลกดังนั้นทีมนักวิจัยก็เลยทดลองเอายุงแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมาอัดเสียงที่เขาบินเนี่ยในกล่องเก็บเสียงแบบพิเศษติดตั้งเป็นไมโครโฟนความไวสูงเอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่ายุงแต่ละชนิดจะมีเสียงเฉพาะของตัวเองเวลาบินแล้วจากนั้นก็เอาเสียงเนี้ยไปฝึก AI ให้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็นแอปพลิเคชันพิเศษขึ้นมาซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการวิจัยมากขึ้นได้หนึ่งในนักวิจัยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามยุงพาหะนำโรคได้แบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถควบคุมโรคได้ก่อนการระบาดจะขยายวงกว้างนะเพราะว่าจะทราบว่าการระบาดอยู่ที่บริเวณใดแล้วก็ควรเริ่มต้นจากจุดไหนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยลดยอดความสูญเสียจากโรคที่มียุงเป็นพาหะได้มากขึ้นนะคะมีความพยายามทั่วโลกต่อเนื่องมานานในทุกภูมิภาคแต่ว่าปัญหาเรื่องโรคระบาดจากยุงเนี่ยก็ยังเยอะอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นในแอฟริกายังมีคนที่ต้องป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่มาจากยุงจำนวนมากแม้ว่าจะมีนวัตกรรมต่างๆแต่ว่าเหมือนการใช้งานเนี่ยยังจำกัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาขึ้นหรือที่มีเทคโนโลยีเจริญแล้วยังไม่ลงไปทั่วถึงเท่าไหร่
2: แต่ก็น่าจะเป็นปัญหาร่วมของหลายประเทศเนาะที่เจอยุงเหมือนกันแล้วก็นำเสนอนวัตกรรมให้คุณผู้ชมได้ดูว่าแต่ละที่เขาพยายามจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบใช้เลเซอร์กำจัดยุงถ้ายังจำกันได้นะครับก็เป็นอีกภัยหนึ่งที่มนุษย์เองก็ไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็อยากจะกำจัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิธา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องใกล้ตัวกันบ้างต้องเตือนภัยกันหน่อยสำหรับใครที่ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆต้องพยายามที่จะจำไว้นะคะว่าเราจอดรถไว้ที่ไหนเพราะว่าเวลารถหายแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะได้บอกได้ถูกว่าเราจอดไว้ตรงไหนหายจากจุดไหนแล้วใครเอารถของเราไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีหญิงคนนึงอายุ70ปีเขาลงรถไปทำธุระปรากฏว่าพอกลับมาในจุดที่จอดรถรถหายไปจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยตามหาค่ะนางสุกัญญาสุขนาอายุ70ปีชาวตำบลกุตสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีค่ะแล้วก็ไปเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถ Honda BRV สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร3853สกลนครมาจอดอยู่ที่ลานจอดรถทุ่งสีเมืองอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงหนังวิสต้าถนนพานพร้าวเขตเทศบาลนครอุดรธานีพอจอดรถปุ๊บตัดสินใจข้ามถนนไปซื้อข้าวของผลไม้ประมาณ30นาทีพอกลับมาที่รถค่ะรถไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมคิดว่ารถเนี่ยน่าจะถูกขโมยไปแน่ๆเลยเพราะรถหายไประหว่างพูดคุยกับตำรวจก็ถามกุญแจรถอยู่ไหนถ้ากุญแจหายหรือเปล่าเธอก็บอกว่ากุญแจอยู่กับตัวเลยแต่ก็สงสัยเนี่ยค่ะกุญแจรถที่เอามาแสดงแต่ก็สงสัยว่ารถหายไปได้ยังไงค่ะ
4: ยืนยันว่าย
5: ืนยัน
4: ว่าห้องไม่ได้ลืมหมอกจอด
5: จ้ะไม่ได้ลืม
4: ตกใจว่าตอนมาถึงมาเห็นรถ
5: ตกใจตัว
4: หมอกแม่เรากุญแจเฮ้านี่อยู่กับโตบ่
5: อยู่กับโต
4: เฮ้ยมีกุญแจหายบ
5: ่บ
4: ่อ๋อไม่นี่เฮ้ามาซื้อของ
5: จ้ามาจากตลาด
4: เฮ้ามาจากไสแม
5: ่มาจากตลาดรถจะหาย
4: อ๋อเฮ้าขับมาจากบ้านเลยบ
5: ่ขับมาจากบ้าน
3: ตำรวจผู้สื่อข่าวก็พยายามถามกันซ้ำๆนะคะบอกว่าแน่ใจนะไม่ได้ลืมหม่องจอดน่ะว่าจอดไว้ที่ไหน
2: ครับ
3: แม่ก็บอกว่าไม่ได้ลืมจำได้จอดไว้ตรงนี้แต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม ปเจอรถถามว่าเจอได้ยังไงคือทางพันตำรวจตรีนิวัฒน์เสียงสายสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีพอสืบสวนสอบสวนพูดคุยกันไปเรียบร้อยละยืนยันว่าจอดไว้อยู่ที่ลานจอดรถทุ่งศรีเมืองใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยขับรถตามหาใครเอารถแม่ไปพาไปขับรถตามหาตามเส้นทางต่างๆขับไปตรงไหนบ้างแม่เดี๋ยวพาไปดูในแต่ละจุดสุดท้ายเจอจอดอยู่ที่เนี่ยค่ะหน้าสำนักงานสัมภากรพื้นที่อุดรธานีพอไปตรวจสอบรถเอ๊ะมีการงัดแงะไปหรือเปล่าเพราะกุญแจก็อยู่กับตัวของเจ้าของรถไปดูบอกว่ารถก็ไม่มีการงัดแงะประตูทุกอย่างรถก็อยู่ในสภาพปกติอีกด้วยค่ะ
1: พี่เอากุญแจเปิดรถหน่อยกุญแจเปิด
6: สองเป็นรับเจริญตลาดบันเว่ย
7: เมียขนาดนี้ต้องเป็นเจ้าของรถก่อนเลยนะครับตกใจหมดเลย
6: ครับ
7: เจ๊ปกติแล้ว
3: กุญแจก็เปิดได้ระบบก็ปกติไม่มีร่องรอยการงัดแงะทีนี้ถามกันใหม่เอาตกลงเนี่ยลืมที่จอดหรือเปล่าลืมหม่องจอดหรือเปล่าที่เมื่อกี้เนี่ยพยายามถามถามไปถามมาสุดท้ายยอมรับค่ะว่าลืมที่จอดจริงๆลืมสนิทเลยน่าจะอายุมากแล้วอะค่ะก็เลยมีอาการหลงลืมอันนี้เจ้าตัวเขายอมรับนะคะแต่สุดท้ายพอเจอรถดีใจมากเนี่ยค่ะขอบคุณตำรวจทั้งโรงพักเลยมาช่วยกันตามหารถจนกระทั่งหารถของตัวเองจนเจอค่ะ
8: ดีใจค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณตำรวจทั้งกองเมืองนี่แหละ
4: ก็ไปฮะวิธีแก้ไขเขาจะยังไง
8: ก็สิพยายามถ่ายรูปที่ตำรวจแนะนำนะคะ
4: ถ่ายรูปอย่างครับ
8: ถ่ายรูปรถไว้ว่าจอดอยู่มองใดผู้สูงอายุว่าให้เวลาจอดรถให้ถ่ายรูปไว้อย่าลืม
3: ดิฉันว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคุณสุกัญญาหรอกดิฉันว่าหลายคนก็เป็นโดยเฉพาะใครที่ไปจอดในห้างสรรพสินค้าบางทีลักษณะที่จอดจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็บางทีเราไม่มีสมาธิอยู่ระหว่างการจอดรถก็ทำให้เข้าใจว่าเคยจอดในจุดเดิมแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้จอดที่เดิมที่เราคุ้นเคยทีนี้ตำรวจก็เลยเตือนบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าคิดว่าจะลืมในอนาคตหรือเปล่าวิธีที่จะทำได้ก็คือหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปไว้วันนี้จอดไว้ที่ไหนโดยเฉพาะคุณผู้ชมไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะผู้สูงอายุนะคะขับรถกันไปเนี่ยไปจอดอยู่ตรงไหนให้ถ่ายรูปเอาไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจทั้งสถานีมาช่วยกันขับรถตามหารถแบบนี้
9: ค่ะคุณแม่อาจจะช้อปปิ้งนานซื้อของนานจนลืมไปว่าจอดรถจุดนี้แล้วก็กลับไปจุดเดิมไม่มีแล้ว
2: ครับ
9: แต่จะเป็นความเคยชินก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนบอกว่าคือเคยจอดจุดนี้เป็นประจำอีกวันนึงไปจอดอีกจุดนึงลืมก็มีจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยปกติจอดที่อาคารจอดรถใช่ไหมคะแต่ถ้าวันไหนจอดข้างหลังเนี่ยดิฉันก็เดินไปที่อาคารจอดรถก่อนแล้วก็นึกได้อ๋อวันนี้จอดข้างหลัง
3: แล้วก็เป็นกันบ่อยนะ
9: ก็เป็น
3: โดยเฉพาะเขาบอกว่าคุณผู้ชมบางทีเราไม่ได้เป็นเรื่องของอาการหลงลืมเพราะสมองเรามีปัญหานะหร
9: ือ
3: ว่าอัลไซเมอร์ดิฉันเคยไปอ่านในหนังสือเขาบอกบางทีในช่วงที่เราจอดรถอ
9: ะ
3: เราไปคิดเรื่องอื่นเช่นคุณคิดว่าวันนี้คุณต้องทำงานยังไงคุณต้องอ่านข่าวอะไรบ้างคุณต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างระหว่างที่คุณจอดคุณก็เดินไปปรากฏว่าเราลืมไปเลยว่าความทรงจำตรงนั้นเราจอดรถไว้ที่ไหนหรือของตรงเนี้ยเราวางไว้ที่ไหนเคยไหมคะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าของอันเนี้ยมันอยู่ที่ไหน
2: ผมไม่กล้าพูดเลยอ่ะคุณบอกว่าบางทีคิดว่าจะต้องอ่านอะไรบ้างทำงานอะไรบ้างเพราะผมคิดแต่เรื่องกินว่าวันนี้จะกินอะไรจะลืมที่จอดรถไง
3: แล้วก็ลืม
2: แล้วเวลาเลิกงานแต่ละวันเนี่ยอยู่อย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ปิ๊บๆอยู่ตรงไหนแสงอยู่ไหนนะ
9: แล้วบางที
2: หาแสง
9: คนแบบติดโทรศัพท์คุณผู้ชม
2: รถอยู่ตรงไหน
9: พอเวลาจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยจอดเสร็จปุ๊บเล่นโทรศัพท
3: ์ค่ะ
9: ไม่ได้ดูซ้ายขวาหน้าหลังว่าอยู่ตรงไหนยังไงแล้วพอมาถึงจุดที่จะต้องไปขึ้นรถเนี่ยก็ลืมแบบนี้ก็มีนะคะ
3: ดิฉันเคยเจอกรณีหนึ่งเกิดที่สุราษฎร์ธานีตอนที่ดิฉันเคยไปทำงานที่สุราษฎร
9: ์
3: เขาก็จะมีที่ออกกำลังกายใช่ไหมคะเป็นเต้นแอโรบิกตอนเย็นคนก็ไปเต้นแอโรบิกพอคนที่ดิฉันรู้จักเนี่ยเขาก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านตามปกติปรากฏว่าสักประมาณ2ชั่วโมงตำรวจตามมาที่บ้านเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นกลับมา
2: แ
3: ล้วเจ้าของอ่ะเขาหารถตัวเองไม่เจอก็เลยไปแจ้งความคือปัญหาคือพอเป็นรถเก่าอ่ะรถเก่ามันสามารถที่จะใช้กุญแจ
9: เดียวกัน
0: ไขคนนี้เขาก็ไม่รู้เขาก็เห็นลักษณะคล้ายๆกันไม่ได้ดูป้ายทะเบียนเราใช้ความคุ้นชินจอดไว้ตรงนี้บริเวณประมาณนี้แหละเห็นไปคิดว่ารถเราเขาก็เสียบกุญแจแล้วก็ขับกลับมาบ้านเลยตำรวจไปตรวจกล้องวงจรปิดจึงไปเจอว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถของคนที่มาแจ้งความก็เลยตามมา

0: ากฏว่าอ๋อรถลักษณะคล้ายกันแล้วกุญแจมันดันไขได้แล้วก็ขับออกมาได้ด้วยต้องระวังนะคุณคุณอย่าไปเที่ยวไปแบบไปไขรถของคนอื่นแล้วก็ขับออกไปอันนี้หนักกว่าอีกนะ
1: คือไขไม่ออกและถ้าไขออกก็มีโอกาสแน่ๆคุณผู้ชม
2: หลายคนบอกว่าก็เจอปัญหาที่เหมือนกันนะลืมที่จอดรถวิธีการแก้ปัญหาก็คือถ่ายรูปไว
0: ้
2: นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับไปดูความพยายามของสถาบันการศึกษาที่เข้ามายกระดับสินค้าชุมชนนะครับโดยใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าจนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานได้ครับคุณผู้ชมลองดูนวัตกรรมนี้นะครับเห็นเป็นซองๆแบบนี้นี่คือน้ำซอสปรุงรสปลาร้าบองทรงเครื่องครับเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้ามาช่วยปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาปลาร้าทรงเครื่องช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหลังพบว่าอายุในการเก็บรักษามันค่อนข้างน้อยและลดกลิ่นปลาร้าที่แรงลงมาด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นครับ
3: ก็คือความเนียนของเนื้อซอสเอ้ยของเนื้อปลาบองค่ะซึ่งปลาบองส่วนมากก็จะมีทั้งสมุนไพรที่มันเป็นชิ้นบ้างสับละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นความเนียนของซอสแล้วก็มีกลิ่นของปลาที่น้อยดังนั้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้คนต่างจังหวัดที่ไม่ใช่คนอีสานนะคะสามารถบริโภคตัวนี้ได้อย่างง่ายๆค่ะ
2: ขณะที่ผู้ประกอบการย้ำว่าทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยทำวิจัยและพัฒนาสูตรการทำปลาร้าบองนะครับทำให้สามารถเพิ่มช่องทางการขายจากการขายในพื้นที่ตอนนี้ขายออนไลน์ด้วยครับ
4: ลูกค้าชื่นชอบมากเขาว่าสะดวกในการทานนะครับ
5: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในบึงกาฬไหมครับหรือว่าเป็น
4: ในบึงกาฬแล้วก็ทั่วประเทศนะครับถ้ามีออเดอร์มาแล้วก็ส่งทางออนไลน
5: ์อ๋อขายออนไลน์ใช่ไหม
4: ครับผมครับผมก็กำลังนิยมนะครับเพิ่งผลิตออกมาก็ได้รับการนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากเลย
2: ภายในงานยังได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยนะครับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม20ผลงานการสาธิตผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและวิสาหกิจชุมชน14ร้านค้ารวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปจากนักวิจัยด้วยนะครับ
1: นี่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนบอกนะคะบอกว่าโอ้มันใช้ง่าย
2: ครับ
1: แล้วก็น่าจะต่อยอดได้ดีเลยทีเดียวนะคะติดตามข่าวกีฬากันนะคะวันนี้พบกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลนะคะไปดูปัญหาชมรมฟุตบอลของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้วย
6: เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่เองเลย
1: ค่ะ
6: คือพยายามต้องการให้ทั้งฝ่ายของผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงทีมชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยให้เคลียร์ปัญหากันตอนนี้ยังไม่จบนะครับคือต่างฝ่ายต่างก็มีมุมของแต่ละกันก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายจะยังไงตอนนี้อาจารย์สกลก็นำนักฟุตบอลเนี่ยไปเก็บตัวอยู่ที่แก่งคอยเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลจิตสีเมื่อวานนี้ก็จะมีตัวแทนของชมรมอยู่แล้วก็ผู้บริหารอยู่แล้วก็รัฐมนตรีช่วยไปภาวนาครับให้จบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักฟุตบอลครับนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลอำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศภายในโรงเรียนครับมีการขึ้นป้ายสนับสนุนนายปิยราชสืบเชื้อวงผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนทางชมรมฟุตบอลครับพร้อมใจกันสวมเสื้อแตงโมยูไนเต็ดโดยบางช่วงบางตอนเนี่ยได้มีการนำคลิปเนี่ยเป็นเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ใช้คำพูดไม่สุภาพเชิงข่มขู่นักฟุตบอลเปิดให้กับรัฐมนตรีฟังโอ้โหเล่นใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วผู้ปกครองก็ยืนพูดยืนคืนห้องประชุมเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็อธิบายเหตุผลซึ่งกันและกันส่วนนายทิติโชติเปี่ยมถาวรพจน์ประธานชมรมฟุตบอลพุทธิรังสีพิบูลให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีว่าปกติค่าเทอมนักเรียนที่เป็นนักกีฬากว่า10คนตกคนละประมาณ 7,000 บาทนายสนธิลิ้มทองกุลนะครับเป็นสปอนเซอร์เพราะว่านายสนธิเนี่ยเชื่อมั่นในตัวจัตสกลตั้งแต่ตอนทำทีมหมอนทองวิทยาเป็นผู้จ่ายเงินกว่า 100,000 บาทนะครับไม่ใช่เงินของโรงเรียนที่สำคัญชมรมฟุตบอลไม่ยอมรับหนังสือจากผู้บริหารที่มีคำสั่งให้จัตสกลพร้อมชมรมยุติบทบาทหลังจบการแข่งขันฟุตบอล7คนภายในเวลา15วันคือจบจากฟุตบอล7สีเนี่ย15วันต้องย้ายของออกทั้งหมดคือทางชมรมไม่รับหนังสือนอกจากนี้ครับอาจารย์สกลยังเคยย้ำว่าหากถูกยกเลิกแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยโรงเรียนต้องจ่ายเงินชดเชยกว่า22ล้านบาท

0: พื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาต่างๆครับพร้อมต้องการแก้ไขปัญหาให้นักฟุตบอลได้ไปต่อในการศึกษาซึ่งเด็กหลายคนกำลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วหวังให้ทั้งสองฝ่ายครับหันหน้าพูดคุยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกฝ่ายครับ
1: ต้องพูดตรงๆว่ามันก็ต้องมีความชัดเจนให้กับเด็กก่อนคือการที่กระทรวงมาเนี่ยผมมาเนี่ยเพื่อหาทางออกให้กับเด็กนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกข้อเท็จจริงใครทะเลาะกันใครแต่ใครไม่ถูกกันแหละสิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กทั้งหมดเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยเด็กผมมาเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีการที่เด็กสามารถไปต่อได้เรียนก็ได้ทำกิจกรรมทางกีฬาก็มีความสุขกว่านี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำ
2: ท่านผอ.ต้องออกจากพื้นที่ในโรงเรียนนี้ก็คือในเมื่อมันไม่มีความเหมาะสมในการที่อยู่ด้วยกันและนั่งเรื่องต่างๆที่ได้ชี้แจงกับทางรัฐมนตรีไปเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเรื่องความมีอคติเรื่องการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแทนที่นักเรียนแล้วก็ข่มขู่นักเรียนมันถูกมันฉีกขาดไม่ได้ครับ MOU มันเกิดขึ้นมาเนื่องจากบุคคลออกสองฝ่ายเอาจริงๆนะครับถ้าเป็นคนมีตังลูกคนมีตังไม่ให้มาอยู่เป็นลูกผมก็ไม่ให้มาอยู่แบบนี้มันเหนื่อยถูกไหมฮะถ้าเป็นลูกคนมีตังเขาอยากให้เป็นสโมสรใหญ่ๆอยู่แล้วไม่มีใครอยากมาอยู่สโมสรแบบนี้อันนี้คือแหล่งพึ่งพาของคนยากจนกับคนตั้งใจจริงๆเพราะมันเหนื่อยมากอยู่กับผมเนี่ย
3: แล้วจากในคลิปเนี่ยจากในคลิปที่มีให้ทางรัฐมนตรีฟังเนี่ยนั่นเป็นเสียงผู้บริหาร
4: ใช่เดี๋ยวพออ่อนเลย
3: ด่าแบบนั้นเลยเหรอครับ
4: เดี๋ยวพออ่อนแล้วผมก็อยู่3ผมไม่พอครับผ่านใช่เพราะเรียกไอ้
3: หรอ
4: ใช่อาจารย์ผมก็เรียก
3: แบบนั้นเลยนะ
4: ใช่ว่าไอ้ยอกไอ้เทนแล้ว
3: ก็คือพ่อขุนรามคำแหงแบบเนี้ยใช่ไหมครับ
4: ว่าผู้ชายยอมลดตัวเลยนะครับ
3: อ๋อเขาเมาไหม
4: ไม
3: ่ก็มีสติอ๋อครับ
4: เขาบอกว่าเขาก็ไม่กลัวแล้ว
0: คือทางทีมข่าวได้พยายามสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนก็ท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับแต่ก็ได้มีการชี้แจงความไม่ถูกต้องที่ทางชมรมฟุตบอลทำไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนเช่นการโอนย้ายนักฟุตบอลจากหมอนทองวิทยามาเรียนที่พุทธิรังสีพิบูลโดยผู้บริหารสถานศึกษาครับต้องการให้ชมรมฟุตบอลและนักกีฬาปฏิบัติตามระเบียบรวมทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าทีมฟุตบอลของอาจารย์สกลส่งแข่งในนามตัวแทนชมรมฟุตบอลหรือตัวแทนโรงเรียนกันแน่นี่คือสิ่งที่เขาพูดในห้องประชุม
5: ค่ะ
0: ซึ่งต้องตามต่อว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนนะครับตอนนี้ครับอาจารย์สกลอยู่ระหว่างนำนักเตะเก็บตัวฝึกซ้อมที่วัดนาบุญอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อเตรียมทีมลงแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมเปี้ยนครับ
5: ดูแล้วน่าจะต้องมาคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออะไรเพราะว่าเชื่อว่าทางโรงเรียนเองก็อยากให้การฝึกของอาจารย์เนี่ยอยู่ภายใต้กรอบของทางโรงเรียนที่กำหนดอยู่ตามกฎระเบียบไม่มีปัญหาต่างๆตามมาแต่ในมุมมองของตัวอาจารย์สกลและทีมเองเห็นบอกว่าท้องถิ่นด้วยใช่ไหมคะที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของการใช้คำพูดที่อาจจะรุนแรงหรือว่าการฝึกที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะทำให้มันเป็นโอกาสของเด็กๆก็ได้มันมุมมองมันอาจจะแตกต่างกันมากนะคะ
0: ขนาดรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่ตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่จบเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปที่แก่งคอย
5: คุณไปช่วยเขาเคลียร์
0: ไม่ใช่ฮะไปสัมภาษณ์อาจารย์สกลไปเช็คฟีดแบคว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุเมื่อวานแล้วเนี่ยทางอาจารย์สกลว่าไงแล้วน้องๆนักฟุตบอลว่ายังไงผมว่าทางโรงเรียนกับทางอาจารย์สกลอาจจะคุยหลังไมค์หรือเปล่าไม่ทราบต้องรอดูวันนี้ผมจะไปช่วงสายนะครับ
5: ค่ะ
0: จากอาจารย์สกลครับไปกันที่ฟุตบอลสโมสรเอเชีย
6: ครับ
0: เมื่อวานนี้ผลงานของทีมจากไทย2ทีมแพ้รวดทั้ง2ทีมครับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ราชบุรีครับฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage โซนตะวันออกนัดที่2ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบปักกิ่ง FC จากจีนเกมนี้เป็นปักกิ่ง FC ครับที่บุกมาเฉือนชนะบุรีรัมย์ 1-0 จากประตูชัยของฟาบิโออาบรูครับนาทีที่79ทำให้ปักกิ่ง FC เก็บชัย2เกมรวดมี6คะแนนอยู่อันดับ3ครับส่วนบุรีรัมย์มี1คะแนนอยู่ที่10ครับยังมีเวลานะครับให้บุรีรัมย์ได้สู้ต่อครับอีก6เกมที่เหลือใน AFC รอบลีกสเตทนะครับนาทีที่ประตูชัยปักกิ่ง FC นะครับอีกคู่เกียวโตซังงะครับจากญี่ปุ่นเปิดบ้านพบราชบุรี FC เกมนี้มีประตูชัย

0: ิดขึ้นเพียงแค่ลูกเดียวเช่นกันและเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่ได้ประตูชัย 1-0 จากเทมมะมัตสึดะนาทีที่88ช่วงท้ายเกมเลยนะครับแม่ต้านไม่อยู่ครับเกียวโตซังงะมีเพิ่มเป็น3คะแนนอยู่ที่9ส่วนราชบุรีแพ้รวดไม่มีคะแนนอยู่อันดับ13โดยรอบนี้ครับจะแข่งทั้งหมด8เกมเพื่อคัด8อันดับแรกของแต่ละโซนนะครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายต่อไปครับยังมีเวลาครับอีก6เกมที่เหลือทั้งราชบุรีและบุรีรัมย์ครับ
1: มาดูเรื่องราวของกลุ่มเยาวชนที่เขามีความฝันว่ากรีฑาจะช่วยพลิกเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับ
0: คือนักกีฬาหลายๆคนบางคนต้องการเล่นกีฬาเพื่อไปสู่ทีมชาติแต่บางคนเนี่ยพอไปสู่ทีมชาติไม่ไหวเนี่ยกีฬามหาวิทยาลัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเป้าหมายสำคัญเพราะว่าจะมีผลต่อทุนการศึกษาร วมถึงการต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆได้นะครับมาดูกันที่น้องๆนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับที่ต้องการใช้กีฬานะครับเป็นใบเบิกทางอนาคตทางการศึกษาและก็ชีวิตครับบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เข้มข้นของทีมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับภายใต้การดูแลของโค้ชไมค์ออดุมาเชษฐาอดีตลมกรดทีมชาติไทยที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นอาจารย์วิชาพลศึกษาและสุขศึกษาคณะครุศาสตร์ครับเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ก้าวสู่ความสำเร็จปัจจุบันครับทีมกรีธาราชภัฏอุดรธานีมีนักกีฬาเกือบ30คนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ต้องอดทนสู้ชีวิตเพื่อใช้กรีธาเป็นใบเบิกทางทั้งในเรื่องของการศึกษาและการเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อมหนักทุกวันครับเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมแลกเพื่ออนาคตที่ดีในข้างหน้านะครับโดยเฉพาะในกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะแข่งที่จังหวัดศรีสะเกษในเดือนธันวาคมนี้หากนักกีฬาคนไหนคว้าเหรียญทองได้จะได้สิทธิ์เรียนฟรี1ปีแต่ถ้าคว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในเดือนมกราคมปีหน้าที่วลัยลักษณ์ได้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยจะได้สิทธิ์เรียนฟรี3ปีนี่เป็นโอกาสเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเป้าหมายถ้ากลุ่มราชภัฏด้วยกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฟรี1ปีแต่ถ้าในระดับแห่งประเทศไทยฟรี3ปีนะครับ
3: อยากได้เหรียญกีฬาราชภัฏค่ะที่จะแข่งในเดือนธันวาค่ะเพราะว่าถ้าได้เหรียญทองก็จะได้เรียนฟรีของมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อลดรายจ่ายทางบ้านค่ะ
4: ในด้านของผมก็เราอยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องครับถ้าใครออกลอกนู่นนอกทางอะไรก็จะเตือนกันเข้ามาครับในการซ้อมหรือจะเป็นการที่บางคนไม่มาซ้อมบางคนมาซ้อมก็จะช่วยเตือนกันครับ
5: ผมก็หวังเหมือนพี่ทั้งสองครับก็ตั้งเป้าอย่างเดียวแล้วอยากได้เหรียญ
6: ที่เวลาที่ไมค์จะลงทำการแข่งขันไมค์ก็จะพูดกับพี่ๆเสมอว่าเราจะวิ่งยังไงให้มีความสุขเราจะฝึกซ้อมยังไงให้มีความสุขโดยที่เราไม่กดดันตัวเองเพราะว่าวิกีฬามันเป็นกีฬาที่ต้องแข่งขันกับตัวเองค่อนข้างสูงเป็นกีฬาที่น่าเบื่อแต่ว่าถ้าใครที่ผ่านไปได้หรือมีเป้าหมายของตัวเองหรือมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วก็สามารถต่อยอดไปอีกได้ส่วนใหญ่จะเป็นครูอยู่แล้วนะคะเด็กๆก็จะให้ความเคารพให้ความนับถืออยู่แล้วแต่ด้วยที่บางอย่างเราก็ต้องเข้าใจเด็กด้วยเพราะว่าจะเอาตัวเราที่เป็นคำว่านักกีฬาทีมชาติไปใส่กับตัวเด็กไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาก็ต้องมีความคิดเป็นของเขามีกรอบเป็นของเขาแต่เราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมึงต้องทำนะนี่คือเขาเรียกว่าโอกาสที่เรามอบให้กับเขาเขาทำได้ก็คือตัวเขาเองที่ได้อาจารย์ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าอาจารย์แค่อยากทำให้อยากมอบโอกาสให้ก็พยายามกระตุ้นค่ะพี่อาร์ตแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่กันแบบครอบครัวอยู่แล้ว
0: พี่อาร์ตคือน้องนักข่าวธนิตเอิบสุขนะที่เดินทางไปทำข่าวที่อุดรธานีนะครับทีมกรีธามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อผลักดันกันไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งการเข้ามาดูแลของทีมโค้ชไมค์เนี่ยได้ช่วยพัฒนาการวิ่งของนักกีฬาจนมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับในการแข่งขันกีฬาคนที่รู้ดีที่สุดคือนักกีฬายิ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเด็กๆเวลาฝึกซ้อมเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นใจในตัวโค้ชอันนี้สำคัญคือถ้าเด็กจะเก่งไม่เก่งส่วนสำคัญคือโค้ชนอกจากโค้ชแล้วก็คือผู้ปกครองอันนี้ต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะครับ
7: คือช่วยกันสนับสนุนเพราะว่านอกจากโอกาสด้านกีฬาแล้วเนี่ยน้องๆเขาก็คือตั้งใจแหละเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการศึกษามันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขามั่นคงแล้วก็กลับมาช่วยครอบครัวของเขาด้วยอีกทางนึงด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายกลายเป็นว่าเด็กนี่แหละที่จะได้ประโยชน์

0: ครับเพราะว่าหลายคนที่เล่นกีฬาเนี่ยน้อยคนที่จะได้ไปสู่ทีมชาติแล้วมีนักกีฬากลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยอันนี้สำคัญบางคนก็ต้องผันตัวเองไปเป็นโค้ชบางคนก็ไปอยู่ในอุตสาหกรรมกีฬาไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือฟิตเนสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนต่อขยายแน่นอนนะพื้นที่จำกัดของนักกีฬามันมีน้อยมากๆฟุตบอลมีประมาณ20กว่าคนติดทีมชาติอย่างเงี้ย
1: แต่
0: คนเล่นเป
1: ็
0: นแสนเป็นล้าน
1: เนี่ยโอ้โหเยอะมาก
0: ใช่ไหมอันนี้แค่กีฬาเดียวอย่างวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยเราเห็นนักกีฬาทำไมหน้าซ้ำๆหน้าเดิมกว่าจะมีนักกีฬาผลัดใบเนี่ยมันน้อยมากเพราะมันไม่ง่ายในการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติพอเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วมันก็ไม่ง่ายอีกที่จะเป็นชุดหลักมันก็โอ้โหขั้นตอนเยอะมากโอเคครับ
2: ปิดท้ายไปดูเรื่องเหลือเชื่อฟุตบอลจีนกันหน่อยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ก็คืออาจจะเป็นจังหวะโบ๊ะบ้าจังหวะซิตคอมที่เกิดขึ้นในลีกดิวิชั่น2ของจีนนะที่ลูกบอล2ลูกเข้าประตูพร้อมกันในเวลาเดียวกันครับเหตุการณ์สุดแปลกนี้เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลจีนในดิวิชั่น2ครับระหว่างฉานซียูเนี่ยนกับฟอซานหนานซือครับในจังหวะที่ฉานซีกำลังเล่นเกมรุกครับดันมีลูกบอลอีกลูกอยู่ในสนามและนักเตะของฟอซานครับตัดสินใจเตะบอลไปหน้าประตูเพื่อหยุดเกมรุกแต
3: ่
0: เตะไปเนี่ยดูสิฮะ
3: มันจะมึงวะทำไมยู่อะไรเ
0: พอดีกับจังหวะที่นักเตะฉานซีทีมเยือนเนี่ยทีมเยือนกับเจ้าถิ่นเนี่ยคือต่างคนต่างเตะฝั่งนึงอะพูดง่ายๆคือต่างฝั่งเงินเตะเพราะเห็นลูกบอลลูกนึงมา
2: ครับ
0: เตะเพื่อทิ้งออกไปอีกฝั่งนึงก็เตะเหมือนกันดูสิฮะอีกฝั่งนึงก็ยิงไปเลยเป็นเรื่องเป็นราว
1: นี่เราอยากเตะบอล2ลูกเหรอเนี่ย
0: อีกฝั่งนึงยิงเป็นเรื่องเป็นราวอีกฝั่งนึงก็เตะทิ้งแต่ดันเข้าประตูพร้อมกันสุดท้ายครับหลังจากเกิดความสับสนอยู่พักนึงเนี่ยผู้ตัดสินเป่านกหวีดหยุดเกมและไม่ให้ประตูจากจังหวะดังกล่าวพร้อมแจกใบเหลืองให้กับมาเม่เอ็นดีเย่ผู้เล่นของฟอซานครับที่เตะลูกบอลลูกที่2รบกวนการเล่นของคู่แข่งสุดท้ายครับเจ้าบ้านฉานซียูเนี่ยนถล่มชนะฟอซานหนานซือไปขาดลอย5ประตูต่อ1ครับคือบางทีจงใจไงเห็นเขากำลังบุกอยู่เนี่ยก็เตะป่วนเลยเตะอีกลูกนึงก็เหมือนแบบขัดจังหวะเพราะถ้ามีลูกบอล2ลูกอยู่ในสนามด้วยกันไม่ได้ฟาวครับ
4: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
1: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
0: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิปเหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าจะเรื่องอะไรครับอาจารย
3: ์สมมติว่าเรื่องร้อนมาก
4: เรื่องร้อนฮะภาษีบาปสมมติว่าประเทศไทยไม่มีภาษีบาป
3: อาจารย์สองท่านนี้มานี่เพื่อจะมาตอบนี่แต่เป็นผู้มีส่วนเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนให้เกิดสสส.
5: ให้มันเกิดสสส.ก็เห็นว่ามันมีคุณค่าต้องปกป้องมันไว
6: ้แรงกระแทกครั้งนี้ทำให้ไทย PBS ตื่นตื่นได้เลยตื่นได้เลยค่ะ
3: ก็ขอบคุณรัฐบาลที่กระตุ้น
4: ทำให้ตื่นนะ
3: สอ
4: ทำให้ตื่นนะ
3: ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราต้องทำอะไรอีก
4: อย่าทำบาปกับภาษีบาป
7: ติดตามรายการสมมุติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ
8: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคมทั้งในและต่างประเทศเราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นทางไทย PBS เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
9: เคยได้ยินไหมคำว่าหายเข้ากลีบเมฆอ่ะน้องโอ๊ตคือหายไม่มีเบาะแสไม่มีบอแสที่จะรู้เลยว่าไปไหน
10: คือพยายามตามแล้วไงมันสุด